0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้าสุดสัปดาห์จากทาง NBT นะคะวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ค่ะอยู่กับดิฉันสุภัสรามหาคามินค่ะ
0: ดิฉันกัณณัฐภาธรเสืบนุกูลพร้อมล่ามภาษามือวันนี้คุณชนนท์ภูมิเหมพิรันนะคะผู้ชมติดตามข่าวสารเราผ่าน2ช่องทางเช่นเคยค่ะทางช่อง2 NBT และอีก1ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ NBT ภาษาอังกฤษคิดด้วย NBT ภาษาไทยนะคะก็เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ช่วงวันนี้กับวันพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนหน่อยนะคะก็มีการเตือนกันว่าฝนจะตกหนักแล้วก็อาจจะเจอน้ำท่วมขังหรือว่าน้ำหลากในบางพื้นที่ของประเทศไทยได้ด้วยเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันในวันนี้ค่ะ
1: ส่วนประเด็นแรกในวันนี้นะคะเกี่ยวเนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเดรัจฉานพ.ศ.2569มีการประกาศใช้ประมาณวันที่26ถึง27สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะหลายคนมีการจับตานะคะเกี่ยวกับระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะเนื้อหาเนี่ยเป็นการควบคุมพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทยรวมถึงชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยผ่านมาแค่2สัปดาห์ค่ะคำสั่งแรกที่เกี่ยวเนื่องกับระเบียบนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นระเบียบที่นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในประเทศนายยาคอบโอฮยอนชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรหลังจากที่ศาลเกาะสมุยมีคำพิพากษาจำคุก15วันรอลงอาญา2ปีจากกรณีผู้ประกอบการสวนสัตว์บนเกาะสมุยไปแจ้งความว่าถูกคุกคามข่มขู่จนเกิดความหวาดกลัวค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้เนรเทศนายยาคอบโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรทันทีโดยระบุว่านายยาคอฟมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวเกิดความตกใจซึ่งเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายค่ะหลังศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายยาคอฟมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นจากกรณีที่ผู้ประกอบการสวนสัตว์บนเกาะสมุยเข้าร้องตำรวจสอบสวนกลางเจอกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลข่มขู่คุกคามและสร้างความเสียหายภายในสวนสัตว์จนหวั่นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของครอบครัวนอกจากนี้นะคะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยังมีพฤติกรรมทำร้ายสัตว์ไม่ปฏิบัติตามกฎการเข้าชมอยู่บ่อยครั้งโดยศาลพิพากษาจำคุกนายยาคอฟ1เดือนปรับ 10,000 บาทแต่นายยาคอฟให้การรับสารภาพโดยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก15วันปรับ 5,000 บาทและโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้2ปีค่ะแต่ว่ากระทรวงมหาดไทยเห็นว่าพฤติกรรมของนายยาคอฟขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนภายใต้พรบ.เนรเทศปี2499และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศปี2569จึงมีคำสั่งเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรอย่างไรก็ตามนะคะหากนายยาคอฟไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศหรือขอไม่ให้ส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรภายใน7วันนับตั้งแต่วันทราบคำสั่งนี้ค่ะโดยนายยาคอฟเป็นชายสัญชาติอิสราเอลคนแรกที่ถูกเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรหลังจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ.2569มีผลบังคับใช่ค่ะ
0: 9นาฬิกา5นาทีของเมื่อวานนี้นะคะถือว่าเป็นวันแรกของรายการคุยกับครม.อนุทินค่ะโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นเรื่องที่ดีเพื่อสื่อสารนโยบายถึงพี่น้องประชาชนและถ้าโอกาสอำนวยก็จะเข้าร่วมรายการนี้ด้วยค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีรายการคุยกับครม.อนุทินที่มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายประเดิมเป็นเทปแรกในการสื่อสารกับประชาชนว่ายังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีได้เข้ามาทำงานเกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยทางกรมประชาสัมพันธ์ก็มีดำริให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการจะถ่ายทอดหรือแจ้งประชาชนในเรื่องต่างๆกรมประชาสัมพันธ์ก็จัดช่วงเวลาให้เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะร่วม ร่วมด้วยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าถ้าโอกาสอำนวยนักข่าวก็ถามต่อถึงกรณีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าเพราะรัฐบาลกระแสตกจึงต้องมีการจัดรายการนายกรัฐมนตรีหัวเราะแต่ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวค่ะ
2: วันแรกที่ทางรัฐบาลจะมีการคล้ายๆกับให้รัฐมนตรีหรือรองนายกออกมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชน
3: มันยังไม่ได้ติดตามเลย
2: เป็นคนแรก
3: ยังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีฮะก็เราเข้ามาทำงานก็เกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยนะครับทางกรมประชาสัมพันธ์เขาก็มีดำริให้คณะโอกาสอำนวยก็
4: เห็นพี่สิริกัญญาออกมาบอกว่าเพราะว่ารัฐบาลกระแสตกก็เลยต้องทำรายการนะครับผม
0: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรมีเป้าหมายอย่างไรและจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรสำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินจะชวนรัฐมนตรีมาพูดคุยแบบตรงไปตรงมาในประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนทั้งแนวคิดเบื้องหลังการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนงานในแต่ละด้านตลอดจนคำถามและข้อสงสัยที่ประชาชนต้องการคำตอบโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลจากผู้กำหนดและรับผิดชอบนโยบายโดยตรงเพราะนอกจากการรับรู้ว่านโยบายคืออะไรแล้วสิ่งสำคัญคือประชาชนควรได้ทราบถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบประชาชนสามารถติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.ทางสถานีโทรทัศน์ NBT กรมประชาสัมพันธ์ทาง MCOS HD ททบ5สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาและทางช่องทางออนไลน์นะคะกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้าค่ะ
1: และในครั้งแรกกับรายการคุยกับครม.อนุทินเมื่อวานนี้นะคะเป็นการเปิดใจนายปกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีถึงแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการซึ่งได้เน้นย้ำการนำเทคโนโลยีมาใช้พร้อมแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคโดยตั้งเป้าหมายค่ะให้ประชาชนต้องได้รับบริการภาครัฐที่สะดวกรวดเร็วขึ้นลดปัญหาทุจริตและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศค่ะนายปกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ร่วมสนทนาในรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ถึงความจำเป็นในการปฏิรูประบบราชการโดยบอกว่าหากไม่เร่งรัดปรับเปลี่ยนประเทศจะสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมีแนวทางสำคัญ3ด้านค่ะคือการปรับอัตรากำลังลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่หลายประเทศเริ่มนำมาช่วยทำงานบางประเภทตั้งเป้าหมายลดภาระงบประมาณประจำและทำให้มีงบลงทุนเพิ่มขึ้นจากเดิม 20% เป็น 30% พร้อมย้ำว่าหากไทยไม่ปรับตัวอาจตามมาอาจตามการเปลี่ยนแปลงของประเทศอื่นไม่ทันค่ะ
5: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะตามใครไม่ทัน
6: ครับ
5: อันที่สองก็คือดูว่ากระบวนการทำงานของภาครัฐเนี่ยต้องลดรีโปรเซสงานหมดนะครับไม่ใช่ลดคนอย่างเดียวนะฮะพอรีโปรเซสงานเสร็จปุ๊บมันต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เทียบเท่าเดิมด้วยไม่ใช่อยู่ๆลดคนไม่ใช่อยู่ตัดกระบวนการแล้วกระทบงานกระทบบริการสาธารณะไม่ใช
6: ่
5: สิ่งที่ต้องขึ้นมาทดแทนนั้นก็คือว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปเราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลง
6: ที่ปัจจุบัน70%ที่เป็นฟิกซ์คอสต์
5: ใช่ครับแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นจาก20%อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น30%มากขึ้นซึ่งมันจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากขึ้น
1: ส่วนข้อกังวลเรื่องการลดกำลังคนภาครัฐนายประกรณ์กล่าวว่าลักษณะงานของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันค่ะจึงสามารถออกแบบการจ้างงานให้เหมาะสมกับภารกิจได้แต่ละหน่วยงานต้องทบทวนภารกิจของตนเองว่างานใดสามารถปรับลดหรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ก่อนทยอยปรับลดกำลังคนในระยะต่อไปค่ะ
5: ในแต่ละงานคุณจะต้องไปมอนิเตอร์ของคุณ
6: ครับ
5: ไปตรวจสอบการทำงานของคุณเอง
6: ครับ
5: นะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะปรับลดได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่เรารัฐบาลทำอยู่ก็คือการฟรีซอัตรากำลังก่อนว่าให้ถือว่าอัตรากำลัง
6: น
5: ะว
6: ัน
5: ที
6: ่
5: ครม.มีมติก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นอัตรากำลังสูงสุดเท่าที่จะมีได
6: ้ครับ
5: หลังจากนี้เราจะค่อยๆทยอยลด
6: ครับ
5: วิธีค่อยๆทยอยลดก็คือเอาอย่างอื่นเข้ามาแทนอย่างเช่นเทคโนโลยีเข้ามาแทนอันที่สองคือการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งมันมีเยอะ
6: ครับ
5: ทำไมมันจะต้องเป็นเหมือนกันหมดล่ะม
6: ัน
5: ไม่จำเป็นไงฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
1: รัฐบาลยังมีนโยบาย Digital Government และ Open Government เพื่อให้การทำงานของภาครัฐโปร่งใสตรวจสอบได้รวมถึงเพิ่มช่องทางให้บริการแบบ Fast Track สำหรับผู้ที่ต้องการรับบริการที่รวดเร็วขึ้นสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกกฎหมายและนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบเพื่อลดแรงจูงใจทุจริตค่ะ
5: อะไรที่มัน Tracking ได้เนี่ยรับรองโกงยากแล้ววิธีการทำดิจิทัลกัฟเวิร์นเมนต์นะครับก็คืออย่าไปเพิ่มคนแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนงานบางอย่างไม่ใช่ทดแทนคนนะทดแทนงานบางอย่างที่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนทำอย่างเช่นการเดินหนังสือ
6: ครับ
5: ทำไมต้องมีเจ้าหน้าที่เดินแฟ้มเดินหนังสือในเมื่อเราส่งกันได้ทางระบบ Fast Track
6: ครับ
5: ถ้าเป็นบริการปกติเราก็โอเคทำตามปกติก็ยื่นอะไรตามปกตินะครับเวลาก็ตามบอกแต่ถ้าคุณอยากได้เร็วมันจะมีเอ็กซ์ตร้าชาร์จขึ้นมา
6: เหมือนที่
5: ต่างประเทศทำถูกถ้าคุณอยากได้เร็วก็ทำแบบนั้นแล้วไม่ต้องทุจริตด้วย
6: ให้มันอยู่ในระบบซะ
5: ถ้ามันอยู่ในระบบแต่นี่คนละเรื่องกับเรื่องจ่ายเงินเพื่อปกปิดความผิดนะ
6: ค
5: นละเรื่องอันนั้นเรียกว่าทุจริตอันนั้นต้องจับ
1: นอกจากนี้รัฐบาลยังทำงานร่วมกับภาคเอกชนผ่านรูปแบบคณะกรรมการกรอเพื่อปรับปรุงกฎหมายลดอุปสรรคทางราชการเอื้อต่อการทำธุรกิจของภาคเอกชนทำให้ประชาชนต้องติดต่อราชการได้สะดวกใช้เอกสารน้อยลงลดขั้นตอนและจำนวนหน่วยงานที่ต้องติดต่อสามารถตรวจสอบสถานการณ์ดำเนินงานได้ขณะที่ประเทศจะสามารถลดภาระรายจ่ายประจำเพิ่มงบลงทุนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและทำให้ระบบราชการพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะ
5: นะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือทำยังไงให้มันลดไอ้พวกนี้ลงให้ได
6: ้ครับ
5: นะครับเราก็กำหนดว่าให้ไปรีวิวกฎหมายลำดับรองซึ่งตอนนี้เราทำอยู่กับภาคเอกชนนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ประสบภัยอย่างจริงจัง
6: ยังเป็นผู้ประสบภัย
5: ใช่แล้วเขาบอกมาว่าเขาประสบภัยในเรื่องไหนบ้างเขาบอกมาที่รัฐบาลนะครับผ่านกร
6: อ
5: ผ่านกกรประสบภัยในเรื่องไหนบ้างนะครับแล้วมันสร้างต้นทุนยังไงนะครับแล้วจะให้แก้ยังไงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็คือเรื่องของระยะเวลาในการให้บริการของหน่วยงานต่างๆซึ่งตอนนี้เป็น KPI ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเดิมเนี่ยมีระยะเวลาในการทำงานในแต่ละกระบวนการเท่าไหร
6: ่
5: นะครับKPI ที่เราจะกำหนดใหม่หลังจากนี้หลังจากกฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลใช่บ้างครับระยะเวลานี้ต้องลดลงระยะเวลาในการให้บริการแต่ละเรื่องต้องลดลงไม่น้อยกว่า
1: 20-30% คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการคุยกับครม.อนุทินได้ทุกวันเสาร์ค่ะ 9:05 น.จนถึง 9:35 น.ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT MCOTททบ5สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้าค่ะ
0: รัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนะคะผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30 กันยายนนี้ค่ะ โดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยและมีคุณภาพโดยเน้นย้ำว่าผู้ขับรถต้องมีมาตรฐานและมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30 กันยายน 2569เพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยในทุกการเดินทางและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ผ่านการอบรมออนไลน์ทางเว็บไซต์

0: ELTE Learning ให้บันทึกภาพ QR Code ผลการอบรมไว้เป็นหลักฐานจากนั้นสามารถนำเอกสารหลักฐานเดินทางมายื่นคำขอณสำนักงานขนส่งเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบภาคทฤษฎีพร้อมตรวจประวัติอาชญากรรมและเมื่อผลการตรวจประวัติผ่านเรียบร้อยแล้วจึงดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูปและรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะต่อไปรัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมจะกำกับดูแลการให้บริการของรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงการติดตามกรณีเกิดเหตุหรือพบการกระทำผิดการจัดการข้อร้องเรียนและการประสานข้อมูลกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเพื่อให้สามารถตรวจสอบและดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยยึดประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญค่ะ
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ชูบทบาทนักเล่าเรื่องสร้างความเข้าใจเชื่อมโยงผู้คนสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันบนเวทีสื่อเอเชียแปซิฟิกที่จีนค่ะนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เข้าร่วมการประชุมสื่อเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัม2026หรือ APMF 2026ที่นครเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดขึ้นโดยสำนักข่าวซินหัวและเครือข่ายพันธมิตรค่ะภายใต้หัวข้อ Building a Path to Share Prosperity for the Asia Pacific Community Media Consensus ขออภัยค่ะ Media Consensus and Action หรือปูทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาคมเอเชียแปซิฟิกสารพลังสื่อสู่ความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ Stories of Mutual Learning Among Civilizations เรื่องราวแห่งการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในอารยธรรมที่หลากหลายโดยระบุว่าการสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกที่เจริญรุ่งเรืองร่วมกันไม่ได้เกิดจากการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกันและความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมโดยสื่อมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสะพานเชื่อมโยงผู้คนและสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศพร้อมเน้นย้ำนะคะว่าสื่อยุคใหม่ต้องก้าวข้ามบทบาทของผู้ส่งสารสู่การเป็นนักเล่าเรื่องหรือ Storytellers ที่ถ่ายทอดความหลากหลายของแต่ละสังคมนำเสียงที่แตกต่างมาสร้างความเข้าใจและกลมกลืนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเข้มแข็งและความก้าวหน้าร่วมกันโดยความร่วมมือและการผลิตเนื้อหาร่วมกันระหว่างสื่อของประเทศต่างๆจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้าใจในภูมิภาคนอกจากนี้ไทยพร้อมสนับสนุนทิศทางของเอเปกไชน่าเยียภายใต้3เสาหลักได้แก่การเปิดกว้างนวัตกรรมและความร่วมมือควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ไทยเตรียมต้อนรับผู้นำการเงินโลกในฐานะเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะสะท้อนบทบาทและศักยภาพของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกไปติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ

0: การประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคมโดยปกติจะจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกา2ปีติดต่อกันและเวียนจัดในประเทศสมาชิกทุกๆ3ปีโดยในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนี้สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยการประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings นับเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจการเงินที่เป็นการรวมตัวกันของผู้นำในภาคส่วนต่างๆได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารจากภาครัฐภาคเอกชนองค์กรภาคประชาสังคมนักวิชาการสื่อมวลชนและผู้นำทางความคิดจากทั่วโลกที่จะมาร่วมกันพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการรับมือกับความท้าทายต่างๆทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาระดับโลกเช่นความยากจนความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนี้สาธารณะเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคสินทรัพย์ดิจิทัลและการรับมือภัยไซเบอร์ด้านการเงินเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับโอกาสของประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการจัดประชุมระดับโลกแล้วยังสามารถใช้เวทีนี้ในการนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติขณะเดียวกันก็มีโอกาสพบปะหารือในระดับทวิภาคีเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติต่างๆอย่างรอบด้านอีกด้วย
1: พักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วกลับมาติดตามข่าวเช้าสุดสัปดาห์ในประเด็นอื่นๆกันต่อค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณค่ะประชาชนต่างแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์ทยอยเดินแถวเป็นระเบียบเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยสำนักพระราชวังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกจัดจุดคัดกรองยาและเวชภัณฑ์บริการน้ำดื่มรวมถึงจัดระเบียบการเดินแถวเพื่อให้การถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติมากที่สุดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบค่ะ
1: กรุงเทพมหานครต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงวันที่ 5-7 กันยายนนี้นะคะขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังในช่วงวันที่ 4-8 กันยายนนี้ค่ะโดยในช่วงวันที่ 5-7 กันยายนนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังในช่วงวันที่ 4-8 กันยายนนี้ที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดขณะที่กรุงเทพมหานครต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงวันที่ 5-7 กันยายนนี้นะคะที่อาจเกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่โดยขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดระมัดระวังฝนฟ้าคะนองและวางแผนการเดินทางโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกหนักหากพบปัญหาน้ำท่วมขังระบายน้ำไม่ทันสิ่งกีดขวางทางน้ำแจ้งได้ทันทีที่สายด่วนกรุงเทพมหานคร1555ค่ะ
0: ขณะที่จังหวัดน่านตอนนี้เร่งเดินหน้าสร้างบ้านซ่อมประปาขุดลอกลำน้ำจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มพร้อมเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาก้อนที่2โดยใช้งบกลางหรือเงินสำรองจ่ายผ่านการสนับสนุนจากดร.ขออภัยค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าทางจังหวัดได้เร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกมิติอย่างเต็มกำลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดโดยการใช้งบกลางหรือเงินสำรองจ่าย ผ่านการสนับสนุนจากศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยจังหวัดน่านได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนโครงการสำคัญเพื่อช่วยเหลือประชาชนการสร้างบ้านพักอาศัยอนุมัติการก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังตามแบบบ้านไทยช่วยไทยแบบที่2ของกรมโยธาธิการและผังเมืองจำนวน14หลังวงเงิน 480,000 บาทต่อหลังรวมเป็นวงเงิน 5.4 ล้านบาทประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นค่ะรวมถึงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านดำเนินการรวม7โครงการภายใต้วงเงิน 8.2 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนกลับมามีน้ำอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึงการขุดลอกลำน้ำสาขา5สายประกอบด้วยลำน้ำกูลน้ำกว้างน้ำปัวน้ำย่างและน้ำมวบใช้งบประมาณรวม20ล้านบาทโดยตั้งเป้าหมายดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำส่วนความคืบหน้าการประเมินความเสียหายอาคารบ้านเรือนซึ่งเป็นเงินเยียวยาก้อนที่2การสำรวจและเยียวยาความเสียหายทีมช่างโยธากว่า100นายลงพื้นที่ปฏิบัติงานในอำเภอปัวจนแล้วเสร็จ 100% ครอบคลุม66หมู่บ้านรวม 3,338 หลังคาเรือนโดยมีรายละเอียดการประเมินดังนี้ค่ะความเสียหายเล็กน้อยถึงปานกลาง 3,246 ครัวเรือนความเสียหายระดับสีเหลือง76ครัวเรือนความเสียหายมากหรือระดับสีแดง16ครัวเรือนทางจังหวัดกำลังเร่งรัดขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณเยียวยาเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านด้านการดำรงชีพประกอบไปด้วยเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวยอดรวมจ่ายณวันที่5กันยายน2569รวม 16,370 รายเป็นเงินรวม 35,439,002 บาทค่ะ
1: ไปดูในภาคการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้ค่ะจังหวัดเชียงรายเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านประเพณีโล้ชิงช้าซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์อาขาเพื่อให้นักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดค่ะการโล้ชิงช้าแบบดั้งเดิมด้วยการใช้เชือกที่ทำจากเปลือกไม้หรือเถาวัลย์ถักทอเข้าด้วยกันจนแน่นในประเพณีโล้ชิงช้าของกลุ่มชาติพันธุ์อาขาได้รับความสนใจและสร้างสีสันในงานประเพณีโล้ชิงช้าบ้านผาฮีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยนักท่องเที่ยวได้เดินทางร่วมสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตบนพื้นที่สูงจำนวนมากประเพณีโล้ชิงช้าเป็นประเพณีสำคัญของชาวอาขาที่สืบทอดกันมายาวนานนับพันปีเป็นงานเทศกาลปีใหม่ของชาวอาขาเพื่อเส้นไหว้และแสดงความขอบคุณต่อเทพธิดาผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์และถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการรวมญาติและพบปะของคนในชุมชนนอกจากการอนุรักษ์อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างรายได้ให้กับชุมชนทั้งจากการท่องเที่ยวชิมกาแฟผาฮีและชมทะเลหมอกโดยตลอดทั้งเดือนกันยายนจังหวัดเชียงรายยังมีงานโล้ชิงช้าในอีกหลายพื้นที่เช่นที่บ้านสามแยกอาขาตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงในวันที่ 5-6 กันยายนและบ้านผาหมีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในวันที่ 12-15 กันยายนนี้ก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอาขาอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: อีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่ช่วงนี้มีการจัดงานและเชิญชวนคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวก็คือที่จังหวัดเลยค่ะตอนนี้จังหวัดเลยมีการจัดงานว้าวเลยเฟสติวัลเป็นเทศกาลว้าวเลยครั้งที่1ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบยั่งยืนค่ะนายชัยพจน์จรูญพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานว้าวเลยเฟสติวัลเทศกาลว้าวเลยครั้งที่1ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวนะคะว่าการจัดงานครั้งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดในการพัฒนาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองน่าอยู่และน่าลงทุนโดยดึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นเทศกาลเพื่อเป็นเครื่องมือสร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมผลักดันเล่าศิลป์ให้เป็นจุดเช็คอินต้นแบบของชุมชนค่ะนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวพักค้างคืนในอำเภอเมืองเพื่อสัมผัสวิถีชีวิต อาหารพื้นถิ่นและกิจกรรม DIY ก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อเชื่อมั่นการเสวนาและการเจรจาธุรกิจภายในงานจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ว้าวเลยเฟสติวัลสู่การเป็นแพลตฟอร์มธุรกิจสร้างสรรค์ในระยะยาวต่อยอดความสำเร็จจากโครงการอวดเมืองสู่เวทีสากลการจัดงานครั้งนี้สืบเนื่องจากที่สมาคมชาวจังหวัดเลยและภาคีเครือข่ายได้เข้ารอบ1ใน5ประเทศจากโครงการอวดเมืองของ TCEB หรือสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการเมื่อปี2568โดยนำแนวคิด City Branding มาใช้ในเทศกาลเพื่อเครื่องมือสร้างงานสร้างรายได้และดึงดูดนักท่องเที่ยวนักลงทุนผ่านโครงการว้าวเลยวิถีแห่งศรัทธาสัมผัสคุณค่าเหนือการเวลาสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายค่ะอาทิการบรรยายพิเศษและการเสวนาพาคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบอินทรีย์ท้องถิ่นกิจกรรม Walk and Talk และ Business Matching เพื่อเจรจาธุรกิจเชิงลึกการเชื่อมโยง Supply and Value Chain สู่ตลาดสีเขียวหรือ Green Market ต่อไปในอนาคตค่ะ
1: ช่วงนี้ไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ค่ะ
2: สวัสดีครับ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Nat Nakavisut. In our first story today, the Deputy Agriculture and Cooperatives Minister has visited Chiang Rai Province to address recurring flooding and drought with 4 water projects proposed to improve water security and support local farmers. Deputy Agriculture and Cooperatives Minister Pierat Thiaphairat met farmers and local officials in the Nong Manora area of Chiang Rai Province to hear their concerns regarding repeated flooding. The area receives runoff from the Nam Kham and Nam Dan waterways, causing flooding during the rainy season. More than 750 households were affected between 2024 and 2026, while some areas continue to face water shortages during the dry periods. Local authorities have proposed 4 projects, including improving a local weir to increase water storage and drainage capacity, upgrading a main water distribution system, dredging and clearing vegetation from a local reservoir, and installing a solar-powered water pumping and distribution system to support rain-fed farmland. Minister Pierat said she has instructed the Royal Irrigation Department and Land Development Department to survey and design the proposed projects and accelerate efforts to address the problems. She added that the government is also working on a disaster insurance scheme covering around 30 million households nationwide, aimed at providing faster assistance when disaster occurs. The Ties Help Ties Plus Copay campaign has entered its final month, with the government urging eligible participants to check their remaining balances and use their benefits before the campaign ends. Government spokesperson Nalida Preut Vipathana said more than 26 million people have received benefits under the Copay campaign, which has generated around 138.38 billion baht in total spending across more than 1.19 million participating shops nationwide. Of this amount, around 79.5 billion baht came from government support, including 76.6 billion baht spent through participating shops and 2.9 billion baht through food delivery platforms. Participants contributed another 58.87 billion baht, including around 56.62 billion baht through shops and around 2.26 billion baht through food delivery platforms. Food delivery alone generated more than 5.15 billion baht in total spending, reflecting changing consumer habits while creating additional online sales opportunities for small restaurant operators. With the campaign now in its final phase, the government is encouraging participants to plan their spending and make full use of their remaining benefits before the end of this month. The Director General of Thailand's Public Relations Department has called for stronger media cooperation across the Asia Pacific, stressing the role of credible storytelling in promoting mutual understanding and trust among people and countries. The Public Relations Department Director General Sukhruthai Leutkasem took part in the Asia Pacific Media Forum 2026 in Shenzhen, China, organized by Xinhua News Agency and its partner networks, under the theme Building a Path to Shared Prosperity for the Asia Pacific Community, Media Consensus and Action. In her address, titled Stories of Mutual Learning Among Civilizations, Mrs. Sukhruthai said shared prosperity requires more than economic and infrastructure links, emphasizing the importance of mutual understanding and cross-cultural dialogue. She said modern media should go beyond delivering information and become storytellers who reflect diverse societies and bring different voices together, while promoting human dignity and shared progress. She also highlighted media cooperation and joint content production as important tools for strengthening understanding across the region. Mrs. Sukhruthai said Thailand supports the priorities of APEC China Year, centered on openness, innovation and cooperation, alongside sustainable development. She also called on media leaders to produce credible stories that connect people, turn differences into shared strength, and help drive sustainable prosperity across the Asia Pacific. And this wraps up our NBT World Brief this morning. Simply scan the QR code on your screen for more coverage across all of our media platforms. Until next time, สวัสดีครับ

ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับประกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

0: กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศในช่วงนี้นะคะไปเริ่มกันที่ผู้นำสหรัฐเตรียมให้การต้อนรับผู้นำจีนในโอกาสเดินทางเยือนช่วงปลายเดือนนี้ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ภายในทำเนียบขาวว่าเขาจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในโอกาสเดินทางเยือนสหรัฐในวันที่24กันยายนนี้พร้อมกันนี้ทรัมป์ได้กล่าวด้วยว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับประธานาธิบดีสีและทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีแม้จีนจะเป็นคู่แข่งของสหรัฐและมีความเห็นต่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์จีนอิหร่านทางนี้ประธานาธิบดีสีจะเดินทางเยือนพร้อมกับภริยาซึ่งทรัมป์กล่าวชื่นชมว่าเป็นผู้หญิงที่งดงามและได้รับความเคารพจากทั่วโลกการเยือนครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งมีทั้งช่วงที่ดีและช่วงที่ตึงเครียดโดยเมื่อปีที่แล้วทั้งสองประเทศเคยเข้าสู่สงครามการค้าที่รุนแรงขึ้นจากการตั้งกำแพงภาษีก่อนจะบรรลุข้อตกลงพักรบทางการค้าในเวลาต่อมาและปูทางไปสู่การเดินทางเยือนจีนของทรัมป์เมื่อช่วงต้นปี
1: นางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์วัย48ปีเดินทางไปยังศาลเมื่อวานนี้เพื่อพบกับพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองหลังจากที่ถูกออกหมายจับในคดีข่มขู่เอาชีวิตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์รวมถึงภรรยาและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรทนายความของนางดูเตเต้กล่าวว่าการที่ลูกความเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเองจึงไม่มีความจำเป็นต้องถูกควบคุมตัวพร้อมยืนยันว่านางดูเตเต้ได้วางเงินประกันเป็นเงินสดและได้รับคำสั่งศาลยืนยันการประกันตัวแล้วทั้งนี้ในคดีดังกล่าวหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดจริงนางดูเตเต้อาจต้องรับโทษจำคุกสูงสุด6เดือนค่ะ
0: องค์การคลองปานามาซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารจัดการคลองปานามาเริ่มดำเนินมาตรการจำกัดจำนวนเรือที่ได้รับอนุญาตให้แล่นผ่านหลังระดับน้ำในคลองลดลงท่ามกลางภัยแล้งรุนแรงอันเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญทั้งนี้ระดับน้ำในทะเลสาบเทียม2แห่งซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับปล่อเลี้ยงระบบคลองลดลงจนส่งผลให้ต้องจำกัดจำนวนเรือที่แล่นผ่านโดยจำนวนเรือที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านคลองซึ่งเชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกกับแปซิฟิกจะทยอยลดลงจากวันละ36ลำเหลือ32ลำตั้งแต่วันที่15กันยายนเป็นต้นไปก่อนหน้านี้คลองปานามามีเรือเดินทางผ่านเฉลี่ย35ลำต่อวันจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจากความต้องการใช้เส้นทางที่เพิ่มขึ้นแต่ศักยภาพของคลองแห่งนี้ในการรองรับเรือบรรทุกสินค้าอยู่ที่ประมาณ40ลำต่อวันย้อนกลับไปเมื่อปี2566ปรากฏการณ์เอลนีโญเคยส่งผลให้องค์การคลองปานามาต้องลดจำนวนเรือที่อนุญาตให้ผ่านคลองเหลือวันละ22ลำมาแล้ว
1: ได้เวลาข่าวกีฬาแล้วนะคะติดตามจากคุณโคชพลโคชปลายุคค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านนะครับวันนี้มีผลงานของวอลเลย์บอลชายนะครับแข่งขันในรายการชิงแชมป์เอเชียเมื่อวานนี้เอาชนะกาตาร์ได้เก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จครับ
0: เชิญค่ะ
2: สวัสดีครับในเวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูผลงานของลูกยางหนุ่มทีมชาติไทยครับประเดิมสนามวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียได้อย่างสวยงามนะครับเอาชนะกาตาร์ทีมอันดับ24ของโลกไป3เซตรวดครับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ครับที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มสาย4นัดแรกนะครับทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดสนาม

แนนธนัทพับบำรุงพักดีนะครับ10คะแนนทูปประดิษฐ์พระพุทธและโอลิมปิก2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาอัตโนมัตินะครับถ้าได้แชมป์ในรายการนี้ขณะที่อันดับ 1-3 ก็จะคว้าสิทธิ์เข้าร่วมวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกปี2027ครับไปดูฟุตบอลไทยลีกครับวีรเทพป้อมพันธ์นะครับทำไป2ประตูแล้วก็ทิติพันธ์พ่วงจันทร์โมอีก1ประตูครับพาทรูแบงคอกยูไนเต็ดลงแข่งไทยลีกนัดแรกเอาชนะศรีสะเกษ3-1ฟุตบอลไทยลีก 2026-2027 นัดแรกครับแข่งเทพทรูแบงคอกยูไนเต็ดมีสถิติไม่แพ้ในการเล่นในบ้านตัวเองมา17นัดหลังสุดนะครับเปิด True BG Stadium ต้อนรับการมาเยือนของลำดวนเพลิงครับศรีสะเกษยูไนเต็ดเป็นทีมน้องใหม่ในฤดูกาลนี้นาทีที่16ทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับขึ้นโมงให้เจ้าบ้านแข่งเทพครับ True Bangkok United ขึ้นนำก่อน1-0จากนั้นนาทีที่22วีระเทพป้อมพันธ์ปั่นด้วยซ้ายสวยงามเลยครับบอลเสียบตะข่ายแข่งเทพนำเป็น2-0นาทีที่39โจนาธานโคเฮนครับเปิดบอลให้วีระเทพป้อมพันธ์หลุดเข้าไปยิงสวนตัวปิยวัฒน์อินทรพิมพ์นะครับผู้รักษาประตูของศรีสะเกษให้แข้งเทพนำห่างเป็น3-0และจากนั้นนาทีที่45ครับเป็นจังหวะที่ลูกบอลไปโดนมือของธีรศิลป์แดงดาครับภาพช้าดูแล้วเป็นจุดโทษพาทริกบาเบเด้ครับยิงจุดโทษเข้าไปศรีสะเกษยูไนเต็ดไล่มาเป็น1-3นะครับจากนั้นในช่วงทดเจ็บนาทีที่45+2พัชริกบาเบเด้ครับเข้าไปเล่นนอกเกมภาพช้าชี้แล้วเป็นใบแดงครับถูกไล่ออกจากสนามศรีสะเกษยูไนเต็ดครับต้องเหลือผู้เล่น10คนส่วนครึ่งหลังไม่มีประตูเพิ่มครับจบเกมทรูแบงคอกยูไนเต็ดชนะไป3-1โค้ชแบนครับทศวรรณศรีปานหัวหน้าผู้ฝึกสอนพาทีมประเดิมนัดแรกด้วยชัยชนะครับไปดูผลคู่อื่นครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดชนะชลบุรี FC 1-0นะครับราศีสไลด์ยูไนเต็ดแพ้การท่าเรือ FC 1-2และก็ระยอง FC ชนะ PT ประจวบ FC 1-0โปรแกรมแข่งขันในวันนี้ครับคู่18 นาฬิกาอยุธยายูไนเต็ดจะเจอกับราชบุรี FC คู่18 นาฬิกา 30 นาทีลำพูนวอลเลเยอร์เจอกับอุทัยธานี FC และก็คู่เวลา19 นาฬิกาครับสุโขทัย FC จะเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าครับไปดูความพร้อมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุ20ปีนะครับที่ชนะรวดมา2นัดลงฝึกซ้อมต่อเนื่องครับก่อนเจอกับอิรักในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบแรกครับที่สนามฟุตบอลเลเจนด์อะคาเดมี่จังหวัดชลบุรีฟุตบอลชายทีมชาติไทยครับรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3นะครับจะเจอกับอิรักแข่งขันวันที่6กันยายนเวลา 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมซึ่งก่อนการฝึกซ้อมครับจักรพลอุปการะครับแบ็คขวาทีมชาติไทยกล่าวว่าดีใจครับที่เก็บ6คะแนนเต็มมาได้ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยกันเล่นเกมเจอกับอิรักก็คาดหวังจะเก็บชัยชนะให้ได้ครับเพื่อเป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็ไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศจีนสำหรับฟอร์มการเล่นส่วนตัวพึงพอใจครับแต่ก็ยังมีจุดที่ต้องปรับอีกพอสมควรอย่างเช่นการเปิดบอลจากด้านข้างยังน้อยและก็การเล่นให้ได้90นาทีต้องพัฒนาเรื่องของพละกำลังนะครับเป้าหมายส่วนตัวมองเกมต่อไปก็ตั้งใจจะยิงประตูหรือแอสซิสต์ให้ได้ครับเพื่อช่วยทีมเก็บ3คะแนนมาให้ได้เกมนี้ต้องระวังเรื่องของการเปิดบอลจากด้านข้างของอิรักนะครับและก็ต้องเจอดวล1-1กับเขาเพราะปีก2ข้างของคู่แข่งค่อนข้างมีความเร็วสูงครับความมั่นใจตอนนี้เต็มร้อยก็ฝากแฟนบอลเชียร์ทีมชายเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยนะครับในกลุ่มนี้ไทยเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับชนะรวดมามี6คะแนนเต็มเติร์กมินิสถานและก็อิรักมีทีมละ3คะแนนส่วน UAE ยังไม่มีคะแนนซึ่งจะคัดเอาทีมแชมป์ของแต่ละกลุ่มรวม8กลุ่มแล้วก็รองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มเข้าไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายในปีหน้าครับไปดูฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีกันบ้างนะครับดอร์ทมุนด์ทำ3ประตูรวดบุกแซงชนะฮอฟเฟนไฮม์3-2ครับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนัดที่2ของฤดูกาลครับฮอฟเฟนไฮม์ต้อนรับดอร์ทมุนด์นะครับนาทีที่45เลออนอับดุลลาฮูครับนักเตะกองกลางยิงจากนอกกรอบเขตโทษเป็นประตูให้ฮอฟเฟนไฮม์ขึ้นนำก่อน1-0ครึ่งหลังนาทีที่54ทิมเลเปเลนะครับ
ผู้เล่นกองหน้ายิงบอลไปแฉลบครับลอยเข้าประตูไปฮอฟ

0: เวียดนามนำเป็น2-0ครับเกมทำท่าจะง่ายแต่จากนั้นนาทีที่61แซอูกูลาซี่ครับกองหน้าจากกินียิงอย่างเยือกเย็นเลยครับให้ดอทมูลไล่มาเป็น1-2และจากนั้นนาทีที่66กูลาซี่ก็เปิดบอลให้กับเฟเบโรซินวาครับนักเตะตัวสำรองในเกมนี้หลุดเข้าไปยิงให้ดอทมูลตีเสมอเป็น2-2และในช่วงท้ายเกมนาทีที่86อัลเบียนฮัตดารีนะครับผู้เล่นกองหลังสกัดบอลเข้าประตูตัวเองไปครับดอทมูลแซงชนะ3-2ครับภายใต้การคุมทีมของนิโก้โควัชวัย54ปีนะครับอดีตกองกลางทีมชาติโครเอเชียพาทีมเก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6คะแนนเต็มครับส่วนฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมานิวคาสเซิลครับเสมอกับบอร์นมัธ2-2เบรนท์ฟอร์ดเสมอซันเดอร์แลนด์1-1ฟอร์เรสต์เสมอกับสเปอร์0-0สเปอร์ยังไม่ชนะใครนะครับอยู่ท้ายตารางแพ้2เสมอ1แมนเชสเตอร์ซิตี้จ่าฝูงครับชนะโคเวนทรี1-0นะครับชนะรวด3นัดมี9คะแนนเต็มฟูลแลมแพ้คริสตัลพาเลซ2-3ครับไบรตันเสมอกับลีดส์1-1แล้วก็ฮัลซิตี้ทีมน้องใหม่แต่ผลงานยอดเยี่ยมเลยครับเสมอแอตันวิลล่า0-0ตอนนี้มี7แต้มเป็นรองจ่าฝูงโปรแกรมที่น่าสนใจวันนี้มีเอเวอร์ตันเจอกับแมนยูตอน20:00นะครับแล้วก็คู่เวลา23:30 น.อาร์เซนอลกับเชลซีครับจะเจอกันนะครับเป็นทีมอันดับ3และก็4ของตารางในขณะนี้ไปดูเทนนิส US Open นะครับอเล็กซานเดอร์บล็อกครับจากเบลเยียมเอาชนะฟราวิโอโคบอลลี่มือ5ของรายการเข้ารอบ16คนสุดท้ายครับเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี US Open ครับที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาชายเดียวรอบ32คนฟราวิโอโคบอลลี่ครับมืออันดับ5ของรายการจากอิตาลีเจอกับอเล็กซานเดอร์บล็อกจากเบลเยียมมืออันดับ28ของรายการปรากฏว่าอเล็กซานเดอร์บล็อกครับพลิกจากที่แพ้ในเซตแรกกลับมาชนะใน3เซตถัดมาครับทำให้เอาชนะฟราวิโอโคบอลลี่ไป3-1เซต6-7ไทเบรก4-7 6-3 6-0 และ6-3แข่งขันยาว2ชั่วโมง45นาทีนะครับในแมตช์นี้เข้ารอบ16คนไปเจอกับฟรานซิสโกเซลุนโดโลนะครับจากอาร์เจนตินามืออันดับ24ของรายการที่เอาชนะเทเลอร์ฟิชเจ้าถิ่นมือ9ของรายการมาวูดวิด3-2เซตครับส่วนการแข่งขันหญิงเดี่ยวในรอบที่3นะครับหรือว่ารอบ32คนสุดท้ายเมดิสันคีสครับวัย31ปีเจ้าถิ่นสหรัฐอเมริกามืออันดับ22ของรายการเจอกับเจิ้งฉินหวนนะครับวัย23ปีจากจีนรองแชมป์แกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นปี2024ปรากฏว่าเจิ้งฉินหวินครับมืออันดับ124ของโลกพลิกชนะเมดิสันคีสไป2-1เซต1-6 7-6ไทเบรก7-3และ7-5ครับโดยเซตที่3นักโหจากจีนตามหลังจาก0-5เกมพลิกมาชนะได้นะครับใช้เวลาแข่งขันไป2ชั่วโมง28นาทีจื้อฉินหวนครับจะเข้ารอบ16คนสุดท้าย US Open ไปเจอกับอีกาสเวียเทคจากโปแลนด์ครับแชมป์แกรนด์สแลม6สมัยครับไปดูกอล์ฟกันบ้างครับพอลเคซี่โปรวัย49ปีจากอังกฤษขึ้นเป็นผู้นำหลังจบการแข่งขันวันที่3กอล์ฟยูโรเปียนมาสเตอร์ครับกอล์ฟ DP World Tour รายการยูโรเปียนมาสเตอร์ที่คลองส์มอนทานาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับชิงเงินรางวัลรวมประมาณ107ล้านบาทครับการแข่งขันในวันที่3พอลเคซี่โปรวัย49ปีจากอังกฤษทำเพิ่มอีก7อันเดอร์พาร์สกอร์รวม16อันเดอร์พาร์นะครับพอลเคซี่เจ้าของแชมป์ DP World Tour หรือว่ายูโรเปียนทัวร์15รายการแซงขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวตามมาด้วยอันดับที่2ครับมีร่วมกัน4คนประกอบไปด้วยเอลิกแวนรูเยนจากแอฟริกาใต้นะครับแม็กซิมิเลียนสไตล์เลชเนอร์นะครับจากออสเตรียแล้วก็2โปรสเปนครับยูจิเนโอชาคาร่าแล้วก็นาโชเอบิรานะครับสกอร์รวมเท่ากัน13อันเดอร์พาร์ตามหลังผู้นำอยู่3สโตรกนาแชมป์เก่าทริสตองลอเรนซ์ครับผู้นำหลังจบวันที่2จากแอฟริกาใต้ตีเกินไป3โอเวอร์พาร์สกอร์รวมเหลืออยู่10อันเดอร์ครับอยู่อันดับที่10ร่วมแล้วก็ผลงานของโปรไทยมีโปรอาร์มเกียรเดชอภิบาลรัฐวันที่3ตีเกินไป2โอเวอร์พาร์สกอร์รวม1อันเดอร์ครับตอนนี้รั้งอันดับที่61ร่วมและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะ ส่งท้ายข่าวเช้าวันนี้กันด้วยภาพบรรยากาศบริเวณทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงมอสโกของรัสเซียก่อนที่คณะทูตสหรัฐจะมาเยือนหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศส่งเจ้าหน้าที่ไปวางแผนยุติสงครามในยูเครนค่ะ
2: และนี่คือทั้งหมดของข่าวเช้าสุดสัปดาห์จากทาง NBT นะคะคุณพชพลคุณกันนาณติชั้นสุภัสราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูก
3: ไม่แก้วแม่แห่สิเรานะแม
1: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
2: รักแก้วแม่ลูก
4: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ
1: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
5: ๆแ
6: ม่เล่นอะไรเนี่ย
1: ชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
7: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
8: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

น38ประการประการที่28เป็นผู้ว่าง่ายพร้อมรับฟังคำแนะนำตักเตือนและปรับปรุงตนเองเมื่อทำผิดมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

ณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับชุดรายการรักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับทุกชีวิตล้วนมีการเริ่มต้นและมีการจากลาเราต่างหลีกหนีไม่พ้นครับแต่มนุษย์เลือกที่จะถ่ายทอดความรักการระลึกถึงและความอาลัยผ่านงานศิลปะอันงดงามในพิธีกรรมส่งท้ายของชีวิตครับรักไทยในวันนี้จะนำเสนอในตอนศิลปะแห่งการจากลาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงเก็บมาเล่าครับ

0: การใช้ศิลปะเพื่อแสดงความอาลัยเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์กว่า 100,000 ปีมาแล้วโดยมนุษย์นีแอนดรันเริ่มต้นจากการวาดภาพสลักสัญลักษณ์บนหินและโปรยดอกไม้ลงในหลุมศพเพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงความรักความทรงจำและความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายในบริบทสังคมไทยการแสดงความอาลัยด้วยศิลปะมีวิวัฒนาการที่โดดเด่นเช่นการเริ่มใช้ไม้จันทร์แกะสลักเป็นดอกไม้จันทร์หรือเครื่องประกอบเมนชั้นสูงในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อส่งดวงวิญญาณอย่างสมเกียรติ
1: ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยเนี่ยเราก็พบร่องรอยการปฏิบัติต่อการจากลาที่แสดงหลากหลายแบบยกตัวอย่างเช่นเราพบหลุมฝังศพซึ่งในสังคมไทยเนี่ยในอดีตเราพบว่ามีการทำศพกัน2แบบแบบที่1คือทําเมื่อจากลาแล้วก็ฝังเลยหรือไม่ก็วางไว้ให้ร่างกายเนี่ยเน่าก่อนผุเปื่อยไปจากนั้นเนี่ยจึงเอามาทำพิธีเรียกว่าการฝังศพครั้งที่สองก็มักจะมีการบรรจุอยู่ในหายอยู่ในหม้อนะครับหรือบางที่แบบเป็นร่างเลยหรือบางที่ก็เก็บแต่เพียงส่วนของกระดูกมาใส่เป็นโถไว้นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็เริ่มมาจากว่าอันที่หนึ่งมีความอาทรโหยหามีความรักมีความผูกพันแต่เมื่อพัฒนาต่อมาเนี่ยเมื่อสังคมไทยเรานับถือศาสนาพุทธนะครับก็ราวๆบางฝ่ายบอกว่าเมื่อสักพันปีที่แล้วแต่บางฝ่ายก็บอกว่าจริงๆน่าจะสัก 2,000 ปีมาแล้วเนี่ยที่เรารับศาสนาพุทธเข้ามาเนี่ยมีแบบอย่างของพระพุทธองค์ก็คือการเผาดังนั้นชาวพุทธเนี่ยก็จะเริ่มด้วยการเผาเปลี่ยนจากการฝังมาสู่การเผาเมื่อเป็นการเผาแล้วเนี่ยก็ยังรักษาความผูกพันอันนั้นไว้ก็คือมีการเก็บอัฐิไว้เป็นเครื่องระลึกเครื่องเคารพส่วนอังคารเท่าทั้งหลายก็อาจจะคืนสู่ธรรมชาติไม่ว่าจะไปลอยทะเลไปลอยแม่น้ำหรือไม่ก็ฝังอยู่ตามโคนไม้นะครับเพื่อให้ชีวิตดังกล่าวเนี่ยหรือมวลสารหรือสรรพสิ่งที่เป็นร่างกายหรือสังขารเดิมเนี่ยได้กลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยแต่เขาเก็บไว้เป็นที่ระลึกของการให้เกิดเป็นศิลปะต่างๆที่มนุษย์สร้างสรรค์ออกมา
0: หากกล่าวถึงการจากลาหลายคนอาจนึกถึงความเศร้าความอาลัยหรือการสูญเสียแต่สำหรับในสังคมไทยการจากลาไม่ใช่เพียงจุดสิ้นสุดของชีวิตหากยังเป็นช่วงเวลาที่สะท้อนความรักความกตัญญูและความผูกพันที่ผู้คนมีต่อกันผ่านพิธี

0: และวัตถุต่างๆที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นอย่างประณีตตั้งแต่ดอกไม้พวงหรีดหีบศพโกรธอัฐิไปจนถึงเมนทุกองค์ประกอบล้วนมีความหมายมากกว่าความงดงามภายนอกแต่แฝงไว้ด้วยคติความเชื่อและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาเพื่อช่วยประคับประคองหัวใจของผู้ที่ยังอยู่พร้อมส่งผู้จากไปด้วยความเคารพและความอาลัย
1: คือเมื่อมีใครสักคนหนึ่งต้องสูญเสียไปการที่จะหาอะไรมาชดเชยเพื่อให้รักษาสถานะของคำว่าสูญเสียแล้วอย่าให้เสียศูนย์เนี่ยเขาก็คิดค้นหาวิธีการต่างๆทำอะไรทุกอย่างเพื่อรักษาคนที่อยู่อย่าให้ต้องเสียศูนย์ในรูปของคำว่าตั้งสติไม่ได้วางใจไม่ได้ส่วนคนตายก็ขอให้แปลจากคำว่ามันเน่ามันเปื่อยมันสลายไปมาเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยจิตกรรมประติมากรรมอย่างแหลมคมและเฉลียวฉลาดของสังคมไทยมากที่เอาเรื่องของความตายมาแปรค่าถ้าสมมติเอาร่างของผู้ตายมาอยู่เพียงแค่นอนบนแคร่ทุกคนจะพบแต่คำว่าเศร้าโศกเสียใจแล้วก็ประคองตัวไม่ได้เขาก็เลยต้องทำประติมากรรมขึ้นเขาเลยทำจิตกรรมขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการรักษาคนที่อยู่และทำให้คนไปไม่ต้องมาเป็นโทษกับแก่คนอยู่ความฉลาดตรงนี้ต้องยอมรับว่าเขารับมรดกธรรมจากพระพุทธเจ้ามาจัดกับคนได้อย่างงดงามมากๆในสิ่งที่เกิดขึ้นนี
2: ้การสร้างเมนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตามแบบแผนเดิมก็ทำเป็นแค่เชิงตะกอนนะมีไม้มากองแล้วก็เอาหีบหรือจริงๆไม่มีหีบด้วยซ้ำไปนะครับก็คือเอาร่างมาวางแล้วก็เผานะครับแต่สุดท้ายบางคนก็พอเขาแหมมันเห็นแล้วมันไม่งามก็มีหีบแล้วสุดท้ายก็หีบก็ขอให้งามยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วสุดท้ายเนี่ยความงามของหีบเนี่ยก็พัฒนาไปตามวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นเช่นถ้าหากว่าบางพื้นที่ในภาคเหนือก็ทำเป็นปราสาทนะฮะทางภาคใต้ก็มีทั้งแบบปราสาทและแบบหีบธรรมดาภาคเหนือบางแห่งไปไกลถึงทำเป็นรูปนกหัสดีลิงตามวิธีคิดของคนทางเหนืออย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งถ้าหากว่ามีบรรดาศักดิ์มียศศักดิ์ก็มีหีบหลากหลายแบบขอรับพระราชทานมาได้ด้วยจนกระทั่งเป็นโกศลนะครับแม้ทุกวันนี้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ใช้โกศลแล้วเพราะทุกคนก็บอกว่าโอ้โหถ้าเข้าโกศลเนี่ยมันมีการออกแบบวิธีการเข้าโกศลที่ตอนหลังมันมีความรู้สึกว่ามันน่าจะไม่สบายมั้งอันขอนองหีบแล้วกันแต่ก็ยังเอาโกศลมาวางนี่ก็คือเป็นเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของวิธีคิดแล้วก็การวิจิตรบรรจงนะครับของผู้คน
3: ศิลปะแห่งการจากลาไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของพิธีกรรมหลังความตายครับแต่ยังคงปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้เข้ากับบริบทวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปช่วงสืบสานต่อยอดในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้งานศิลปะแห่งการจากลาผ่าน2มุมมองที่แตกต่างภายใต้หัวใจเดียวกันนั่นก็คือศิลปะแห่งการระลึกถึงผู้ร่วงลับที่สุริยาหีบศพและดิจิตอลอัฐินวัตกรรมที่รวบรวมความทรงจำให้อยู่เหนือกาลเวลาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ

0: สุริยาหีบศพคือหนึ่งในเรื่องราวของการสืบทอดงานช่างที่ยังคงรักษาความงดงามควบคู่กับความเชื่อของคนไทยพร้อมปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่ควรค่าแก่การสืบสารจากอดีตสู่ปัจจุบันภูมิปัญญาของช่างฝีมือยังคงเดินทางผ่านกาลเวลาแม้สิ่งนี้จะสร้างขึ้นและเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพิธีแห่งการจากลาแต่รายละเอียดที่ปรากฏกลับสะท้อนทั้งงานศิลปะความเชื่อและวัฒนธรรมของผู้คนมาอย่างยาวนาน
1: การที่เราไปอยู่ในส่วนหนึ่งของการงานศพแล้วได้รับเกียรติที่ไปช่วยกิจการของ

0: คุณพ่อได้รับเกียรติของงานของลูกค้านะครับทำให้รู้ว่าพออย่างเวลาผมจัดงานให้ลูกค้าแล้วลูกค้ารู้สึกอบอุ่นแล้วก็พอจบงานเรียบร้อยเขามากอดผมเลยฮะแล้วก็ขอบคุณตรงเนี้ยผมทำให้รู้ว่าเอ้ยอาชีพนี้จริงๆแล้วเป็นอาชีพที่ทรงเกียรติมากแล้วก็ตอนที่เด็กๆที่เราคิดเนี่ยเราคิดผิดไปแล้วก็ตั้งแต่นั้นพอผมคิดได้ปุ๊บผมก็เดินหน้านะครับแล้วก็พยายามจะหาHA ว่ากิจการหีบศพเนี่ยมันสามารถโตไปทางด้านไหนได้อีกนะครับแล้วก็ได้พัฒนาทางด้านหีบศพเนี่ยเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของโปรดักต์แล้วก็เรื่องของการจัดการงานบริการค่อนข้างให้ได้มาตรฐานเพื่อที่ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดนะฮะครับผมทางงานช่างหรือการปรับปรุงหรือรูปแบบนะครับก็เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็ในพัฒนาการของหีบศพหรือการจัดการศพที่ปัจจุบันเนี้ยจริงๆแล้วเราทำเนื่องจากว่าการความต้องการสุดท้ายของผู้เสียชีวิตเองแล้วก็ความต้องการสุดท้ายของญาติผู้เสียชีวิตที่จะทำให้คนที่เขารักเป็นครั้งสุดท้ายนะครับแบบหีบอาจจะหลากหลายสีอาจจะแตกต่างนะครับอย่างเช่นนะครับรูปแบบถ้าเขาชอบสีม่วงอย่างเงี้ยฮะก็จะถามว่าหีบเป็นสีม่วงได้ไหมไม่ใช่สีขาวได้ไหมอันนี้ก็ทำตามความต้องการของญาติผู้เสียชีวิตหรือตัวผู้เสียชีวิตเองนะครับเราก็สามารถเขาเรียกว่าทำตามความต้องการได้รูปแบบหีบก็ถึงได้หลากหลายนะครับจนพัฒนามาเดี๋ยวนี้มีแบบหีบมีเป็นพันๆหีบเลยนะครับก็เรื่องรูปแบบแล้วก็อีกอย่างนึงที่ทางสุริยาหีบศพเนี่ยเล็งเห็นถึงความสำคัญนะครับคือแบบหีบที่เป็นลายแกะสลักเนี่ยราคาค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วซึ่งตัวผมเองก็คิดว่าเราอยากจะให้ลูกค้าที่งบประมาณค่อนข้างน้อยหน่อยได้ใช้หีบแบบที่ค่อนข้างสวยนะครับก็นำเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยครับเป็นการแกะสลักด้วยเครื่อง CNC นะครับมาแกะสลักแทนการใช้คนที่ค่าแรงค่อนข้างสูงทำให้ราคาหีบมันสามารถต่ำลงมาได้แล้วก็คนที่มีงบประมาณน้อยก็สามารถทำงานสุดท้ายให้กับคนที่เขารักอย่างสวยงามได้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งครับผมงานดอกไม้ค่อนข้างพัฒนาไปใกล้เคียงกับการแต่งงานมากเลยครับเพราะว่ามีงานประดับผ้าม่านดอกไม้แล้วก็หีบศพอยู่ด้านหลังแล้วก็เวลาไปที่งานศพแล้วนะทุกอย่างจะค่อนข้างสงบเรียบร้อยส่วนใหญ่จะเป็นดอกไม้โทนสีขาวเขียวครับแล้วก็ทำไมถึงเป็นโทนขาวเขียวเพราะว่าเป็นโทนสีที่ดูอบอุ่นและดูเรียบร้อยที่สุดนะครับไม่ได้แต่บางคนก็บอกไม่อยากได้ดอกไม้อยากได้ลูกโป่งทั้งจัดหน้าโรงทั้งงานเลยเป็นลูกโป่งสีส้มอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เรื่องดอกไม้เรื่องการจัดงานเรื่องของการประดับประดาของงานศพเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าแล้วก็ยิ่งขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วยนะครับก็เป็นการสื่อบ่งบอกว่าการที่ญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยทำให้กับผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ทำให้ดีที่สุดทำให้งดงามที่สุดผมแค่คิดว่าอะไรที่มีเกี่ยวข้องกับความตายนะครับแล้วก็เราสามารถต่อยอดออกไปได้นะครับก็มันไม่ได้หยุดแค่นั้นก็เราทำให้เป็นงานของชาวต่างชาติเนี่ยคือจริงๆเริ่มจากตอนซึนามิ เมื่อปี2547ครับก็มีชาวต่างชาติเสียชีวิตค่อนข้างเยอะคนไทยก็เสียชีวิตเยอะครับแล้วก็มีญาติของชาวต่างชาติมาถามว่าทางเรามีบริการส่งศพกลับไหมตอนนั้นเรายังไม่รู้เรื่องเลยฮะว่าต้องทำยังไงแต่หลังจากนั้นผมก็ได้ทำการเรียนรู้แล้วก็ว่าขั้นตอนในการทำแบบไหนนะครับโรงที่ใส่แล้วเพื่อที่จะเอาขึ้นเครื่องบินเป็นแอร์เฟรชไปนะครับไปประเทศต่างๆเนี่ยก็จะต้องทำตามกฎของ IATA นะครับผมก็ตอนแรกก็นึกว่าเป็นโรงไทยเหมือนกันไม่ใช่ฮะจะมีรูปแบบกว้างคูณยาวแล้วจะต้องมีการห่อปิดซีนยังไงอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างแตกต่างจากงานที่เป็นงานศพที่จัดที่ประเทศไทยนะครับถ้าเกิดเป็นส่งกลับเนี่ยหีบจะต้องค่อนข้างเบาแล้วก็ดิเมนชันนะครับกว้างยาวสูงเนี่ยจะต้องตามขนาดที่ทางสายการบินกำหนดนะครับแล้วก็ค่าแอร์เฟรชในแต่ละที่ก็ค่อนข้างแพงแล้วเราก็ทำงานร่วมกับอินชัวรันด้วยนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่บ้านเราก็จะมีซื้ออินชัวรันเป็นเทเวลอินชัวรันไว้นะครับก็ ตรงนี้ก็จะมีงานของ Reputation Service ที่เราทำต่อไปได้แล้วก็มันก็ทำให้งานของเราขยายมากขึ
1: ้
0: น
1: ในอดีตผู้คนอาจเก็บความทรงจำของผู้ล่วงลับไว้ผ่านภาพถ่ายสิ่งของอัฐิหรือสถานที่ที่มีความหมายแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปรูปแบบของการระลึกถึงผู้ล่วงลับก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยจากสถานที่และวัตถุที่เคยเป็นพื้นที่เก็บความทรงจำวันนี้เทคโนโลยีกำลังสร้างพื้นที่รูปแบบใหม่ให้เรื่องราวของผู้ที่จากไปยังคงอยู่และส่งต่อถึงคนรุ่นหลังดิจิทัลอัฐิจึงเป็นอีกหนึ่งความพยายามในการสืบสานความทรงจำผ่านโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณค่าของความรักและการระลึกถึง
2: ดิจิทัลอัฐิเนี่ยมันเป็นระบบที่เอื้อต่อการให้เราได้ทำสิ่งที่มีค่าและสำคัญจึงได้ทำระบบดิจิทัลขึ้นก็พบว่าระบบนี้ดีมากเอารูปเข้าไปสู่ระบบแล้วข้อมูลมันจะเก็บไว้ในคลาวด์แต่เมื่อเก็บไว้ในคลาวด์ก็แน่นอนอ่ะทรงเจตนาพวกเราว่าส่งท่านขึ้นสวรรค์นี้ส่งไปทำไมเราก็จัดนิมนต์พระมาบำเพ็ญบุญให้ท่านทุกวันไม่7วัน50วัน100วันแล้วทำทุกวันทำยังไงเราก็นิมนต์พระผ่าน Google เราจำชื่อวัดไหนก็ได้ทั่วโลกแล้วท่านมาทันทีเลยแล้วท่านสวดตั้งแต่เช้าจนค่ำพ่อแม่เราก็สไลด์ลงมาตามกำหนดที่เราจัดไว้ไม่เท่านั้นเรายังให้เอาชื่อแหละเขียนลงในแผ่นทองเขียนแผ่นทองเสร็จแล้วก็นำไปถวายพระเจ้าองค์ปรินิพพานที่อยู่ด้านหลังเราเดี๋ยวพอไปถวายแล้วรวบรวมได้หมื่นแผ่นเมื่อไหร่ก็เอาไปหล่อเป็นพระพุทธรูปบูชา12นิ้ว1องค์ผู้ที่ได้เข้าไปอยู่ในองค์พระก็ถือว่าร่างของท่านสิ้นสุดคือการได้แปรร่างเป็นพระพุทธเจ้าณวันนี้เราหล่อแล้ว2รูปแล้วจะหล่อรูปที่3ต่อไปให้สมที่ว่าชาวพุทธมีวิถีของชาวพุทธบูชารูปที่มีคุณค่าที่ทุกคนควรจะได้รับรู้แล้วก็น่าจะมีส่วนในการนำไปใช้ประการที่สองบูชาร่างบ้านหลังสุดท้ายผู้วายชนจัดกระดูกออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือใส่ผ้าอบและใส่ตู้สแตนเลสเก็บไว้เพื่อวันใดเรามาทำ50วัน100วันก็ไปเอากระดูกท่านมาเป็นประธานในพิธีส่วนที่เหลือเราทำสถูปดอกบัวเอาใส่ไว้ในสถูปวัดเป็นสมบัติของชาวพุทธกระดูกชิ้นสุดท้ายน่าจะคืนไว้ในวัดละประการสุดท้ายบูชาธรรมธรรมที่เราควรระลึกไว้เสมอว่าท่านเกิดมาได้พบธรรมะเราอยู่ในฐานะมีธรรมะก็ขอให้เตือนตัวเองว่าไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะเป็นอนัตตาอย่าทำชีวิตนี้ให้ไร้ค่าจงรีบบูชาพ่อแม่ด้วยการปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมละเว้นอบายมุขทั้งปวง
3: จากงานศิลปะของช่างฝีมือสู่ความทรงจำในโลกดิจิทัลสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมแห่งการจากลายังคงสืบสานมาจนถึงปัจจุบันครับและแน่นอนว่าศิลปะแห่งการจากลาไม่ได้มีมุมมองเพียงแค่งานศิลปะและพิธีกรรมแต่ยังมีมุมมองทางด้านวิถีชีวิตครับว่าเราทุกคนวันหนึ่งก็ต้องจากกันแต่เรามีการเตรียมความพร้อมและเตรียมตัวกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังมุมมองทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขกันครับในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้

0: ความสูญเสียเป็นประสบการณ์ที่ส่งผลต่อทั้งร่างกายและจิตใจและแต่ละคนอาจมีวิธีรับมือจากการจากลาแตกต่างกันไปในทางการแพทย์การได้รับความเข้าใจความรู้สึกยอมรับความสูญเสียและมีพื้นที่ให้ได้บอกลาล้วนมีความสำคัญต่อการดูแลจิตใจเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราเรียนรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงขณะที่ศิลปะและพิธีกรรมก็อาจทำหน้าที่เป็นอีกหนึ่งภาษาที่ช่วยถ่ายทอดความรักความอาลัยและความทรงจำเมื่อศิลปะมาพบกับการดูแลทางการแพทย์เราจึงมองเห็นความหมายของการจากลาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
1: ในมุมมองทางการแพทย์นะครับการจากลาเนี่ยส่งผลหลายอย่างมากเลยครับต่อจิตใจของผู้คนเริ่มแรกเลยครับผมอยากคิดถึงพุทธพจน์อันนึงครับที่ท่านบอกไว้ว่าการพัดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักครับย่อมเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นก็คือจากพุทธพจน์นี้บอกอยู่แล้วครับว่าการพัดพลาดเนี่ยเป็นความทุกข์อยู่แล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นการพัดพลาดจากบุคคลนั้นเป็นที่รักครับก็ยิ่งเป็นความทุกข์ที่มากขึ้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่เหมือนเราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขอะไรได้ครับเราก็ไม่สามารถที่จะดึงผู้ที่จากไปแล้วเนี่ยให้กลับมาได้อีกแล้วนะครับแต่ผมก็นึกถึงอีกคำพูดนึงนะครับของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นะครับท่านเคยบอกไว้ว่าความโศกเศร้าครับเป็นราคาที่เราต้องจ่ายเพื่อความรักมันแปลว่าจริงๆแล้วความโศกเศร้าอะครับมันอาจจะเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นที่มันอาจจะเป็นการพิสูจน์ว่าเราเนี่ยรักใครคนหนึ่งมากพอเราถึงมีความโศกเศร้าเมื่อเขาจากไปนะครับดังนั้นคือความโศกเศร้าเนี่ยจากการสูญเสียเนี่ยครับก็จะเป็นความรู้สึกหนึ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นปกติหลังจากที่เกิดการพัดพลาดอยู่แล้วครับผมปกติครับคนเราครับก็จะสร้างสัญลักษณ์ครับหรือว่าพื้นที่บางอย่างครับเพื่อสร้างความอาลัยแก่ผู้ที่จากไปอะครับเป็นเพราะว่าความตายอะครับอาจจะเป็นแค่เพียงจุดสิ้นสุดของร่างกายแต่ไม่ใช่จุดสุดท้ายของความสัมพันธ์นะครับความตายเนี่ยก็จะเป็นการพัดพรากจากโลกภายนอกอะครับแต่ว่าโลกภายในเนี่ยเรายังมีความสัมพันธ์กันอยู่ดังนั้นสัญลักษณ์ต่างๆที่เราพยายามสร้างขึ้นมาครับก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้ความสัมพันธ์ภายในเนี่ยมันยังคงอยู่ได้อะครับรวมถึงพื้นที่ด้วยครับพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อนุญาตให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปหาในที่ที่บางคนเขาจากไปแล้วเราไม่รู้ว่าจะไปหาเขาที่ไหนอะครับแต่เราสามารถไปในพื้นที่บางที่ได้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นตัวแทนของเขาดังนั้นเลยครับอย่างสุสานนะครับก็คงไม่ใช่แค่สถานที่ที่ฝังร่างผู้ที่จากไปเฉยๆแต่ว่าสุสานอาจจะเป็นสถานที่ที่ให้ความสัมพันธ์เนี่ยยังอยู่แล้วก็ให้ความเศร้าอะครับสามารถที่ยังมีตัวตนต่อไปได้อะครับในช่วงสุดท้ายของชีวิตครับผู้ที่มีความทุกข์อะครับก็จะมีอยู่2ฝั่งด้วยกันครับคือฝั่งของผู้ป่วยก็คือผู้ที่กำลังจะจากไปนะครับกับฝั่งของครอบครัวหรือว่าผู้ที่กำลังจะสูญเสียครับดังนั้นการดูแลทางด้านจิตใจครับจึงต้องเป็นการดูแลทั้ง2ฝั่งไปด้วยพร้อมกันครับการดูแลทางด้านจิตใจของผู้ป่วยเนี่ยก็เพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะยอมรับกับการที่จะจากไปที่ใกล้จะมาถึงได้ณตรงนี้ครับอยากจะบอกว่าเราไม่ได้ทำให้เขาไม่เสียใจนะครับเพียงแต่ว่าเราจะพยายามทำยังไงให้เขาสามารถยอมรับกับความเสียใจที่จะเกิดขึ้นได้เราก็มีงานวิจัยอะครับที่ไปติดตามผู้ที่จะจากไปอะครับว่าเขามีสัญญาณอะไรปรากฏขึ้นมาบ้างให้ผู้อื่นเนี่ยสามารถพอที่จะทำนายได้ว่าเวลาของเขาอะเหลืออยู่จำกัดนะครับในมุมมองทางการแพทย์เองครับเราก็เจอว่าเมื่อใกล้ที่จะจากไปครับร่างกายก็จะมีสัญญาณหลายๆอย่างครับปรากฏขึ้นมาครับอย่างตัวอย่างเช่นครับบางคนครับตาครับก็อาจจะไม่สามารถจะปิดได้สนิทอีกต่อไปบางคนก็จะเริ่มหายใจแบบเพื่อๆนะครับหรือบางคนอย่างปลายมือปลายเท้าครับก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแบบม่วงๆคล้ำๆบางคนก็จะเริ่มมีปัสสาวะที่ออกน้อยลงบางคนก็จะเริ่มไม่รู้สึกตัวหรือว่าการกินไม่ได้การดื่มไม่ได้เหล่านี้ครับก็จะเป็นสัญญาณที่จะบอกว่าร่างกายเนี่ยครับเริ่มจะไม่ไหวแล้วก็เริ่มเข้าสู่ในระยะสุดท้ายแล้วครับการจากลาครับเป็นเรื่องจริงครับที่ไม่มีใครสามารถที่จะหนีพ้นได้เพราะฉะนั้นเราทุกคนครับมีเวลาที่จำกัดดั ังนั้นครับจึงเป็นข้อดีมากๆที่เรารู้ถ้าเราจะรู้ก่อนนะคะว่าเรามีเวลาที่จำกัดเพราะเราก็จะได้ตั้งคำถามกับตัวเองค่ะว่าในเวลาที่จำกัดและเป็นเวลาที่มีคุณค่าและมีความหมายขนาดนี้เนี่ยเราเลือกที่จะทำอะไรในเวลานี้นอกจากนั้นครับเราก็อาจจะยังสร้างความทรงจำร่วมกันนะครับเพื่อให้วันนึงที่เราต้องจากกันนะครับก็อาจจะมีแค่ความเสียใจที่เราต้องจากกันแต่เราอาจจะดีใจที่เราได้ใช้เวลาร่วมกันมาอย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับ
2: เมื่อเราเข้าใจความหมายของการจากลาเราจะเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า

0: ในอดีตจนถึงปัจจุบันปัญหาหลักของเกษตรกรไทยคือการขาดแคลนน้ำเพื่อเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่เกษตรที่อาศัยน้ำฝนหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีจึงได้สร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2565ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: เราเริ่มมาพัฒนาซึ่งเป็นป่ารกร้างในที่นี้ครับซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆเป็นป่ากระถินกับป่าไผ่นะครับเราก็มีการออกแบบแล้วก็จัดสร้างขึ้นมาเมื่อวันที่19เมษายนพ.ศ. 2565นะครับแล้วก็ทำต่อเนื่องมาจนถึงวันที่1กรกฎาคมพ.ศ. 2565ประมาณ3เดือนนะครับเราก็มาเปิดอย่างเป็นทางการโดยพลเรือตรีนะครับสรยุทธชวนะนะครับมาเป็นผู้บัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งครับมาเปิดอย่างเป็นทางการแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็ก่อสร้างกันมาเรื่อยๆครับในส่วนของโคของหนองและของนานะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เลยครับ
0: พื้นที่ที่อยู่ในเขตที่มีฝนค่อนข้างน้อยส่วนมากเป็นนาข้าวและพืชไร่เกษตรกรยังคงทำการเพาะปลูกได้ปีละครั้งในช่วงฤดูฝนเท่านั้นและมีความเสี่ยงกับความเสียหายอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศและฝนทิ้งช่วง
1: ผมเข้าไปเรียนรู้ถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่พระองค์ท่านโครงการต่างๆเนี่ยเหมือนตามทางสว่างพระองค์ท่านให้แนวคิดกับเราเยอะมากนะครับผมมีที่ดินอยู่ที่โคราชผมก็ทำโครงนาโมเดลอยู่15ไร่ทำเองคนเดียวด้วยนะครับทำตามพระองค์ท่านพระองค์ท่านบอกว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างแล้วทำแบบคนจนอย่ารีบนะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆซึ่งคำพวกนี้นะครับมันอยู่ในใจตลอดเวลาเหมือนเราอยากจะเดินตามรอยพระองค์ท่านซึ่งเป็นโครงการของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านใช้คำว่าโครงการโคกหนองนาโมเดลแห่งน้ำใจและความหวังก็มีความภูมิใจแล้วพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่10ก็ต่อยอดนะครับเดินสานงานของท่านพ่อท่านต่อใครนะครับซึ่งภูมิใจที่สุดนะครับในวันนี้ครับ

0: ื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

guys สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ในรายการ Pet Journey กับเพชรธนัทพรอนันทนาเกษมค่ะเราเข้าสู่ช่วงแรกของเราเลยดีกว่าค่ะกับช่วง Language Cornerสำหรับในตอนนี้นะคะเพชรมีคำศัพท์เกี่ยวกับการช้อปปิ้งมาฝากทุกคนค่ะช้อปปิ้งก็คือการจับจ่ายซื้อของใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักคำศัพท์พวกนี้กันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากภาษาอังกฤษกันก่อนเลยนะคะพูดถึงช้อปปิ้งก็ต้องเอาคำว่าช้อปปิ้งมาฝากค่ะช้อปปิ้งภาษาอังกฤษก็คือ shopping shopping shopping ถัดไปคือคำว่าซื้อนะคะเป็นคำกริยาภาษาอังกฤษคือBuy, B-U-Y, buy, ซื้อมีซื้อแล้วก็ต้องมีขายออกไปใช่ไหมคะขายภาษาอังกฤษคือ sell, S-E-L-L, sell, ขายสิ่งของล่ะสิ่งของนะคะภาษาอังกฤษก็คือ thing, T-H-I-N-G, thing เวลาที่เราจะออกเสียงตัว th นะคะ th thing เนี่ยเราก็จะต้องเอาลิ้นออกมาข้างหน้าแบบนี้นะคะ thing แตะฟันข้างหน้าไว้ด้วยนะ thing ดูคนเราออกเสียงตามนะคะ thing นั่นเองหรือจะใช้คำว่า item ก็ได้นะคะ item item ก็แปลว่าสิ่งของได้เหมือนกันทีนี้เพชรถามทุกคนค่ะถ้าจะบอกว่าซื้อของนะคะซื้อของภาษาอังกฤษคืออะไรเอ่ย buy thingsBuy things ก็เอาซื้อกับของมารวมกันเองแต่ว่าเวลาเราซื้อของเนี่ยเราซื้อหลายอย่างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น thing เนี่ยเติม s ด้วยเนาะเป็น buy things เติม s นั่นเองแล้วถ้าเป็นขายของล่ะคะขายของก็คือ sell things sell things เหมือนเดิมค่ะเขาขายหลายอย่างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น things ก็ต้องเติม s เหมือนกัน sell things ถัดไปเวลาซื้อของก็จะต้องรู้ราคานะคะคำว่าราคาภาษาอังกฤษคือคำว่า pricePRICE price ราคาต่อไปก็ต้องรู้คำนี้ค่ะถูกกับแพงเริ่มที่ถูกก่อนนะคะราคาถูกภาษาอังกฤษคือ cheap C H E A P cheap ถูกราคาถูกส่วนแพงนะคะแพงราคาแพงภาษาอังกฤษคือ expensive E X P E N S I V E expensive ราคาแพงและแถมให้อีกหนึ่งคำค่ะคือคำว่าเงินนะคะเงินภาษาอังกฤษคือ money M O N E Y money เงินเราได้ภาษาอังกฤษกันไปแล้วนะคะเรามาต่อด้วยภาษาจีนกันต่อเลยดีกว่าค่ะทุกคนคำแรกคือ shopping เนาะ shopping ภาษาจีนเรียกว่า购物购物 shopping ค่ะส่วนคำถัดไปคือคำว่าซื้อใช่ไหมคะซื้อภาษาจีนคือคำว่า买买ตัวนี้เนาะส่วนคำว่าขายภาษาจีนนะคะจะออกเสียงคล้ายกับคำว่าซื้อหมายเลยแต่ว่ามันจะออกเสียงต่างกันนิดหน่อยขายภาษาจีนออกเสียงว่าหมายหมายเดี๋ยวเพชรจะออกเสียงให้ฟังอีกทีนะคะระหว่างซื้อกับขายซื้อคือหมายขายคือหมายหมายหมายซื้อขายซื้อหมายหมายขายถัดไปค่ะคือคำว่าสิ่งของนะคะภาษาจีนจะใช้คำว่าต้งสิต้งสิสิ่งของถ้าเป็นซื้อของก็คือหมายต้งสิหมายต้งสิส่วนขายของขายของก็คือหมายต้งสิหมายต้งสิไปกันต่อกับคำว่าราคานะคะภาษาจีนคือเจียเก๋อเจียเก๋อราคาต่อไปคือถูกราคาถูกนะคะภาษาจีนก็คือเพียนี่เพียนี่ส่วนราคาแพงก็คือกล้วยกล้วยและคำสุดท้ายค่ะคือคำว่าเงินเงินภาษาจีนก็คือเฉียนเฉียนได้ครบแล้วนะคำศัพท์ของเราทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนตอนนี้ค่ะเรามาออกเสียงทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนไปพร้อมกันดีกว่าคำแรกช้อปปิ้งนะคะshopping go u ซื้อ buy หมายขาย sell หมายสิ่งของ thing ต้องสิซื้อของ buy things หมายต้องสิขายของ sell things หมายต้องสิราคาprice จี้เก๋อราคาถูก cheap
เพียนี่ราคาแพง expensive กว่าเงิน money เฉียนครบแล้วนะคะทุกคนเก่งมากเลยคำศัพท์พวกนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับการช้อปปิ้งซื้อของนั่นเองค่ะในสัปดาห์หน้านะคะพี่ก็จะเอาคำศัพท์พวกนี้มาสร้างเป็นประโยคกันรอติดตามกันด้วยในตอนถัดไปนะคะส่วนตอนนี้เราไปที่ช่วงถัดไปกันดีกว่าค่ะกับ Pet Journey ไปกันเลย

เราก็มาครั้งแรกด้วยสิใช่ไหมทุกคนในกล้องมันเห็นชายหาดไหมอ่ะแล้วทำไมมันเหมือนคนไม่ค่อยเดินไปทางโน้นเท่าไหร่อ่ะเราเดินตามสัญชาตญาณไปก่อนดีกว่านี่คิดว่าฝั่งโน้นอาจจะไม่ใช่แบบจุดที่เด็ดที่สุดหรือเปล่าแล้วฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นร้านขายอาหารมีซูชิแล้วก็ Frozen Yogurt นะคะอร่อยมากมีหลายแบรนด์นะเดี๋ยวแวะมากินดีกว่าอุ้ยตื่นเต้นจังอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าวันนี้อากาศจะค่อนข้าง cloudy นะคะก็คือครึ้มเลยทีเดียวไม่มีแสงแดดอาทิตย์ใดๆ but it's okay นะคะคือเพชรก็เช็คพยากรณ์อากาศมาก่อนแล้วซึ่งมันก็บอกแหละว่าวันนี้จะคลาวดี้แต่เพชรก็เพชรไม่อยากอยู่บ้านทุกวันน่ะก็เลยโอเคมาดีกว่าYing ไม่ใช่บีชไปเรื่อยๆแต่ว่าเราไปข้ามถนนตรงทางโน้นดีกว่าที่เราข้ามตรงนี้ดีกว่าเนาะข้ามตรงนี้แล้วก็จะไปข้ามสะพานตรงนู้นกันไปตามสัญชาตญาณ

0: เห็นแค่ไหนแต่ด้วยตาเนื้อนะคุณมันเป็นแบบทะเลมันไล่สีลงมาเลยอะจากแบบสีเข้มไล่ลงมากลายเป็นสีเขียวว้าว I like this view so much Oh my god And you have to take a look at this side Okay From here to here Oh my god You have to have a look with your own eyes And you will see how amazing our nature isI'm so happy with my life now. Guys, if you feel like your life is too boring or you are too stressful, trust me, you should come to the nature. You should come to the beach or somewhere that beautiful like this, you know.
1: ถึงประเทศออสเตรเลียเนี่ยทุกคนจะนึกถึงอะไรกันบ้างคะอย่างน้อยก็จะต้องมีโอเปร่าเฮาส์ Kangaroo จิงโจ้ใช่ไหมแล้วก็น้องหมีโคอาลาใช่ไหมคะรู้ไหมคะบอนไดบีชหรือชายหาดบอนไดแห่งนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญมากๆของประเทศออสเตรเลียเหมือนกันนะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมรดกแห่งชาติของออสเตรเลียด้วยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมองมาจากมุมด้านบนสูงๆเลยนะเราจะเห็นชายหาดแห่งนี้เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวค่ะก็น่าจะใช่อยู่นะเพราะว่ามองไปเนี่ยมันมีความโค้งอย่างนี้มาเลยเนาะแล้วเพชรเนี่ยก็ไปหาข้อมูลมาด้วยนะคะว่าคำว่าบอนไดเนี่ยมันแปลว่าอะไรจริงๆบอนไดเนี่ยมันเป็นภาษาของชาวอบอริจินของที่นี่นะคะเป็นชาวท้องถิ่นแรกเริ่มเดิมทีของที่นี่เลยนะคะเรียกที่นี่ว่าบอนไดบอนไดเนี่ยแปลว่าเสียงคลื่นซัดสาบกระทบหินค่ะ

0: ทุกคนเคยแบบได้ยินคนบอกว่าแบบอยากมานั่งโง่ๆที่ทะเลมั้งก็คือตอนนี้เลยแบบ you don't need to think of anything you just let everything be you just left everything behind and then you just sit here in front of the beach and the nature
1: ทุกคนคือเพชรเป็นคนที่ชอบสีฟ้ามากเพชรเลยชอบเฟรมนี้มากๆแบบท้องฟ้าไล่ลงมาเป็นทะเลแล้วก็หาดทรายแบบท้องฟ้าสีฟ้าจากข้างบนสีฟ้าอ่อนไล่ลงมาตัดกับสีขาวฟ้าใดๆลงมาเป็นฟ้าเข้มแล้วก็เป็นทะเลทะเลเริ่มจากสีน้ำเงินเข้มเข้มไล่สีลงมาเป็นสีเขียวไล่ลงมาเป็นเขียวอ่อนมีคลื่นสีขาวแทรกแล้วก็จบด้วยสีหาดทรายมันสวยมากเลยอ่ะมันแบบมันฮีลใจมากมันคือสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นแต่ว่าธรรมชาติและโลกมีให้กับเราอ่ะมันแบบมันฮีลใจมากเลยอ่ะ

วันนี้นะคะมาในวันที่คลาวดี้เนาะแบบมีเมฆเยอะแบบนี้นะคะครึ้มๆแต่เพชรก็รู้สึกว่ามันก็ให้บรรยากาศที่แบบสวยๆเหงาๆไปอีกแบบนึงนะแต่คิดว่าถ้าวันไหนที่มันแบบซันนี่แบบมีพระอาทิตย์อะไรเงี้ยมันจะต้องแบบให้ไวบ์แบบบูมบ้าบูมบ้าแน่เลยทุกคนนึกออกไหมแบบไวบ์แบบเวลาที่เราเหมือนดูหนังฝรั่งอะแล้วแบบทุกคนแบบใส่บิกินี่มาเดินริมหาดแล้วก็แบบมาโต้คลื่นเล่นเซิร์ฟอะไรพวกเนี้ยมันต้องให้ไวบ์อีกแบบแน่เลยวันนี้จะให้อารมณ์แบบเหงาเหงาแบบเอ้ยเหมือนแบบอกหักแล้วแบบมานั่งร้องไห้ตรงนี้อะไรประมาณเนื้อออกปะเออเดี๋ยวเราแบบถ้ามีโอกาสวันไหนแบบท้องฟ้าเปิดนะคะเดี๋ยวเพชรจะลองหาโอกาสมาอีกทีนึงมาดูแบบบรรยากาศที่นี่อีกรอบหนึ่งนะคะแต่แค่นี้ก็สวยแล้วอ่ะ

0: 钱可可、巴里、伯伯、小迪。
1: 海豚棒棒好，呼叫马上到，现在海豚棒棒好，出发了。
0: 海豚棒棒好。
2: มาซื้อของกับตาญาติปังปังเตรียมเริ่มกันได้การแข่งวิ่งผลัดที่1ปีมีครั้งไม้1ของทั้ง2ทีมก็คือฉันกับเถียนเคอเคอไม้2ก็คือเอ็ดดี้กับแบร์รี่เดี๋ยวนะลูเปอร์ไปไหนอ่ะ
3: พวกเราไม่ได้สังเกตเลยลูเปอร์ยังอยู่ในห้องควบคุมยาน
4: ระบบเครียดจัดน็อตนำโชคอยู่ที่ไหนฉันหามันไม่เจอ
5: ลูเปอร์จะเริ่มแข่งขันแล้วรีบมาเถอะ
4: แต่ว่าน็อตนำโชคของฉันหายไประบบเครียดจัดฉัน

0: ที่เธอเปิดทุ่นเป่าลมมันช้าไปหน่อยนะ
1: ขอโทษทีฉันยังนึกถึงเรื่องน็อตนำโชคอยู่นะ
0: วางใจเธอเราหาเจอแน่แต่ตอนนี้เราต้องเริ่มภารกิจกันแล้ว
2: เย้มาเถอะเรามาดูงานชุมนุมปูครั้งมหึมานี้กันว้าวปูเยอะจนเต็มชายหาดไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยพวกคุณทำอะไรกันอยู่
3: สวัสดีญาติปังปังพวกญาติที่น่ารังเกียจจะแยกพื้นที่กับฉันแต่ฉันมีเม่นทะเลจืดๆปกป้องอยู่เลยไม่กลัวพวกเขาเฮ้ยจืดๆทักทายหน่อยสิ
4: สวัสดีเบรี
5: ่ฮึกูก้ามดาบที่กล้าหาญอยู่ที่นี่แต่แรกแล้ว
6: เราจะอยู่ที่นี่ตรงนี้ปะการังใหญ่และสวยที่สุดพวกเราชอบที่นี
5: ่พวกเธอรีบไปซะเดี๋ยวก้ามใหญ่ของฉันจะมีพวกเธอและล็อก
6: พวกเธอแหละที่ต้องไปฉันจะใช้ดอกไม้ทะเลต่อยพวกเธอซะ
3: เจอของฉันจะปกป้องฉัน
4: ใช่แล้ว
0: นี่ก็คือความขัดแย้งในครอบครัวใหญ
2: ่มันชอบกลสุดๆเอางี้วิ่งแข่งกันไหมแต่สินว่าใครจะได้อยู่ต่อ
0: ความคิดไม่เลวเลยแบบนี้ไม่มีใครต้องเจ็บด้วย
5: ใช่ไม่เลว
2: นายขอต้อนรับสู่การแข่งปูครั้งแรกแห่งแคริบเบียนเราปูพวกกล้าจะใช้การแข่งวิ่งตัดสินว่าใครจะได้สิทธิ์อยู่อาศัยบนชายหาด
0: ลูเปอร์ผ่อนคลายหน่อยเธอช่วยเป็นกรรมการวิ่งประกบได้ไหม
1: แต่ว่าไม่มีน็อตนำโชคฉันอาจทำพลาดได้
0: อย่าสงสัยฝีมือของตัวเองเธอเป็นยอดกรรมการนะฉันจะช่วยเธอด้วย
7: ผู้เข้าแข่งขันหมายเลขหนึ่งก็คือปูขนส่งอาจาที่เขาแบกอยู่บนหลังก็คือเพื่อนที่ดีที่สุดจื้อช่วยอาจาป้องกันศัตรูได้ส่วนอาจาก็จะแบ่งของกินอร่อยๆกับจื้อผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสองก็คือปูนักมวยนิกเพราะดอกไม้ทะเลที่เขาถือนั้นเหมือนกับนวมของนักมวยผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสามก็คือปูก้ามดาบเอาไว้เขามีก้ามที่ใหญ่เหมือนกับโลก
2: พวกเขาจะผ่านกลุ่มโขดหินบนชายหาดทีละคนรวมถึงแนวปะการังกระแสน้ำเชี่ยวกรากฉันคือผู้บรรยายของพวกคุณสายฟ้าน้อยแบร์รี่นี่คือกรรมการเอ็ดดี้นั่นคือกรรมการวิ่งประกบของเราลูเปอร์โคลัมบัสจะติดตามการแข่งจากทางอากาศเชียวเทียนจะรับผิดชอบดูแลรักษาทุกคน
7: ทุกคนประจำที่เตรียมพร้อมไ
8: ปใครมารบกวนฝันดีของฉัน
5: ขอโทษจริงๆเรากำลังแข่งกันอยู่อะ
8: แบบนั้นไม่ได้นะฉันลงแรงไปมากเลยนะกว่าจะสร้างบ้านหรูนี่ได้ก้ามนี่ก็ไม่เลวเธอมาช่วยฉันซ่อมบ้านก่อนเลยนะ
5: ไม่การแข่งขันสำคัญมากนะ
1: เพราะเหตุการณ์พิเศษทำให้ตอนนี้ปูก้ามดับเอาไว้สละสิทธิ์แล้วเหนือความคาดหมายจริง
4: ๆตอนนี้ฉันหมดตัวไหนแล้ว
2: ดูเหมือนการแข่งจะเข้าสู่ช่วงเข้มข้นสุดๆแล้วแพ้ชนะอยู่ที่ช่วงสุดท้ายตัดสินกันที่เส้นทางปะการังที่น้ำเชี่ยวกราก
3: แม่เจ้าไม่ต้องห่วงฉันไปช่วยแล้ว
6: โอ้เย่ฉันได้ที่หนึ่งแล้ว
1: ทุกคนปูนักมวยนิกกับปูขนส่งอาจาต่างเจอกับปัญหาฉันต้องการความช่วยเหลือ
9: รับทราบจะไปอยู่นี
1: ่เฮ้ยนี่แย่สุดๆพวกเขาตกลงไปในเขตทะเลลึกถ้ามีน็อตนำโชคอยู่ก็คุ้มครองให้ฉันราบรื่นได้ไม่ฉันจะอยู่เฉยไม่ได้ต่อให้ไม่มีน็อตนำโชคฉันก็ต้องลงมือทำ
0: แย่แล้วตรงนี้เชื่อมกับทะเลลึกนิกกับอาจาเป็นปูทะเลน้ำตื้นอยู่ในทะเลลึกไม่ได้
10: เราต้องไปช่วยพวกเขาเดี๋ยวนี
0: ้ความดันในทะเลลึกสูงมากเราต้องขับซุปเปอร์โบ๊ทต้องประกอบร่างเป็นยอดหุ่นยนต์ปัง
7: ๆโคลัมบัสเธอเห็นลูเปอร์หรือยังกล้องของเขาจู่ๆก็ไม่มีภาพกระทันหัน
0: ยังเลยฉันคิดว่าเขาคงเข้าเขตทะเลลึกด้วยเอายานปูมาด้วยนะรีบไปตามหาเพื่อนของเราเดี๋ยวนี้เลย

0: ปูนักมวยนิกอยู่ตรงนี
1: ้ช่วยฉันด้วยถ้าตกไปอีกความดันน้ำจะบีบฉันแบน
0: กระแสน้ำตรงนี้แรงมาก
1: ช่วยด้วย
0: จะมีนักนำโชคหรือไม่ฉันก็จะช่วยคุณ
2: ลูเปอร์เธอกล้าหาญมากแต่อย่าลืมนะว่าในตอนที่เธอต้องการ
3: เพื่อนๆจะมาอยู่ข้างเธอตอนนี้เรารีบประกอบร่างเป็นยอดหุ่นยนต์ปังๆกันเถอะยาตำปัง

0: อันหนึ่งอันเดียวยอดหุ่นยนต์ปัง
1: ปังเพื่อนๆยืมจริงๆที่มีพวกเธอครั้งนี้ฉันเพิ่มฟังก์ชันใหม่ให้ยอดหุ่นยนต์ด้วยเปิดตัวดูดสุญญากาศพลังสูง
2: ดูนั่นปูนักมวยนิกกับปูขนส่งอาจาอยู่ตรงนั้น
1: พวกเราใช้สิ่งนี้ครอบแก้วกันดันน้ำเพื่อช่วยนิกกับอาจาได้
2: กระแสน้ำพัดพวกเขาไปคนละทิศคนละทางถ้าคว้าพวกเขาทั้งคู่ได้ในคราวเดียวก็คงดีจับมือกันไว้แบบนี้เราก็จะคว้าพวกคุณได้ง่ายขึ้น
3: แต่ว่าแต่ฉันจับเขาฉันก็จะแข็งไม่ชนะ
1: ใช่แล้วฉันก็ไม่อยากแพ้แต่ถ้าพวกคุณไม่ทำแบบนี้ก็จะไม่มีใครไปถึงเส้นชัยเลย
3: ก็ได้จับฉันไว้อย่าทำดอกไม้ทะเลฉันพังล่ะ
1: ฉันไม่อยากแตะมันสักนิดทำไมเพราะเห็นแก่หน้ายันปังๆเนอะพวกคุณเยี่ยมมากจริง
3: ๆถ้าไม่ใช่เพราะพวกเธอฉันก็ไม่รู้ว่าฉันสามารถเป็นเพื่อนกับเขาได
1: ้แต่เพื่อนรักที่สุดของฉันยังอยู่ข้างบนช่วยเขาด้วยเถอะนะ
4: ให้เป็นหน้าที่เราเองนี่จื้อๆเธออยู่ข้างในไหม
5: ฉันซ่อนอยู่ตรงนี้ขนส่งของฉันไม่ต้องการฉันแล้ว
1: ไม่ใช่นะจื้อๆฉันหาเธออยู่ผู้ขนส่งขาดเพื่อนแม่ทะเลไม่ได้หรอก
4: มาเถอะจื้อๆอย่าโกรธเลยนะอาจารย์ต้องการเธอ
1: ฉันคิดถึงเธอจังจื้อๆ
4: เรากลับชายหาดกันเถอะ
1: ตอนนี้ทุกคนปลอดภัยแล้วจื้อๆหิวแล้วล่ะฉันต้องช่วยหาของกินให้ลาก่อนนะทุกคน
6: ไม่แข่งกันแล้วหรอ
1: ไม่แข่งแล้วนับประการังใหญ่ออกเตรียมพอกับผู้ขนส่งอยู่แล้ว
7: ขอโทษนะเพื่อนๆวันนี้ฉันเอาแต่นึกถึงน็อตนำโชคตลอด
3: จะว่าไปตอนอยู่ในครอบแก้วฉันเก็บเจ้าสิ่งนี้มาได้อะ
7: สวรรค์นี่คือน็อตนำโชคของฉัน
4: ดูเหมือนเธอน่าจะทำมันหล่นไว้ตอนที่ทำตัวดูดพลังสูง
6: พูดได้ว่าน็อตนำโชคของเธออยู่กับเธอตลอด
7: ไม่ใช่พวกเธอต่างหากน็อตนำโชคของฉัน
4: ตอนนี้พวกเรามาดูบันทึกวันนี้ของกัปตันยานปังๆกันทะเลแคริบเบียนที่แอตแลนติกมีปูขนส่งกับเม่นทะเลเพิ่งพาอาศัยกันอยู่เม่นทะเลที่มีหนามสามารถปกป้องปูขนส่งไม่ให้บาดเจ็บและขู่ไล่ศัตรูได้ปูขนส่งก็จะพาเม่นทะเลว่ายน้ำไปทั่วให้เม่นทะเลได้กินอาหารมากขึ้นปูขนส่งกับเม่นทะเลจึงเป็นเพื่อนสนิทที่เดินทางร่วมกันเพื่อนๆการเดินทางครั้งนี้สนุกมากเลยลูเปอร์ต่อไปเธอต้องเก็บรักษาน็อตนำโชคให้ดีนะ
7: ฉันมีไอเดียที่เยี่ยมมากอยู่ฉันจะใส่น็อตนำโชคเอาไว้ที่หุ่นจิ๋วของฉันแบบนี้มันก็จะได้อยู่กับฉันตลอดไป
6: ไงไอเดียนี้ดีมากฉันอาจเอาเค้กชิ้นนี้ทำเป็นของนำโชคของฉันก็ได้มาป้ามาดูสิเหมือนฉันมากเลย
8: ไฮทูนปังปังเฮาผู้เจ้ามาชมเรา现在海豚棒棒好出发了
9: 海豚棒棒好
10: ดื่มน้ำมากไปใช่ว่าจะดีดื่มน้ำมากเกิน 6-7 ลิตรต่อวันทำให้เกิดภาวะน้ำเกินหรือน้ำเป็นพิษร่างกายเสียสมดุลน้ำระดับเกลือโซเดียมในร่างกายต่ำน้ำจะเข้าไปข้างในเซลล์หัวใจปอดทำงานหนักเกิดภาวะสมองบวมจนเสียชีวิตได้ใน1วันควรดื่มน้ำสะอาดให้ได้ประมาณ 8-10 แก้วก็เพียงพอและถ้าหากดื่มน้ำน้อยเกินไปก็อาจเกิดภาวะขาดน้ำถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นกันระยะเวลาที่ควรดื่มน้ำใน1วันตื่นนอนดื่มน้ำ1แก้วหรือ250ซีซี 9 โมงถึง 10 โมงดื่มน้ำ2แก้วบ่ายโมงถึงบ่าย2ดื่มน้ำ2แก้ว1ทุ่มถึง2ทุ่มดื่มน้ำ2แก้วก่อนเข้านอนดื่มน้ำ1แก้วเพื่อให้ตลอดทั้งวันร่างกายได้รับสารน้ำเพียงพอให้น้ำที่ดื่มไหลเวียนฉลังสิ่งตกค้างในลำไส้กระเพาะอาหารและถ้าเป็นน้ำ

0: อุ่นจะช่วยให้หลับสบายขึ้น
1: กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
2: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
3: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 นถึง 15:30 นทาง NBT
4: วิถีคน
5: ชุดไทยจิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

0: ีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569วันนี้อยู่กับดิฉันสุประวีนักทำนาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9จากการที่ในช่วงวันที่6ถึงวันที่7กันยายนร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมเพราะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มตามแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือโทร1182ได้ตลอด24ชั่วโมงชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาบุกตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาควบคุมพิเศษและยาอันตรายจำนวนมากจากการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนนสาย15ตำบลสะเตงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้3คนพร้อมยาแก้ไอยาแก้แพ้และยาแก้ปวดทรามาดอลจำนวนมากโดยเฉพาะยาแก้ปวดทรามาดอลที่พบมากถึง 29,250 เม็ดเบื้องต้นแจ้งข้อหาครอบครองยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายเพื่อจำหน่ายโดยไม่รับอนุญาตสำหรับคดีนี้นับเป็นอีก1ในปฏิบัติการเชิงรุกที่สำคัญเนื่องจากยาดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนเพื่อนำไปผสมเป็นวัตถุออกฤทธิ์ชนิดต่างๆอย่างทรามาดอลซึ่งเป็นยาแก้ปวดในกลุ่มโอปิออยด์ที่ใช้ทางการแพทย์หากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้เกินขนาดจะทำให้มีอาการง่วงซึมคลื่นไส้ชักและอาจรุนแรงถึงขั้นกดการหายใจส่วนยาแก้ไอและยาแก้แพ้ชนิดน้ำหากนำไปใช้ผิดวิธีหรือนำไปผสมกับสารอื่นจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและร่างกายอย่างรุนแรงจึงฝากเตือนไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้นำชุมชนให้ช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดผู้นำรัสเซียเปิดทำเนียบต้อนรับทูตสหรัฐเพื่อหารือถึงแนวทางยุติสงครามยูเครนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเปิดทำเนียบในกรุงมอสโกต้อนรับนายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของสหรัฐและนายจาเรดคูชเนอร์ลูกเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีซึ่งก็มีรายงานว่าปูตินได้บอกแก่ทูตสหรัฐว่าสถานการณ์สงครามในเวลานี้มีความยุ่งยากซับซ้อนแต่ก็เห็นว่าการติดต่อสื่อสารกันระหว่างรัสเซียกับสหรัฐถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการต้อนรับคณะทูตสหรัฐครั้งนี้ปูตินได้สั่งระงับการโจมตีกรุงเคียฟของยูเครนเป็นเวลา3วันเพื่อหันมาเน้นการอารักขาความปลอดภัยให้แก่วิสคอฟและคูชเนอร์ขณะเดียวกันประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนก็ประกาศงดการโจมตีกรุงมอสโกเช่นกันและหลังจากนี้ทั้งวิสคอฟและคูชเนอร์ก็จะเดินทางต่อไปยังยูเครนเพื่อนำข้อเสนอการยุติสงครามกับรัสเซียไปหารือกับเซเลนสกี้ต่อไปรับชมรายการติวเข้มเติมความรู้ค่ะ
1: มงคล38ประการประการที่29ได้เห็นสมณะหาโอกาสพบผู้ทรงศีลหรือผู้ประพฤติดีเพื่อรับคำแนะนำและข้อคิดในการดำเนินชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้กันอีกแล้วนะครับสำหรับเมื่อคราวที่แล้วนะน้องๆจำกันได้ไหมครับเราได้ติวไปแล้วนะครับกับข้อสอบ A level วิชาภาษาอังกฤษนะครับกับครูกิฟต์อาจารย์แพรพันธ์แน่นอนนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นแค่ EP 1เท่านั้นนะครับวันนี้เรามาต่อกันกับ EP 2ครับทั้งน้องพร้อมแล้วก็อย่ารอช้าครับไปติวกันเลยดีกว่าครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้วันนี้ยังอยู่กับครูกิฟต์เหมือนเดิมนะคะภาษาอังกฤษ A level ของเราตอนนี้เนี่ยมาถึงท่อนที่2แล้วที่เป็น reading comprehension เนาะการอ่านเพื่อความเข้าใจทิ้งท้ายไว้จากตอนที่แล้วซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะเปิดมาอ้าวครูหนูเพิ่งเจอแล้วครูบอกเป็นพาร์ท2แล้วไม่เป็นไรค่ะเราสามารถไปตามดูย้อนหลังได้ที่ worldwideweb.etvthai.tv ซึ่งเด็กๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารนะคะหรือว่าดูรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์นี้หรือว่าจะเข้าไปในช่องทาง YouTube Facebook ก็ของ etvthai.tv เหมือนกันนะจ๊ะทีนี้ครูกล่าวเกินๆไว้เมื่อข่าวที่แล้วว่าแบบส่วนใหญ่ข้อสอบ A level เนี่ยเด็กบอกว่าจริงๆมันไม่ยากนะครูแต่มันเยอะจริงเพราะว่าใน80ข้อ90นาทีเนี่ยมันก็แทบจะ impossible อ่ะเป็นไปไม่ได้แล้วนะที่เราจะทำทันนะทำยังไงให้ทำทันคือ reading 40อ่ะเราต้องบริหารเวลาดีๆอันไหนที่มันเป็นอย่างถ้ามันเป็น text เยอะๆอย่างเงี้ยจะเก็บไว้ทำทีหลังก็ได้นะแล้วก็ไปทำอะไรที่มันเป็นแบบสมมตินะเดี๋ยวครู scroll ให้ดูภาพอย่างเงี้ยที่มันเป็นกราฟเป็นแผนภูมิเป็นรูปภาพเป็นโฆษณาอันนั้นมันทำไวไงเพราะว่า text ตัวหนังสือมันไม่เยอะใช่ปะทำไอ้พวกนี้ก่อนก็ได้นะหรือเราอาจจะใช้วิธีการเขาเรียกอะไรอ่ะแบ่งอันที่เป็นแบบดูยาวกับดูสั้นน่ะสลับช่วงกันนะเราทำอันที่เป็นโฆษณาชิ้นหนึ่งเสร็จหรือว่าเนี่ยเป็นกราฟอย่างเงี้ยที่ครูขึ้นแผนภูมิให้หนูเนี่ยนะตารางเนี่ยอันนึงเสร็จแล้วเราก็ไปทำไอ้ตัวที่เป็น news report อันนึงเสร็จแล้วเราก็กระโดดไปทำที่เป็นแบบlong passagereading ยาวๆอันนึงเสร็จแล้วก็กลับไปทำโฆษณาอันนึงก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นครูทำไปเลยค่ะครูรันไปตามลำดับคำถามเลยครูขี้เกียจย้อนกลับไปกลับมาก็ได้แต่ภายใต้เงื่อนไขนะอันนี้ฟังไว้เลยเด็กๆเราทำไปตามลำดับนี้ได้แต่ถ้าข้อไหนทำไม่ได้คิดไม่ออกอย่าเสียเวลาอย่าเพิ่งเดานะอย่าเพิ่งรีบเดานะอย่าแบบฝน 1A 2B 3 C แล้วก็แบบ 4D doc กลับมาใหม่เป็นแบบ1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 4อย่าฝนแบบนั้นอย่าเดาแบบนั้นให้วงข้อที่จะข้ามก่อนนะสมมติว่าเราคิดแล้วข้อ11ถึง25เนี่ยมันแบบยาวขี้เกียจทำเราข้ามไปก่อนแล้วเราก็ไปเริ่มติ๊กข้อ26อย่างเงี้ยนะคะถ้าเรายังไม่อยากทำข้ามไปแล้วก็ไปติ๊กข้อ26แล้วก็ค่อยฝนต่อไปเรื่อยๆหรือสมมติว่าระหว่าง11ถึง15เลสเซนนะอย่างวันนี้เดี๋ยวครูจะเริ่มต้นด้วย news report นะคะ11ถึง15หนูทำ11ได้ทำ12ได้13ไม่แน่ใจหนูวงไว้ก่อนไปกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังส์นะคะไปดูรายงานข่าวดีกว่าอันนี้ตั้งใจเลือกมาเลยเพราะว่าขณะที่ครูกำลังมาอัดรายการในสตูดิโอเนี่ยมันเพิ่งมีข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองเรื่องของflash flood น้ำท่วมฉับพลันใช่ปะที่มันเป็นเหมือนสึนามิจากบนภูเขาอันนี้ข่าวก็คล้ายๆกันกับA level ของจริงของปี69เลยนะคะเดี๋ยวเราดูกันครูบอกแล้วเวลาเราเจอ reading ยาวๆยาวมาก1 2 3 4ฮะโอ้โหหลายย่อหน้าอันนี้ครูเอามาแบบสั้นๆนะไม่ยาวมากนะคะเวลาทำ reading จำไว้เลยว่าหัวใจ reading เนี่ยคือหนูหาสิ่งที่เรียกว่า main ideaนะหาใจความสำคัญให้เจอใจความสำคัญอยู่ไหนอยู่ในย่อหน้าแรกนะพารากราฟที่1ไม่ย่อหน้าแรกก็ย่อหน้าสุดท้ายเพราะว่าหลักการเขียนเรียงความไม่ว่าจะอังกฤษไทยฝรั่งเศสญี่ปุ่นจีนหลักของการสื่อสารนะเธอเขียนรายงานข่าวอะไอสิ่งสำคัญสุดมันก็ต้องเปิดที่หัวมันถูกปะย่อหน้าที่1แล้วพอเล่าเรื่องเหตุการณ์นั่นนี่โน่นเสร็จปุ๊บก็สรุปอีกไงถูกไหมเหมือนเราจะเขียนเรียงความสักเรื่องนึงอะมันมีคำนำเนื้อเรื่องเหตุผลสนับสนุน1 2 3 4 5อะไรก็แล้วแต่แล้วก็สรุปไอ้คำนำกับไอ้สรุปอ่ะมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าใจความสำคัญใช่ป่ะ main idea หรือว่าถ้าเป็นจริงๆแล้วอันเรียกว่า thesis statement นะคะมันยาว main idea นี่แหละนะ thesis statement อ่ะคือเป็นใจความหลักแกนสาระสำคัญของเรื่องนี้นะคะในบรรทัดในย่อหน้าแรกในพารากราฟแรกแล้วก็พารากราฟสุดท้ายนะคะแล้วแต่ละย่อหน้าเนี่ยมันก็จะมี main idea ของมันว่าที่สมมุตินะเลสเซว่าการออกกำลังกายมีข้อดีนะหลายประการแล้วก็พูด1 2 3 4ไอ้1 2 3 4ก็จะมีสาระสำคัญย่อยๆของเขาในแต่ละอันถูกป่ะแล้วก็สรุปอีกทีนึงมันก็จะเป็นการรีสเตทเป็นการกล่าวซ้ำถึง thesis statement หรือใจความสำคัญหรือเมนไอเดียอะไรก็แล้วแต่ของย่อหน้าแรกเพราะฉะนั้นเวลาคุณอ่านแค่นี้หรือถ้าใครเป็นคนแม่นศัพท์ อะอย่างครูอะจะบอกอ๋อครูแม่นสอบหรอคะก็ต้องนิดนึงไหมว่าแกครูเป็นครูสมมตินะถ้าเป็นครูนะเวลาครูทำอะสายตาครูเห็นแล้วครูเห็นอะไรครูเห็นแฟลชฟลัดครูเห็นซัดเดนเดลูชนะครูเห็นคำว่า reverse overflow เนี่ยครูเห็นคำอะไรน้ำท่วมฉับพลันซัดเดนเดลูชก็คือฟลัดอันเดียวกันเห็นนะโอเวอร์ฟลูมันไหลเกินก็คือล้นแม่น้ำมันล้นตะลิ่งออกมาเห็นปะเห็นหมดเลยครูเห็น warning system ระบบเตือนภัยฮะcellular emergency network เครือข่ายเตือนนะเหตุการณ์ฉุกเฉินนะผ่านมือถืออะไรเงี้ยเฮ้ยครูเห็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเรารู้แล้วโอ้ยนี่มันต้องพูดถึงอะไรพูดถึงภัยพิบัติถูกป่ะภัยพิบัติเตอร์เมสด้วยครูเห็นสิ่งนี้ปุ๊บเนี่ยรู้เลยนะข่าวเนี้ยต้องพูดเรื่องภัยพิบัติอะไรสักอย่าง unprecedented un แปลว่าไม่นะส่วน present นะ president ที่ออกเสียงเหมือนประธานาธิบดี president นะตัวเนี้ยค่ะอันแปลว่าไม่ pre ตัวเนี้ยแปลว่าก่อนไม่เคยมีมาก่อน set แปลว่ามานะแปลว่ามาไม่เคยมีมาก่อนนะ like never before ใช่ป่ะรวมกันเลยมันเลยเป็น adjective ค่ะที่ไม่เคยมีมาก่อนนะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะลายมืออันสวยงามของครูนะจ๊ะไม่เคยเถิดอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน rainfall นะไอปริมาณน้ำฝนแบบเนี้ยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน cause severe flash flooding นะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะนะเห็นนะ flash แปลว่าด่วนนะคะAcross eastern region communities late Tuesday night นะทางภูมิภาคตะวันออกนะชุมชนทางฝั่งเนี้ยเจอน้ำท่วมฉับพลันนะคะนะ late Tuesday night ก็คือในดึกของคืนวันอังคาร leaving dozens of residents stranded and searching for higher ground ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้นเนี่ย stranded ค่ะคือติดค้างติดเกาะแต่ว่าเกาะก็ไม่เชิงก็คือออกไปไหนไม่ได้ถูกไหมน้ำมันมาล้อมไปหมดแล้วถ้าใครดูข่าวใช่ป่ะเมื่อกี้ครูเมากับพี่ตะก้องไว้ว่าที่เนปาลอ่ะมันแบบว่าคนที่อยู่ในบ้านที่เป็นตึกอ่ะก็ต้องคือขึ้นไปอยู่ชั้น2ชั้น3ชั้น4เมืองไทยแล้วก็น้ำท่วมบ่อยใช่ป่ะคนที่อยู่บ้านที่เป็นตึกก็ต้องขึ้นไปอยู่ชั้นสูงๆเข้าไว้อย่างเงี้ยคือ stranded ติดค้างค่ะออกไปไหนไม่ได้เพราะน้ำเป็นน้ำป่าไหลมาแรงมากแล้วเป็นโคลนหมดเลยอ่ะนะ and searching for higher ground ก็ต้องหาที่ที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆนี่คือมออดอของครู แต่ก่อนครูย่อทำไมวะ เป็นไอเดียเป็นใจความสำคัญไงว่าเกิดเหตุน้ำท่วมนะฉับพลันใช่ป่ะน้ำป่าไหลหลากมาในคืนวันอังคารนะคะที่ชุมชนทางฝั่งตะวันออกนะคะประเทศอะไรก็ไม่รู้นะanyway เสร็จแล้วปุ๊บนะคะเราก็จริงๆอันนี้มันมีแค่4อันถ้าเป็นครูจะอ่านต่อไปเรื่อยๆฮะเรารู้แล้วแหละว่าเขาพูดเรื่องเหตุการณ์นี้ใช่ป่ะหรืออ่ะครูบอกว่าย่อหน้าสุดท้ายมันจะต้องมีเมนไอเดียแหละ local officials ค่ะเจ้าหน้าที่หรือทางการท้องถิ่นของเขาเนี่ยนะคะนะทางการท้องถิ่น stateset that เขาทางการนะคะทางการกี่โมงครับครูทางการ state that นะเขากล่าวว่าเขาเผยว่า proposed infrastructure upgrade นะการอัปเกรดพวกสาธารณูปโภคทั้งหลายแหละที่เสนอมาเนี่ย including outdoor emergency sirens นะเสียงเตือนภัยพิบัตินะกลางแจ้งอ่ะก็คือเสียงเตือนทั่วไป had been repeatedly postponed เฮ้ยระบบเตือนภัยอ่ะใช่พวกไซเรนทั้งหลายการอัปเกรดทั้งหลายอ่ะมันถูกโพสต์โพนค่ะถูกเลื่อนออกไปซ้ำนะคะแผนการเนี้ยไอการจะพัฒนาอะไรพวกเนี้ยถูกเลื่อนออกไปแบบซ้ำย้ำไม่พัฒนาสักที due to budget constraints เพราะมีงบที่จำกัด constraint ตัวเนี้ยแปลว่าข้อจำกัดมันคือ limit อ่ะเป็นข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณมีน้อยนะIn response to mounting criticism และเพื่อเป็นการตอบนะคะตอบกลับการวิพากษ์วิจารณ์ที่มัน mounting แบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะstate representatives ค่ะตัวแทนของรัฐเนี่ยนะคะหรือเราเรียกว่าโฆษกเนาะโฆษกเขาก็ออกมาแถลงว่า have promised นะได้สัญญาว่า an immediate review of emergency protocol and funding allocation for rural public safety สัญญาว่านะคะ จะทำไมคะจะทบทวนค่ะจะทบทวนทันทีแต่ไม่ได้บอกว่าอนุมัติทันทีแกดูครบเลยใช่ไหมจะทบทวนนะคะแผนรับมือภัยฉุกเฉินภาวะฉุกเฉินใดๆโปรโตคอลนะคะแปลว่าวิธีปฏิบัติหรือธรรมเนียมปฏิบัติเนาะก็คือแผนรับมือขั้นตอนรับมือนะภาวะฉุกเฉินแล้วก็รวมถึงการจัดงบค่ะนะการจัดงบ funding ใช่ไหม allocation การจัดสรรงบประมาณนะคะfor rural public safety ให้กับความปลอดภัยของท้องถิ่นสาธารณภัยหรือว่าสาธารณชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารอะไรเงี้ยนะโปรโตคอลนะคะนะเป็นวิธีปฏิบัติขั้นตอนการปฏิบัตินะครูใส่ภาษาง่ายๆเนาะขั้นตอนฉุกเฉินและการเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินให้คนทำอะไร1 2 3 4แปลว่าซีที่เกิดเหตุเนี้ยเราเดาได้แล้วว่าอ๋อมันน่าจะมีน้ำท่วมแต่ว่าจัดการได้ไม่ดีคนยัง stranded อยู่หรือว่าไม่มีการเตือนภัยใช่ป่ะเพราะว่าเมื่อกี้ครูบอกว่าเราอ่านล่วงๆอ่านเห็นตัวเหลืองๆที่ครูไฮไลท์ไว้มีปัญหาว่ะไอ้ warning system ก็ไม่ดีนะหรือไอ้พวก cellular emergency network ก็ไม่ดีใช่เนี่ย poor infrastructure ก็ไม่ดีเนี่ยกวาดสายตาปุ๊บครูพอจะรู้แล้วสมมตินะว่าถ้าไม่ได้อ่านอะไรเลยอยู่อ่านแค่นี้แค่ย่อหน้าแรกนี้ตืดก็จะได้แล้วว่าอ๋อมันเกิดเหตุ flash flood ขึ้นถูกไหมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะ11ถามเลยค่ะว่า what is the main focus of the news report main focus ก็คือ main idea เขาพูดเรื่องอะไร 1. the financial successคำถามคือมันใช่ความสำเร็จไหมลูกไม่น่าใช่ปะความสำเร็จทางด้านการเงิน of a new emergency warning system ของระบบเตือนภัยนะระบบฉุกเฉินที่แบบดีมากเลยสำเร็จมากเลยมันผิดที่คำว่าอะไรสำเร็จมันไม่สำเร็จดิถูกปะเราเห็นแล้วเมื่อกี้เนี้ยมันไม่สำเร็จดีมันคน stranded อะคนแบบมันไม่เคยมีมาก่อนไม่ได้คาดคิดมาก่อนอะใช่ปะนะอันนี้บอกว่าข้อ2 a natural disaster ภัยพิบัติทางธรรมชาติเราใช้คำว่าอะไรนะ flash flood เมื่อกี้ใช่ไหม flash flooding อะใช่ปะนี่ไงน้ำท่วมใช่ปะฉับพลัน that sparked public concern นี่ไงมันไปจุดประกายนะคะจุดประเด็นความกังวลนี่ของสาธารณชนค่ะ over warning systems ระบบเตือนภัยไม่ดีนี่ไงล่ะน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยมันไปกระตุ้นให้คนรู้สึกกังวลว่าเฮ้ยระบบเตือนภัยของประเทศชาติบ้านเราอ่ะมันโคตรไม่ดีเลยเนาะครูว่าข้อนี้ใช่ข้อ3บอกว่า the complete evacuation มีการOPS นะคะคืออะไรวะครูการอบพยพแบบโดยสิ้นเชิงทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยนะคือแบบโดยสิ้นเชิง all เลยนะทั้งหมดเลยค่ะนะโดยสิ้นเชิงเขาอพยพได้ทันหมดเลยจริงหรอนะ of rural communities in the region คำว่า complete เนี่ยมันคือโดยสิ้นเชิงโดย 100% คำถามคือแล้วเราจะเจอคำว่า stranded ได้ไงอะที่ครูใช้คำว่าติดคนเขาค้างกันติดเติ่งกันอยู่ตามบ้านอะใช่ป่ะนี่บอกว่า political debates ค่ะเป็นการโต้วาทีการโต้กันทางการเมืองเนาะregarding แปลว่า about นะลูกไม่ได้แปลว่าฝากความคิดถึงแล้วนะ regarding ค่ะ regarding หรือใช้คำว่า concerning ก็ได้นะเด็กบอกครูเมื่อกี้ครูเพิ่งพูดว่า concern แปลว่าความกังวลนี่นาใช่แต่ว่าบางครั้งแล้วเนี่ยมันกลายร่าง concerning เนี่ยจะกลายเป็น preposition ตัวหนึ่งที่แปลว่าเกี่ยวกับลูกนะเหมือน about เลยอะแทนที่จะใช้คำว่า about อะไม่ฉันต้องมาหลอกเด็ก regarding concerning about ค่ะเป็นการโต้เกี่ยวกับ national tax increases การขึ้นภาษีในประเทศไม่ใช่ไม่ได้พูดเรื่องการขึ้นภาษีในประเทศเขาพูดหลักๆคือมันเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันโอเคเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยเลยตอบข้อ2เห็นปะเราอ่านแค่จอหน้าแรกเองได้คำตอบไปแล้วถัดไปข้อ12 why were many residents unable to evacuate in time ทำไมประชาชนในพื้นที่ถึง unable un แปลว่าไม่เนาะ able แปลว่าสามารถฮะทำไมประชาชนในนั้นถึงไม่สามารถอพยพได้ in time จดลงไป just in time คือทันเวลาพอดีแต่ถ้าหนูใช้คำว่า on timeนะครูก็สั่งว่า please be on time เนี่ยครูบอกว่าให้เรามาตรงเวลาระวังนะplease be on time คือกรุณามาให้ตรงเวลาครูเขาไม่น่าจะบอกว่า please be in time มาทันพอดีมันดูแบบดูเฉียดอะนะแต่ถ้าเราเมาส์กับแม่เรา mom นะ I arrived just in time แม่เมื่อเช้านี้ถุงแบบพอดีเลยเส้นยาแดงแบบพอดีเลยเป๊ะเลยแม่just in time แม่ก็โอเคทันพอดี just in time ทันเวลาพอดีแต่เวลาครูเขาสั่งให้เรามาตรงเวลาจะใช้ on time เนาะ please be on time อ่ะไปดูกันต่อค่ะนะทำไมนะผู้พักอาศัยแถวนั้นนะผู้อยู่อาศัยแถวนั้นประชาชนแถวนั้นนะเขาถึงนะอพยพไม่ทันเราก็ต้องไปกวาดสายตาหาถูกไหมว่าตรงไหนวะที่บอกว่าผู้อพยพเนี่ยเขาอพยพไม่ทันนี่ครูเห็นคำว่า resident แล้วเห็นนะสูงนะย่อหน้าสองแล้วอ่านว่า emergency services were overwhelmed by the sudden deluge นะระบบเตือนภัยฉุกเฉินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะระบบบริการพวกหน่วยบรรเทานั่นนี่โน่นอ่ะเขาก็ถูก overwhelm ค่ะนะ overwhelm แปลว่าท่วมท้นเนาะ by the sudden deluge นะก็คือการที่น้ำท่วมฉับพลันเนาะ we saw rivers overflow the banks ก็เห็นว่ามีแม่น้ำเนี่ยมัน overflow the banks bank ไม่ได้แปลว่าธนาคารแล้วนะคะ bank ตัวนี้คือริมฝั่งนะริมแม่น้ำฝั่งแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยลูกนะ within a matter of hours ภายในไม่กี่ชั่วโมงเองอะแล้วก็ authorities reported that นะเจ้าหน้าที่ทางการก็เลยรายงานว่า the search hit while most residents were asleep นี่ครูเจอคำว่า residents ก่อนเรื่องก็คือว่าน้ำมันตู้มมาเนี่ยมันระเบิดเป็นโกโก้ครันช์มาตอนที่พลเมียงเนี่ยกำลัง asleep กำลังทำไมอยู่หลับไงเพราะว่าข่าวบอกว่าเหตุการณ์เกิดเมื่อไหร่Late Tuesday night, ดึกคืนวันอังคาร significantly limiting the time to evacuate safely. เพราะฉะนั้นแล้วมันเลยเป็นตัวจำกัดนะบีบให้คนเนี่ยนะเหลือเวลาน้อยค่ะในการจะอพยพไปได้อย่างปลอดภัยเอาง่ายๆคือคนหลับอยู่นะต่อให้มีระบบเตือนภัยก็คือเมาขี้หูขี้ตาหรือบางคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำมันบีบเวลามันจำกัดค่ะน้ำมันขึ้นแล้วมันท่วมล้นริมฝั่งแบบเร็วมากใช่ไหมคนก็เลยอพยพไม่ทันนี่คือคำตอบโอเคป่ะและยังไม่จบค่ะ questions have quickly surfaced regarding เลยเริ่มมีคำถามปัญหาต่างๆผุดขึ้นมา surface เนาะผุดขึ้นมานะคะเกี่ยวกับอะไร the responsiveness คือการตอบสนองหรือการโต้ตอบของ regional early warning system เขาเลย question ว่าประชาชนภาคประชาชนหรือภาคไหนๆก็แล้วแต่นะก็เลยผุดคำถามขึ้นมาเกี่ยวกับการตอบสนองตอบกลับนะคะการตอบหรือการรับมือก็ได้นะคะใส่ไว้การตอบการรับมือนะคะของการเตือนล่วงหน้าล่ะมีไหมเฮ้ยมันต้องรอให้คนหลับหรอแล้วค่อยมาเตือนอ่ะมันไม่รู้เชียวหรอว่าอีก 2-3 ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันแบบเนี้ยนะคำตอบบอกว่า although weather alerts were issuedvia cellular emergency networks แม้ว่าจะมีการส่งข้อความนะคะไปตามเครือข่ายโทรศัพท์มือถือแล้วนะ alert คือการแจ้งเตือนถูกไหมแม้ว่าจะมีการแจ้งเตือนแล้วเป็นระบบ SMS หรือ broadcasting อะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ poor infrastructure ค่ะสาธารณูปโภคที่ห่วยแตกนะคะ in rural zones ในเขตทุรกันดารออกไปเนี่ย resulted in ค่ะมันดันส่งผลให้นะคะเกิดอะไรขึ้น delayed ค่ะความล่าช้าหรือ missed ค่ะพลาดไปเลยหลุดไปเลยจำเหตุแผ่นดินไหวบ้านเราได้ปะนะแล้วเขาก็มีการทดสอบระบบบางคนก็ได้รับข้อความ broadcast ปะแต่บางคนก็ไม่ได้เครื่องครูได้อีกเครื่องนึงที่บ้านครูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็พลาดการแจ้งเตือนไปบางคนก็ delay นะเป็น notifications การแจ้งเตือนที่มันพลาดไปอะค่ะคือเข้าไม่ถึงคนหรือว่าอาจจะล่าช้านะ for many households สำหรับหลายๆครัวเรือนเนาะชื้อเพราะฉะนั้นแล้วสาเหตุเนี่ยคืออะไร12ค่ะ1บอกว่า the flood hit unexpectedly อะน้ำท่วมเนี่ยมันจู่โจมเมืองนี้แบบ unexpectedly ก็คือเมื่อกี้นี้ unprecedented ใช่ป่ะin the middle of the night in the middle of the night ก็คือ late night นี่ precedented นะคะนี่เห็นนะคำเดียวกันเลย unprecedented ไม่มีมาก่อนนะ in the middle of the night ก็คือใช้คำว่า late Tuesday night เนาะใช่ไหมอันเดียวกันเลยครูว่าแอบได้คำตอบข้อ1ข้อ2บอกว่า they refuse to leave their private property เขาปฏิเสธที่จะนะออกจากบ้านค่ะ private property แปลว่าที่ดินส่วนตัวอสังหาริมทรัพย์ของเขาก็คือปฏิเสธการออกจากบ้านไม่ทิ้งบ้านฉันไม่ทิ้งบ้านไม่ใช่พวกเขาไม่ได้ปฏิเสธนี่บอกว่า all roads were closed for scheduled maintenance ถนนทุกเส้นเลยถูกปิดเพราะว่ามีการซ่อมบำรุงที่กำหนดตารางเอาไว้แล้วล่วงหน้าไม่ใช่ไม่ได้มองถนนปิดหรือบอกว่า the storm was predicted to bypass the city พอบังเอิญมันมีการพยากรณ์ว่าจะเกิดพายุค่ะที่จะพัดผ่านเมืองนี้พอดีไม่ใช่ตอบ1เนาะอันนี้ค่อนข้างจะตรงๆเลยค่ะ12ตอบ1ไปต่อนะคะใครไม่ทันกดพอสหรือตามดูจ้อนหลังกับครูได้13บอกว่า according to the text จากบทความนี้ what was the primary flaw ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อบกพร่องแรกๆเลยหลักๆเลยนะคะ with the mobile alert นะนะ flaw ตัวนี้ค่ะนะข้อเสียเป็นลบค่ะ primary แปลว่า main แปลว่าหลักนะของระบบเตือนภัยระบบแจ้งเตือนทางมือถือ1บอกว่า the text wasWritten in a language residents couldn't read เดี๋ยวนะเขียนด้วยภาษาที่ประชาชนเขาอ่านไม่ออกไม่ใช่เขาบอกแล้วไงว่ามันคือข้อความที่เกิดความล่าช้า delayed หรืออะไรนะลูก missed เนาะส่งไม่ถึงนะคะข้อความที่ส่งไม่ถึงประชาชนหรือข้อความมันดีเลย์เกินไปข้อ2นี่ไงครูเจอแล้ว poor local infrastructure prevented message from reaching everyone ทำให้นะมันกันข้อความไม่ให้ไปถึงใช่ไหม reach คือเข้าถึงอะข้อความมันไม่ไปถึงทุกคนนี้ต่างหากมัน missed มัน delay ถูกปะตอบข้อ2ได้เลยส่วนข้อ3บอกว่า the alert were broadcast only on national television มีตรงไหนบอกไหมว่าการ alert แจ้งเตือนเนี่ยมีแค่ only on television ไม่มีมีส่งแหละแต่แค่มันส่งไม่ถึงในมือถือประเด็นอย่างนี้ค่ะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคำว่า only เนี่ยเวลาหนูเจอคำว่า only อะมันคือเท่านั้นไอ้คำว่าเท่านั้นเนี่ยคำนี้สำคัญมากเลย only หรือข้อเมื่อกี้นี้ก่อนหน้าเนี่ยเราจะเจออะไรที่มันแบบว่า all every เนี่ย complete เนี่ย 100% คำพวกนี้มันเป็นคำที่กล่าวเกินจริงมี choice พวกนี้เมื่อไหร่คือเป็น choice ที่ผิดทันทีข้อ4บอกว่า the warnings were issued การแจ้งเตือนเนี่ยถูกปล่อยออกมา 3 days after 3วันหลังจาก the flood endedการแจ้งเตือนเกิดหลังจากน้ำท่วมไปแล้ว3วันอันนั้นดีเลย์ไปปะไม่ใช่เนาะเขาแค่บอกว่ามันดีเลย์หรือมิสแต่เขาไม่ได้บอกว่า3วันหลังเกิดหลังเหตุการณ์น้ำท่วมมันสงบลงไม่น่าใช่เนาะเพราะฉะนั้นข้อ13เราจะตอบ2เนาะ

0: สวัสดีค่ะพี่น้ำค่ะเป็นครีเอทีฟรายการทีวีค่ะค่ะหลักๆครีเอทีฟก็จะเป็นคิดเขียนบทแล้วก็ตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดก็จะแบบมีการประมวลแบบหาข้อมูลต่างๆอะไรเงี้ยค่ะคิดประเด็นว่าจะเป็นทําเป็นประเด็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นําประเด็นอันเนี้ยมาทําให้เขียนบทอีกทีนึงค่ะแล้วก็พอเขียนบทผลิตเสร็จปุ๊บก็จะมีการตัดต่อออกมาหลักๆ AI ก็คือจะเป็นในเรื่องของตั้งแต่การบางทีก็ปรึกษาตั้งแต่เขียนบทใช้ AI ในการช่วยคิดเพราะบางทีมันแบบมันเริ่มตันแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็จะใช้ AI ถามว่าวันนี้ถ้าข้อมูลมันเป็นประมาณนี้แล้วมันจะช่วยคิดมาใช้ประเด็นอะไรได้บ้างเพราะว่าบางที AI อ่ะมันมีลูกเล่นบางอย่างที่มันสามารถเอามาปรับใช้กับบทเราได้ให้มันน่าสนใจมากขึ้นส่วนอีกอย่างที่นําไปใช้ก็คือเรื่องของตัดต่อ AI กับการตัดต่อตอนเนี้ยเริ่มเข้ามาแล้วก็ช่วยทุ่นเวลาเราได้มากขึ้นถ้าเกิดนับจากการตัดต่อคือยุคแรกๆเลยเราต้องทําเองทั้งหมดทุกอย่างทุกขั้นตอนในการใส่ซับปรับสีเราต้องใช้แมนนวลเราทั้งหมดแต่ตอนเนี้ย AI มันเข้ามาช่วยในจุดนี้ได้มากจะใส่ซับก็มีออโต้ใส่ซับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รูปสามารถปรับสีนั่นแหละสีจืดๆให้มันมีชีวิตชีวามากขึ้นหรือแต่งหน้าให้เราดูสวยเป็นอีกคนมากขึ้นในเรื่องของแบบเสียงไวโอเวอร์บางทีแบบถ่ายมามีเสียงรบกวนเยอะมากมันก็มีตัวช่วยในการลดเสียงรบกวนทําให้เสียงมันใสกิ๊กเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นเมื่อก่อนในเรื่องของการตัดต่อการลงเสียงเราก็จะต้องมานั่งวางภาพแล้วก็ต้องไปลงเสียงแยกแล้วก็นําเสียงมาซิงค์กับฟุตอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะเสร็จซึ่งมันก็ใช้ระยะเวลามากๆพอสมควรแต่ว่าพอมี AI มามันบางที AI มันพากย์เสียงให้เราได้ด้วยใช่มั้ยคะแล้วก็เป็นเสียงไกด์เราใส่เข้าไปแล้วก็ให้ AI ช่วยเจนให้มันเป็นเสียงใหม่หรือมันสามารถสั่งได้แม้กระทั่งทําเสียงให้มันเป็นสนุกสนานเป็นโทนสนุกสนานหรือว่าเป็นโทนเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีขึ้นอีกก็คือบางทีมันใส่เพลงให้เราไปด้วยเลยสามารถแบบบางทีโยนฟุตไปแค่นิดเดียวบอกไกด์มันนิดเดียวมันก็สามารถสร้างคลิปมาให้เป็นแบบผลิต1คลิปได้เลยอะไรเงี้ยค่ะช่วยทุ่นระยะเวลาเราให้มันการทํางานเราอะเร็วขึ้นบางอย่างมันคือถ้านับจากเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องใช้เวลาแบบอย่างตัดต่อใช้เวลานานมาก 2-3 ชั่วโมงกว่าจะเสร็จอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้ามีเครื่องมือรัดจาก AI หลายๆเครื่องมือเนี่ยมาช่วยมันก็จะทําให้แบบลดระยะเวลาการทํางานเราเร็วขึ้นแต่เราก็ต้องรีเช็คข้อมูลให้มันถูกต้องแม่นยํามากขึ้นด้วยค่ะก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนคือไม่ได้เคยรู้เลยค่ะว่าแบบ AI มันจะช่วยยังไงได้บ้างเราก็หาข้อมูลจาก Google ปกติทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อ่านข่าวตามเว็บต่างๆเซิร์ชเว็บดูเทรนด์เช็คเทรนด์ต่างๆก็นํามาเขียนบทก็คือใช้ความคิดเราเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าพอมี AI มาแล้วเนี่ย AI เนี่ยก็จะช่วยเช่นบางทีประเด็นเนี้ยมันน่าสนใจแต่ช่วยคิดหัวข้อที่มันเก๋ขึ้นกว่านี้ทันสมัยกว่านี้ได้ไหมมันก็จะขึ้นมาให้เราอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่านับยึดทั้งหมด 100% ได้ไหมก็ไม่ได้เพราะว่าบางที AI ข้อมูลมันไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดเราอาจจะหยิบจับบางส่วนที่มันคิดว่าดีมาผสมกับของเราทําให้มันแบบดีขึ้นทันสมัยขึ้นกว่านี้บางอย่างที่มันถ้าใช้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนได้สิ่งใหม่จากเขาเยอะมาช่วยทําให้เหมือนต่อยอดจินตนาการที่บางทีเราเริ่มหมดหรือว่าคิดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็มาสามารถช่วยแบบต่อยอดจินตนาการเราได้รวมถึงอีกอย่างนึงที่ชอบอย่างสมมุติภาพบางภาพคืออย่างเราอ่ะเป็นคนแบบวาดรูปไม่เก่งมันจะมีการเจนรูปภาพขึ้นมาช่วยเราแค่เขียนคําสั่งไปว่าเราอยากได้ภาพแบบนี้นะแป๊บเดียวมันคิดให้เรามาเป็นภาพได้เลยหรือว่าเป็นภาพที่เหนือจินตนาการความคาดหมายอยู่ดีอยากจะได้คนที่ไม่มีกล้ามให้มันมีกล้ามหรืออยากได้สัตว์เลี้ยงน่ารักให้กลายมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่อะไรเงี้ยมันสามารถทําให้เราได้คือเราสามารถสั่งงาน AI จากสิ่งที่เราทําไม่ได้อ่ะค่ะสามารถทําให้เราได้แล้วก็นําสิ่งเนี้ยไปต่อยอดจากโปรแกรมตัดต่อมันก็ทําให้ทุกอย่างเร็วขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอยากบอกน้องๆว่าคือนํา AI อ่ะมาใช้ในการทํางานเราได้ช่วยลดทุ่นระยะเวลาเราได้จริงแต่ว่าอยากให้ใช้แบบถูกวิธีแล้วก็ใช้แบบระมัดระวังคือมันมีการใช้ AI หลายรูปแบบคือถ้าใช้ในเรื่องของงานแล้วต่อยอดจินตนาการเราโอเคอันนี้ถูกแต่ว่าถ้าใช้แบบผิดไปสร้างความเสียหายหรือว่านําภาพไม่ดีไปสวมสิทธิ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกลายเป็นใช้ AI ในแบบที่ผิดได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ใช้ AI แบบถูกวิธี
1: ไปต่อค่ะ14 why hadn't outdoor silence been installed prior to the event นะทำไมระบบไซเรนแจ้งเตือนกลางแจ้งก็คือไอ้ระบบหัวภาษาไทยเรียกอะไรอะระบบแจ้งเตือนแหละไอ้ตัวลำโพงที่มันตั้งอยู่เป็นเสาแล้วมีลำโพงตั้งอะถ้าใครเคยไปหาดป่าตองหรือหาดใดๆก็แล้วแต่ที่โซนอันดามันภูเก็ตพังงาอะไรเงี้ยลูกหนูจะเห็นเพราะที่ครูเห็นเพราะอะไรเพราะว่าโรงแรมป้าครัวอยู่ริมหาดแล้วเวลาครูไปที่นั่นอะก็คือครูจะไปยืนครูไปยืนดูมันเป็นเสาที่อยู่ใกล้ๆกับเสาไฟฟ้าค่ะมีทุกระยะเรื่อยๆเลยมันก็คือเป็นเสาแล้วก็มันจะมีป้ายซึนามิวอร์นิ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วมันก็จะเป็นเสาแล้วเป็นเหมือนลำโพงอ่ะไอตัวนี้แหละมันจะร้องหวอขึ้นมาเขาเรียกไซเรนส์เนาะทำไมสิ่งนี้ถึงไม่ถูกอินสตอลเนาะอินสตอลแปลว่าอะไรนะติดตั้งใช่ไหมprior to แปลว่า before ค่ะทำไมไม่ถูกติดตั้งก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ละจ๊ะก็บอกแล้วว่าอะไรอ่ะไปดูช้อยส์เลยเขาบอกว่าอันแรก local residents voted against having sirens เดี๋ยวนะโหวตก็คือลงเสียงใช่ไหมหรือคนไทยทับศัพท์นะเดี๋ยวนี้เนาะใช้คำว่าโหวตใช่ไหมเราลงเสียงว่าเรา against คือต่อต้านคือเราไม่เอาชาวบ้านเขาโหวตไม่เอาค่ะเครื่องไซเรนเครื่องหวอลำคาญเฮ้ยมันไม่เคยดังเลยบอกแล้วครูไปอยู่โรงแรมป้าครูเป็นเดือนมันไม่เคยดังเพราะมันจะดังได้ไงมันไม่เกิดขึ้นอ่ะดีแล้วชาวบ้านเขาโหวตไม่เอาก็ไม่น่าใช่2บอกว่า authorities believe sirens were ineffective against flood ทางการเขาเชื่อว่าไอ้หวอเนี่ยมัน ineffective ค่ะมันไม่มีประโยชน์นะมันไม่มีประสิทธิภาพนะปสทพเด็กบอกครูค่ะอะไรคะเนี่ยย่ออะไรคะเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อ่ะมันไม่มีประสิทธิภาพค่ะนะมาเอามาก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะก็ไม่ใช่อีกไม่ได้บอกว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันไม่ดีนี่ต่างหากเมื่อกี้เขาใช้คำว่าอะไรนะbudget restriction ค่ะข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณคุ้นๆไหมเด็กๆกลับไปดูสิคะนี่ไงครูอ่านแล้วครูยังจำได้อยู่เลยเนี่ย budget constraint เห็นยังมีข้อจำกัดด้านของงบประมาณย่อหน้าที่4เห็นปะข้างล่างเราไปใส่ได้เลยเนี่ยเวลาทำเราเทียบดูคำสำคัญดู keyword ให้เจอค่ะนะbudget restriction หรือ budget constraint ก็ได้ strain t นะคะแล้วก็ s นี่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณled to delayed installation ใช่นะนะทำให้เกิดการติดตั้งที่ล่าช้างงบมันมีอยู่จำกัดอ่ะมันติดตั้งไม่ทันน่ะใช่ไหมงบน้อยงบจำกัดเลื่อนต่อไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยข้อ3ถูกต้องส่วนข้อ4บอกว่า silence were deemed นะ illegal เดี๋ยวเครื่องนี้ถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ illegal ค่ะผิด legal แปลว่ากฎหมายถูกมองว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมาย under state regulation ภายใต้กฎหมายของรัฐของเขาไซเรนหรือหวอนั้นผิดกฎหมายไม่มีตรงไหนบอกเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ zams นะคะตอบ zams ได้เลยถัดไปข้อ15 what can be inferred ค่ะ inferred แปลว่าสรุปลูกเราสามารถสรุปอะไรได้นะจ๊ะ about the state government's response after the eventเราสรุปอะไรได้เหรอจากการตอบสนองของรัฐบาลต่อเหตุการณ์นี้ก็คืออะไรงบจำกัดจัดการไม่ทันฮะไม่มีประสิทธิภาพเลยใช่ไหมเราไปดูดีกว่า they plan to ignore เขาวางแผนที่จะเพิกเฉยเมินค่ะเมินนะคะ public feedback completely หนูเห็นคำนี้อีกแล้วปะเหมือนคำว่า complete เมื่อกี้เหมือนคำว่า only อ่ะคำพวกนี้เป็นคำที่กล่าวเกินจริงรัฐบาลตั้งใจที่จะเพิกเฉยต่อฟีดแบ็กของสาธารณชนแบบโดยสิ้นเชิงเลยมันก็ดูไม่น่าใช่ข้อ2บอกว่า they are going to replace all local emergency workers เขาจะแทนที่นะก็คือไล่คนงานเนี่ยนะที่เป็นพวกสาธารณภัยหรือว่าบรรเทาเหตุฉุกเฉินเนี่ยในท้องถิ่นอะ replace ออกหมดเลยแทนที่ก็คือหมายความว่าไล่ออกแล้วเอาอันอื่นคนอื่นหรือระบบอื่นมาแทนหนูเห็นคำว่า all ปะเห็นคำว่า all เห็นคำว่า complete ป่ะ only ป่ะผิดเนาะยังไม่ได้บอกเลยว่ารัฐบาลจะไล่พวกหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องของความสาธารณภัยหรือเหตุฉุกเฉินอะไรเงี้ยยังไม่ได้บอกว่าเขาจะไล่ออกเนาะเขาแค่ออกมาแก้ตัว excuse ว่างบไม่พอไม่มีงบเดี๋ยวสัญญาว่าจะให้งบอะไรเงี้ยข้อ3 they will stop sending weather alert พวกเขาจะหยุดส่งค่ะนะพวกการแจ้งเตือนทางดินฟ้าอากาศทั้งหลายแหละ to cellular devices นะในอุปกรณ์ที่เป็นเครือข่ายมือถืออะไรเงี้ย นะ device คืออุปกรณ์หรือเครื่องมือนะคะเนี่ยก็ไม่น่าใช่เนาะไม่ได้บอกว่ายกเลิกระบบแจ้งเตือนทางมือถือข้อ4 they will reassess ตัวเนี้ยประเมินใหม่ใช่ป่ะ assess ประเมินเนาะre แปลว่า again การประเมินใหม่นะประเมินหรือว่าคำนวณใหม่เรื่องอะไรนี่ไงเจอแล้ว budget allocation อุ๊ยตายแล้วขอโทษค่ะเขาจะประเมินเรื่องของการจัดสรรปันงบใหม่จ้าเมื่อกี้ที่โฆษกออกมาพูดไงใช่ไหมfor emergency safety นี่ตอบข้ออะไรได้เลยข้อ4เราเจอที่ย่อหน้าสุดท้ายใช่ไหมว่าบอกว่าโฆษกออกมาประกาศว่าสัญญาว่าจะพิจารณาเรื่องการประเมินงบแล้วก็รีบติดตั้งใหม่สัญญาเฉยๆนะไม่รู้ทำได้จริงหรือเปล่าไปต่อค่ะนะถัดมาฝึกนี่ครูบอกแล้วอันนี้ไม่ควรพลาดถ้าคุณทำข่าวแล้วรู้สึกเหนื่อยให้มาทำพวกตารางข้อมูลพวกนี้มันก็ปุ๊กกระปิ๊กปุ๊กปิ๊กน่ารักหรือว่าพวกที่เป็นป้ายโฆษณาฉลากนั่นนี่โน่นอะไรเงี้ยนะหรือว่าเป็นประกาศรับสมัครงานเงี้ยมันทำง่ายค่ะแต่วิธีการไม่ใช่ว่าหนูต้องจำตัวเลขทั้งหมดนี้บ้าบอคอแทร็กซ์นะไม่ต้องลูกนะเราดูเฉยๆคร่าวๆเราดูหัวท้ายตารางว่าเขาพูดเรื่องอะไรหัวตารางบอกว่าเป็น top regional ecotourism destination ก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะ in Southeast Asia นะในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรา Q1 คือ quarter Q-U-A-R-T-E-R นะ quarter ที่1ไตรมาส1เนาะไตรมาสค่ะไตรคือ3มาสคือเดือนเนาะ3เดือนแรกของปี2026เนาะ Q ตัวเนี้ยเนาะไตรมาสที่1นะคะนะเป็น visitor data ก็คือเป็นข้อมูลนะคะของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวแนวนิเวศวิทยานะคะเป็น eco tourism เนาะมีที่ไหนบ้างอะของ Southeast Asia ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรอภูเก็ตนิเวศด้านไหนนะสิในหัวคุณนะเวลาคุณนึกถึงภูเก็ตอย่างที่บอกว่าคุณป้าครูเขามีโรงแรมอยู่ที่ภูเก็ตอะระบบนิเวศหรือเชิงธรรมชาตินี่คือว่ามันเป็นเรื่องของทัวริสตี้อ่ะเป็นฟิลนักท่องเที่ยวจ้าๆเลยอ่ะภูเก็ตก็จะนึกถึงแสงสีเสียงซะมากกว่า anyway นะแต่ว่าทะเลสวยไงสรุปสวยจริงๆมีที่ไหนบ้างอ่ะนอกจากภูเก็ตก็มีบาหลีใช่ไหมเกาะบาหลีอินโดนีเซียภูเก็ตเกาะภูเก็ตประเทศไทยเกาะเซบูของฟิลิปปินส์เซบูเขาขึ้นชื่อเรื่องอันนี้เธอรู้จักนี้ป่ะหมูหันน่ะเคยเห็นใช่ป่ะเด็กๆเกิดทันปะที่มันจะเป็นลูกหมูมันจะเขาลูกหมูฟังดูคนเราโหดร้ายเนาะที่มันจะเป็นหมูตัวเล็กๆอ่ะแล้วเขาก็ขึงบนไม้ไผ่อ่ะแล้วก็ทาซอสแล้วก็กริลกิ้งไปกริ้งมาเป็นโรติสซีประเภทนึงอ่ะเป็นหมูตัวเล็กๆอ่ะค่ะเนี่ยแหละต้นกำเนิดออริจินเลยนะถ้าจะไม่ผิดที่เกาะเซบูของฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็ถัดมาก็คือเป็นเมืองริมเลเหมือนกันค่ะเป็นคอสโตลซิตี้อ่ะดานังเนาะเวียดนามแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นเกาะลังกาวีนะคะที่มาเลเซียโอเคถ้าใครมาเซาท์อีสเอเชียแล้วชอบแนวเกาะแนวทะเลก็คือให้มาที่5เมืองนี้บาหลีภูเก็ตเซบูดานังแล้วก็ลังกาวีชอบที่ไหนก็ไปที่นั่นหัวของกราฟหัวของตารางบอกว่าเป็นข้อมูลนะไตรมาสที่1นะ

เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเซาท์อีสเอเชียว่ามียอดเท่าไหร่นะคะ total visitors ก็คือยอดรวมของ destination แปลว่าจุดหมายปลายทางนะคะพอบอกว่าปลายทางฟังดูความหมายดีไหมดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะสถานที่ท่องเที่ยวแล้วกันนะ tourism destination นะคะ eco tourism นะสถานที่ท่องเที่ยวครูเขียนว่าททแล้วกันเนาะนะ country destination สถานที่ท่องเที่ยวปลายทางมีอะไรบ้าง total visitors ก็คือยอดนะยอดรวมของนักท่องเที่ยวก็เรียงตามอัน1 2 3 4นี่เลยเนาะล้าน4ล้าน2 608 605แล้วก็301YOY หรือ year on year หรือ year over year อันนี้ได้ทั้งคู่นะลูก year on year หรือ year over year ก็ได้คือปีต่อปีเทียบปีต่อปีนะ growth rate ก็คืออัตราการเจริญเติบโตก็คือหมายถึงว่ายอดมันเพิ่มเท่าไหร่เมื่อเทียบกับปีที่แล้วอย่างบาหลีอ่ะปีเนี้ย quarter 1เนี่ยนะหรือว่าไตรมาสที่1แล้วเนี่ยมีนักท่องเที่ยวล้าน4ใช่ป่ะก็แปลว่ามันเพิ่มจากปีที่แล้วมา 12% นะปีที่แล้วมันก็คงจะล้านนิดๆอันนี้ขึ้นมาล้าน4ของภูเก็ตขึ้นมา 8% ปีนี้ล้าน2ปีที่แล้วก็อาจจะแบบน้อยกว่านี้นิดนึงฮะเงี้ยเซบู 608,000 ก็เพิ่มมา 15% ดานัง 605,000 เพิ่มมาจากปีที่แล้ว 22% เนี่ยค่ะคือความหมายของ year on year หรือว่า year over year เนาะ growth rate โอเคป่ะได้คำศัพท์แล้วกรุ๊ปกริปไปกันต่อข้อ16ถามว่า which destination welcomed the highest total number of visitors in quarter 1 2026ประเทศใดต่อไปนี้สถานที่ท่องเที่ยวใดต่อไปนี้ใช่ไหมที่เขา welcome the highest total number จบเลยมียอดสูงสุดก็สั่นเอามาไว้อ่ะสีมองไม่เห็นใช่ไหมมันก็ต้องเป็นอันที่มันอยู่ตารางแรกสุดเลขเยอะสุดตอบอะไรได้เลยบาหลีถูกปะบาหลีอินโดนีเซียนะคะถัดไปข้อ17ค่ะ which destination recorded the highest year over year growth rate ดูดีๆนะเมื่อกี้ใช้คำว่าhighest total number แต่อันนี้ใช้คำว่า highest year over year หน้าเหมือนร้องไห้ปะเหมือนน้ำตาปะ YOY นะคะgrowth rate อันนี้ต้องไปดูไหนล่ะดูช่องขวาสุดค่ะดูช่อง growth rate ใช่ปะว่าตัวเลขเปอร์เซ็นต์ของใครเยอะสุดใช่ไหมปื้มเข้าให้นะมีอะไรบ้างมี12มี8มี15มี22แล้วก็มี5ก็ต้องตอบ 22% ตอบใครคุณดานังแต่ถ้าบอกว่ายอดนักท่องเที่ยวรวมอ่ะคือบาหลีใช่ป่ะแต่ถ้าเปอร์เซ็นต์การเติบโตเยอะสุดก็ต้องตอบดานังค่ะดานังเวียดนามนะจ๊ะ16ตอบดานังตอบ1เนาะโอเคครูไปเฉลยให้อีกทีเมื่อกี้16ตอบ3บาหลีอินโดนีเซียเนาะแล้วก็17ตอบ1ดานังเวียดนามถัดมาข้อ18ไม่ต้องห่วงค่ะครูก๊อปตารางมาให้แล้วนะคะนะเรากลัวจะปวดตากันเขาบอกว่าWhich two destinations สองสถานที่ใดต่อไปนี้นะที่ show the smallest difference มีความแตกต่างน้อยที่สุดแปลว่าให้เอามาทำไมกันเอามาลบกันค่ะเอาสองสถานที่นี้เอายอดมาลบกันนะ in total visitor numbers แปลว่าอะไร total visitor numbers คือเราเอาช่องนี้มาดูจ้ะลูกถูกปะเอาช่องนี้มาดูแล้วเราก็เอาสองเมียงเนี่ยมาลบกันนะคณิตคิดไม่ไวค่ะครูสามารถลบเลขได้แค่อะไรนะคะลงท้ายด้วย5กับ0นะลูกนะแล้วก็ไม่เกิน3หลักลูกอันนี้ทำมาให้แล้วเขาบอกว่าส่วนต่างต้องน้อยที่สุดถูกไหม smallest difference ก็คือต้องเอา2เมืองที่เขาให้มาเนี่ยบาหลีกับภูเก็ตมาลบกันเซบูกับดานังมาลบกันภูเก็ตกับลังกาวีมาลบกันแล้วกันถูกปะส่วนต่างที่น้อยที่สุดก็คือ 30,000 ของครูอยู่ตรงนี้เห็นไหมถ้าบาหลีภูเก็ตมันจะได้ 240,000 ถูกปะเซบูดานังได้ 30,000 ต่างกัน 30,000 ภูเก็ตลังกาวีต่างกัน 900,000 ดานังกับบาหลีลบกันแล้วต่างกัน 800,000 เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2นะจ๊ะโอเคมั้ยจ๊ะถัดมาข้อ19 approximately how many more visitors did Bali receive compared to Cebu ถาม how many more มากกว่าเท่าไหร่เอาอีกแล้วมากกว่าเท่าไหร่คณิตคิดไม่ไวเอามาลบกันอีกแล้วค่ะนะนักท่องเที่ยวที่บาหลีได้รับเนี่ยมีมากกว่าเซบูเท่าไหร่ก็เอาบาหลีมาลบกับเซบูเอาล้าน 450,000 มาลบกับ 680,000 ถูกป่ะมันก็จะได้770,000ถูกป่ะ770,000ตอบข้อ

ังเผชิญกับการเติบโตแบบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว compared to the ส่วน3บอกว่า total visitors to Phuket dropped significantly นะยอดนักท่องเที่ยวในภูเก็ตอ่ะโดยรวมแล้วมัน drop มันแปลว่าลดลงอย่าง significantly เลยนะอย่างมีนัยยะสำคัญหรือแปลว่าอย่างมากก็ได้มันลดลงหรอผิดจ้ะมันเพิ่มขึ้นต่างหากมันเพิ่มขึ้นจ้านะฮะส่วนข้อ4บอกว่า Cebu attracted more total tourists than Phuket จบเลยเกาะเซบูดึงดูดนักท่องเที่ยวมากกว่าภูเก็ตกับบาหลีผิดเลยมันไม่ใช่ more ค่ะมันต้อง less หรือเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อ1เนาะนักท่องเที่ยวในดานังเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วอย่างรวดเร็วแบบ20กว่าเปอร์เซ็นต์เลยถือว่าดีนะคะทีนี้ถัดไปเนี่ยมันจะเป็น reading passage ที่พูดเรื่องของเทคโนโลยีตอนนี้ที่มันมีความ disrupt กับโลกของเรามาก disruptive นี่นึงคือ AI เนาะดัดแปลงมาจากบทความจริงที่ใช้ในสนามสอบนั่นแหละนะคะเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเราจะเชื่อก็ต่อเมื่อตาเห็นใช่ป่ะแต่ตอนเนี้ยไอสิ่งที่ตาเห็นก็อาจจะทำไมเชื่อไม่ได้โอ้โหครูดูไอเนี่ยครูไปลองดูซีรีส์ที่เขาใช้ซีรีส์แนวตั้งแต่ว่าเป็นแนวตั้งแบบในแอปพลิเคชันแบบครูลองไปดูที่เขาเขียนว่าเป็นพระเอกนางเอกเป็น AI โธ่นางทำดีมากเลยอะคือเหมือนการ์ตูนอะคือฟีลมันอารมณ์เหมือนเราดูแอนิเมชันการ์ตูนที่เป็นภาพพระนางหน้าตาดีแบบในการ์ตูนอะนะแล้วมาขยับแล้วมีชีวิตอะเป็นแบบเป็นเนื้อหนังคนอะไรเงี้ยเนื้อหนังคนฟังดูน่ากลัวจังดูแล้วเป็นแบบก็แต่ดูรู้ว่าเป็น AI ไหมก็ดูรู้แหละแต่ว่ามันก็สวยดีเนี่ยก็จะมาแย่งงานนักแสดงเราหรือเปล่าแต่ก็ครูคิดว่ามันยังแทนที่ไม่ได้หรอกค่ะ but anyway ตอนเนี้ยเราเชื่อสิ่งที่ตาเราเห็นไม่ได้แล้วแต่ก่อนจะเชื่อก็ต่อเมื่อตาเห็นใช่ป่ะตอนเนี้ยแค่ตาเห็นก็อาจจะเชื่อไม่ได้อย่างเดียวแล้วคือ passage เนี่ยเขากำลังจะบอกว่าให้เราใช้จักรยานในการรับชมโอเคไหมวิจารณญาณในการรับชมอันนี้ให้ไปทำเป็นกันบ้านนะคะ HW ย่อมาจาก homework ครูมีเฉลยแบบแปลละเอียดให้อยู่ท้ายเอกสารนะคะเวลาครูไม่พอถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ text completion เวลาทำ grammar คือข้อดีของการทำ grammar นะขอกระโดดข้ามมาเลยนี่คือว่าเราไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งหมดสมมตินะเป็นครูอ่ะครูทำอันนี้ไวมากครูดูแค่ตรงช่องว่างว่าอะไรหายไป they are สมมตินะคะ they are เป็น verb ใช่ปะแล้วก็ expressing words เฮ้ยมันมี they are ดัดๆแล้วก็ expressing words สิ่งที่หายไปคืออะไรในเมื่อ are ใช้กับ verb ing เป็น verb ใช่ปะแล้วก็มี words เป็น object เฮ้ยประโยคนี้สมบูรณ์แล้วนี่ว่ะมี subject มี verb มี object แล้วแสดงว่าส่วนที่หายไปอ่ะเป็นแค่ส่วนขยายจบเลยขยายใครล่ะอ๋อเธอจะขยาย verb งั้นเธอต้องใช้ add อะไร add verb อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นครูไปดูนะข้อ26นะครูต้องการ add verb ใช่ป่ะมาขยาย verb ตัว expressing ใช่ป่ะครูต้องการขยาย verb ครูต้องการ simply พอ simply เป็น adverb ใช่ป่ะsimple เป็น adjective ไม่เอานะ not simply หรือ simply noต่างกันยังไงคะถ้า not ก็ใช้ตามหลัง verb แท้มี verb แท้อยู่ข้างหน้าเขาแล้วก็บวก not ใช่ไหมประโยคนี้ก็จะเป็นประโยคปฏิเลยนะปฏิเสธแต่ถ้า simply no ตัวนี้ต้องตามด้วยคำนามนะเช่นเราบอกว่า I don't have นะ money สันบ่มีเงินเลยเด้อนะI don't have money ถ้าจะพูดใหม่ไม่ใช้ don't have จะใช้ no ก็ได้แต่ต้องเป็น I have no money เห็นนะ no ตามด้วยนามเห็นปะเห็นนะแต่ถ้าเราเป็น not มาเนี่ยไอ้ not ตัวเนี้ยมันตามมาที่ verb ข้างหน้าของเขาคือ do not ใช่ปะอย่างเงี้ยเห็นนะไอ้ตัว not ข้างหน้าต้องมี verb สักตัวหนึ่งให้เขาอะนะ verb แท้ verb ช่วยอะไรก็ไม่รู้อะนะหรือครูใช้คำว่า main verb ดีกว่าไหมคือมันต้องมี verb นำหน้าคุณ not เขาอะนะคะแต่คุณ no ตัวเนี้ยนะเขาจะต้องมีนามตามเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ดูสิเฮ้ยนี่ไงข้างหน้ามีอะไรมี verb แท้เนี่ย verb แท้คือ verb to be เนี่ย be บวก ing ใช่ป่ะb บวก ing คือปกติแล้วเนี่ยไอ้ก้อนเนี่ยเขาเรียกว่า verb แท้ของเขาค่ะเนี่ยก้อนเนี่ยทั้งก้อนเลยเรียกว่า verb แท้ใช่ไอ้คุณคนนี้เป็น verb แท้ของเขานะแล้วมันถูกขั้นด้วย adverb แค่นั้นเองนะเหมือนเพลงดังๆอ่ะยุคครูเป็นเด็ก I will always love you เห็นนะหยุดร้องก่อนดิครู

0: ราหลอน Will always love you หนูเห็น Will กับ Love ปะเนี่ย verb แท้ของครูอยู่เนี่ยเนี่ย verb แท้ถูกคั่นด้วย always เห็นปะalways เป็น ad อะไร adverb เป็น adverb ฉันจะรักคุณตลอดตลอดตลอดตลอดตลอดไปเห็นนะ adverb อยู่ขั้นกลางระหว่าง verb แท้นี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วครูก็ต้องการ simply อยู่ข้างหลังนะอยู่ตรงกลางขอโทษขอโทษนะเราเลยใช้อุ้ยไฮไลท์ของครูหายไปไหนอะนี่ไงนะnot simply ไม่ใช่ simply no ถูกปะเพราะว่าข้างหลังเป็น verb นะ simply เห็นนะขั้นด้วย verb ถ้าใครมองภาพไม่ออกใช่ปะเขาใช้คำว่า isแล้วก็ not simply ใช่ป่ะis not simply แล้วก็อะไรนะเมื่อกี้ expressing แสดงออกนะครูมี verb แท้อยู่เนี่ยใช่ป่ะnot simply ก็เป็น adverb อยู่ตรงกลางนี่ไงใช่ป่ะ26ก็ตอบ1ไปอย่างเงี้ยค่ะนี่คือวิธีการทำแบบง่ายๆนะเด็กบอกง่ายกี่โมงอะเวลาไม่พอเวลาไม่พอแกเดี๋ยวไปอีกนิดนึงคุณเหลือเวลาเท่าไหร่นะ5นาทีใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อสมมุตินะสมมุติข้อ27เขาบอกว่าอะไรไม่รู้แล้วมีคอมมา maintaining bilingual skills often present challenges challenge ปกติแล้วเนี่ยการ maintain bilingual skills นะคะการที่จะรักษาเอาไว้ซึ่งทักษะที่พูดได้ทั้ง2ภาษาเนี่ยมันมักจะ present present ที่แปลว่าแสดงก็คือมีมันก็จะมีอุปสรรคนิดนึงแหละนี่นะสิ่งนี้จะมีอุปสรรคครูพิจารณาประโยคก่อนครูเห็นเครื่องหมายคอมม่าเห็นคอมม่าเมื่อไหร่ปุ๊บน่าจะเป็นส่วนขยายเพราะ maintaining skills เป็น subject ใช่bilingual skill เนี่ยก็คือเป็นลูกความของคำว่า maintaining เนาะ often ใช่ไหม often นะ present challenges เนี่ย SVO ครูมีประโยคแทนแล้วว่าการรักษาทักษะนี้เอาไว้มันมีอุปสรรคนะจ๊ะมันไม่ง่ายนะจ๊ะแสดงว่าประโยคนี้เป็นเชิงลบครั้งหน้าเมื่อกี้บอกว่าการพูดได้หลายภาษามีหลายภาษานั้นเป็นการแสดงออกซิมพาธีเป็นเรสเปคเป็นนั่นนี่โน่นเป็นบวกคู่มีบวกคู่มีลบจบเลยค่ะคำเชื่อมนี้ต้องตรงกันข้ามอย่างเงี้ยมองเห็นแล้วจริงๆข้อ27ครูก็รู้แล้วว่ามันน่าจะต้องตอบอะไรที่มันตรงกันข้ามใช่ป่ะตอบ however อย่างเงี้ยได้เลยนะคะชึบอยู่นี่ไงเห็นนะhowever แปลว่าแต่อย่างไรก็ตามนะเชื่อมความขัดแย้งเนาะแปลว่าอย่างไรก็ตามอย่างไรก็แล้วแต่ therefore จะแปลว่าดังนั้นเชื่อมผลลัพธ์เนาะ in addition แปลว่านอกจากนี้ก็คือเชื่อมข้อมูลเพิ่มเติมนะแล้วก็ for instance แปลว่ายกตัวอย่างเช่นก็เป็นการยกตัวอย่างถูกปะงั้นเราก็ต้องตอบข้อ1เนี่ยเป็นต้นเนาะไม่น่ายากเนาะเอาไปลองทำเป็นกันบ้านดูเดี๋ยวครูแปลไว้ให้แล้วก็จะใส่คำอธิบายแบบละเอียดไว้ขออีกนิดนะขอข้อ40สักหน่อยคือไม่พูดพาร์ทนี้ไม่ได้เห็นป่ะหนูว่ามันแทบไม่เจอเขาเรียกอะไรแทบไม่เจอ vocab เลย vocab น้อยมากเบาบางมากเนี่ยข้อ28อะไม่ควรข้ามป่ะมี who มี where มี which มี whose 28อยู่ไหนอยู่นี่ครูจะขยายสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเอ้าข้างหน้ามันดันเป็น verb แต่ครูบอกว่า whom which that ปกติขยาย noun นี่คะครูมันไม่มี noun แสดงว่ามันขยายทั้งประอะไรเลยขยายทั้งประโยคค่ะถ้านางจะขยายทั้งประโยคถูกไหมแสดงว่าเนี่ย they may feel immense pressure คนเหล่านี้นักมักจะรู้สึกถึงความกดดันimmense ที่แปลว่ามหาศาล to assimilate ในการทำตัวให้กลมกลืนเรากำลังจะขยายทั้งประโยคเนี่ยเราก็ใช้อะไรได้เลยใช้ wish ไงถูกป่ะเพราะปกติ whom wish that มันต้องขยายน้ำที่อยู่ข้างหน้าแต่บังเอิญยายคนนี้มันเป็น verb งั้นแสดงว่าไม่ได้ขยาย verb ตัวนี้แล้วแต่กำลังขยายประโยคเนี่ยทั้งประโยคเลยถูกป่ะwhich is อะไรเงี้ยสมมติว่าครูพูดว่า I can't stop thinking about him ครูหยุดคิดถึงเมนครูไม่ได้เลยครูรักเขาใช่I can't stop thinking about him, which means I'm falling for him. ฉันหยุดคิดถึงเขาไม่ได้เลยซึ่งก็หมายถึงว่าครูกำลังถูกเขาตกอยู่นะอย่างเงี้ยเป็นต้นเราใช้ which แทนประโยคข้างหน้าขยายประโยคข้างหน้าทั้งประโยคอย่างเงี้ยก็ได้มันทำเร็วๆได้ค่ะสุดท้ายจริงสุดท้ายจริงนะเวลาเราเจอสิ่งที่เรียกว่า sentence rearrangement หรือว่าการเรียบเรียงประโยคนะคะหรือ paragraph organization แล้วแต่ชื่อมันอะเห็นปะคือวิธีถามมาคำถามชื่อมันอาจจะเปลี่ยนไปแต่ว่าสาระวิธีการทำก็เหมือนเดิมมันมีประโยค A B C D หรือ E ไม่รู้แล้วแต่ปีมาให้หนูดูดิเป็นครูนะครูเห็นเนี่ยขึ้น finally สุดท้ายท้ายสุด finally แปลว่าสุดท้ายท้ายสุดมันควรเป็นข้อตอบคำตอบข้อที่4ป่ะประโยคแรกป่ะ ไม่ควรถูกปะเอออย่างเงี้ยถ้าบอกว่ามีสุดท้ายท้ายสุด C ไม่ควรเป็นประโยคแรกถูกปะเออ C ควรเป็นประโยคไหนสุดท้ายอ้าวครูตัดนี่ได้อีกเห็นนะเหลือข้อ2กับข้อ3และแปลว่า B บ่อยขึ้นต้นอ่ะแล้วหนูก็ไปดูต่อว่าควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะเห็นว่าการตัดชอยจริงๆไม่ใช่เรื่องยากอาคมเราแก่กล้าขึ้นเราฝึกทำเยอะๆเนี่ยยังไงก็ตัดชอยได้ไวขึ้นลูกนะลองทำดูถ้ามีปัญหาติดขัดตรงไหนลองทำแล้วหนูไม่เข้าใจหนูดูเฉลยแล้วก็ที่ครูอธิบายนะพิมพ์อธิบายรายละเอียดเอาไว้ตรงท้ายเอกสารได้เลยนะคะหรือทักที่ข้อความส่วนตัวที่ครูให้ไว้ในเอกสารก็ได้นะในช่องทางการติดต่อของครูหรือว่าหนูจะทักทีมงานของ ETV ทั้งใน Facebook Instagram ใน YouTube หรือว่าในเว็บไซต์ www.etvchai ของเขาก็ได้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบซ้อมทำโจทย์เยอะๆนะคะมีสติข้ามข้อก็ข้ามให้มีสตินะคะทำสัญลักษณ์ไว้วงโดนัทที่เราจะเลือกเอาไว้ว่าคิดว่าอันไหนเป็นคำตอบแล้วเราจะได้สุ่มเลือกอย่างมีประสิทธิภาพเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันนี้ครูและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เอาละครับสำหรับวันนี้ติวเข้มจัดเต็มกันไปแล้วนะครับกับข้อสอบ A level วิชาภาษาอังกฤษกับครูกิฟต์นั่นเองนะครับทั้ง2 EP เลยนะน้องๆที่ดูไม่ทันสามารถไปดูย้อนหลังได้ครับที่ www.etvthai.tv นั่นเองนะครับแล้วก็เข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับเพจของเราติวเข้มเติมเต็มความรู้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: เป็นประจุ Q1 กับ Q2 เนี่ยหนูไม่ต้องใส่บวกลบนะไม่ต้องใส่บวกกับลบลงไปนะครับคือคิดเฉพาะตัวเลขได้เลยนะครับน้องๆหลายคนเนี่ยไปหลงกลว่าต้องใส่บวกลบด้วยหนูไม่ต้องใส่นะแทนได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการคำนวณนะครับ

ชุดไทยอมรินทร์ชื่อชุดมาจากพระที่นั่งอมรินทรพินิจฉัยมหัยสุริยภิมานเป็นพระที่นั่งอยู่ในหมู่พระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับเสด็จออกว่าราชการสำคัญใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกฝ่ายหน้าและประกอบพระราชพิธีในงานสิริมงคลต่างๆนอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่เสด็จออกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่รัชกาลที่2เป็นต้นมาชุดพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวเสื้อกับสิ้นแบบนี้อนุโลมให้สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์คาดเข็มขัดผู้มีอายุจะใช้คอกลมกว้างไม่มีขอบตั้งและแขนสามส่วนก็ได้เพราะความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าและเครื่องประดับที่จะใช้ให้เหมาะสมกับงานเลี้ยงรับรองไปดูละครตอนค่ำและเฉพาะในงานพระราชพิธีสวนสนามในวันเฉลิมพระชนมพรรษาหญิงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เวลา10นาฬิกาค่ะกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมการปกครองเดินหน้าปราบปรามต่างชาติสวมสิทธิ์คนไทยการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านแบบทุจริตโดยทั้งตรวจสอบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีปฏิบัติการที่ผ่านมาทำให้เห็นช่องโหว่และทำให้เห็นคนที่อยู่เบื้องหลังตั้งแต่เปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงที่พบความผิดปกติจากการตรวจสอบทะเบียนและการพักอาศัยในพื้นที่เป้าหมายไปจนถึงปฏิบัติการชัยปราการที่ขยายผลการตรวจสอบไปถึงบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนายวรสิทธิ์เลียงประเสริฐขออภัยค่ะนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าทะเบียนราษฎรเป็นฐานข้อมูลสำคัญของประเทศจึงไม่ควรมองเรื่องทะเบียนที่เป็นเพียงขั้นตอนด้านเอกสารแต่ต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อมูลตั้งแต่ต้นทาง

เพราะหากข้อมูลต้นทางผิดอาจส่งผลต่อกระบวนการอื่นตามมาจากนี้ให้ลุยต่อไม่ใช่จบแค่จับได้แต่ก็ต้องเอาข้อมูลจากทุกทางมาปฏิบัติมาวิเคราะห์หาความผิดปกติในพื้นที่อื่นด้วยโดยกำหนดแนวทางทำงานให้ชัดเจนตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดปิดช่องโหว่เพื่อไม่ให้ระบบทะเบียนราษฎร์ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์คนไทยหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอย่างไรก็ตามการปราบปรามต้องไม่กระทบต่อการประชาชนที่สุจริตทุกกรณีต้องใช้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเป็นหลักขณะเดียวกันผู้ที่ใช้ช่องโหว่ของระบบเพื่อกระทำผิดจะต้องถูกดำเนินการอย่างจริงจังทางด้านปปส.เปิดยุทธการตัดเนื้อร้ายปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษจับผู้ใหญ่บ้านเสพยาเสพติดเจ้าหน้าที่ปปส.นำกำลังร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการ1386พิฆาตยาเสพติดปิดล้อมตรวจค้น38เป้าหมายพร้อมกันทั่วจังหวัดศรีสะเกษจับผู้ต้องหาได้12คนพร้อมยึดยาบ้า520เม็ดโดยผู้ต้องหาคนสำคัญคือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอราศีใสที่เสพยาบ้าซึ่งฝ่ายปกครองเตรียมรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งต่อไปพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.กล่าวว่าคนของรัฐต้องเป็นต้นแบบไม่ใช่ผู้สร้างปัญหาทั้งนี้หากประชาชนมีเบาะแสเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดขอให้แจ้งสายด่วนปปส.1386พร้อมยืนยันเป็นที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดและขยายผลสู่การปฏิบัติจริงปาเลสไตน์ยังคงค้นหาผู้สูญหายจากสงครามในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องแม้ความหวังจะริบหรี่หน่วยป้องกันภัยพลเรือนของปาเลสไตน์ยังไม่ยุติความพยายามที่จะขุดค้นหาร่างผู้เสียชีวิตของผู้คนในฉนวนกาซาตามซากปรักหักพังต่างๆหลังจากที่ถูกอิสราเอลโจมตีเสียหายย่อยยับมาตั้งแต่ปี2566โดยมีรายงานผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากโดยที่จุดนี้เคยเป็นที่ตั้งของหอคอยแห่งค่ายนูเซรัตทางตอนกลางของฉนวนกาซาซึ่งเป็นจุดที่เชื่อว่ามีร่างของผู้คนถูกฝังอยู่อีกราว150คนหลังจากที่สามารถเก็บกู้ได้ถึง160ศพในช่วงหลังถูกโจมตีเมื่อปี2566เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าภารกิจดำเนินไปอย่างที่ไม่สามารถคาดเดาได้ถึงความสำเร็จเนื่องจากอิสราเอลที่ปิดล้อมฉนวนกาซาไม่อนุญาตให้ปาเลสไตน์นำเข้าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์หนักเพื่อนำมาทำกิจการใดๆทำให้เห็นได้ว่าในพื้นที่นี้มีรถแบ็คโฮลทำงานอยู่เพียงคันเดียวส่วนเจ้าหน้าที่และชาวบ้านต้องลงแรงขุดกันด้วยมือเปล่าและเครื่องมือขุดเจาะขนาดเล็กต่อไปรับชมข่าวในเวลา 11:00 น.ค่ะ

เสียสละเพราะเมตตาผู้อื่นซึ่งไม่รู้จักมักคุ้นกันแปลว่าผู้เสียสละนั้นมีใจเจริญคนที่มีใจเจริญจะช่วยให้ชาวโลกอยู่กันได้ด้วยดีและมีความผาสุกพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันเป็นแนวทางแห่งคุณธรรมที่ทรงคุณค่าให้ประสบกนิกรน้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับช่วงนี้ขอเชิญรับชมสารคดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ

ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่นะเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟัง

0: ข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว
0: ้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: ครับอาทิตย์มาแทนเนี่ยยศเจ้ามาเจ
0: ้ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
1: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรคเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเรามีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงจะเป็นต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
4: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทามแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
1: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวิน อันเนื่องมาจากราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแขวนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
5: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวนเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวนสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะสองอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวนแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะลงละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยลงละ220ค่ะ
6: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
1: พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่าง

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนก็จบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: ที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศคือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเผานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้ลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสนจิตรดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ได้ลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเราสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินอันนี้เป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
2: คิดว่าลืมจักเสียสิในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทำให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทำส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
1: นะเหนืออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: จปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: น่าปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับใหญ่โดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
0: จุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงนามพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งฟื้นคืนมรดกสินไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะส่งฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้ผลจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกสินไทยตลอดไป

0: ท่านทั้งหลายผู้ซึ่งเป็นกำลังของประเทศชาติมั่นคงและอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรหลายอย่างสมควรแล้วที่ท่านทั้งหลายจะปกป้องรักษาพื้นแผ่นดินนี้ด้วยชีวิต
1: บ้านดีต้องมีรั้วป้องกันตัวจากโจรภัยรั้วเรามีแรงใจประมุขบ้านท่านดูแลคือถ้อยคำที่สะท้อนหัวใจของชาติภายใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นทั้งขวัญและกำลังใจแก่ทหารกล้าแนวหน้าผู้ยืนหยัดพิทักษ์แผ่นดินไทยมาโดยตลอดและยามใดที่มีข่าวสูญเสียพระราชหฤทัยแม่ของแผ่นดินก็ทรงเจ็บปวดไปด้วยและพระเมตตาก็จะหลั่งไหลทันทีสู่ครอบครัวของผู้สูญเสียเพื่อไม่ให้เขาต้องต่อสู้กับชะตากรรมอย่างเดียวดายทรงห่วงใยในปัญหาความมั่นคงของชาติและเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งคนไทยแม้แต่น้อยเสด็จพระราชดำเนินไปยังฐานปฏิบัติการกลางป่าเขาอันไกลโพ้นทรงนำเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานด้วยพระหัตถ์แม้แต่พระเครื่องพร้อมสร้อยคล้องคอก็ส่งมอบเพื่อเป็นพลังใจแก่เหล่าทหารกล้าที่พร้อมพลีชีพเพื่อชาติไทยฉันตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เหล่านี้เท่าที่กำลังความสามารถของฉันจะมีพระราชดำรัสที่สะท้อนถึงนามพระราชหฤทัยพระราชจริยวัตรอันประเสริฐว่าไม่เคยเลือกที่รักมักที่ชังดังในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ระทมจากภัยสงครามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปรากฏพระองค์และมีพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงตั้งศูนย์สภากาชาติไทยให้ผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยณบ้านเขาล้านจังหวัดตราดเมื่อปีพุทธศักราช2522เพื่อรองรับผู้ลี้ภัยที่ไร้บ้านไร้ที่พึ่งพิงให้ได้พำนักอย่างปลอดภัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทยพระราชกรณียกิจของพระองค์ได้กลายเป็นบทเรียนแห่งมนุษยธรรมที่โลกไม่อาจจะละสายตาทรงเชื่อมั่นว่าแนวหลังก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าแนวหน้าจึงทรงส่งเสริมการสร้างวินัยความรักชาติและความสามัคคีผ่านกิจกรรมลูกเสือแห่งชาติและลูกเสือชาวบ้านเพื่อรวมพลังแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียวทรงเป็นขวัญและกำลังใจมิใช่เพียงคำกล่าวเชิดชูหากแต่เป็นความจริงที่ปรากฏในหัวใจปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดินแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์นี้ยังทรงจัดเตรียมความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินในระยะยาวด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายอันมีเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาการพัฒนาอาชีพจนถึงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าเพื่อรักษาต้นน้ำลำธารและแหล่งกำเนิดวัฏจักรชีวิตป่าชายเลนเพื่อรักษาแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำต่างๆทรงส่งเสริมให้เกิดความเพิ่มพูนของทรัพยากรอาหารในแม่น้ำและท้องทะเลด้านการพัฒนาอาชีพทรงมุ่งเน้นการสร้างแหล่งอาหารปลอดสารพิษพร้อมไปกับการสร้างอาชีพด้วยโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงและโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริทรงสร้างอาชีพเสริมรายได้ด้วยการส่งเสริมงานหัตถศิลป์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ผลงานช่างฝีมือศิลปาชีพที่ทรงสร้างขึ้นนั้นกระตุ้นเตือนให้คนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและความเป็นคนไทยนานาชาติ

สดุดีและยกย่องแม่ของแผ่นดินไทยพระเมตตาดุจดั่งแสงแห่งพระบารมีจุดประกายความหวังในยามโลกมืดมนเราทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญเซเรสคำจารึกด้านหลังของเหรียญว่าให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังและรางวัลเกียรติยศระดับนานาชาติมากมายเพื่อร่วมสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะผู้นำสตรีที่เปลี่ยนด้วยมนุษยธรรมแห่งศตวรรษแม่ของแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย

ไทยทรงรักคนไทยและแผ่นดินไทยทรงมุ่งหวังให้ชาวไทยทุกคนได้ร่วมใจกันทำรงรักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้เพื่อลูกเพื่อหลานของเราตราบนานเท่านาน

0: ท่ามกลางพื้นที่ราบเชิงเขาริมฝั่งต้นน้ำแม่ละเมาเป็นแหล่งพักพิงของชาวไทยภูเขาเผ่ามงใครๆต่างเรียกขานสถานที่แห่งนี้ว่าบ้านใหม่ยอดคีรีผู้หญิงมงที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องการปักผ้าว่างดงามที่สุดละเอียดละออที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยตลอดพื้นที่กว่า1ตารางกิโลเมตรทั่วหมู่บ้านไม่ว่าเดินไปทางไหนก็จะพบผู้หญิงมงนั่งปักผ้าตลอดสองข้างทางและถ้าเราถามกับพวกเธอว่าใครปักผ้าเก่งที่สุดในหมู่บ้านทุกคนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าหมอแซ่ว่าง
1: ปะตาเตอายุ3ขวบ
0: เธอคือผู้นำกลุ่มทอผ้าในหมู่บ้านใหม่ยอดคีรีเธอใช้เวลากว่า30ปียึดมั่นสืบทอดจิตนารมณ์ของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน
1: ปะได้มีไรทุไรอยู่ในใจอยู่แล้วเราคิดว่าผึ่งนี้เราจะปะไรนี้แล้วก็ปะออกมา
0: ความชำนาญที่เห็นอยู่นี้แสดงถึงประสบการณ์ที่สั่งสมผ่านวันเวลาได้เป็นอย่างดีหมอแซ่ว่างบอกว่าการปักผ้าก็เหมือนกับการใช้ชีวิตต้องรู้จักวางแผนให้ดีไม่ว่าจะเป็นการตัดผ้าให้เกิดลวดลายแล้วนำมาเย็บซ้อนกับผืนผ้าอีกชั้นหนึ่งเทคนิคนี้ต้องอาศัยความละเอียดต้องใช้เข็มเบอร์เล็กสุดได้เส้นบางสุดนับเป็นลายยากผู้ปักต้องอาศัยความพิถีพิถันและใจเย็นมากเป็นพิเศษหรือจะเป็นเทคนิคการเดินเส้นแบบลูกโซ่เย็บเส้นได้ไปตามลวดลายแล้วถักตัวได้ให้เป็นเกลียวโซ่ไปพร้อมๆกันลักษณะการปักลายเช่นนี้ต้องใช้ทักษะการเดินเส้นชั้นสูงฝีมือการปักผ้าของผู้หญิงมงวัดได้จากลวดลายบนผืนผ้าต้องต่อเนื่องจนเต็มแน่นผืนผ้าผ้าปักมงหนึ่งผืนจะมีลวดลายปรากฏอย่างน้อย 3-4 ลายเสมอวันนี้กลุ่มปักผ้าบ้านใหม่ยอดคีรียังคงเข้มแข็งไม่สั่นคลอนไปตามกระแสการแต่งกายแบบคนเมืองงานผ้าปักคือชีวิตของผู้หญิงมงที่นี่มันคือสิ่งย้ำเตือนให้ผู้หญิงมงบ้านใหม่ยอดคีรีหวนคิดเสมอว่าวันนี้พวกเธอมีชีวิตที่ดีได้เพราะใคร
1: บางครั้งอาจจะท้อแต่นึกถึงทางผู้ของทางตลอดอยู่ในใจ

0: ป็นแรงกำลังใจให้หมอมีกำลังใจที่สู้ชีวิตแล้วก็ปะผ้าและทอผ้าตลอด20ปีที่ผ่านมาก็ขอขอบคุณท่านให้ท่านเมตตาแล้วก็ให้เราเป็นสมาชิก
1: การสนับสนุนจากโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเปรียบเสมือนแรงขับเคลื่อนให้พวกเธอทุ่มเทศักยภาพเพื่อสร้างสรรค์ผลงานผ้าปักได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องกังวลว่าปักเสร็จจะเอาไปใช้ทำอะไรหรือปักแล้วจะขายได้ไหมวันนี้ปักมากเท่าไหร่แม่หลวงพระราชินีรับซื้อหมดและคงไม่มีใครจะเชื่อว่าค่าตอบแทนจากการปักผ้าส่งโครงการศิลปาชีพจะสามารถพลิกชีวิตของพวกเธอจากหน้ามือเป็นหลังมือ

0: ราวเดือนเมษายนหน้าที่ของผู้หญิงม้งในหมู่บ้านทานทองจังหวัดเชียงรายจะเริ่มต้นตั้งแต่7โมงเช้าเดินเท้าเข้าป่าหารังผึ้งนำน้ำหวานมาทำอาหารแล้วเอารังมาทำขี้ผึ้งผู้หญิงที่นี่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มม้งเขียวมีรายได้หลักมาจากผ้าเขียนเทียน
1: ถ้าไม่มีผ้าทำนี่ก็ไม่มีรายได้เนาะก็ทำไปเรื่อยๆถ้าวันไหนไม่มีผ้าทำนี่ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน
0: พวกเธอแสดงฝีมือให้เห็นตั้งแต่กระบวนการแรกการฉีกผ้าดิบความยาว6เมตรได้โดยไม่ต้องพึ่งกรรไกรแสดงถึงความชำนาญที่สั่งสมผ่านวันเวลาได้เป็นอย่างดีทั้งคู่ทำงานประสานกันเป็นอย่างดีขั้นตอนต่างๆเหล่านี้พวกเธอทำซ้ำมาไม่ต่ำกว่า25ปีแล้วยีบอกว่าผ้าแต่ละผืนมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า800บาทการฉีกผ้าผิดขนาดย่อมไม่ต่างจากการฉีกเงินทิ้งแน่นอนทั้งคู่ไม่เคยทำพลาดเวลาเดียวกันน้ำข้าวในหม้อต้มเดือดรอผ้าเขียนเทียนลงไปแช่แล้วจากภูมิปัญญาครั้งบรรพบุรุษทำให้สุภัตรารู้ดีการแช่ผ้าในน้ำข้าวคือหัวใจสำคัญของงานเขียนเทียนที่ไม่อาจละเลย
1: ถ้าหาว่าผ้าเยอะเกินไปเราแช่นี่ถ้าน้ำข้าวไม่พอนี่มันจะตีเส้นไม่ค่อยดีต้องให้มันเข้ากันนี่ค่ะ
0: หลังจากแช่ผ้าในน้ำข้าวเบ้าจะรับหน้าที่ขึ้นโครงผ้าก่อนถึงกระบวนการวาดลายเทียนผ้ากว่า80ผืนที่เธอขึ้นโครงในแต่ละวันแสดงถึงทักษะที่ยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนงานนี้ปากกาแท่งเดียวไม้บรรทัดไม่ต้องการจับปากกาให้เหมาะมือทำให้เบ้าวางระยะห่างระหว่างเส้นตรงทั้งสองได้เท่ากันไม่มีขาดเกินหลังวางโครงร่างเสร็จผ้าแต่ละผืนถูกลำเลียงเข้าสู่กระบวนการวาดลายขั้นตอนนี้ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและความอดทนมากเป็นพิเศษขี้ผึ้งเนื้อละเอียดจากป่าทางฝั่งตะวันตกของชุมชนทำให้ลวดลายผ้าเขียนเทียนบ้านทานทองขึ้นชื่อเรื่องความคมชัดการสร้างสรรค์ลวดลายผ้าเขียนเทียนของที่นี่จะไม่ใช้แม่พิมพ์เหมือนพื้นที่อื่นๆสุภัตราเล่าว่าการใช้มือเป็นภูมิปัญญาของชนเผ่าม้งที่สืบสานกันมากว่าพันปีแม้ลวดลายจะไม่สมมาตรเท่าการใช้แม่พิมพ์มีหนำซ้ำยังผลิตได้จำนวนน้อยกว่าและช้ากว่ามากแต่ก็เพราะใช้มือนี่แหละคือเสน่ห์ของลวดลายผ้าเขียนเทียนแบบโบราณที่นับวันจะยิ่งหายากมากขึ้นทุกทีจากผืนผ้า

ดูไร้ค่าเมื่อผ่านการเสกสรรตกแต่งด้วยภูมิปัญญาตอนนี้มันกลับมีมูลค่าอย่างน่ามหัศจรรย์คงต้องยอมรับผู้หญิงม้งที่นี่มีความเป็นศิลปินอยู่ในสายเลือดจริงๆทุกคนยังคงสร้างผลิตภัณฑ์จากผ้าเขียนเทียนชิ้นแล้วชิ้นเล่าไม่เคยหยุดหย่อนจนในที่สุดความทุ่มเทของพวกเธอก็เป็นผลเมื่อยอดการส่งออกผลิตภัณฑ์สู่โครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและประเทศสหรัฐอเมริกาขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ววันนี้ผ้าเขียนเทียนไม่ได้ทำให้พวกเธอและคนในครอบครัวแค่อิ่มท้องหากยังทำให้พวกเธอกล้าที่จะมีความหวังและ

0: แต่ก่อนคงไม่มีใครคิดว่าเมืองไทยจะเลี้ยงแกะได้แต่ที่บ้านห้วยห้อมแห่งนี้ชาวบ้านเลี้ยงแกะมาเป็นเวลาเกือบ60ปีแล้วชาวบ้านที่นี่เป็นชาวกะเหรี่ยงปากากะยอที่รักสงบมีวิถีชีวิตผูกพันและใกล้ชิดกับธรรมชาติทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพบ้านห้วยห้อมเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีชาวบ้านที่นี่จึงทดลองเลี้ยงแกะพันธุ์พื้นเมืองมาเรื่อยๆเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จมายังบ้านห้วยห้อมพระองค์ทรงเห็นว่าชาวบ้านมีฝีมือในการทอผ้าอยู่แล้วจึงทรงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านนำขนแกะมาทอผ้าเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้พระองค์ทรงให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์พัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์แกะโดยนำแกะพันธุ์พื้นเมืองมาผสมกับแกะพันธุ์ต่างประเทศเพื่อให้ได้ขนแกะที่นิ่มขึ้นจะทำให้ได้ผ้าทอขนแกะที่มีคุณภาพดีนอกจากจะมอบพันแกะให้กับชาวบ้านแล้วพระองค์ยังได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ส่งเสริมความรู้แก่ชาวบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพของผ้าทอขนแกะอีกด้วย
1: ตอนแรกๆนี่ทอแค่นี้นะก็นี่เป็นลายที
0: ่กว่าจะได้ผ้าทอขนแกะแต่ละผืนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มตัดขนแกะล้างทำความสะอาดแปรงขนแกะให้นุ่มฟูนำขนแกะปั่นเป็นเส้นได้และทอเป็นผืนผ้าล้วนต้องอาศัยทั้งความชำนาญและความอดทนเป็นอย่างมาก
2: ผ้าทอขนแกะที่นี่ค่ะมันไม่เหมือนกับเป็นผ้าธรรมดาค่ะน้องเพราะที่ห้วยห้อมนี่มันจะมีแบบทั้งทอผสมขนแกะแล้วก็มีแบบ 100% ค่ะถ้าแบบว่าทอผสมขนแกะนี่เป็นไฟกับขนแกะก็จะทอง่ายกว่าแล้วก็มันจะรวดเร็วกว่าแต่ถ้าแบบทอแบบ 100% เวลาเราทำเส้นเราต้องเส้นละเอียดมันต้องมีการเทคนิคการปานค่ะเพราะว่าที่ประเทศไทยก็จะมีที่ห้วยห้อมที่เดียวค่ะ
0: ผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ผ้าคลุมโต

0: ระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการโดยเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรซึ่งในขณะนั้นมีความยากจนมีอาชีพที่ไม่มั่นคงจึงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดหาอาชีพให้กับราษฎรได้มีรายได้เพิ่มพูนเพียงพอต่อการดำรงชีพด้วยความสนพระราชหฤทัยในงานฝีมือพื้นบ้านหนึ่งในนั้นคือการทอผ้าไหมที่จัดทำขึ้นโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นจึงทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมในเรื่องนี้ซึ่งเป็นงานศิลปาชีพที่ราษฎรมีความถนัดและมีความชำนาญดังมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ข้าราชการและประชาชนณศาลาดุสิตดาไรสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่11สิงหาคม2532ตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝนเขาจะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นด้วยพระราชอุตสาหะในการส่งเสริมหัตถกรรมการทอผ้าไหมอย่างจริงจังต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพในการส่งเสริมอาชีพและคุณประโยชน์ในการสร้างงานนำมาซึ่งการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในชุมชนท้องถิ่นต่างๆดังเช่นกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีได้สืบสานพระราชปณิธานในการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าท้องถิ่นดั้งเดิมในรูปแบบการรวมกลุ่มต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณไม่ให้สูญหายไปจากประเทศไทย
1: ผมได้เห็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงครับที่เกี่ยวกับเรื่องศิลปาชีพนะครับศิลปาชีพตอนนั้นนะครับเป็นต้นแบบและเป็นแรงจูงใจให้ผมอยากจะทำงานศิลปาชีพด้านการทอผ้าให้กับชาวบ้านนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าการทำอาชีพนี้ครับทอผ้าที่บ้านเนี่ยได้อนุญาตรักภูมิปัญญาแล้วก็ได้สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยนะครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่คิดไว้ตั้งแต่เด็กๆครับพอดีโตขึ้นนะครับได้มีโอกาสทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผ้าทอครับแล้วการทอผ้าของนนกอกเนี่ยก็หายไม่มีการทอผ้าร่วม20ปีนะผมก็เลยอยากจะอนุรักษ์ตรงนี้ขึ้นไว้นะครับว่าอยากจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาเก่าของเราที่มันหายไปนะครับกลับคืนมาแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับ
0: โดยการดำเนินงานครั้งแรกเริ่มจากการนำชาวบ้านที่มีความชำนาญด้านการทอผ้าโบราณรวมบูรณาการความรู้ความสามารถและประสบการณ์ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาพัฒนากรรมวิธีย้อมผ้าแบบเฉพาะตัวโดยไม่พึ่งสารเคมีจนสามารถคิดค้นวิธีการย้อมผ้าด้วยบัวแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นที่หาได้ง่ายมีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถนำสีธรรมชาติที่ได้จากดอกบัวแดงมาสกัดและย้อมเข้ากับ

0: ได้ถึง3เฉดสีอีกทั้งได้ปรับปรุงการออกแบบลายผ้าทอดั้งเดิมให้มีเอกลักษณ์ความสวยงามเฉพาะตัวด้วยการนำเอาศิลปะที่ได้จากลวดลายสิ่งต่างๆมาประยุกต์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์คติความเชื่อพื้นบ้านสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้แก่ผ้าทอได้อย่างชัดเจน
1: เรื่องของการทอผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันไม่ค่อยมีคนทำแล้วดังนั้นเราต้องกลับมาอนุรักษ์แล้วก็รื้อฟื้นเกิดขึ้นครับผมนี่ในการดูแลในกลุ่มนะครับเราก็ผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่ออกแบบโทนสีครับผมให้มันเป็นไปตามการตลาดครับผมแบบที่ลูกค้าต้องการอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าให้การบ้านกับคุณแม่นะครับว่าเราไม่เอาลายเดิมที่มันแบบว่าดั้งเดิมจริงๆแต่เราอยากให้มีการประยุกต์ลายใหม่ร่วมสมัยด้วยอะไรด้วยเพื่อที่จะให้มีการเลือกที่หลากหลายมากขึ้นครับผมก็คุณแม่ก็ได้เรียนรู้ในการทำที่มันทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ลายผ้าก็จะเริ่มหลากหลายมากขึ้นครับผม
2: มันดีขึ้นค่ะมันดีขึ้นตามที่ว่าลวดลายมันก็จะสวยเพิ่มขึ้นแล้วก็คนก็นิยมของแบบเก่ากับใหม่ผสมกันค่ะมูลค่าก็เพิ่มขึ้นค่ะแต่ก่อนก็ขายแค่พื้นหนึ่งไม่ถึงพันค่ะเก็บ800แต่เดี๋ยวนี้พันจากหลักพันถึงหลักแสนค่ะ
0: ภาพเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าการส่งเสริมงานศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ประสบผลสำเร็จไปอีกก้าวหนึ่งด้วยราษฎรต่างเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่สามารถผสมผสานปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการนำผลิตภัณฑ์มาสร้างอาชีพที่มั่นคงอันเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมแบบไทยโบราณที่กำลังจะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลาให้กลับมาแพร่หลายได้อย่างสมบูรณ์สราวุธจอกลมทีมข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง

0: มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
0: ชุดไทยบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนาวิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร

0: ชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 นค่ะรัฐบาลยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการปราบปรามสินค้าปลอมและละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนตลาดออนไลน์โดยเริ่มกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ในการปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดไปจนถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินผลการดำเนินงานในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางกว่า 320,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย100กว่าล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าขายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้รวม 1,471 รายการซึ่งนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแนวทางความร่วมมือที่ทุกฝ่ายกำหนดร่วมกันมี4ด้านสำคัญคือการปิดกั้นเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่มีเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระงับหรือลบเนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายโดยเฉพาะการเผยแพร่ภาพยนตร์เพลงและผลงานลิขสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์หรือการถ่ายทอดสดออนไลน์การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์ม API แบบเรียลไทม์เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถตรวจสอบข้อมูลประกอบการคัดกรองร้านค้าและสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นการพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโดยเตรียมหารือกับแพลตฟอร์มเพื่อจัดทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ IP Verify สำหรับร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการยกระดับการดำเนินคดีจากการจับผู้ขายไปสู่การขยายผลถึงเครือข่ายโดยประสานหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานด้านการป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและเชื่อมโยงไปยังผู้จัดหาผู้นำเข้าผู้รับผลประโยชน์และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้บังคับใช้กฎหมายสามารถตัดวงจรการละเมิดได้ตั้งแต่ต้นทางชาวเยอรมนีเดินขบวนต่อต้านพรรคการเมืองขวาจัดสุดโต่งหลังมีแนวโน้มคว้าชัยการเลือกตั้งภูมิภาคประชาชนในเมืองบักเดอร์บวกทางตะวันออกของเยอรมนีรวมตัวเดินขบวนใหญ่เพื่อแสดงออกถึงความอึดอัดใจต่อบรรยากาศการเลือกตั้งระดับภูมิภาคที่จะมีขึ้นในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้ประท้วงเป็นกลุ่มที่ต่อต้านพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD ซึ่งเป็นพรรคขวาจัดและมีแนวโน้มที่พรรคดังกล่าวจะคว้าชัยการเลือกตั้งทำให้ผู้เดินขบวนมองว่าชัยชนะของ AFD จะทำให้กลุ่มขวาจัดหัวรุนแรงเกิดความฮึกเหิมและกล้าที่จะออกมาเคลื่อนไหวแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวบนท้องถนนอย่างเปิดเผยและมั่นใจมากขึ้นซึ่งอาจมีผลทำให้สังคมและอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในเยอรมนีเปลี่ยนไปทั้งนี้หากพรรค AFD คว้าชัยการเลือกตั้งได้ตามคาดก็จะนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2ที่พรรคการเมืองที่มีแนวคิดขวาจัดและสุดโต่งสามารถคว้าชัยการเลือกตั้งระดับภูมิภาคของเยอรมนีได้ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญการเมืองก็มองว่าชัยชนะของ AFD จะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ทางการเมืองของเยอรมนีไปจากปัจจุบันเป็นอย่างมากต่อไปรับชมรายการในดวงใจนิรันดร์ค่ะ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์มงคล38ประการประการที่30สนทนาธรรมตามกาลแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดทางธรรมกับผู้อื่นเพื่อเพิ่มพูนปัญญามงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนำคุณผู้ชมเข้าสู่รายการในดวงใจนิรันดร์รายการที่จะเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเราสองคนค่ะคุณบอลสกันแก้วประจันและยานัทลภรดากันเกตค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการในดวงใจนิรันดร์ครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและหนึ่งช่องทางครับที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code ครับที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง TikTok ทาง Instagram ทาง X แล้วก็ทาง YouTube นะครับรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางครับที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอ nbtplus.prd.go.th และคุณผู้ชมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NBT Plus ได้ครับทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS ครับ
1: ติดตามข่าวแรกของรายการในดวงใจนิรันดร์นะคะมาเริ่มการติดตามความคืบหน้าการออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมศิลปากรยึดหลักการออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกนิกรชาวไทยพระเมรุมาตรที่ส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลงตามเครื่องศิราภรณ์ของเจ้านายประกอบด้วยหลังคาซ้อน7ชั้นเชิงกลอนเสมอด้วยพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่วนปลียอดเป็นรูปพรหมพรักสื่อถึงการเสด็จสู่พรหมโลกหลังการสวรรคตและสื่อถึงพระราชสมัญญาแม่ของแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเสมือนมารดาดูแลรักษาบุตรดังพรหมของบุตรที่ยอดบนสุดของพระเมรุมาตรประดับนพพดลมหาเสวตฉัตรหรือฉัตร9ชั้นเพื่อแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศขั้นสูงสุด
0: พระเมรุมาตรมีแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงปราสาทออกมุก4ด้านตั้งอยู่เหนือฐานชาลา2ชั้นที่ตกแต่งด้วยรูปเทวดาสื่อถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังคาสีฟ้าหม่นสลับสีปีกแมลงทับหน้าบันแต่ละด้านประดับอักษรพระนามาภิไธยสกบนพื้นสีฟ้าเป็นสีประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพพื้นหลังสีชมพูซึ่งเป็นสีแห่งสีของวันพระราชสมภพซุ้มหน้าบันจัดสร้างในลักษณะซุ้มหน้านางซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงมงกุฎและสร้อยพระศอที่เคยดำรงพระอิฐพระชนชีพลายประกอบสำหรับตกแต่งพระเมรุมาตรได้รับแรงบันดาลใจมาจากพันไม้ต่างๆที่เนื่องนามพระนามสิริกิติ์ฉากบางเพลิงจัดปักโดยช่างฝีมือสถาบันสิริกิติ์ซึ่งถือกำเนิดมาจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า

0: ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: สำหรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรจัดวางตามแนวคิดภูมิจักรวาลประดับด้วยสระทรงกลมรายรอบด้วยรูปสัตว์หิมพานต์และตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์สื่อถึงพระราชกรณียกิจการอนุรักษ์การแสดงโขนนอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมสำหรับเป็นที่ประทับและรับรองทูตานุทูตตลอดจนแขกที่เข้าร่วมพิธีในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งไม้จันหอมสำหรับจัดสร้างพระหีบจันทร์และพระโกฏจันทร์ให้แก่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการขยายแบบและลวดลายเพื่อจัดสร้างส่วนพระโกฏพระบรมอัฐิทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีประดับรัตนชาติรูปทรงแปดเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎตามรูปแบบที่สืบทอดมาแต่โบราณนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องสังเคตสำหรับพระราชทานไปยังพระอารามหลวงและศาสนสถานต่างๆประกอบด้วยโต๊ะหมู่ตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมชั้นหนังสือและเก้าอี้จัดสร้างจำนวน4แบบและโคมไฟการจัดสร้างพระเมรุมาตรในครั้งนี้จะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569จากนั้นจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเพื่อกำหนดวันประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไป
0: นี่คือหนึ่งเรื่องราวสำคัญครับที่ทางรายการในดวงใจนิรันดร์ครับนำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันมาติดตามเรื่องของความคืบหน้าการสร้างพระโกฏจันทร์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยความคืบหน้าเรื่องของการสร้างพระโกฏจันทร์ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยผู้ออกแบบครับคืออาจารย์สมชายสุภลักษณ์อัมไพพรนายช่างปราณีตศิลป์สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรโดยความพิเศษของพระโกฏองค์นี้คือการปิดทองคำเปลวแล้วนำปีกแมลงทับมาตกแต่งลายตรงบริเวณจงกลหรือกลีบบัวพระโกฏทุกชั้นให้มีสีเขียวแวววับตามธรรมชาติของปีกแมลงทับแทนการตกแต่งด้วยกระดาษทองอังกฤษหรือวัสดุอื่นในสมัยโบราณเพื่อสะท้อนถึงพระราชนิยมในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำปีกแมลงทับที่ตายแล้วมาประดับตกแต่งในงานศิลปาชีพหลายแขนงตลอดจนนำมาประดับฉลองพระองค์อย่างงดงามเมื่อพระโกฏจันทร์ประดับด้วยลายปีกแมลงทับจึงเป็นอัตลักษณ์ของพระองค์ที่ชัดเจนเมื่อแล้วเสร็จก็จะเป็นงานศิลปกรรมที่งดงามสมพระเกียรติและเป็นมรดกภูมิปัญญาไทยสืบไป
1: นี่เป็นรายละเอียดที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้รับรู้โดยทั่วกันนะคะมาที่การติดตามการเตรียมการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งภาพลวดลายนางฟ้าถือช่อดอกบัวลายร้อยหงส์ประกอบพระเมรุมาตรก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ช่างกรมศิลปากรได้ดำเนินการค่ะทางด้านของนายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานออกแบบลวดลายศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงล่าสุดได้จัดทำร่างแบบลวดลายที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดของการออกแบบพระเมรุมาตรซึ่งจัดสร้างตามแบบโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยที่มีความอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรชาวไทยเบื้องต้นได้นำร่างแบบส่งให้ผู้ออกแบบพระเมรุมาตรเพื่อเตรียมความพร้อมและเข้าดำเนินงานภายหลังการจัดทำโครงสร้างพระเมรุมาตรแล้วเสร็จโดยจะใช้เทคนิคการพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าใบแคนวาสขนาดใหญ่ขยายลวดลายตามขนาดและสัดส่วนภายในของพระเมรุมาตร
0: นายเกียรติศักดิ์ยังกล่าวต่อไปอีกครับว่าสำหรับลายที่ออกแบบในครั้งนี้คือลายโคมพุ่มเข้าบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ์รายร้อมหง ประกอบลายกลวยเชิงทุกส่วนจะแทรกไปด้วยดอกบัวทุกด้านโดยจะใช้สีฟ้าเป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นสีฟ้าโดยการออกแบบลายจะเป็นนางฟ้าสื่อถึงสตรีที่มีความงดงามแทนเทพนมที่เป็นสัญลักษณ์ของบุรุษโดยหงแต่ละด้านจะหันเข้าหานางฟ้าขณะที่สีดอกบัวจะเป็นสีชมพูอมม่วงซึ่งเป็นสีธรรมชาติส่วนปลายวาดลายเส้นเป็นสีทองเน้นสีให้มีความสว่างขึ้นเมื่องานแล้วเสร็จจะเห็นถึงความอลังการความสวยงามของลวดลายไทยบริเวณเหนือชั้นลายโคมพุ่มเข้าบินเขียนเป็นลายเฟื่องอุบะจะมีการแทรกลายอุบะด้วยลวดลายดอกไม้สื่อถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเช่นลายดอกหญ้าลายดอกมะลิสื่อถึงวันแม่แห่งชาติ
1: แนวคิดการออกแบบได้ศึกษาข้อมูลหลักมาจากลักษณะของแนวคิดการก่อสร้างพระเมรุมาตรโดยรวมลักษณะเป็นลายโคมพุ่มเข้าบินครั้งนี้ใช้เป็นลายนางฟ้าแทนลายเทพนมประกอบลายกลวยเชิงทุกส่วนจะแทรกไปด้วยดอกบัวทางด้านข้างด้านบนสลับเทพนางฟ้าและมีลายหงส์ที่หันหน้าเข้าหานางฟ้าเป็นจุดศูนย์กลางเปรียบดังความสง่างามโดยพระราชอิสริยยศของสมเด็จพระพันปีหลวงจะใช้เทคนิคพิมพ์ผ้าลงผ้าใบแคนวาสการให้สีและลงน้ำหนักที่มีความงดงามมีการไล่น้ำหนักสีให้มีความหวานดูอ่อนช้อยและงดงามมากที่สุดโดยขนาดของพุ่มเข้าบินจะมีขนาดประมาณ18เซนติเมตรค่ะ
0: มาติดตามกันอีกเรื่องนึงนะครับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นก็คือเรื่องของการบูรณะราชรถปืนใหญ่ซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมครับเป็นการถ่ายทอดศาสตร์งานสีด้วยใจพักจากรุ่นสู่รุ่นโดยทางด้านของกรมสรรพาวุธทหารบกร่วมกับกรมศิลปากรเดินหน้าบูรณะราชรถปืนใหญ่ที่จะใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นการบูรณะครั้งแรกตั้งแต่มีการจัดสร้างเมื่อสมัยพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
1: นายสุริยาแย้มโคกสูงอดีตช่างฝีมือผู้เคยถวายงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้กลับมาทำหน้าที่ควบคุมดูแลและตรวจความเรียบร้อยของงานทำสีราชรถปืนใหญ่อีกครั้งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยนายสุริยาเปิดเผยว่างานทำสีราชรถมีความคล้ายคลึงกับงานทำสีรถยนต์ที่เน้นความประณีตและความเงางามโดยกระบวนการเริ่มต้นจากการใช้สีรองพื้นอีพ็อกซี่พ่นบนชิ้นส่วนเหล็กเพื่อความคงทนถาวรตามด้วยสีเลกเกอร์หรือสีเขียวทหารก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการเคลือบเงาในโรงอบก่อนส่งมอบต่อไปโดยทั้งหมดนี้ได้เน้นย้ำถึงหัวใจสำคัญของการทำงานช่างว่าต้องมีความรักในอาชีพมีความละเอียดรอบคอบและเสมอต้นเสมอปลายพร้อมแสดงความภาคภูมิใจที่ได้กลับมาส่งต่อประสบการณ์และชี้แนะแนวทางการทำงานให้แก่ช่างรุ่นใหม่ในครั้งนี้และเป็นการถวายพระเกียรติสูงสุดแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: นี่คือเรื่องราวที่นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับทางด้านของกรมสรรพาวุธทหารบกก็ได้มีการส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กรมศิลปากรดำเนินงานด้านประณีตศิลป์เพื่อเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทางด้านของกรมสรรพาวุธทหารบกได้มีการส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กับกรมศิลปากรเพื่อนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์เชิงประณีตศิลป์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกเป็นประธานในการส่งมอบมีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้รับมอบรวมทั้งมีการลงนามในเอกสารการส่งมอบและสักการะราชรถปืนใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลณกรมสรรพาวุธทหารบกกรุงเทพมหานคร
1: สืบเนื่องจากคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรได้มอบ

0: หมายให้กรมสัมภวุฒิทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมสัมภวุฒิทหารบกจึงได้ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่3องค์ประกอบด้วยราชรถปืนใหญ่องค์จริงองค์สำรองและองค์ซ้อมโดยเริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการถอดแยกส่วนประกอบการทำสีการปรนนิบัติบำรุงให้พร้อมใช้งานการประกอบรวมและการทดสอบขั้นสุดท้ายซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการในส่วนของงานประณีตศิลป์ต่อไปด้านพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสัมภวุฒิทหารบกได้เปิดเผยว่านอกจากกรมสัมภวุฒิทหารบกจะรับผิดชอบในส่วนของการฝึกกำลังพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศแล้วทางกรมยังรับหน้าที่ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและส่วนประกอบอื่นๆซึ่งรวมถึงราชรถปืนใหญ่ทั้ง3องค์ที่ทำการส่งมอบในวันนี้ด้วยนับเป็นภารกิจอันทรงเกียรติสูงสุดในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยในวันนี้เป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่จะส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการบูรณะในส่วนของงานประณีตศิลป์เพื่อความสมพระเกียรติสูงสุดต่อไป
1: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานประกอบด้วยปัจจัย2ด้านได้แก่ความแข็งแรงรองรับการลากจูงได้และความงามการตกแต่งเชิงประณีตศิลป์ซึ่งในส่วนของโครงสร้างและความแข็งแรงนั้นกรมสัมภวุฒิทหารบกได้ดำเนินการบูรณะและตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยจึงส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการในขั้นต่อไปนั่นก็คือการประดับตกแต่งด้วยประณีตศิลป์เพื่อความสมพระเกียรติโดยยืนยันครับว่าจะดำเนินการบูรณะราชรถปืนใหญ่แล้วเสร็จไม่เกินเดือนกันยายนนี้เพื่อนำไปใช้ในการซ้อมชักลากก่อนพระราชพิธีจริงขณะที่งานก่อสร้างพระเมรุมาตรยังคงเดินหน้าตามแผนและคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม
0: ทั้งนี้ราชรถปืนใหญ่เป็นราชรถที่ใช้ในการอัญเชิญพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระมหาพิชัยราชรถสู่พระเมรุมาตรและแห่อุตรวัดรอบพระเมรุมาตร3รอบก่อนอัญเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นสู่พระเมรุมาตรใช้กำลังพลในการลากจูงทั้งหมด13นายน้ำหนักบรรทุกราชรถโดยรวมประมาณ375กิโลกรัมระยะทาง800เมตรใช้เวลาลากจูง30นาทีซึ่งกรมสัมภวุฒิทหารบกได้ดำเนินการทดสอบการลากจูงก่อนส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหลังจากนี้กรมศิลปากรจะดำเนินการบูรณะด้วยความประณีตศิลป์ณพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติต่อไปค่ะ
1: อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นก็คือขั้นตอนการลงสีหุ่นเทพนมประติมากรรมประดับพระเมรุมาตรผลงานสุดวิจิตรจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดโดยเรื่องนี้ครับทางด้านของนายทารินกมุตพิษสมัยเป็นช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญงานประณีตศิลป์ไทยประเภทการเขียนและลงลักษณ์ปิดทองจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอำเภอบางประอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านได้เปิดเผยครับถึงขั้นตอนการลงสีหุ่นเทพนมประติมากรรมเพื่อใช้ประดับพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยระบุครับว่าในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นมีกำหนดจำนวนหุ่นเทพนมไว้ที่80องค์และมีการเตรียมงานเผื่อไว้สูงสุดที่100องค์
0: ส่วนการลงสีหุ่นเทพนมนั้นเป็นกระบวนการหลังจากที่ได้รับหุ่นเทพนมมาจากฝ่ายประติมากรรมก่อนนำมาทาด้วยสีอะคริลิกสีแดงและทาสีทองเนื่องจากสีแดงจะช่วยขับให้สีทองดูสว่างขึ้นส่วนเหตุผลที่ใช้อะคริลิกนั้นเป็นเพราะสีประเภทนี้ทนแดดทนฝนมากกว่าชนิดอื่นจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการวาดลวดลายและเขียนสีลงบนลายผ้าโดยการลงสีลายผ้านั้นจะใช้สีไทโทนเน้นการจับคู่สีเป็นหลักเพื่อสร้างน้ำหนักและมิติให้ชิ้นงานมีความ

0: ความกลมกลืนโดยการออกแบบจัดวางคู่สีได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพชุมนุมในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์รวมถึงรูปแบบชุดแต่งกายของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่มีการจัดคู่สีไว้อย่างสวยงามในส่วนของการสร้างสรรค์สัตว์หิมพานต์เช่นเหมราชหรือหงส์ทีมช่างได้ปฏิบัติตามตำราที่มีการระบุไว้ถึง5ชนิดควบคู่ไปกับการศึกษาผลงานศิลปะโบราณเพื่อใช้เป็นแนวทางนอกจากการลงสีแล้วยังมีการนำเทคนิคการลงยาเย็นรวมถึงใช้เทคนิคการติดเลื่อมเคลือบอีพ็อกซี่ใสกันน้ำเพื่อให้ประติมากรรมดูมีชีวิตสง่างามและสมพระเกียรติมากที่สุด
1: ทางด้านของนายทารินครับยังได้กล่าวปิดท้ายด้วยความภาคภูมิใจครับว่าตนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสใช้ทักษะฝีมือทำงานเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ตั้งใจมาตั้งแต่สมัยวัยเยาว์ทั้งนี้ครับจะตั้งใจสานต่อความรู้สู่คนรุ่นใหม่เพื่อดำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่สถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไป
0: ในช่วงนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกหนึ่งหน่วยงานอย่างกองทัพไทยได้ตรวจความพร้อมในทุกด้านในการสนับสนุนการซักซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศเตรียมการอย่างสมพระเกียรติพลเรือโทวรันเกศรเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายสนับสนุนการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินความพร้อมด้านการสนับสนุนการซักซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศณกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่11รักษาพระองค์
1: การตรวจความพร้อมครอบคลุมเรื่องของการเตรียมด้านกำลังพลสถานที่การอำนวยความสะดวกตลอดจนการสนับสนุนด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซักซ้อมเพื่อให้ทุกส่วนครับสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามขั้นตอนแบบแผนของพระราชพิธีอย่างถูกต้องกองทัพไทยให้ความสำคัญกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านเพื่อรองรับการซักซ้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งมีกำหนดการดำเนินการในห้วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2569โดยมุ่งให้การปฏิบัติของทุกหน่วยเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความพร้อมเพรียงและสมพระเกียรติโดยภารกิจดังกล่าวครับจึงนับว่าเป็นภารกิจสำคัญและเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งของกองกำลังพลกองทัพไทยทุกนายจึงพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจความละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบเพื่อร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ถวายพระเกียรติยศสูงสุดในพระราชพิธีสำคัญยิ่งของประเทศไทย
0: และอีกหนึ่งของการเตรียมความพร้อมในการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเตรียมพร้อมทุกองค์ประกอบสง่างามสมพระเกียรติการเตรียมความพร้อมสำหรับริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเดินหน้าอย่างต่อเนื่องทุกภาคส่วนเร่งฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมของกำลังพลม้าเครื่องประกอบริ้วขบวนตลอดจนการจัดระเบียบแถวและจังหวะการเคลื่อนขบวนเพื่อให้ทุกองค์ประกอบมีความพร้อมและเป็นไปอย่างถูกต้องตามแบบแผนพระราชประเพณีในส่วนของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในริ้วขบวนต่างฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นทั้งการเดินการรักษาระยะการเคลื่อนที่เป็นจังหวะและการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดประสานกันอย่างพร้อมเพรียงขณะที่กำลังพลที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับม้าได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านทักษะการควบม้าการรักษาจังหวะและการปฏิบัติร่วมกับริ้วขบวน
1: ด้านม้าที่ใช้ในริ้วขบวนครับมีการดูแลและฝึกฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับเส้นทางเสียงและบรรยากาศของการฝึกซ้อมพร้อมเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพและความแข็งแรงเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสง่างามและปลอดภัยในขณะเดียวกันครับการฝึกซ้อมก็ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องของความพร้อมเพรียงความถูกต้องความสง่างามของริ้วขบวนในภาพรวมตั้งแต่จุดเริ่มต้นของขบวนการเคลื่อนผ่านเส้นทางไปตลอดจนถึงการปฏิบัติในแต่ละช่วงของริ้วขบวนโดยทุกหน่วยงานร่วมกันปรับรายละเอียดจากการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง
0: ในแต่ละช่วงเวลาที่รายการในดวงใจนิรันดร์ของเรานะคะได้รวมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและในช่วงนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการกระทบเปิดคอร์รัปชันนะครับรายการที่จะตีแผ่ทุกเรื่องทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบรวมถึงการป้องกันและปราบปรามจากทางภาครัฐนะครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่กันที่สพท.ครับหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นหน่วยงานหลักนะครับในการที่จะร่วมขับเคลื่อนและก็สร้างบุคลากรอย่างเด็กนักเรียนนี่แหละครับที่จะโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพรวมถึงโตไปไม่โกงนะครับรวมถึงในการที่จะนำโครงการโรงเรียนสุจริตนั้นมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาอีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรรวมถึงเด็กนักเรียนในสังกัดนั้นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับว่าเรามีหลักเกณฑ์ยังไงหรือว่ามีวิธีการยังไงที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเพื่อที่จะสร้างความโปร่งใสและปลอดทุจริตในสถานศึกษานะครับและตอนนี้ผมอยู่กับดร.ภูธรจันทหงปุญญะจรัสธรรมรงค์ครับซึ่งท่านเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
0: อยากให้ท่านรองได้พูดถึงภาพรวมของทางสพท.ครับว่าจริงๆแล้วเรามีบทบาทหน้าที่อย่างไรในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องของการต้านทุจริตบ้างครับท่านครับ
2: ต้องเรียนอย่างนี้นะครับ
0: ครับ
2: ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ย
0: ครับ
2: เป็นหน่วยงานใหญ่แล้วก็ในฐานะที่ดูแลเด็กและเยาวชนนะครับเกินกว่า 80-90% ของประเทศเนื่องจากว่าเราเองมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้กับลูกนักเรียนทุกคนฉะนั้นพูดถึงเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการแอนทายคอร์รัปชันสากลหรือแอนทายคอร์รัปชันของเราก็แล้วแต่เนี่ย
0: ครับ
2: ในสิ่งหนึ่งที่นี้เราต้องบอกว่าด้วยความร่วมมือเดิมทีเนี่ยเราต้องเข้าใจกันว่าเด็กของเราอ่ะเราจะเด็กเราเป็นผ้าขาวเราก็พยายามที่จะปลูกฝังในสิ่งที่เราเองจะให้เกิดการป้องกันแต่สมัยก่อนเราก็คงจะสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมว่าป้องกันไม่ให้เด็กเรื่องของการไม่โกหกการไม่ลอกกันบ้านการอะไรอย่างเงี้ยเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จริงๆพวกนั้นก็เป็นการปลูกฝังที่จะเกิดเรื่องของการป้องกันการทุจริตแล้วทีนี้พอเรามีโครงการที่เรามีการบูรณาการกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เรียกว่าปปช.เราก็ได้มีทำกิจกรรมของโรงเรียนเราก็

0: จริงๆอ่ะชื่อโครงการจริงๆก็คือโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลหันษาคือโครงการชื่อโครงการนั้นแต่พอมันยาวมากนะทุกคนก็ไม่ติดแบรนด์ก็เลยต้องเอางี้ก็แล้วกันก็มาย่อเป็นคำง่ายๆว่าโรงเรียนสุจริต
1: ครับ
0: เบื้องต้นแต่ก่อนเนี่ยไอ้คำว่าโรงเรียนสุจริตก็แล้วทีนี้ก็จะมีการนำร่องเล่าเท้าความนิดนึงเป็นการนำร่องว่าก็ขอให้แต่โรงเรียนที่แต่ละเขตละหนึ่งโรงสองโรงแล้วแต่ก็เข้ามาเป็นการนำร่องที่โรงเรียนที่เข้ามาก็ถูกการพูดถึงว่าเออไอโรงเรียนนี้สุจริตไอโรงเรียนนั้นไม่สุจริตใช่ไหมจึงเข้ามาอย่างเงี้ยประเด็นก็ทยอยเพิ่มมาแต่ละปีปีแรกก็เพิ่ม 10% ของโรงเรียนทั้งหมดที่มีสกอร์มี 30,000 กว่าโรงก
1: ็
0: เพิ่ม 10% แต่ตอนนี้เหลือ 28,000 กว่าโรงก็เริ่ม 10% แล้วปีต่อไปก็30 20แล้วมา10 20 30จนถึงครบ 100% ทุกโรงเรียนก็เข้าโครงการโรงเรียนสุจริตครบ 100% แล้วณตอนนี้นี่ถามว่าจริงๆเราต้องการอันใดจริงๆเราต้องการปลูกฝังเนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่าสิ่งก่อนที่จะปลูกฝังเนี่ยมันต้องตระหนักก่อน
1: ครับ
0: เมื่อเราต้องตระหนักว่าเรื่องของการทุจริตเป็นภัยต่อประเทศชาติ
1: ก็คือทำให้เด็กเห็นก่อนว่าทำไมเราต้องสร้างโรงเรียนสุจริตขึ้นมา
0: ใช่10กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ได้เห็นว่ามันมีปฏิญญาอันนี้คือสิ่งนึงที่ผมบอกเมื่อกี้หนึ่งนั้นคือต้องตระหนักถ้าเราไม่ตระหนักแล้วเราไม่เข้าใจเนี่ยผมว่าทุกคนก็ไม่คิดหรอก
1: ครับ
0: มันก็กลายเป็นว่าก็เรียนตามชีวิตไปวิถีชีวิตไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ตระหนักแล้วเราจะเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วตระหนักแล้วเราก็เกิดการปลูกฝัง
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นครูนักเรียนรองผอโรงเรียนผอโรงเรียนแล้วก็ฝ่ายบริหารที่เป็นสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาที่เป็นส่วนสภาพพื้นที่แล้วก็มายังกรมเรามีเลเยอร์ครับ
1: ครับ
0: เราก็จะเห็นภาพแบบนี้ฉะนั้นเราก็ยังต้องตระหนักว่าเมื่อตระหนักแล้วเราก็ต้องปลูกฝังแล้วพอปลูกฝังเสร็จแล้วเราก็เกิดการป้องกันเราส่วนหนึ่งต้องบอกว่าเกิดจากการเรียนรู้เนี่ยจริงๆเราต้องเข้าใจเนาะแต่ก่อนเนี่ยเราผมเป็นศาสนาพุทธเนาะผมได้เรียนพุทธบัญญัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์หรือข้อกำหนดที่เป็นศีลวินัย
1: ครับ
0: พระพุทธเจ้าบอกว่ามันเกิดเหตุแล้วก็บอกบัญญัติไว
1: ้
0: พอเกิดเหตุแล้วก็บัญญัติไว
1: ้ครับ
0: ทีนี้เราก็พยายามที่จะเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นศาสนาของเราเนาะเราก็เลยแต่ว่าพอมันเกิดอันใดแล้วก็มาหาวิธีการป้องกัน
1: ครับ
0: ก็เกิดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตมากมายนะครับเยอะเลย
1: ปัจจุบันก็มีการขับเคลื่อน
0: อยู่ตลอดและกิจกรรมนั้นก็เกิดการแอคทีฟ
1: ครับ
0: เราไม่ใช่เป็นแพสซีฟไม่ใช่บรรยายแต่พอมันเกิดจากการปลูกฝังที่ทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นภาระของครู
1: ครับ
0: แต่จริงๆมันเป็นเกิดการเรียนรู้โดยเชิงเทคนิคหรือกระบวนการแอคทีฟเทรนนิ่ง
1: ครับ
0: มากกว่าเพราะมันเกิดการผมก็มีความว่าถ้ามันเกิดการคุ้นชิน
1: ครับ
0: และตระหนักมันก็จะเกิดการปลูกฝังในสิ่งที่เราเห็นว่าเอ้ยมันเกิดความเคยชินเหมือนเราครับ
1: ครับ
0: ถ้าวันนึงเราข้ามสะพานลอยทุกวันแต่วันนึงเราไม่ข้ามสะพานลอยมันจะรู้สึกแปลกๆ
1: รู้สึก
0: ใจใช่อันนี้คือสิ่งนึง
1: ในภาพรวมของทางสพท.เองเนี่ยมีองค์อาพยพที่ค่อนข้างใหญ่มีบุคลากรทั้งตัวนักเรียนเองทั้งตัวครูอาจารย์หรือแม้กระทั่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็กว้างใหญ่มากเรามีเทคนิคหรือมีนโยบายยังไงมั้ยฮะเกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนเพื่อที่จะให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ
0: ท่านณปัจจุบันเนี้ย
1: ครับ
0: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทรารวงทองท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่าน
1: ค
0: ารนันท์กันกิตินันท์เนี่ยท่านก็มีนโยบายออกมาเรื่องของความการดำเนินการทุกอย่างต้องโปร่งใสตรวจสอบได
1: ้
0: อันนี้ของท่านเลยท่านบอกว่าทุกเรื่องทุกราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารจังหวัดไม่ว่าอาหารเสริมนมไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนานานะครับท่านก็บอกว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ท่านก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้นี่ในฐานะที่บอกเมื่อกี้ที่พี่จักรพันธ์บอกว่าเอ๊ะมันเรามีองค์กรใหญ
1: ่ครับ
0: ซึ่งเรามีนักเรียนอยู่ประมาณ6ล้านกว่าคนเรามีครูอยู่ทั้งหมดอยู่ 500,000 กว่าคน
1: ครับ
0: เรามีบุคลากรกลางอยู่ประมาณ 50,000 กว่าคนแล้วก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องอีกมากมายในส่วนกลางของสพท.ก็มีพันกว่าคนเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยผมบอกเลยว่าทำยังไงผมก็คงจะต้องใช้กระบวนการที่สร้างความตระหนักครับ
1: ครับ
0: และความเข้าใจแล้วก็ต้องเรียนรู้เรื่องกระบวนการข้อกฎระเบียบของกฎหมายยกกรณีตัวอย่างเรื่องของพัสดุ
1: ครับ
0: คงปฏิเสธไม่ได้ที่โรงเรียนก็จะบ่นกันว่ามันเป็นภาระของครูนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรการ
1: ครับ
0: การเงินพัสดุแต่ถามว่าจริงๆแล้วมันก็จริงครับเรื่องเป็นเรื่องของนี้แล้วถามว่าครูมีความถนัดไหมบางคนอาจจะมีความรู
1: ้
0: ไอ้ถ้าเลือกได้ก็คงไม่อยากทำ
1: ครับ
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยกระบวนการของเมื่อของระบบของราชการเนี่ยมันก็ต้องมีส่วนพวกนี้เกี่ยวข้องอยู่แล้ว พื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการไปได้ผู้บริหารก็ต้องบริหารราชการ
1: ค
0: ือพอโรงเรียนก็ต้องบริหารก็ต้องมอบหมายให้แต่ละรองแต่ละผอ.หรือเจ้าหน้าที่การเงินพัสดุในการขับเคลื่อนเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆต้องเรียนรู้เรื่องศึกษานะครับเรื่องของระเบียบต่างๆและถ้าต้องการจริงๆผมต้องบอกว่าเราก็พยายามท่านเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านดร.พิเชษฐ์ ภพภักดีนะครับที่ท่านเองก็พยายามท่านเป็นเลขาท่านก็พยายามที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกให้มีเจ้าหน้าที่พัสดุให้มีเจ้าหน้าที่ธุรการให้มีนักการพะโรงที่จะไปช่วยแบ่งเบาภาระของพี่น้องเพื่อนครูเรานะครับ
1: แน่นอนแหละว่าผู้ปกครองเนี่ยมีส่วนสำคัญมากในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยบางทีเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานอย่างเช่นผมเห็นขับมอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกกันน็อกบ้างทำให้เด็กเห็นหรือแม้กระทั่งขับขึ้นบนทางเท้าอันนี้ก็คือความไม่รับผิดชอบต่อสังคมเด็กก็จะเห็นและอนาคตก็จะทำตามเรียนแบบต่อไป
0: เขาไม่รู้ว่าผิดหรือถูกไง
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: พ่อก็พาทำ
0: ใช่ใช่ถ้าเขาถามว่าสมมติกรณีตัวหนึ่งคงไม่ปฏิเสธเนาะ
1: ครับ
0: เรื่องบางคนด้วยความที่เขาอยู่ตามชนบทหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ได้ว่ากันไม่ได้บูลลี่กันเขาขายหวยใต้ดินภาษาบ้านเราคือขายหวยใต้ดินวันหนึ่งผมก็ถามว่าอ้าวแล้วลูกมันดีไหมไม่ดีครับ
1: ครับ
0: แล้วมันทำยังไงทำยังไงครับแล้วครูจะให้เงินเขาไหมเพื่อเขาไม่ต้องขายหวย
1: ครับ
0: เราจะตอบยังไงครับแต่เราก็คงจะสอนได้ว่าไอ้เรื่องนี้มันผิดกฎหมายนะลูกต่อไปลูกก็อย่าทำจะคงไม่ไปห้ามเขาในหลักการมันไม่ได้หรอกครับเพราะมันเป็นเรื่องของความเป็นอยู
1: ่จ
0: ะทำยังไงถึงจะให้ผู้ปกครองแต่เราจะช่วยว่าเอางี้ไหมลูกถ้าลองถามคุณพ่อคุณแม่ว่าคนที่เกี่ยวเรื่องนี้สมมติไม่ว่าใครลองทำงานนี้ดูไหมหรือเราหางานให้เขาทำไหมเพื่อจะช่วยเรื่องนี้ดีกว่าไหมมันไม่ใช่บอกว่าแล้วลูกครูจะเอาเงินให้คุณครูจะให้เงินพ่อแม่หนูไหมหนูจะเอาเงินมาเรียนโอ้ตอบยาก
1: ก็ตอบยาก
0: แล้วทั้งประเทศเราจะไหวไหม
1: มีปัญหา
0: ก็ไม่ได้ใช่ไหมคือจริงๆผมว่ามันต้องเคส by เคสแล้วก็ลงอย่างจริงจังอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นผมว่าเราต้องมานั่งคือต้องวางรากฐานจะถามว่าหมดไหมต้องเรียนตรงเนาะต้องค่อยๆทำครับมันเป็นเครื่องละเอียดอ่อนแต่ถ้าอนุบาลเติบโตไปไล่เรื่อยๆประถมไปมันก็คือการถ่ายเทน้ำ
1: ครับ
0: แต่กว่าจะถึงณวันนั้นก็คงในการขับเคลื่อนทำไมบางประเทศจึงสามารถดำเนินการได้เร็วมันอยู่ที่ culture ด้วยเนาะ
1: ครับ
0: ความเป็นอยู่ของเราระหว่างสินน้ำใจกับสินบนพี่จักรพันธ์ว่าอันไหนมันแบ่งกันตรงไหน
1: โอ้โหเป็นพูดยากเลยครับสินบนน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวเงินใช่ไหมฮะ
0: มันก็ไม่มันอยู่ที่เจตนาม ันอยู่ที่เจตนาและจิตที่ต้องดำเนินการ
1: ครับ
0: คือคนไทยเนี่ยโดยปกติผมก็เป็นคนไทยเวลาไปที่ไหนก็จะเอาของไปฝากกันแต่ให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนจบครับ
1: อ
0: ันนี้คือสินน้ำใจแต่ถ้าสินบนคือให้เมื่อใดปุ๊บแกต้องช่วยฉันนะอันนี้คือสินบนแน่นอน
1: เมื่อสักครู่ท่านพูดถึงเรื่องของแม่เจี๊ย
0: ะ
1: เรามีการจัดการกับเรื่องนี้ยังไงไหม
0: ครับจริงๆเราสั่งห้ามอยู่แล้วโดยหลักการ
1: แ
0: ล้วกฎหมายมันไม่ได้อยู่แล้วล่ะโดยหลักการแต่ทีนี้มันก็จะมีประเด็นนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเราก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่เราก็คอนเซิร์นว่ามันไม่ควรที่ต้องทำหรือมันไม่ใช่ว่าไม่ควรมันต้องไม่ทำ
1: ใช่
0: มันเป็นเรื่องของการระบบระเบียบต่าง
1: ๆ
0: ก็เลยบอกเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกไงถ้าทุกคนมีความมั่นใจว่าเราสามารถสอบเข้าได
1: ้เก่งจริง
0: เก่งจริงขอโทษนะใช้คำนั้นก็จะเป็นการว่าลูกๆเราจริงๆบอกว่ามันก็ต้อง priority นะ
1: ครับ
0: มันก็ต้องเรียงตามลำดับแม้เขาก็วัดไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่ที่สิ่งที่มันก็มีเกณฑ์ครับมีระเบียบการรับนักเรียนต้องกลับไปดูระเบียบครับ
1: ครับ
0: ผู้กลุ่มการละคูณผู้ทำนู่นทำนี่แล้วแต่ทั้งนี้มันต้องมีคณะกรรมการศึกษามีคณะกรรมการรับนักเรียนครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องว่าด้วยตามระเบียบต่างๆ
1: ต้องไปดูในเรื่องของระเบียบต่างๆสุดท้ายนี้ก้าวต่อไปของทางสพ.เองเราจะมีนโยบายในการดำเนินการยังไงต่อไปรวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในการดำเนินงานของเราเองด้วยครับท่าน
0: ผมก็ฝากนะครับต้องฝากทุกท่านไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะครับเอกชนเขาเรียกว่าเอกชนรัฐเขาเรียกว่าบ้านก็คือผู้ปกครองบ้านวัดหรือมัสยิดก็แล้วแต่อันนี้มีส่วนเกี่ยวข้องหมดครับบ้านวัดหรือมัสยิดเนี่ยแล้วก็บ้านวัดรัฐตรงนี้คือทุกกระทรวงทุกวงกลมต้องช่วยกันเพราะว่าทุกท่านก็มีลูกมีหลานรัฐบ้านวัดรัฐแล้วก็บ้านวัดรัฐและก็สังคมต่างๆที่อยู่หล่อหลอมกันในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นเอาองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันในเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยผมว่าทำแล้วเนี่ยอยากให้เกิดประโยชน์ครับทุกคนมีลูกมีหลานครับแต่สิ่งที่เรากำหนดทั้งหมดเนี่ยในฐานะที่สพฐเองเราก็คงไม่ท้อแล้วก็คงไม่ถอยในที่จะสร้างองค์กรของเราเป็นให้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหมายถึงประเทศชาติด้วยนะครับให้เป็นเมคคาซีพีไอที่เราสูงขึ้นเราก็จะถูก ต่างชาติมองนะครับไม่รู้ว่าใครมองแหละแต่คือต่างชาติมองว่าค่า CPI

0: เราจริงๆค่า CPI เราอ่ะไม่ได้ต่ำนะคือคำว่าไม่ต่ำคือค่าคะแนนมันเท่าไล่เรียกครับ3.4, 3.5, 3.4, 3.5, 3.6อย่างเงี้ยครับคือมันไม่ต่ำครับ
1: ครับ
0: เรารักษาของเราได้แต่เราไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าผมว่าส่วนหนึ่งของค่า CPI ไม่เพิ่มเนี่ยคือเกิดจากความเข้าใจ
1: ครับ
0: มากกว่าและการดำเนินการในการทดสอบในการวัดต่างๆของเขามากกว่าที่ท่านถามว่าท่านจักรพันธ์ถามว่าในฐานะที่เราสปท.เราจะดําเนินการอย่างไรและก้าวอย่างไรแล้วผมบอกว่าโรงเรียนสุจริตมีความสําคัญก็อยากให้ท่านช่วยกันผู้ปกครองก็ขอให้ท่านเข้าใจและคุณครูหรือผู้ที่รับชมรายการนะครับว่าจริงๆตัวโรงเรียนสุจริตเป็นกระบวนการที่ฝึกนะครับกิจกรรมต่างๆที่ให้ลูกได้ตระหนักและเข้าใจและเป็นการป้องกันโดยที่มีการซึมซับไปเรื่อยๆครับมันคงไม่ได้บอกว่าคนจะดีมันดีวันเดียวหรือมันดีหลายวันแต่จริงๆถ้ามันเกิดจากการฝึกที่ถูกต้องมันก็จะช่วยให้ประเทศชาติเราเกิดการป้องกันการทุจริตได้หรือเกิดการเขาเรียกว่าไม่มีการทุจริตได้ในอนาคตต่อไปอันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับ
1: ครับดูครับแน่นอนครับในการที่เราจะช่วยกันป้องกันการทุจริตนั้นไม่สามารถทำได้เพียงแค่คนใดคนเดียวเท่านั้นนะครับแต่ต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งโรงเรียนเองทั้งทางผู้ปกครองเองวัดมัสยิดถึงทางภาครัฐนะครับซึ่งจะช่วยสามารถที่จะทำให้เกิดความโปร่งใสและเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนั้นโตไปที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อสังคมนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับท่านครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบพระคุณท่านครับสวัสดีครับ
2: ยังไงกันบ้างครับกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวันนี้ผมจะพาผู้ชมไปลงพื้นที่ดูในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต2ที่จังหวัดชลบุรีนะครับแต่ครอบคลุมไปยังจังหวัดระยองด้วยแต่ผมไม่ได้ไปเองนะครับผมได้รับเชิญจากคุณรพัฒน์ลดากันเกตซึ่งวันนี้จะมีเคสต่างๆที่น่าสนใจยังไงคุณผู้ชมสามารถติดตามได้เลยครับ
3: คุณผู้ชมคะพื้นที่ที่เรายืนอยู่นี้นะคะเป็นพื้นที่ของอบต.สำนักทองอำเภอเมืองจังหวัดระยองพื้นที่แห่งนี้เคยมีคดีทุจริตการเรียกรับเงินจากผู้รับจ้างจากโครงการการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม2567ผู้เสียหายซึ่งประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างได้เข้าไปประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขามะกอกหมู่ที่4ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้วิธีการ e-bidding ด้วยจำนวนเงิน 835,000 บาทซึ่งในวันดังกล่าวก็ได้มีการลงนามในช่วงของวันที่28มิถุนายน2567วันดังกล่าวนั้นต้องบอกว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีพฤติการในการเรียกรับเงินจากผู้รับจ้างหรือว่าผู้เสียหายในขณะนั้นโดยจำนวน 13% จากยอดของเงินในการลงนามในการว่าจ้างเกิดขึ้นและด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้ทางด้านของผู้เสียหายได้เข้าไปที่สำนักงานปปท.เพื่อให้ได้มีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
4: งานปปท.เขตพื้นที่2นะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะคะตำบลหนองไม้แดงนะคะดูแลรับผิดชอบในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกนะคะภารกิจหลักก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะคะเรื่องร้องเรียนหลักๆอ่ะมันจะไปเกี่ยวข้องกับพวกของการจัดซื้อจัดจ้างเพราะว่างบของภาครัฐเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะงบดำเนินการงบลงทุนเนี่ยมันล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างมันก็จะมี2ฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทั้งฝ่ายเอกชนที่เป็นผู้รับจ้างแล้วก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ะนะคะตั้งแต่กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่การเลือกคู่สัญญาจนสิ้นสุดจนถึงการตรวจรับอ่ะนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่างบภาครัฐเนี่ยค่ะจะไปลงในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างเยอะนะคะก็ขอให้ท่านเชื่อมั่นในสำนักงานปปท.นะคะว่าเราเป็นคนที่เป็นหน่วยงานที่ทำงานตรงไปตรงมานะคะไม่ต้องเป็นกังวลเลยบางคนบอกเอ๊ะเป็นกังวลร้องมาเขาก็บอกว่ารู้จักคนนั้นคนนี้ท่านไม่ต้องเป็นกังวลเลยขอให้ท่านมั่นใจว่าหน่วยงานปปท.เป็นหน่วยงานที่ตรงไปตรงมานะคะแล้วในการวินิจฉัยชี้มูลคดีเนี่ยค่ะเราก็จะมี

0: ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขามะกอกหมู่ที่4ตำบลสำนักทองอำเภอเมืองจังหวัดระยองพื้นที่แห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการทุจริตปัจจุบันถนนเส้นนี้ประชาชนยังใช้สัญจรได้ตามปกติและสำหรับผู้ที่กระทำความผิดก็ได้รับการลงโทษตามกฎหมายโดยศาลมีคำพิพากษาให้จำคุก5ปีโดยไม่รอลงอาญาค่ะ
1: เคสนี้นะครับคือเราได้รับแจ้งจากตัวผู้เสียหายครับผู้เสียหายเนี่ย เขาได้งานก่อสร้างถนนก็มูลค่าประมาณ 800,000 เศษประมาณ 835,000 เศษนะครับแล้วเขาก็ก่อสร้างเสร็จไปแล้วทีนี้ก่อสร้างเสร็จเนี่ยมันก็เป็นช่วงหน้าฝนกำไรเขาเนี่ยเขาก็น้อยนะฮะแล้วทางตัวผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยผู้เรียกรับเนี่ยก็มีการติดต่อให้ทางผู้เสียหายเนี่ยซึ่งก่อสร้างเสร็จไปแล้วเนี่ยเข้าไปรับเช็คแต่ระหว่างที่มีการคุยกันเรื่องไปรับเช็คเนี่ยก็มีการเรียกเงินจากจำนวนเงินในเช็คเนี่ย 13% ทีนี้เนี่ยทางตัวผู้เสียหายเนี่ยเขาก็เลยเข้ามาหาปปท.นะมาแจ้งให้ทราบแต่ทีนี้ทางเราเนี่ยเราก็ไม่ได้เชื่อซะทีเดียวเราก็ต้องเช็คแล้วเราก็ประสานการทำงานกับปปช.ประจำจังหวัดระยองแล้วก็ตำรวจปปป.ทางเราเนี่ยครับทางเราก็ร่วมมือบูรณาการกับปปช.กับตำรวจปปป.เนี่ยก็เก็บพยานหลักฐานเราก็เอาพยานหลักฐานตรงนี้นะฮะไปขอศาลออกหมายจับนะศาลท่านเนี่ยก็พิจารณาดูว่าเออมันมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะออกหมายจับได้แต่ระหว่างที่ต่อสู้คดีเนี่ยตัวผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้เรียกรับเงินเนี่ยก็มีการฟ้องผู้เสียหายว่าเบิกความเท็จแจ้งความเท็จก็เหมือนลักษณะว่าฟ้องปิดปากนะครับเราก็ต่อสู้จนสุดท้ายเนี่ยทางฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาก็ถอนฟ้องไปเองก็อยากจะฝากนะครับท่านผู้ประกอบการหรือว่าท่านที่จะไปติดต่อขอใบอนุญาตอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านถูกเรียกรับเงินนะครับท่านสามารถที่จะเข้ามาปรึกษามาแจ้งปปท.ได้นะครับเราจะเก็บเป็นความลับ
0: นี่ก็เป็นเรื่องราวของกรณีเคสตัวอย่างที่เกิดขึ้นในการทุจริตคอร์รัปชันการเรียกรับผลประโยชน์ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะมาร่วมการสร้างสรรค์สังคมไทยให้ปลอดจากคอร์รัปชันไปด้วยกันและสามารถแจ้งเรื่องราวการทุจริตคอร์รัปชันได้ที่สายด่วน1205มาร่วมการสร้างสรรค์สังคมที่ดีให้กับประเทศไทยไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกไม่แก้แม่สิเรานะแม
0: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
1: รักแก้แม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ
0: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
3: ๆ
4: แม่เล่นอะไรเนี่ย
0: ทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาส

0: สให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
1: โปรแกรมที่น้องแนะนำดีว่ะลื่นปื๊ด
2: ใช่ไหมพี่ถ้าของแท้ต้องเสียตังค์เนี่ยแท็กฟรี
1: เฮ้ยเก็บเงินไว้เที่ยว

0: ืออย่างนี้ครับลูกค้าคือผมขอเลื่อนไปสัก2วันได้มั้ยครับคือตอนนี้ผมมีปัญหา
1: ค่ะทุกคนไม้เซลฟี่รุ่นนี้นะคะ49บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจกดในตะกร้าได้เลยนะคะอ๋อเดี๋ยวนะคะทุกคนแบตจะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแม่ขอชาร์จแบตอ๋อไหนๆก็จะชาร์จแล้วขายเลยละกันค่ะสายชาร์จรุ่นนี้ของแม่นะคะมิลเลอร์เกรด A ค่ะแม่ขาย19บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวแม่ปักตะกร้าไว้ให้นะเดี๋ยวเสียบชาร์จก่อนนะตอนนี้มาค่ะมาใครสนใจกดได้เลยนะแม่อ่านคอมเมนต์หน่อยไม้เซลฟี่ใช่ไหมอยู่ตะกร้า2จาก49บาทกดตะกร้า2ได้เลยนะกดได้เลยจ้ะกดเลยตอนนี้นะ
2: ไม่เติมเกมให้หล่อเองก็ได้วะก็มันนี่เฮ้ย
3: พ่อครับพ่อ
0: ขอโทษครับคุณลูกค้าผมส่งงานไม่ทัน
3: พ่อผมโดนแฮก
0: พ่อ
1: คุณปักพวงระเบิดขอโทษนะคุณรู้เงี้ยใช้ของแทนแต่แรกก็ดีอ่ะ
4: เปลี่ยนโปรเจกต์จากปังเป็นผังเพราะซอฟต์แวร์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
5: ใช้สินค้าปลอมเอาสุขภาพและทรัพย์สินมาเสี่ยงภัยขายสินค้าปลอมเอาชีวิตมาเสี่ยงคุกของปลอมของเถื่อนประหยัดหลักร้อยอาจเสียหายหลักล้าน
6: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
7: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
8: กลับมาลูกรักแม่ลูก
9: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
7: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
10: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี at NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นแล้วเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBC True HD

ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงพบกันวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะครับเที่ยงนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสุพนันท์ ฤทธิ์มนตรีคุณอภิกาชวนปรีชาน้ำภาษามือครับคุณคมคิดสรรสนเกียรตินะครับ
0: คุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะที่ Facebook ค่ะเราไลฟ์ทุกขนาดกันด้วยนะคะพิมพ์ NBT ค่ะเข้ามากดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้จะได้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญค่ะ
1: สำหรับเที่ยงนี้ครับเริ่มที่ปรากฏการณ์เรื่องของทหารเรือสหรัฐนะครับที่ก่อนหน้านี้คนไทยก็ถือว่าติดตามข่าวนี้กันนะครับหลังจากมายกพลขึ้นบกนะครับมาพักผ่อนที่พัทยาล่าสุดครับทหารเรือสหรัฐก็ทยอยกลับขึ้นเรือUSS Abraham Lincoln นะครับหลังจากก่อนหน้านี้กำลังพล 5,000 นายครับเข้าฝั่งเพื่อพักผ่อนแล้วก็มาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาตั้งแต่วันที่2กันยาครับโดยกำลังพลทั้งหมดจะออกเดินทางต่อในวันนี้นะครับบรรยากาศที่เมืองพัทยาตลอดช่วง 4-5 วันที่ผ่านมานะครับหลังจากมีกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายครับจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln นะครับที่มาขึ้นฝั่งพักผ่อนแล้วก็ท่องเที่ยวตั้งแต่2กันยาที่ผ่านมาตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับร้านอาหารศูนย์การค้าสถานประกอบการหลายแห่งก็เรียกว่ามีสีสันนะครับคึกคักมากขึ้นโดยเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเป็นวันที่4ของการพักผ่อนก็พบว่ามีกำลังพลทหารเรือของสหรัฐเดินทางจากท่าเรือแหลมฉบังเข้ามาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าจำนวนเนี่ยอาจจะไม่ได้หนาแน่นเท่ากับช่วงแรกๆของการขึ้นฝั่งขณะเดียวกันครับเริ่มเห็นภาพกำลังพลที่เข้าพักตามโรงแรมในเมืองพัทยาบางส่วนทยอยเดินทางกลับหิ้วสัมภาระกระเป๋าเดินทางรวมถึงซื้อสินค้าที่ซื้อระหว่างการพักผ่อนนะครับขึ้นรถจัดเตรียมไว้เพื่อเดินทางกลับไปยังเรือที่จอดอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังโดยบริเวณจุดรับส่งกำลังพลครับมีการจัดเตรียมยานพาหนะไว้นะครับในการคอยอำนวยความสะดวกสำหรับกำลังพลที่สิ้นสุดช่วงเวลาพักผ่อนและต้องการเดินทางกลับขึ้นเรือขณะที่กำลังพลอีกส่วนครับยังคงใช้เวลาที่เหลือออกไปท่องเที่ยวแล้วก็พักผ่อนตามสถานที่ต่างๆในเมืองพัทยาสำหรับการเยือนประเทศไทยของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS กับ Abraham Lincoln ครับสิ้นสุดลงในวันนี้นะครับโดยกำลังพลทยอยเดินทางกลับขึ้นเรือที่จอดอยู่ที่แหลมฉบังซึ่งมีกำหนดออกเดินทางในวันเดียวกันนี้ด้วยครับ
0: กรุงเทพมหานครประกาศแจ้งผู้ที่ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถงเซ็นเตอร์แล้วยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเป็นผู้ขอรับเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐขอให้รีบไปลงทะเบียนที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะโดยทางสำนักงานเปิดให้บริการทุกวันค่ะเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์การรับเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครได้ตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆรวมถึงภาพถ่ายที่ผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ไปลงทะเบียนเป็นผู้ประสบภัยเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐกรุงเทพมหานครได้แจ้งย้ายจุดรับลงทะเบียนช่วยย้ายจากจุดเดิมนะคะอยู่ที่วัดพระพิเรนไปเปิดให้บริการที่ฝ่ายปกครองชั้น2ของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายตั้งแต่วันนี้6กันยายนเป็นต้นไปนะคะเน้นย้ำให้ผู้ประสบภัยเร่งยื่นคำร้องเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์การรับเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐค่ะ
2: ตอนนี้นะครับก็มีผู้มายื่นลงทะเบียนกับฝ่ายปกครองสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับจำนวน181รายครับแบ่งเป็นคนประกอบอาชีพ179รายครับค่าเช่าค่าเช่าพักอาศัย1รายครับแล้วก็ค่าบาดเจ็บ1รายครับพี่รวมเป็นทั้งหมด181รายครับก็คือภายใน30วันนับแต่วันที่เกิดเหตุครับก็คือจะตรงกับวันที่27กันยายนครับครับแต่ทางสำนักงานเขตก็จะโทรตามนะครับเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์ตรงนี้ครับ
0: เจ้าพนักงานปกครองสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายระบุว่าขณะนี้เหลือผู้ประสบภัยอีกเกือบ60คนนะคะที่อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเจ้าที่ได้โทรศัพท์ติดตามให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้ดำเนินการทันตามกรอบระยะเวลา30วันนับจากวันที่เกิดเหตุส่วนเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีทุนประกอบอาชีพจะได้รับครอบครัวละไม่เกิน 11,400 บาทไม่เกิน2เดือนนับจากเกิดเหตุนะคะจะได้เงินส่วนค่าเช่าที่อยู่อาศัยรายละไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนนับเหมือนกันค่ะคือไม่เกิน2เดือนนับจากเกิดเหตุและกรณีค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน 2,000 บาทผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นั้นสามารถเดินทางมาติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 8:00 น.จนถึง 16:00 น.ค่ะหากไม่สะดวกเดินทางมาด้วยตนเองสามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์และสิทธิการรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะ
1: กระทรวงมหาดไทยครับเดินหน้าเชิงรุกปราบปรามภัยทุจริตทางทะเบียนราษฎรนะครับเพื่อที่จะปิดทุกช่องโหว่ไม่ให้ระบบลงทะเบียนของรัฐนั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือสำหรับกลุ่มมิจฉาชีพนะครับโดยต้องตรวจสอบไปถึงต้นต่อโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐครับหากเปิดช่องให้เกิดการทุจริตเนี่ยต้องดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดครับนายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้สั่งการให้กรมการปกครองนะครับบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการตรวจสอบเรื่องของรายการทางทะเบียนราษฎรที่มีลักษณะผิดปกติการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลและการตรวจสอบกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถพบความผิดปกติก่อนที่จะขยายเป็นปัญหาใหญ่นะครับหลังจากปฏิบัติการที่ผ่านมาครับทำให้เห็นช่องโหว่แล้วก็เห็นคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงนะครับที่ไปพบพฤติการนำคนต่างด้าวเข้าสู่ระบบทะเบียนทำบัตรประจำตัวโดยมิชอบและการพักอาศัยในพื้นที่เป้าหมายไปจนถึงปฏิบัติการชัยประการที่ขยายผลการตรวจสอบไปถึงบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสะท้อนครับว่าปัญหาทะเบียนต้องมองทั้งระบบไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะจุดที่พบปัญหาดังนั้นหลังจากนี้ครับต้องเอาข้อมูลจากทุกปฏิบัติการมาวิเคราะห์นะครับหาความผิดปกติในพื้นที่อื่นด้วยโดยจะให้ตรวจสอบย้อนกลับไปทั้งกระบวนการตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนะครับกำหนดแนวทางการทำงานให้ชัดเจนตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดปิดช่องโหว่เพื่อไม่ให้ระบบทะเบียนนั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาประโยชน์พร้อมตรวจสอบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่ของรัฐครับเข้าไปเปิดช่องให้เกิดการทุจริตเนี่ยต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีนะครับ
0: รัฐบาลเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะโดยสามารถระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดแล้วกว่า 1,400 รายการพร้อมเตรียมขยายผลถึงเครือข่ายผู้ที่อยู่เบื้องหลังค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญากำลังเร่งทำงานกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์วาง4กลไกสำคัญตั้งแต่การปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดเตรียมเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการคัดกรองร้านค้าและสินค้าได้เร็วขึ้นการพัฒนาแนวทางรับรองโดยเตรียมจัดทำเครื่องหมาย IP Verifyสำหรับร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจไปจนถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อตัดวงจรการละเมิดได้ตั้งแต่ต้นทางอย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการใช้มาตรการ Notice and Takedown ในการรับแจ้งตรวจสอบและระงับรายการสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดออกจากระบบแล้ว สถิติตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางรวม 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า100ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า 1,471 รายการทั้งนี้ประชาชนควรตรวจสอบชื่อร้านค้ารายละเอียดและราคาสินค้ารีวิวเงื่อนไขการคืนสินค้าก่อนสั่งซื้อสินค้าบนออนไลน์และเก็บหลักฐานการซื้อขายทุกครั้ง
1: ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลาครับได้บุกทลายแหล่งลักลอบขายยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายประเภทยาควบคุมพิเศษในพื้นที่ตำบลสะเตงอำเภอเมืองยะลา

0: ยาส่วนใหญ่เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และมักแพร่ระบาดเข้าสู่กลุ่มเยาวชนได้ง่ายครับชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาครับเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งนะครับย่านถนนสาย15ตำบลสะเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับมีการยึดยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษที่ไม่รับอนุญาตในการจำหน่ายเช่นยาแก้ไอยาแก้แพ้ยาแก้ปวดทรามาดอลนะครับจำนวนมากโดยเฉพาะตัวยาแก้ปวดทรามาดอลเนี่ยพบมากเกือบ 30,000 เม็ดนะครับตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาหลังสืบทราบครับว่ามีการลักลอบขายยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมดำเนินคดีฐานครอบครองยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับทางตำรวจระบุครับว่ายาของกลางที่ยึดได้มีความเสี่ยงครับที่จะถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มเยาวชนที่อาจนำไปผสมเป็นวัตถุออกฤทธิ์ชนิดต่างๆยาบางชนิดครับหากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้เกินขนาดเนี่ยอาจจะเกิดอาการคลื่นไส้ชักและรุนแรงถึงขั้นกดการหายใจส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและร่างกายอย่างรุนแรงนะครับทางนี้ครับได้มีการแจ้งเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองผู้นำชุมชนนะครับให้ช่วยกันสอดส่องดูแลสร้างความตระหนักรู้แก่บุตรหลานเนื่องจากภัยจากยาอันตรายใกล้ตัวเหล่านี้ครับมักแพร่ระบาดไปสู่กลุ่มเยาวชนได้โดยง่ายนะครับนอกจากพื้นที่ภาคใต้ครับที่โซนอีสานก็มีที่ศรีสะเกษนะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค3หรือว่าปปส.ภาค3ได้ร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปเปิดปฏิบัติการ1386พิฆาตยาเสพติดครับมีการปิดล้อมตรวจค้นพร้อมกันทั่วจังหวัดศรีสะเกษเนี่ย38เป้าหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาได้12คนยึดยาบ้าหลายร้อยเม็ดและก็นะครับมีการนำผู้เสพเข้าสู่การบำบัด6คนหนึ่งในนั้นที่ไปจับได้เนี่ยนะฮะเป็นผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งครับในพื้นที่อำเภอราศีสลัยผู้ใหญ่บ้านคนนี้มีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเจ้าตัวเองก็รับสารภาพนะครับทางฝ่ายปกครองก็เตรียมรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งด้วยครับ
1: ทางตำรวจสอบสวนกลางได้เตือนภัยว่านักศึกษานั้นเป็นกลุ่มเป้าหมายของมิจฉาชีพในการหลอกให้โอนเงินนะคะแต่ว่าไม่ใช่หลอกเฉพาะเด็กแต่ว่ายังโยงไปสู่การหลอกเอาเงินจากทั้งครอบครัวด้วยติดตามได้พร้อมกันจากคลิปนี้ค่ะ
2: นักศึกษาหลอกซ้ำซ้อนจากเหยื่อ1คนนะครับสู่การหลอกเอาเงินทั้งครอบครัวปัจจุบันมิจฉาชีพมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงให้แนบเนียนและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับจากเดิมที่มีการหลอกเหยื่อเพียงคนเดียวแต่ครั้งนี้มีการใช้เหยื่อเป็นเครื่องมือเพื่อหลอกเอาเงินคนในครอบครัวต่อสำหรับพฤติการนะครับมิจฉาชีพจะโทรหาเหยื่อโดยเน้นไปที่นิสิตนักศึกษาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายมือถือบอกว่าคุณไปเปิดเบอร์โทรศัพท์กระทำความผิดกฎหมายไว้ก่อนโอนสายให้ตำรวจปลอมนะครับข่มขู่ให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ใจหากเหยื่อเชื่อและโอนเงินจนหมดตัวนะครับมิจฉาชีพจะหลอกให้โทรไปขอเงินพ่อแม่ต่อโดยให้หลอกพ่อแม่ว่าเป็นค่าใช้จ่ายนะครับในการรับทุนการศึกษาพร้อมสั่งให้เหยื่อไปอยู่ห้องพักคนเดียวห้ามบอกใครและห้ามติดต่อครอบครัวเด็ดขาดจากนั้นมิจฉาชีพจะโทรไปหาพ่อแม่นะครับหลอกว่าเป็นอาจารย์ยืนยันว่า
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงนี้มาติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีกันหน่อยครับวันนี้ไปร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยนายกก็ย้ำนะครับเรื่องของมิตรภาพระหว่างไทยและจีนนั้นมีความแน่นแฟ้นครับและพร้อมที่จะเดินหน้าสร้างอนาคตร่วมกันชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยครับได้จัดพิธีฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีร่วมด้วยนายอูชื่ออู่อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในงานนะครับโดยนายกรัฐมนตรีครับได้กล่าวว่าตลอด6ทศวรรษชมรม9สมาคมจีนไม่เป็นเพียงแค่ศูนย์รวมของชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นนะครับแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการร่วมสร้างเศรษฐกิจไทยสร้างงานสร้างรายได้เป็นสะพานเชื่อมมิตรภาพระหว่าง2ประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งจากการเดินทางเยือนจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็พบว่าจีนเองก็ให้ความสำคัญและก็มองไทยเป็นหุ้นส่วนที่จะร่วมกันเดินไปข้างหน้านะครับ
1: ในการพบกันที่เซี่ยงไฮ้ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวถึงสายสัมพันธ์ของเราด้วยคำว่าไทยจีนครอบครัวเดียวกันและกล่าวว่าจีนเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจและพึ่งพาได้ของไทยจริงๆท่านพูดอีกคำหนึ่งครับซึ่งมีความกินใจมากก็คือขอให้ประเทศไทยคิดว่าประเทศจีนคือเพื่อนสนิทที่อยู่ใกล้ชิดแต่ท่านก็ต่อท้ายด้วยคำว่าเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดอาจจะมีความสำคัญและมีความหมายมากกว่าญาติที่อยู่ห่างไกลนะครับประโยคเหล่านี้มีความหมายมากเพราะคำว่าครอบครัวคำว่าเพื่อนคำว่ามิตรล้วนแล้วแต่ย้ำถึงความผูกพันที่พวกเราสร้างร่วมกันมาในอดีตส่วนคำว่าหุ้นส่วนก็คือข้อสัญญาที่บอกว่าเราจะเดินไปด้วยกันอย่างใกล้ชิดในอนาคต
0: ทั้งนี้ครับรัฐบาลไทยมุ่งขยายความร่วมมือสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ครับทั้งด้าน AI เซมิคอนดักเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดพร้อมเปิดสำนักงาน BOI ที่นครเฉียงตูเพื่อเชื่อมโยงโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนตะวันตกนะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำครับว่าอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนนั้นก็คือการเติบโตไปด้วยกันในโลกยุคใหม่ต้องการที่จะส่งต่อสะพานแห่งมิตรภาพนี้ครับไปสู่คนรุ่นใหม่ให้จีนไม่ได้เป็นเพียงแค่แผ่นดินของบรรพบุรุษแต่ต้องเป็นพื้นที่แห่งโอกาสและให้คนจีนรุ่นใหม่ครับมองไทยเป็นหุ้นส่วนในการสร้างอนาคตร่วมกัน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมชวนประชาชนเที่ยวชมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยนะคะ Colors of Thai ไทยในวันนี้6กันยายนจัดเป็นวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวชวนคุณผู้ชมไปร่วมชิมชมและเรียนรู้สีสันของวัฒนธรรมจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะนางสาวซาบิดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่2นี้จัดภายใต้แนวคิดสีสันไทยสัมผัสสีสันสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยในฐานะวัฒนธรรมที่มีชีวิตผ่าน5โซนได้แก่โซนสีสันแห่งแรงบันดาลใจโซนสีสันแห่งรสชาติไทยโซนสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยโซนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยและโซนสีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีที่จะได้เลือกชิมและซื้ออาหารจาก60ร้านเลือกซื้อผ้าไทยงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมจากกว่า100ร้านพร้อมร่วมเวิร์คช็อปอาหารและขนมไทยงานจักสานงานผ้าเครื่องเบญจรงค์ผ้าบาติกและงานศิลป์แขนงต่างๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมบนเวทีในวันสุดท้ายเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 นทั้งการแสดงดนตรีจากเยาวชนการแสดงดนตรีร่วมสมัยการแสดงเพลงพื้นบ้านชุดสีสันไทยการแสดงโนราชุดทัศนะนาตคติและคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงจึงขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและครอบครัวมาใช้เวลาร่วมกันสัมผัสคุณค่าของวัฒนธรรมไทยพร้อมร่วมกันสืบสานต่อยอดและส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยสามารถร่วมงานได้จนถึงเวลา 21:30 นที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานี
0: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเวทีสื่อเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศจีนนะครับพร้อมชูบทบาทนักเล่าเรื่องสร้างความเข้าใจเชื่อมโยง

0: ผู้คนสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสร้างความเข้าใจร่วมกันในภูมิภาคนางสุนทรไทยเลือกเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับได้เข้าร่วมการประชุมสื่อเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัม2026ณนครเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับซึ่งจัดโดยสำนักข่าวซินหัวและเครือข่ายพันธมิตรภายใต้หัวข้อ Building a Path to Share Prosperity for the Asia Pacific Community Media Consensus and Actionหรือปูทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาคมเอเชียแปซิฟิก3พลังสื่อสู่ความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ Stories of Mutual Learning Among Civilization นะครับหรือว่าเรื่องราวแห่งการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในอารยธรรมที่หลากหลายพร้อมระบุครับว่าการสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกที่เจริญรุ่งเรืองร่วมกันเนี่ยไม่ได้เกิดจากการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกันและความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมโดยสื่อมีบทบาทสำคัญยิ่งในการสร้างสะพานเชื่อมโยงผู้คนและสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศพร้อมเน้นย้ำครับว่าสื่อยุคใหม่ต้องก้าวข้ามบทบาทของผู้ส่งสารสู่การเป็นนักเล่าเรื่องหรือว่า storytellers ที่สามารถถ่ายทอดความหลากหลายของแต่ละสังคมและนำเสียงที่แตกต่างมาสร้างความเข้าใจและความกลมกลืนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเข้มแข็งและความก้าวหน้าร่วมกันด้วยความร่วมมือและการผลิตเนื้อหาร่วมกันระหว่างสื่อของประเทศต่างๆครับจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้าใจในภูมิภาคนอกจากนี้ไทยพร้อมที่จะสนับสนุนทิศทางของ APEC China Year ภายใต้3เสาหลักนะครับคือเรื่องของการเปิดกว้างนวัตกรรมและความร่วมมือควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับ
1: เตือนภัยสภาพอากาศช่วง 8-11 กันยายนนี้นะคะประเทศไทยหลายพื้นที่เลยจะมีฝนเพิ่มแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยนะคะส่วนวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9แล้วค่ะเตือนประเทศไทยตอนบนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งสาเหตุที่ช่วง2วันนี้พื้นที่ตอนบนมีฝนตกหนักนะคะเกิดจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนร่วมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางตอนบนและด้านตะวันออกของภาคอีสานที่จะเจอฝนตกหนักมากขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำระวังอันตรายจากฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศช่วงวันที่ 8-11 กันยายนแนวร่องมรสุมจะขยับเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคอีสานตอนล่างส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักกระจายตัวในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะเดียวกันมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางทำให้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดน่านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าหลังจากที่ปภ.ได้ส่งกำลังเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจนสถานการณ์คลี่คลายและคงกำลังศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายอยู่เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือต่อล่าสุดภารกิจฟื้นฟูทั้งเรื่องของการทำความสะอาดบ้านเรือนถนนสะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆในอำเภอเมืองน่านอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาเสร็จสิ้นแล้วนะคะตอนนี้จึงได้ส่งพื้นที่คืนพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลกลับที่ตั้งค่ะ
0: ท่านผู้ชมไปดูโพลจากศูนย์ดุสิตโพลกันหน่อยนะครับได้เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือภัยพิบัติส่วนใหญ่ประชาชนนะครับยังกังวลเรื่องของน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและก็อยากที่จะให้ภาครัฐนั้นแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดปัจจัยนะครับที่ทำให้เกิดภัยพิบัติรุนแรงศูนย์ดุสิตโพโดยมหาวิทยาลัยศูนย์ดุสิตครับได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนจากกลุ่มตัวอย่างกว่า 1,200 คนในช่วง 1-4 กันยายนนะครับก็พบว่าจากสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นประชาชนนั้นกังวลเกี่ยวกับภัยพิบัติประเภทน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มมากที่สุดนะครับอยู่ที่ร้อยละ 84.29 รองลงมาอันดับ2ครับพายุใต้ฝุ่นมรสุมฝนตกหนักร้อยละ 63.74 อันดับ3ครับเรื่องของแผ่นดินไหวอาคารถล่มร้อยละ 58.5 อันดับ4ครับภัยแล้งไฟป่าอากาศร้อนจัดร้อยละ 47.2 นะครับและอันดับ5ครับสึนามิร้อยละ 29.73 นะครับ ส่วนสาเหตุสำคัญ

0: คัญครับที่ทำให้ภัยพิบัตินั้นเกิดบ่อยและรุนแรงเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับพอไปถามความเห็นเนี่ยเขาว่าเกิดจากอะไรนะครับซึ่งจากการสำรวจเนี่ยพบว่าอันดับหนึ่งก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนนะครับบอกว่าเรื่องนี้มีปัจจัยที่สำคัญอยู่ที่ร้อยละ 69.70 นะครับรองลงมาก็คือพฤติกรรมของมนุษย์ครับที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติขณะที่การเตรียมตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติผลสำรวจระบุว่าอันดับหนึ่งนั้นประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยอย่างสม่ำเสมออยู่ที่ร้อยละ 64.46 ครับรองลงมาคือการเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันและศึกษาวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติอีกหัวข้อที่น่าสนใจครับคือผลการสำรวจที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลนั้นเร่งดำเนินการมากที่สุดเพื่อให้ประเทศไทยพร้อมรับมือภัยพิบัติอันดับหนึ่งคือเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดปัจจัยที่ทำให้ภัยพิบัตินั้นรุนแรงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 68.65 นะครับอันดับ2เรื่องของการเตรียมแผนอพยพจุดปลอดภัยและการช่วยเหลือฉุกเฉินร้อยละ61อันดับ3ครับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณสำหรับการป้องกันรับมือภัยพิบัติโดยตรงอยู่ที่ร้อยละ 52.7 และอันดับ4ครับพัฒนาการพยากรณ์แจ้งเตือนภัยให้รวดเร็วแม่นยำร้อยละ52นะครับในส่วนของประธานศูนย์ดุสิตโพครับคุณพรพันธ์บัวทองก็อธิบายนะครับว่าจากผลสำรวจเนี่ยก็สะท้อนครับว่าคนไทยนั้นกังวลเรื่องภัยพิบัติที่ใกล้ตัวส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแม้เตรียมตัวรับมือด้วยตนเองแล้วนะครับแต่ก็อยากให้ภาครัฐนั้นเร่งสร้างความพร้อมตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุระบบเตือนภัยการช่วยเหลือฉุกเฉินและการเยียวยาหลังเกิดเหตุเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนครับ
1: สถาบันการสร้างชาติจัดโครงการ Wellness CNB รุ่นที่8นะคะเพื่อร่วมกับเคลื่อนประเทศไทยสู่เมืองหลวง Wellness ของโลกค่ะมอบรางวัลแก่องค์กรที่มีการยกระดับการสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืนสถาบันการสร้างชาติร่วมกับคณะนักศึกษาผู้บริหารระดับสูงหลักสูตรผู้นำการประกอบการ Wellness เพื่อการสร้างชาติหรือนสช. Wellness รุ่นที่8จัดพิธีมอบรางวัลองค์กรสุขสภาพเพื่อการสร้างชาติครั้งที่8โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะนาวินอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศักดิ์ประธานสถาบันการสร้างชาติและผู้บริหารจากหลายภาคส่วนการจัดโครงการนี้เพื่อส่งเสริมแนวคิดการป้องกันสุขภาพมากกว่าการรักษาโดยเฉพาะในกลุ่มคนวัยทำงานที่เป็นกำลังหลักของประเทศมุ่งยกระดับสุขภาวะองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนพัฒนาทั้งสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อเป็นต้นแบบดึงดูดผู้คนทั่วโลกให้เข้ามาใช้บริการด้านสุขภาพเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นเมืองหลวง Wellness ของโลกช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและลดปัญหาความยากจนอย่างยั่งย
2: ื
1: น
2: การที่จะสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยไม่ใช่ไปทำเฉพาะวัยใดวัยหนึ่งนะครับเราจะต้องทำในทุกกลุ่มวัยเลยแล้วก็ค่อยๆทำอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนในวัยทำงานนะครับที่กำลังอยู่ในวัยที่โรคมันกำลังจะเริ่มก่อตัวนะครับที่เราจะต้องให้ความสนใจนะครับเป็นพิเศษที่ว่าเราทำอย่างไรที่จะทำให้เขามีแนวทางในการที่จะสร้างสุขภาพป้องกันโรคซึ่งมันก็ออกมาในแนวที่ว่าเราจะต้องปรับพฤติกรรมนะครับวิถีชีวิตในการที่จะเป็นวิถีสุขภาพก็มีเรื่องอาหารที่จะต้องปรับในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับที่จะต้องทำให้สม่ำเสมอการหลีกเลี่ยงพวกสารที่เป็นเสพติดบุหรี่นะครับสุรานะครับเป็นอาทิเนี่ยนะครับหรือในเรื่องของความเสี่ยงทางด้านอุบัติภัยต่างๆด้วยนะครับ
3: มีเวลเนสจริงๆนะครับเวลเนสที่วันนี้คนก็สนใจมากก็เช่นอายุยืนไหมนะครับสองอายุยืนแล้วสุขภาพดีตอนอายุยืนไหมคนไทยมีความสุขไหมฉะนั้นเราต้องทำให้คนไทยเนี่ยมีต้นแบบที่ดีและก็ขยายผลจนภาพเฉลี่ยคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีเวลเนสจริงๆวัดได้ด้วยตัวสถิติต่างๆและถ้าเบื่อคนไทยเป็นแบบนี้โดยเฉลี่ยแล้วก็มีตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างชัดๆนะครับเฉพาะจุดให้เห็นชัดว่าเห็นไหมอำเภอนี้มีคนอายุยืนที่สุขภาพดีและรู้ว่าเพราะอะไรและเราสามารถบอกคนในโลกได้คนในโลกก็จะนิยมชมชื่นแล้วก็จะบอกว่างั้น มาใช้บริการประเทศไทยดีไหมคนรวยก็จะมาเพราะคนรวยในโลกมีเยอะแต่ว่าในคนรวยในไทยมีน้อยใช่ไหมครับพอเข้ามาเราก็สามารถเอาที่เหลือเนี่ยมาอุ้มชูคนจนประเทศไทยทั้งประเทศก็จะมีเวลเนสไม่ใช่เวลเนสเฉพาะคนรวยนั่นคือแนวทางที่อยากให้เมืองไทยเนี่ยเป็นต้นแบบที่ดีในโลก
1: พลตรีอุทัยกวินเดชาธรประธานคณะนักศึกษานสช. Wellness รุ่นที่8กล่าวว่าตลอดระยะเวลา1ปีองค์กรที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นรูปธรรมในหลายมิติจนสามารถยกระดับการสร้างสุขภาวะให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กรโดยความสำเร็จในวันนี้ไม่ใช่เพียงรางวัลแต่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทุกองค์กรในการสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืนและเป็นพลังในการต่อยอดสู่การพาประเทศไทยเป็นเมืองหลวง Wellness ของโลกต่อไปสำหรับปีนี้มีองค์กรชั้นนำได้รับรางวัล Wellness CNB Award ครอบคลุมภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนและวิสาหกิจชุมชนอาทิสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดเซ็นทรัลรีเทล Global Green Chemical PTG Energy โรงพยาบาลสมุทรสาครโรงพยาบาลชัยภูมิและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรรมชาววัง
0: ช่วงนี้ไปอัปเดตข่าวในภาพสังกฤษกับ NBT World Brief ครับ
4: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Sandra Han Utsaha. In our first story, this afternoon, U.S. Navy personnel are returning to the USS Abraham Lincoln today as the aircraft carrier's five-day port visit to Thailand comes to an end.Around 5,000 sailors and Marines came ashore from the USS Abraham Lincoln after it docked at Lam Chabang Port on September 2nd, spending several days resting and visiting the city of Pattaya. The visit brought increased activity to restaurants, shopping centers, hotels, and tourist attractions across the seaside city.Yesterday, the fourth day of the visit, personnel continued traveling between Lam Chabang and Pattaya, although the number heading into the city was lower than during the first few days. Some sailors and Marines had already begun returning to the ship, carrying luggage and items purchased during their stay. Vehicles were arranged to transport personnel from their hotels and other locations back to Lam Chabang, while others continued to make the most of their remaining time in Pattaya City. The USS Abraham Lincoln is scheduled to leave Lam Chabang today, concluding its visit to Thailand.In other news now, Thailand is tightening regulations for app-based ride-hailing services, requiring all drivers to obtain valid public driving licenses by the end of this month to improve passenger safety and service standards. Deputy Government Spokesperson Ploytalay Laksami Sangdan said the government is working to ensure all app-based drivers meet the required standards and are properly licensed.Drivers who do not yet have a public driving license can complete online training through the Department of Land Transport's e-learning platform, then apply in person at a transport office. They must pass physical and theory tests and undergo a criminal background check before receiving their license.The government, through the Department of Land Transport, will also step up oversight of app-based services, including monitoring violations, handling complaints, and coordinating with platform operators to ensure problems can be addressed quickly. The measures are aimed at making app-based transport safer and more reliable for passengers while ensuring drivers operate legally.The new Talk with the Anutin Cabinet program has begun airing, giving the government another channel to communicate directly with the public. Prime Minister Anutin Chanwirakul says he may join the program in future episodes if his schedule allows. Speaking about the program, which began with Deputy Prime Minister Pagon Ninbaraphan as its first guest, Prime Minister Anutin Chanwirakul said the government has now been in office for almost 6 months, and that is an appropriate time to communicate more directly with the public. Asked whether he would appear on the program himself, the Prime Minister said he would do so if his schedule allows. Government spokesperson Ratchada Tanarireg said talk with the Anutin cabinet is designed to give the public a closer look at the government's thinking, policies, work and direction through direct discussions with the ministers responsible for each area. The program will feature straightforward discussions on issues of public interest, including the thinking behind government policies, how they are being implemented, and questions or concerns that people want answered. Ms. Ratchada said the government wants to expand channels that allow people to receive information directly from policymakers and those responsible for implementation. She said it is important for the public to understand not only what the government is doing, but also why policies are being introduced, what they aim to achieve, and also how they are expected to benefit the public. The talk with the Anutin Cabinet Program airs every Saturday at 9:05 a.m. on NBT, MCOT HD, and also Channel 5, as well as through the Public Relations Department, NBT Connect, and the government's Tai Kufa online platforms. And that is it for this edition of NBT World Brief. For additional stories, scan the QR code on your screen and access our complete coverage. Until next time, I'm Sandra Han Utsaha. Sawasdee ka.

ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุ้มไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน

0: ข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มที่ผู้นำรัสเซียได้เปิดทำเนียบต้อนรับทูตสหรัฐเพื่อหารือถึงแนวทางยุติสงครามยูเครนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียครับได้เปิดทำเนียบในกรุงมอสโกต้อนรับนายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของสหรัฐนะครับและนายเจเร็ดคุชเนอร์ลูกเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับข้อเสนอใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีซึ่งก็มีรายงานนะครับว่าปูตินนั้นได้บอกแก่ทูตสหรัฐครับว่าสถานการณ์สงครามในเวลานี้มีความยุ่งยากซับซ้อนแต่ก็เห็นว่าการติดต่อสื่อสารระหว่างกันนะครับก็คือระหว่างรัสเซียกับสหรัฐนั้นถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการต้อนรับคณะทูตสหรัฐครั้งนี้ครับปูตินได้สั่งระงับการโจมตีกรุงเคียฟของยูเครนเป็นเวลา3วันเพื่อหันมาเน้นการรักษาความปลอดภัยให้แก่วิทคอฟและคุชเนอร์ขณะเดียวกันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนก็ประกาศงดการโจมตีกรุงมอสโกเช่นกันแต่หลังจากนี้ครับทางวิทคอฟและคุชเนอร์จะเดินทางต่อไปยังยูเครนเพื่อนำเสนอนะครับเรื่องของการยุติสงครามกับรัสเซียไปหารือกับเซเลนสกี้ครับ
1: หน่วยป้องกันภัยพลเรือนของปาเลสไตน์ยังไม่ยุติความพยายามที่จะขุดค้นร่างผู้เสียชีวิตของผู้คนในฉนวนกาซาตามซากปรักหักพังต่างๆหลังจากที่ถูกอิสราเอลโจมตีเสียหายอย่างย่อยยับมาตั้งแต่ปี2566ได้มีรายงานผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากจุดนี้นั้นเคยเป็นที่ตั้งของหอคอยแห่งค่ายนูเซรัตทางตอนกลางของฉนวนกาซาซึ่งเป็นจุดที่เชื่อว่ามีร่างของผู้คนถูกฝังอยู่อีกราวๆ150คนหลังจากที่สามารถเก็บกู้ได้ถึง160ศพในช่วงหลังถูกโจมตีเมื่อปี2566เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าภารกิจดำเนินไปอย่างที่ไม่สามารถคาดเดาได้ถึงความสำเร็จเนื่องจากอิสราเอลที่ปิดล้อมฉนวนกาซาไม่อนุญาตให้ปาเลสไตน์นำเข้าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์หนักเพื่อนำมาใช้ในกิจการใดๆทำให้เห็นได้ว่าในพื้นที่นี้มีรถแบ็คโฮใช้งานอยู่เพียงคันเดียวส่วนเจ้าหน้าที่และชาวบ้านต้องลงแรงขุดกันด้วยมือเปล่าและเครื่องมือขุดเจาะขนาดเล็ก
0: ประชาชนในเมืองมักเดบวกทางตะวันออกของเยอรมนีครับได้รวมตัวเดินขบวนใหญ่เพื่อแสดงออกถึงความอึดอัดใจต่อบรรยากาศการเลือกตั้งระดับภูมิภาคที่จะมีขึ้นในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้ประท้วงครับเป็นกลุ่มที่ต่อต้านพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD ที่เป็นพรรคขวาจัดแล้วก็มีแนวโน้มที่พรรคดังกล่าวจะคว้าชัยในการเลือกตั้งทำให้ผู้เดินขบวนมองครับว่าชัยชนะของ AFD นั้นจะทำให้กลุ่มขวาจัดหัวรุนแรงเกิดความฮึกเหิมและกล้าจะออกมาเคลื่อนไหวแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวบนท้องถนนอย่างเปิดเผยและมั่นใจมากขึ้นซึ่งอาจมีผลทำให้สังคมและอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในเยอรมนีเปลี่ยนไปทั้งนี้ครับหากพรรค AFD คว้าชัยการเลือกตั้งได้ตามคาดนะครับก็จะนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2ที่พรรคการเมืองที่มีแนวคิดขวาจัดและสุดโต่งสามารถคว้าชัยการเลือกตั้งระดับภูมิภาคของเยอรมนีได้ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญการเมืองก็มองว่าชัยชนะของ AFD นั้นจะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ทางการเมืองของเยอรมนีไปจากปัจจุบันเป็นอย่างมาก
1: ส่วนที่กรุงซาเกร็บเมืองหลวงของโครเอเชียประชาชนร่วมการชุมนุมใหญ่ที่บริเวณจัตุรัสกลางเมืองเพื่อกดดันให้รัฐบาลเร่งกำจัดขยะอันตรายและขยะอุตสาหกรรมกว่า 35,000 ตันที่ถูกลอบนำมาทิ้งอย่างผิดกฎหมายในเขตอุทยานแห่งชาติในภูมิภาคลิก้าซึ่งถือเป็นปอดของโครเอเชียโดยการตรวจพบมีขึ้นเมื่อปีที่แล้วซึ่งก็พบทั้งขยะการแพทย์ขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะจากอุตสาหกรรมอันตรายคาดว่าอาจเป็นขยะจากประเทศเพื่อนบ้านในสหภาพยุโรปอย่างอิตาลีเยอรมนีและสโลวีเนียโดยน่าจะถูกนำมาทิ้งตั้งแต่ช่วงระหว่างปี2566ถึง2567ทางด้านกลุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ระบุว่าพิษจากขยะเหล่านี้ได้รั่วไหลลงสู่ชั้นดินแหล่งน้ำบาดาลและอาจแพร่กระจายไปยังแม่น้ำสายต่างๆไปจนถึงทะเลเอเดรติกแล้วซึ่งจะส่งผลเสียต่อแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภคของประชาชน
0: นางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในวัย48ปีครับเรียกร้องให้ประชาชนอยู่เคียงข้างเธอในยามที่เธอต้องต่อสู้ในคดีที่ถูกกล่าวหาว่าข่มขู่เอาชีวิตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียรวมทั้งครอบครัวและคนอื่นๆพร้อมยอมรับครับว่าเธอนั้นรู้สึกหวาดหวั่นต่อสวัสดิภาพของตัวเองว่าไม่น่าจะได้รับความปลอดภัยท่ามกลางวงล้อมของตำรวจถ้อยแถลงดังกล่าวครับมีออกมาในระหว่างที่เธอนั้นเดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนเมื่อวานนี้ตามหมายจับแล้วเธอก็ได้วางเงินประกันตัวตามสิทธิ์นะครับทีนี้หากในที่สุดศาลมีคำพิพากษาว่าเธอมีความผิดจริงก็จะทำให้เธอนั้นต้องรับโทษจำคุกสูงสุดถึง6เดือนครับ
1: ศาลอาร์เจนตินามีคำสั่งให้เจ้าของบ้านพักหลังที่เห็นอยู่นี้ซึ่งอยู่ในเมืองมาเดลปาตาส่งภาพวาดที่มีชื่อว่า Portrait of a Lady ซึ่งเป็นภาพวาดล้ำค่าที่ถูกปล้นไปในสมัยนาซีเมื่อ80ปีก่อนคืนให้แก่ทายาทของเจ้าของตัวจริงซึ่งเป็นลูกหลานของจิตรกรชาวอิตาลีที่มีชีวิตอยู่เมื่อราว200ปีก่อนโดยภาพดังกล่าวถูกพบโดยบังเอิญจากภาพประกอบในประกาศขายบ้านหลังนี้เมื่อปีที่แล้วซึ่งก็มีคนตาดีเห็นว่าภาพวาดดังกล่าวนี้แขวนอยู่ในห้องนั่งเล่นทำให้หญิงเจ้าของบ้านถูกจับกุมดำเนินคดีไปด้วยฐานปกปิดซ่อนเร้นทรัพย์สินของผู้อื่นอย่างไรก็ตามในการสอบสวนเชิงลึกได้ทำให้พบถึงความเชื่อมโยงว่าหญิงเจ้าของบ้านคือลูกสาวของอดีตที่ปรึกษาทางการเงินของนายทหารนาซีที่เป็นมือขวาของฮิตเลอร์จึงทำให้มีโอกาสได้เก็บสะสมทรัพย์สินต่างๆที่ปล้นมาได้ในสมัยนั้น
0: ช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณโก้โคชผลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ส่วนทั้งสองคนนะครับต้องบอกว่าหลังจากลิโอเนลเมสซี่ประกาศอำลาทีมชาติเมื่อวานนี้ลีกสูงสุดของอาร์เจนตินาก่อนเกมการแข่งขันมีการปรบมือสดุดีให้กับเขาด้วยครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
2: ครับสวัสดีครับในเวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับฟุตบอลลีกอาร์เจนตินามีการหยุดเกมในนาทีที่10นะครับเพื่อร่วมกันปรบมือและสดุดีให้กับลิโอเนลเมสซี่ครับที่เพิ่งจะประกาศอำลาเลิกเล่นทีมชาติในวัย39ปีครับฟุตบอลลีกอาร์เจนตินากิมนาเซียเดเมนโดซ่านะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโบคาจูเนียไฮไลท์สำคัญของเกมนี้เกิดขึ้นในช่วงนาทีที่10ครับเมื่อผู้ตัดสินได้เป่าหยุดเกมชั่วคราวนะครับเพื่อให้แฟนบอลทั้งสนามรวมถึงนักเตะและก็สตาฟโค้ชครับร่วมกันยืนปรบมือเป็นการแสดงความเคารพและก็สดุดีให้กับลิโอเนลเมสซี่ยอดดาวเตะระดับตำนานของอาร์เจนตินาที่เพิ่งจะประกาศยุติการเล่นทีมชาติอย่างเป็นทางการในวัย39ปีนะครับและกลับเข้าสู่เกมนาทีที่17โบคาจูเนียทีมเยือนมาได้ประตูขึ้นนำนาทีที่17นะครับ1-0จากจังหวะยิงสุดสวยเสียบสามเหลี่ยมของอลันเวลาสโกถัดมา2นาทีอิกนาซิโอซาบาตินีครับทำประตูตีเสมอเป็น1-1ให้กับเจ้าถิ่นกิมนาเซียได้สำเร็จและจากนั้นนาทีที่28เควินซีนอนครับทำประตูให้โบคาจูเนียพลิกนำอีกครั้งเป็น2-1เกมทำท่าว่าจะจบลงด้วยสกอร์นี้แต่ว่าเอสเตบันเฟอร์นันเดสครับกลายเป็นฮีโร่ของเจ้าถิ่นลงมาพังประตูตีเสมอในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับจบเกมกิมนาเซียเดเมนโดซาเปิดบ้านเสมอกับโบคาจูเนียไปสนุกครับ2-2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับจานนี่อินฟันติโนประธานฟีฟ่านะครับร่วมพิธีเปิดศึกฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศโปแลนด์ครับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลก2026นัดเปิดสนามครับที่เมืองคาโตวิเซ่ประเทศโปแลนด์ได้รับเกียรติจากจานนี่อินฟันติโนนะครับประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเดินทางมาร่วมชมการแข่งขันโดยประธานฟีฟ่าได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของทัวร์นาเมนต์นี้ว่านี่คือเป้าหมายหลักของฟีฟ่าในการพัฒนาและยกระดับวงการฟุตบอลทั่วโลกโดยการขยายจำนวนทีมร่วมเป็น24ทีมครับทำให้มีถึง6ชาติที่ได้ลงประเดิมสนามในฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกครับถือเป็นการลดช่องว่างระหว่างทีมชั้นนำกับทีมอื่นและเป็นก้าวสำคัญของนักเตะระดับเยาวชนครับก่อนจะก้าวขึ้นสู่ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกชุดใหญ่ที่บราซิลในปีหน้านอกจากนี้อินฟันติโนยังระบุ ด้วยว่าฟุตบอลเป็นของทุกคนครับและทัวร์นาเมนต์นี้คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดทางด้านของเชซารีคูเลซ่านะครับประธานสหพันธ์ฟุตบอลโปแลนด์ได้กล่าวเสริมว่าการที่ฟีฟ่ามอบความไว้วางใจให้โปแลนด์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของฟีฟ่ามีความหมายต่อฟุตบอลโปแลนด์เป็นอย่างมากครับและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสมาคมที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาฟุตบอลหญิงประธานลูกหนังโปแลนด์ยังเชื่อมั่นว่าผลงานที่ยอดเยี่ยมในสนามโดยเฉพาะการต่อกรกับทีมที่มีอันดับโลกที่สูงกว่าอย่างอาร์เจนตินารวมถึงโปรแกรมที่เหลือกับเม็กซิโกและเบนินจะเป็นแรงผลักดันครับให้นักเตะสาวทีมชาติโปแลนด์ได้โชว์ศักยภาพและสร้างผลงานที่ดีต่อไปในวันข้างหน้าครับขณะที่เจ้าภาพโปแลนด์ประเดิมสนามนะครับถล่มอาร์เจนตินาไปขาดลอยถึง3-0ในฟุตบอลหญิง U20 ชิงแชมป์โลกครับ ไปชมการแข่งขันฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลก2026แข่งกันที่อารีนาคาโตวิเซ่ประเทศโปแลนด์นะครับเป็นนัดเปิดสนามของกลุ่ม A เจ้าภาพโปแลนด์เจอกับอาร์เจนตินานาทีที่23อาร์เจนตินาเกือบได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะเตะมุมครับแอนนิก้าปาสครับขึ้นหม่งเน้นๆแต่ว่าบอลไปถูกผู้เล่นโปแลนด์สกัดออกมาจากเส้นประตูนะครับนาทีที่26ลีน่าสวิสกาครับลากบอลฝ่าแนวรับอาร์เจนตินาสับไกยิงผู้สาประตูเซฟปัดออกมาได้แต่ว่าโอลิเวียสเวเซ็กครับตามซ้ำดาบ2เข้าไปไม่พลาดครับโปแลนด์ขึ้นนำ1ต่อ0นาทีที่30เจ้าภาพมาได้ประตูนำห่างเป็น2ต่อ0อย่างรวดเร็วครับจากจังหวะเตะมุมบอลไปโดนแอนิก้าปาสครับผู้เล่นอาร์เจนตินาสกัดผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองไปนะครับและเข้าสู่ครึ่งหลังเกมทำท่าจะจบด้วยสกอร์นี้แต่ว่าช่วงทดเจ็บนาทีที่90บวก5ครับโปแลนด์มาได้ประตูย้ำชัยเป็นจังหวะที่ยาโกด้าไซลาเนียกนะครับกระชากบอลเจาะทะลุเข้ามาทางกราบซ้ายแล้วก็ปาดเข้ากลางให้กับมาย่าซิลินกัสชาร์จเจาะเข้าไปครับจบเกมโปแลนด์ประเดิมสนามเอาชนะอาร์เจนตินา3ต่อ0เก็บ3คะแนนได้อย่างสวยงามขณะที่ผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับมีเม็กซิโกจะลงสนามเจอกับเบนินสำหรับศึกฟุตบอลหญิง U20 ชิงแชมป์โลกครั้งนี้ครับมีทีมร่วมทั้งสิ้น24ทีมแบ่งเป็น6กลุ่มกลุ่มละ4ทีมครับคัดเอาอันดับ1และ2ของแต่ละกลุ่มพร้อมด้วยทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดของ4กลุ่มนะครับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปครับไปดูฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีครับดอร์ทมุนด์ทำ3ประตูรวดบุกแซงชนะฮอฟเฟนไฮม์3ประตูต่อ2ครับบุนเดสลีกาเยอรมนีนัดที่2ของฤดูกาลครับฮอฟเฟนไฮม์เปิดบ้านรับการ

กระทั่งช่วงท้ายเกมนาทีที่86อาเบียนฮัตดารีนะครับผู้เล่นค่ำคืนที่ผ่านมานิวคาสเซิลเสมอกับบอร์นมัธ2-2นะครับเบนฟอร์ดเสมอซันเดอร์แลนด์1-1ฟอร์เรสต์เสมอกับสเปอร์0-0สเปอร์3นัดแพ้2เสมอ1มีแค่แต้มเดียวนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อวานนี้เปิดบ้านชนะโคเวนตี้1-0ครับเก็บชัยชนะ3นัดรวดเป็นจ่าฝูงมี9คะแนนนะครับฟูลแลมแพ้คริสตัลพาเลซ2-3ไบรตันเสมอริด1-1เฮาซิตี้ทีมน้องใหม่ครับเอาชนะแอสตันวิลล่าขออภัยนะครับเสมอแอสตันวิลล่า0-0นะครับ3นัดชนะ2เสมอ1มี7แต้มเป็นรองจ่าฝูงส่วนโปรแกรมวันนี้มีเอเวอร์ตันเจอกับแมนยูตอน2ทุ่มและก็ประมาณ 22:30 นอาร์เซนอลอันดับ3จะเจอกับเชลซีอันดับ4ครับมาโก้เบรนเนอร์นะครับคว้าแชมป์สเตทที่14จักรยานทางไกลเวลต้าเอสปัญญาครับการแข่งขันจักรยานทางไกลแกรนด์ทัวร์รายการเวลต้าเอสปันยาสเตทที่14ครับเป็นเส้นทางภูเขานะครับระยะทาง 151.9 กิโลเมตรท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดเลยนะครับอุณหภูมิอยู่ที่38องศาเซลเซียสครับทำให้นักปั่นต้องคอยรับน้ำจากทีมงานมาราดตัวเพื่อคลายความร้อนตลอดเส้นทางครับช่วงก่อนเข้าเส้นชัยมาโก้เบรนเนอร์นักปั่นชาวเยอรมนีวัย24ปีเร่งเครื่องครับสปรินต์เบียดเอาชนะซานติอาโกบุยตราโกนะครับเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเวลา4ชั่วโมง15นาที9วินาทีผงาดคว้าแชมป์สเตทระดับแกรนด์ทัวร์ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพขณะที่การชิงชัยในกลุ่มผู้นำเวลารวมครับเอนริกมาสนะครับนักปั่นชาวสเปนจากทีมโมบิสต้าก็โชว์ความแข็งแกร่งปั่นทิ้งห่างพรีโมสโรกลิสครับอดีตแชมป์4สมัยในช่วงทางขึ้นเขาสุดท้ายครับทำให้มาร์สยังคงรั้งตำแหน่งผู้นำเวลารวมต่อไปพร้อมกับทำเวลาหนีห่างออกไปอีกประมาณ25วินาทีนะครับโดยมีเฟลิกกอลฟ์ครับขยับขึ้นมารั้งอันดับที่2ตามหลังผู้นำอยู่2นาที6วินาทีส่วนโลกลิชหล่นไปอยู่อันดับที่3ครับตามหลังอยู่2นาที10วินาทีสำหรับเอนริกมาสครับกำลังลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักปั่นจากสเปนคนแรกที่คว้าแชมป์ในบ้านเกิดนับตั้งแต่อัลเบโต้คอนตาดอร์เคยทำไว้เมื่อปี2014โดยเอนริกมาสต้องทำเวลาทิ้งห่างโลกลิชให้มากที่สุดก่อนจะดวลกันในสเตทที่18ครับซึ่งเป็นประเภทไทม์ทริอลส่วนการแข่งขันในวันอาทิตย์จะเป็นสเตทที่15นะครับเส้นทางจากเปามาเดลลิโอครับไปยังเมืองกอร์โดบาระยะทางรวมอยู่ที่ 189.7 กิโลเมตรครับเทนนิส US Open อเล็กซานเดอร์บร็อกนะครับจากเบลเยียมเอาชนะฟาบิโอโคบอลลี่นะครับมือ5ของรายการผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จครับเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี US Open ที่ Flushing Meadowsมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับชายเดี่ยวรอบ32คนฟาบิโอโคบอลลี่ครับมืออันดับ5ของรายการจากอิตาลีเจอกับอเล็กซานเดอร์บร็อกจากเบลเยียมมือวางอันดับ28ของรายการปรากฏว่าเกมนี้อเล็กซานเดอร์บร็อกครับพลิกจากที่แพ้ในเซตแรกกลับมาชนะได้ใน3เซตต่อมานะครับเอาชนะฟาบิโอโคบอลลี่ไป3-1เซต6-7ไทเบรก4-7 6-3 6-0และ6-3ครับแข่งกันไป2ชั่วโมง45นาทีเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับฟรานซิสโกเซรุนโดโรนะครับจากอาร์เจนตินามือวางอันดับ24ของรายการครับที่เอาชนะเทเลอร์ฟริชเจ้าถิ่นอันดับ9ของรายการมาวุดวิด3-2เซตอีกคู่คาเรนคาชานอฟครับนักหวดหนุ่มจากรัสเซียยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเอาชนะเวนชแมงบรองซี่จากฝรั่งเศสไป3เซตรวดด้วยสกอร์6-3 6-2และ6-4ครับตีตั๋วผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายโดยรอบต่อไปคาชานอฟจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างยาคุปมินซิกมืออันดับ17จากสาธารณรัฐเช็กหรือว่าจะเป็นเลนเนเทียนนะครับมืออันดับ14จากสหรัฐอเมริกาต่อที่ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบที่3หรือว่ารอบ32คนสุดท้ายครับเมดิสันคีสวัย31ปีของเจ้าถิ่นสหรัฐอเมริกามืออันดับ22ของรายการเจอกับเจิ้งฉินหวนครับวัย23ปีเป็นนักเทนนิสจีนนะครับรองแชมป์แกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อปี2024ปรากฏว่าในเกมนี้เจิ้งฉินหวนครับมือ124ของโลกพาอาพริกชนะเมดิสันคีสนะครับ2-1เซต1-6 7-6ไทเบรก7-3และ7-5ครับเซตที่3นักหัวจีนตามหลังอยู่0-5เกมแต่กลับมาชนะได้นะครับใช้เวลาแข่งขันไป2ชั่วโมง28นาทีครับและอีกคู่เป็นอิก้าซิเวเทคครับมือ8ของรายการจากโปแลนด์พบกับมารีบูสโความือวางอันดับ25ของรายการจากสาธารณรัฐเช็ก

0: ซึ่งเกมนี้เป็นอิก้าสวีเทคเอาชนะไปได้2เซตรวดสกอร์7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3ครับโดยในรอบต่อไปสวีเทคจะไปเจอกับเจิ้งฉินหวนนักขวดจีนนะครับที่เอาชนะเมดิสันคีสมาได้ครับมาดูกอล์ฟกันบ้างครับพอเคซี่วัย49ปีจากอังกฤษขึ้นเป็นผู้นำหลังจบการแข่งขันวันที่3ยูโรเปียนทัวร์มาสเตอร์ครับกอล์ฟ DP World Tour รายการยูโรเปียนมาสเตอร์ที่คลองส์มอนทาน่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ107ล้านบาทนะครับการแข่งขันวันที่3พอเคซี่โปรวัย49ปีจากอังกฤษครับทำเพิ่มอีก7อันเดอร์พาร์สกอร์รวม16อันเดอร์พาร์ครับพอเคซี่เจ้าของแชมป์ DP World Tour หรือว่ายูโรเปียนทัวร์15รายการแซงขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวนะครับตามมาด้วยอันดับที่2ร่วมมีด้วยกัน4คนประกอบไปด้วยเอลิกแวนลูเยนครับจากแอฟริกาใต้แม็กซิมิเลียนสไตเลชเนอร์จากออสเตรียและก็2โปรสเปนครับยูเจนิโอชาคาล่าและก็นาโชเอบิร่านะครับทำสกอร์รวมกัน13อันดับพาเท่ากันครับตามหลังผู้นำอยู่3สโตรกแชมป์เก่าทิสตองลอเรนซ์ผู้นำหลังจบวันที่2จากแอฟริกาใต้ตีเกินไป3โอเวอร์พาร์สกอร์รวมเหลือ10อันเดอร์นะครับหล่นมาอยู่อันดับที่10ร่วมและก็ผลงานโปรไทยครับโปรอาร์มเกียรติเดชอภิบาลรัฐวันที่3ตีเกินไป2โอเวอร์พาร์สกอร์รวมเหลือ1อันเดอร์พาร์ครับรั้งอันดับที่61ร่วมมาดูฟุตบอลไทยลีกกันบ้างนะครับวีระเทพป้อมพันธ์ทำ2ประตูครับบวกกับทิติพันธ์พ่วงจันทร์มง1ประตูพาทรูแบงคอกยูไนเต็ดลงแข่งนัดแรกเปิดบ้านชนะศรีสะเกษยูไนเต็ดครับฟุตบอลไทยลีก 2026-2027 นัดแรกครับแข่งเทพทรูแบงคอกยูไนเต็ดที่มีสถิติไม่แพ้ในการเล่นในบ้านตัวเอง17แมตช์หลังสุดเปิดทรูบีจีสเตเดียมรับการมาเยือนของลำดวนเพลิงศรีสะเกษยูไนเต็ดทีมน้องใหม่นาทีที่16ทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับขึ้นโมงให้เจ้าบ้านแข้งเทพทูแบงคอกยูไนเต็ดขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0จากนั้นนาทีที่22ครับวีระเทพป้อมพันธ์ครับปั่นด้วยซ้ายอย่างสวยงามบอลเสียบตะข่ายแข้งเทพขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ0นาทีที่39โยนาธานโคเฮนครับเปิดบอลให้กับวีระเทพป้อมพันธ์หลุดเข้าไปยิงสวนตัวของปิยวัฒน์อินทรพิมพ์นะครับผู้รักษาประตูทำให้แข้งเทพนำห่างเป็น3ประตูต่อ0จากนั้นนาทีที่45ครับมีจังหวะที่ลูกบอลไปโดนมือของธีรศิลป์แดงดาครับกรรมการดู VAR ให้เป็นจุดโทษนะครับแล้วก็เป็นแพทริกบาเบเด้ครับยิงจุดโทษเข้าไปศรีสะเกษไล่มาเป็น1ต่อ3จากนั้นในช่วงทดเจ็บนาทีที่45บวก2แพทริกบาเบเด้ครับเข้าไปเล่นนอกเกมภาพช้าชี้เป็นใบแดงครับไล่ออกจากสนามศรีสะเกษยูไนเต็ดเหลือผู้เล่น10คนครับครึ่งหลังไม่มีประตูเพิ่มจบเกมทรูแบงคอกยูไนเต็ดชนะ3ประตูต่อ1โค้ชแบนทศวรรณศรีปานครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนพาทีมประเดิมนัดแรกด้วยชัยชนะได้สำเร็จครับส่วนผลอีก3คู่เมื่อวานนี้นะครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดชนะชลบุรี FC 1ประตูต่อ0ราศีสไลยูไนเต็ดครับแพ้การท่าเรือ FC 1ประตูต่อ2ระยอง FC ชนะ PT ประจวบ FC 1ประตูต่อ0ครับโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกวันอาทิตย์หรือว่าวันนี้นะครับเวลา 18:00 น.อยุธยายูไนเต็ดจะเจอกับราชบุรี FC 18:30 น.ลำพูนวอลเลอร์เจอกับอุทัยธานี FCและคู่19 นาฬิกาสุโขทัย FC จะเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
1: ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะคะด้วยภาพของหมู่เกาะเวสต์แมนค่ะซึ่งเป็นอาณาจักรของนกพัฟฟิ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะตั้งอยู่ชายฝั่งทางตอนใต้ของไอซ์แลนด์ค่ะ
1: หมดเวลาของ NBD News ภาคเที่ยงนะครับเรา3คนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ร38ประการประการที่31บำเพ็ญตบะฝึกฝนความอดทนควบคุมกิเลสและลดความฟุ้งเฟ้อในการใช้ชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญ

0: ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2520สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรที่บ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์และได้ทอดพระเนตรเห็นภาพอันงดงามของชาวภูไทยที่แต่งกายด้วยผ้าไหมพื้นถิ่นที่มีความงดงามที่ต่างก็มาเฝ้ารอรับเสด็จหญิงนุ่งสิ้นไหมมัดหมี่ผ้าสิ้นสีแดงเข้มห่มสบายไหมแพรวาส่วนชายใช้ผ้าแพรวาสีแดงคาดเอวเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนศิลปะหัตถกรรมไทยที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนพระองค์ทรงประทับพระราชหฤทัยในความงดงามของผืนผ้าพื้นเมืองนี้ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ผ้าไหมแพรวาไว้เป็นมรดกแห่งชาติพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเส้นไหมแก่ชาวบ้านโพนเพื่อทอผ้าไหมถวายสำหรับตัดเย็บฉลองพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งแก่ทั้งชาวไทยและชาวโลก
1: จุดเริ่มต้นของการที่พระองค์ท่านทรงส่งเสริมให้การทอผ้าเป็นอาชีพเสริมนะคะเนื่องจากว่าพระองค์ท่านโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยนะคะน้ำท่วมที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมพุทธศักราช2513ซึ่งราษฎรที่นุ่งผ้าไหมมัดหมี่มารับเสด็จนะคะก็มีความสวยงามมากๆเลยนะคะพระองค์ท่านก็เลยทรงมีพระราชดำริว่าอยากจะให้การทอผ้านี้เป็นอาชีพเสริมแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านก็ทรงมีพระราชดำริว่าการที่ให้ของสิ่งของนั้นก็เป็นการให้แล้วก็หมดไปแต่ทำอย่างไรเราถึงจะช่วยเหลือประชาชนให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนจึงเป็นที่มาของการที่พระองค์ท่านทรงสนองแนวพระราชดำรินั้นนะคะแล้วก็ก่อตั้งศิลปาชีพขึ้นค่ะ
2: อายุยายชาวผู้ไทยได้มีโอกาสใส่ชุดผู้ไทยสบายเฉียงโดยผ้าไหมพระบาทเนี่ยค่ะก็ไปรับเสด็จพระองค์ท่านที่อำเภอคำม่วงซึ่งห่างจากบ้านโพนไปประมาณ6กิโลพอสมเด็จพระพันปีท่านทรงทอดพระเนตรเห็นพระองค์ทรงสนพระทัยค่ะแล้วก็เสด็จมาสอบถามยายใหญ่ว่าผ้านี้เรียกว่าผ้าอะไรอยากได้ทอให้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยนั้นก็จะมีคุณแม่ข้าใหม่เป็นคนนำทีมยายใหญ่เข้าไปรับเสด็จคุณแม่ข้าใหม่ก็ทรงตอบว่าเป็นแล้วคุณแม่ข้าใหม่ก็ตอบว่าเรียกว่าผ้าไหมแพรวาเจ้าค่ะแล้วพระองค์ก็ทรงสอบถามความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องผ้าไหมแพรวานี่แหละค่ะกับยายๆแล้วก็บอกว่าอยากให้ยายๆทอให้ซึ่งต่อมาพระองค์ท่านก็พระราชทานเส้นไหมให้7กิโลให้กับชาวผู้ไทยนี่ได้มาทอผ้าไหมแพรวาให้กับพระองค์ท่านซึ่งณวันนั้นที่ยายๆเข้าไปรับเสด็จพระองค์ท่านบางยายก็ถอดผ้าไหมแพรวาถวายพระองค์ท่านไปแล้วพระองค์ท่านก็พระราชทานเงินเป็นค่าตอบแทนอยู่นะคะแล้วก็หลังจากพระราชทานเส้นไหมมาแล้วก็ให้คุณแม่คำใหม่จัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขึ้นเพื่อจะได้ทอผ้าไหมซึ่งตอนนั้นพอทอผ้าไหมที่ได้ไหมจากสมเด็จพระองค์ท่านมา7กิโลทอเสร็จแล้วก็ได้ชวนยายๆที่เข้าไปรับเสด็จในวันนั้นโดยมีผู้นำทีมก็จะเป็นสมัยนั้นจะเป็นคุณแม่คำใหม่โยคะสิงคุณแม่คำสอนสาทองคุณแม่ฟืนวาลหาซึ่งนำทีมไปถวายผ้ากับพระองค์ท่านที่พระราชวังไกลกังวลจนต่อมาปี2525จำได้ว่าเป็นวันที่25พฤศจิกายน2525สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์

0: านกลับเสด็จมาที่บ้านโพนอีกครั้งที่บ้านแม่คำใหม่ตอนนั้นแม่มสีเองก็ยังเป็นเด็กอยู่แต่ก็ได้ไปรับเสด็จพระองค์ท่านอยู่จนต่อมา2538นี่ได้เข้ามาสานงานต่อเรื่องการทอผ้าไหมเพวาจากบรรดาคุณแม่คำสอนคุณแม่คำใหม่ได้มีโอกาสไปเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านตอนเดือนพฤศจิกายนของทุกปีที่พระองค์ท่านเสด็จมาแปรพระราชฐานที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศเราในนามของกลุ่มทอผ้าไหมเพรวาตอนนั้นแม่มสีได้เป็นคณะกรรมการแล้วล่ะเข้ามาสานงานต่อก็จะรวบรวมผ้าไหมเพรวานี่ซึ่งผ้าไหมเพรวาที่เรารวบรวมขึ้นไปถวายพระองค์ท่านนี่จะเป็นหนึ่งผ้าไหมเพรวาประเภท10ลายขึ้นไปอันนี้เพื่อใช้ประกวดกับโครงการของพระองค์ท่านซึ่งเวลาพระองค์ท่านเสด็จมาที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศนี่พระองค์ท่านจะจัดการประกวดผ้าไหมขึ้นหนึ่งในประเภทผ้าไหมก็จะเป็นการประกวดผ้าไหมแพรวาซึ่งคนที่ส่งประกวดก็จะเป็นสตรีชาวพุทไทยเนี่ยค่ะซึ่งผ้าที่ใช้ประกวดเนี่ยทุกคนจะทอกันทั้งปีค่ะปีละหนึ่งผืนจะไม่เห็นของกันนะคะอย่างแม่สีก็จะทออยู่ข้างในบ้านแล้วบรรดาสมาชิกต่างๆก็จะทอใครทอมันพอนุ่นแหละถึงจะเห็นพอเอาขึ้นไปประกวดนั่นแหละค่ะถึงจะเห็นของกันนอกจากผ้าประกวดก็จะเป็นผ้าที่เรานำขึ้นไปถวายพระองค์ท่านจะเป็นผ้าสบายผ้าคลุมไหล่ผ้าตัดชุดเพราะก่อนหน้านั้นน่ะตอน2520ที่พระองค์ท่านเสด็จมาของเรายังเป็นหน้าแคบประมาณ50เซนอยู่ค่ะมันจะเป็นฟืม12หลบจนต่อมาสมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงออกแบบให้เพื่อให้คนที่สนใจสามารถนำไปตัดชุดได้มีความยาว5เมตรมีพื้น3เมตรลาย2เมตรอะไรนี่เกาะสลับลายพิเศษอะไรต่างๆพระองค์ท่านทรงแนะนําแล้วก็นําไปตัดฉลองพระองค์ด้วยเวลาพระองค์ท่านเสด็จไปต่างประเทศก็นําไปฝากพระอาคันตุกะของพระองค์ท่านหรือแขกของพระองค์ท่านจนผ้าไหมเพวาเป็นที่รู้จักมากขึ้น
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงมีความสนพระหฤทัยในผ้าไทยมาตั้งแต่ทรงเป็นพระผู้มั่นนะคะถ้าเกิดเราไปศึกษาดูภาพพระฉายาลักษณ์ตั้งแต่สมัยนั้นเนี่ยจะเห็นว่าพระองค์ท่านทรงผ้าไหมผ้าไทยมาตั้งแต่ในตอนนั้นแล้วค่ะและเมื่อพระองค์ท่านทรงส่งเสริมให้การทอผ้าเป็นอาชีพเสริมนะคะก็โปรดให้นำผ้าเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมมัดหมี่ผ้าจกผ้าขิดผ้าแพรวามาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์เพื่อเป็นการเผยแพร่และประการสำคัญก็คือในตอนแรกที่พระองค์ท่านทรงอยากจะให้ชาวบ้านทอเป็นอาชีพอะค่ะเขาอาจจะยังไม่มีความมั่นใจอาจจะยังไม่แน่ใจว่าผ้าเหล่านี้จะไปขายได้จริงๆหรือว่าขายไปแล้วคนซื้อจะเอาไปทำอะไรเพราะว่าเดิมทีผ้าทอเหล่านี้เขาก็ใช้ในการนุ่งห่มชีวิตประจำวันเท่านั้นนะคะพระองค์ท่านก็ทรงนำมาแล้วก็ทรงมีคำมั่นสัญญากับชาวบ้านเลยว่าทอมาเถอะแล้วพระราชินีจะใส่เองนะคะทำให้สิ่งที่เราเห็นในฉลองพระองค์อะค่ะก็เหมือนเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านทรงให้ความเชื่อมั่นให้กำลังใจกับผู้ทอว่าผ้าของเขามีความสวยงามแล้วก็มีคุณค่าพระราชินียังใส่มาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์เลยนะคะแล้วก็เป็นต้นแบบให้คนทั่วไปก็สามารถนำผ้าเหล่านี้มาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าแล้วก็สามารถสวมใส่ได้เช่นกันค่ะ
2: จากพระราชดำริอันเปี่ยมเมตตานี้เองก่อให้เกิดโครงการศิลปาชีพพิเศษบ้านโพนและการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องพระองค์ยังทรงมีพระราชดำริให้ขยายหน้าผ้าไหมแพรวาให้กว้างขึ้นเพื่อให้สามารถนำไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าได้หลากหลายรูปแบบพร้อมทั้งสนับสนุนให้พัฒนาลวดลายสีสันและเทคนิคการทอผ้าให้เหมาะสมกับยุคสมัย
0: สำหรับผ้าไหมเพวาผืนนี้เป็นผ้าประเภท10ลายขึ้นไปซึ่งอันนี้จะมี11ลายค่ะลายที่1จะเป็นลายพญานาคลายกาบแบดลายแบดขออย่างเงี้ยลาย2ลาย3ลาย4ลาย5ลายที่6จะเป็นลายท้องที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ผ้าประเภทนี้จะเป็นผ้าประเภทที่ส่งประกวดกับสมเด็จพระพันปีหลวงในครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จแปรพระราชฐานมาที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศค่ะสมัยดั้งเดิมที่พระองค์ท่านเสด็จมามันจะเป็นผ้าประเภทนี้แหละแต่จะมีความกว้างแค่50เซนซึ่งพระองค์ท่านต้องการตัดฉลองพระองค์มันน่าแค่

0: บเวลาตัดที่ก็ต้องใช้หลายผืนทีนี้พระองค์ท่านก็ทรงออกแบบให้มีความกว้างมากขึ้นพัฒนาขึ้นเป็น60เซน70เซนแล้วก็อันนี้ก็คือผ้าที่ได้รับการพัฒนาให้มีหน้ากว้างมากขึ้นอันนี้หน้ากว้างประมาณ73เซนแล้วก็มีความยาว5เมตรมีพื้น3เมตรมีลาย2เมตรสุภาพสตรีสามารถตัดได้ทั้งชุดเสื้อกระโปรงหรือเป็นชุดไทยจิตรลดาละได้ค่ะแล้วก็สีแดงครั่งก็คือสีเอกลักษณ์ของผ้าไหมแพรวาแล้วก็ลายพญานาคก็จะเป็น1ในลวดลายดั้งเดิมของผ้าไหมแพรวาค่ะปัจจุบันดั้งเดิมน่ะส่วนมากจะมีแต่สีแดงแดงเลือดนกแดงเลือดหมูแดงครั่งสดแดงครั่งเข้มปัจจุบันจะมีหลากหลายสีมากขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภคสีกรมท่าสีน้ำเงินแก่ก็เช่นกันค่ะเป็นผ้าตัดชุดเหมือนกันค่ะอันนี้มีความยาว5เมตรมีพื้น2เมตรมีลาย3เมตรเหมือนกันค่ะสามารถตัดชุดได้อันนี้ก็จะเป็นผ้าสบายเป็นสบายที่เขาเรียกว่าผ้าไหมแพรวาดั้งเดิมดั้งเดิมมันจะทอความยาวแค่วาเดียวค่ะถึงได้ชื่อว่าผ้าไหมแพรวาแต่ปัจจุบันเราก็พัฒนาความยาวขึ้นพระองค์ท่านนำไปเผยแผ่ให้คนรู้จักทั้งโลกโดยที่สำคัญที่สุดพระองค์ทรงเป็นองค์พรีเซนเตอร์ที่เอาผ้าไหมแพรวาไปตัดฉลองพระองค์ได้อย่างสวยงามจนได้รับความนิยมและได้สมญานามเป็นราชินีแห่งใหม่จนปัจจุบันสามารถเป็นสินค้าระดับ5ดาวมีเครื่องหมาย GI มีมอผอชอแล้วก็มีตรานกยูงพระราชทานของพระองค์ท่านซึ่งเป็นเครื่องการันตีว่าผ้าไหมแพรวาของเรามีคุณภาพพร้อมที่จะจำหน่ายให้กับบุคคลที่สนใจทำให้เราสามารถจำหน่ายได้มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวมีความเป็นอยู่ดีขึ้นยิ้มแย้มแจ่มใส
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยโดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่และผ้าแพรวาให้เป็นที่รู้จักโดยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและการทรงงานอย่างต่อเนื่องทำให้ผ้าแพรวาได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบจากผ้าสบายพื้นบ้านสู่ชุดไทยยุคปัจจุบันเป็นแฟชั่นร่วมสมัยทำให้ผ้าแพรวาเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวโลก
0: ถ้าพูดถึงสมัยที่พระองค์ท่านเสด็จมาเยี่ยมเราชาวบ้านโพนสมัยนั้นเรื่องพาหนะเรื่องรถราอะไรมันยังไม่เยอะตอนที่เราขึ้นไปรับเสด็จพระองค์ท่านที่พระตำหนักภูผานก็แต่ละหมู่บ้านก็มีรถยนต์หมู่บ้านละ 5-6 คันก็ต้องช่วยกันออกค่าน้ำมันรถแล้วก็พากันเดินทางไปรับเสด็จพระองค์ท่านที่พระตำหนักภูผานราชนิเวศเวลาเราไปบางทีเราก็ไปนอนค้างคืนนอนรอที่จะถวายผ้าพระองค์ท่านมันซึ่งภาพประทับใจอันหนึ่งที่เราจำได้ก็คือตอนกลางคืนน่ะที่บางทีตีหนึ่งตีสองนะคะห้าทุ่มหกทุ่มตีหนึ่งตีสองเรานอนอยู่ในเต็นท์ทหารก็จะมาปลุกเราว่าลุกหน่อยลุกรับเสด็จพระราชินีหน่อยพระราชินีท่านไปเยี่ยมพระสงฆ์นิกรแล้วก็กลับมาเราก็ลุกนั่งนะคะพอพระองค์ท่านประทับที่รถยนต์ผ่านมาพระองค์ท่านจะสั่งให้จอดรถแล้วยังโบกมือทักทายพวกเราที่อยู่ในเต็นท์นะคะตอนกลางคืนนะคะทีนี้ตอนที่เราขึ้นไปถวายผ้าพระองค์ท่านในกิจกรรมการประกวดหรืออะไรก็ช่างพระองค์ท่านจะพูดเสมอว่ามันเป็นผ้าที่สวยงามขอให้ทออย่าให้สูญหายให้สอนลูกสอนหลานไปเรื่อยๆอย่าให้มันสูญหายแล้วเราก็พูดเป็นภาษาชาวบ้านว่าเราประทับใจพระองค์ท่านตั้งแต่เห็นพระองค์ท่านเพราะว่าพระองค์ท่านเป็นพระราชินีที่สวยงามในความรู้สึกของเราสวยงามแล้วก็ยังมีพระเมตตาเพราะแต่ก่อนเราเป็นแม่บ้านธรรมดานะคะเป็นเกษตรกรที่ทำนาบ้านพลเราก็ไม่ได้เจริญประมาณนี้เป็นชนชาวผู้ไทยที่ทำนาปีละหนึ่งครั้งแล้วก็บางทีข้าวก็มีไว้เพื่อทานเฉยๆค่ะจนต่อมาความประทับใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพระองค์ท่านได้รับ ครงการทอผ้าไหมไพวาของเราเนี่ยกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมไพวาของเราเนี่ยไว้ในโครงการมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพของพระองค์ท่านแล้วก็ให้สมาชิกพวกเราเนี่ยทอผ้าส่งไปที่สวนจิตรลดาทุกๆปีเราจะทอแล้วก็รวบรวมกันส่งไปที่โครงการของพระองค์ท่านแล้วพระองค์ท่านก็จะส่งพระราชทานเงินเป็นค่าตอบแทนกลับมาทำให้ความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นปัจจุบันพวกแม่ก็ยังมีสายสร้อยมีจี้ของพระองค์ท่านอย่างพวกแม่ก็จะมีเงินที่พระองค์ท่านพระราชทานให้สมัยนั้นมันจะเป็นเงินใหม่มากเราจะมีความประทับใจเอาไว้ใส่กรอบไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์มันเป็นความประทับใจนะเนาะเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกสมัยที่พระองค์ท่านเสด็จภูพานราชนิเวศเดือนพฤศจิกายนนี่เวลาเราไปเกี่ยวข้าวเราก็จะแงนมองท้องฟ้าเพื่อจะดูว่าพระองค์ท่านใกล้จะเสด็จหรือยังถ้ามีเครื่องบินมาบินก็แสดงว่าพระองค์ท่านใกล้จะเสด็จแล้วเราก็จะหยุดเลยนะถ้าเกี่ยวข้าวอยู่ก็หยุดนะคะหยุดแล้วก็วิ่งหากันเลยว่าโอ้เสด็จแล้วมันปีหลวงจะเสด็จภูพานแล้วทุกคนก็จะมาดูห่อผ้าของใครของมันที่เตรียมไว้ค่ะว่าของเราพร้อมไหมที่ผ้าจะส่งประกวดพร้อมไหมที่จะขึ้นไปถวายพระองค์ท่านพร้อมไหมอะไรมันเป็นกิจกรรมแล้วก็บรรยากาศที่ประทับใจเราค่ะจนถึงปัจจุบันที่พระองค์ท่านจะไม่อยู่กับเราแล้วแต่เราก็ยังสำนึกในพระเมตตาของพระองค์ท่านสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ท่านบางทีมันเป็นความประทับใจที่อธิบายไม่ได้เพราะว่าพระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาแก่พวกเรามากๆโดยเฉพาะผ้าไหมแพรวาซึ่งมันเกิดความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่2520เป็นต้นมาจากที่เราทอไว้เพื่อใช้เฉยพระองค์ท่านก็นำไปเผยแผ่จนชาวโลกรู้จักผ้าไหมแพรวามันเป็นสิ่งที่มันตราตรึงอยู่ในหัวใจของพวกเราแล้วพวกเราก็ตั้งปณิธานไว้ว่าเราจะสานงานต่อโครงการที่พระองค์ท่านรับไว้แล้วก็ส่งเสริมจะรักษาจะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นให้คงไว้ตราบนานเท่านาน
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวบ้านโพนจังหวัดกาฬสินธุ์จากผ้าไหมพื้นบ้านสร้างมูลค่าตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักล้านบาทและได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีแห่งไหมสร้างรายได้ให้กับช่างทอผ้าและครอบครัวจนสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีกำหนดการที่จะตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆในทวีปยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาทรงมีพระราชดำริว่าแม้เราจะมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมในการแต่งกายของเราเองอยู่แล้วแต่สตรีไทยก็ยังไม่มีเครื่องแต่งกายชุดประจำชาติจึงมีพระราชเสวนีให้ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่องแต่งกายคิดปรับปรุงแบบเสื้อที่สตรีไทยแต่งกันมาแต่โบราณกาลให้ทันสมัยเพื่อทรงใช้เป็นชุดไทยประจำชาติในระหว่างที่เสด็จไปเยือนต่างประเทศครั้งนั้น
2: ชุดไทยพระราชนิยม8แบบนะคะก็เกิดมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านต้องโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปทรงเยือนประเทศต่างๆในทวีปยุโรปและก็สหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อพุทธศักราช2503ซึ่งพระองค์ท่านทรงตระหนักดีว่าการไปในครั้งนี้พระองค์ท่านทรงเป็นตัวแทนของสตรีไทยต้องแสดงถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมและสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาของไทยให้ชาวโลกได้รู้จักนะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีชุดไทยก็จริงเรามีการห่มสบายมีการนุ่งจีบแต่ว่าในเวลาที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็อาจจะมีรูปแบบที่รับการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัยด้วยนะคะอาจจะยังไม่มีแบบแผนที่ชัดเจนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และเครื่องแต่งกายรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการแต่งกายในราชสำนักนะคะแล้วก็ชุดไทยในอดีต แล้วก็ทรงมีพระราชวินิจฉัยแล้วก็ทรงออกแบบเป็นชุดไทยทั้งหมด8แบบค่ะชุดไทยพระราชนิยม8แบบนะคะก็มีชื่อมาจากพระที่นั่งแล้วก็พระตำหนักในพระบรมมหาราชวังแล้วก็พระราชวังดุสิตค่ะเริ่มจากชุดไทยเรือนต้นก็จะเป็นแบบที่เรียบง่ายที่สุดนะคะก็จะเป็นเสื้อคอกลมแขน3ส่วนผ้าสิ้นป้ายค่ะแล้วก็ถ้าเป็นชุดไทยจิตรดาก็จะเป็นเสื้อคอตั้งแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแขนยาวสลดข้อมือแล้วก็เป็นผ้าสิ้นป้ายเหมือนกันซึ่งชุดไทยจิตรดากับชุดไทยอมรินทร์นั้นก็คือมีรูปแบบที่เหมือนกันต่างกันแค่ผ้านุ่งเท่านั้นค่ะถ้าเป็นชุดไทยอมรินทร์เนี่ยก็จะเป็นผ้าที่เป็นผ้ายกทองจะมีความแวววาวของเส้นเงินเส้นทองที่ทอเป็นผืนผ้านะคะเมื่อกี้กล่าวถึงชุดแต่งงานใช่ไหมคะก็จะเห็นสตรีไทยนี่ก็นิยมชุดไทยบรมพิมานค่ะก็จะเป็นเสื้อคอตั้งแขนยาวนะคะก็เป็นชุดเย็บติดกันแล้วก็เป็นผ้าจีบหน้าค่ะแล้วก็สวมเครื่องประดับตามความเหมาะสมนะคะแล้วก็ชุดไทยดุสิตก็จะเป็นเสื้อคอกว้างไม่มีแขนเป็นผ้านุ่งจีบเหมือนกันชุดไทยจักรีก็จะเป็นสบายนะคะแล้วก็เป็นผ้านุ่งจีบค่ะชุดไทยศิวาลัยก็จะเป็นข้างในนี่จะเหมือนบรมพิมานเลยก็จะเป็นเสื้อคอตั้งแขนยาวนุ่งจีบแต่ว่าผมสะพักทับอีกชั้นหนึ่งค่ะแล้วก็ชุดไทยจักรพรรดินะคะก็จะเป็นสบายสองชั้นคือชั้นในจะเป็นสบายจีบชั้นนอกก็เป็นสะพักปักประดับค่ะแล้วก็เป็นผ้านุ่งจีบค่ะการที่เราจัดแสดงนิทรรศการนะคะที่เป็นฉลองพระองค์ของพระองค์ท่านนอกจากผู้เข้าชมจะได้เห็นถึงความสวยงามนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือพระราชกุศโลบายที่อยู่เบื้องหลังความสวยงามของสององค์เหล่านี้นะคะการที่พระองค์ท่านทรงนำผ้าทอฝีมือของราษฎรมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ก็เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้เห็นว่าผ้าเหล่านี้มีความสวยงามแล้วก็สามารถนำมาตัดเย็บให้เป็นแฟชั่นแบบร่วมสมัยได้ค่ะพิพิธภัณฑ์ผ้านะคะก็มีห้องปฏิบัติการอนุรักษ์แล้วก็ห้องคลังที่สำหรับจัดเก็บวัตถุแล้วก็ดูแลอนุรักษ์วัตถุซึ่งเป็นกระบวนการที่เราให้ความสำคัญนะคะไม่แพ้ไปกว่าการจัดแสดงวัตถุเลยค่ะจริงๆแล้วในพิพิธภัณฑ์ผ้านะคะก็มีหลากหลายตำแหน่งหน้าที่ที่มีบทบาทที่แตกต่างกันสำหรับงานพันธารักษ์นั้นก็จะเป็นงานของการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำนิทรรศการซึ่งในกระบวนการเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านไปด้วยแล้วก็ได้นำเรื่องราวเหล่านี้ค่ะมาถ่ายทอดผ่านการนิทรรศการให้บุคคลทั่วไปเนี่ยได้รับทราบแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะพระองค์ท่านทรงเคยมีรับสั่งนะคะว่าทรงเชื่อมั่นว่าคนไทยทุกคนมีความเป็นช่างฝีมือในตัวขอให้มีโอกาสได้แสดงออกเท่านั้นเพราะว่าทุกคนไทยทุกคนเนี่ยมีภูมิปัญญามีความชาญฉลาดในการประดิษฐ์ในการทำงานหัตถศิลป์ต่างๆคนไทยทุกคนยังมีความชำนาญมีความสามารถในการทำงานหัตถศิลป์ต่างๆที่มีความสวยงามดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยหรือว่าชุดไทยเนี่ยก็ล้วนเป็นสิ่งที่แสดงถึงภูมิปัญญาของเราทั้งสิ้นแล้วก็เราควรจะมีความภาคภูมิใจแล้วก็ร่วมกันสนับสนุนสิ่งนี้ต่อไปค่ะ
1: ในปีพุทธศักราช2555สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และฟื้นฟูผ้าทอพื้นเมืองของไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งพระองค์ทรงกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้อาคารหอรัชดากรพิพัฒน์ซึ่งในอดีตเคยเป็นกระทรวงการคลังที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในปีพุทธศักราช2546และทำการปรับปรุงจนเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2554ทรงมุ่งหวังให้เป็นแหล่งความรู้ที่ยั่งยืนเกี่ยวกับผ้าตลอดจนประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจวบจนถึงปัจจุบันคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูผ้าไหมไทยได้ก่อให้เกิดคุณค่าแก่แผ่นดินไทยทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของประสบนิกรชาวไทยพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์จะยังคงส่องสว่าง เป็นแรงบันดาลใจให้กับประสบนิกรชาวไทยร่วมกันสืบสานมรดกอันล้ำค่านี้ให้คงอยู่สืบไป

0: างระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-payment สะดวกรวดเร็วปลอดภัยเมื่อเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทุกช่วงชีวิตการก้าวสู่ระบบดิจิทัลจึงกลายเป็นความจำเป็นที่ทุกองค์กรต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นศาลปกครองรองรับความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยการพัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ระบบที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยหนึ่งในตัวอย่างคดีที่สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ของระบบดิจิทัลโดยเฉพาะขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่าน e-payment ที่ให้ความสะดวกและรวดเร็วคือกรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งต้องยื่นฟ้องบริษัทรับเหมาเพื่อเรียกค่าเสียหายจากการซ่อมแซมอาคารที่ทำการของหน่วยงานทั้งที่ยังอยู่ในช่วงรับประกันงานก่อสร้างดังกล่าวแต่บริษัทกลับเพิกเฉยไม่ยอมเข้ามาซ่อมแซมอาคารที่ทำการซึ่งเกิดการชำรุดบกพร่องในช่วงรับประกันงานก่อสร้างเหตุเกิดเมื่อผู้ฟ้องคดีเข้าใช้อาคารดังกล่าวได้ไม่นานก็พบความชำรุดบกพร่องหลายจุดผู้ฟ้องคดีจึงได้แจ้งให้บริษัทซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องในคดีนี้เข้ามาซ่อมแซมอาคารตามภาระผูกพันในช่วงรับประกันงานแต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับไม่เข้าดำเนินการผู้ฟ้องคดีจึงว่าจ้างบริษัทรับเหมารายใหม่เข้าซ่อมแซมแทนโดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบและชดใช้คืนแต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับเพิกเฉยผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีและธนาคารผู้ค้ำประกันร่วมชดใช้ความเสียหายกว่า1 ล้านบาทผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์คดีนี้เป็นคดีเรียกร้องค่าเสียหายจากสัญญาทางปกครองจึงต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ที่เรียกชดใช้โดยระบบจะคำนวณยอดค่าธรรมเนียมที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระให้อัตโนมัติเพื่อลดขั้นตอนและความยุ่งยากของผู้ฟ้องคดีที่สำคัญผู้ฟ้องคดีสามารถชำระค่าธรรมเนียมศาลแบบออนไลน์ได้ทันทีผ่านระบบ e-payment ของศาลปกครองที่ง่ายสะดวกและปลอดภัยโดยระบบนี้เปิดให้เลือกช่องทางการชำระได้ถึง3 วิธีคือชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเมื่อคลิกชำระเงินแล้วระบบจะให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนกดยืนยันและใส่รหัส OTP ตามที่ธนาคารผู้ให้บริการส่งให้ภายในไม่กี่วินาทีผู้ฟ้องคดีก็สามารถชำระค่าธรรมเนียมศาลเสร็จสิ้นทั้งสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยไม่ต้องเดินทางไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องใช้เงินสดทุกอย่างจบในคลิกเดียวคดีนี้ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในการยื่นแล้วรับเอกสารทำให้การส่งคำคู่ความและเอกสารประกอบต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วลดการเดินทางและประหยัดเวลาให้ทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ตามข้อพิพาทในสาระสำคัญยังคงต้องรอการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดว่าจะวินิจฉัยอย่างไรโดยศาลจะพิจารณาอย่างรอบคอบและเป็นธรรมต่อคู่กรณีทุกฝ่ายศาลปกครองมุ่งมั่นพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อให้ความยุติธรรมเข้าถึงทุกคนง่ายโปร่งใสและเท่าเทียมอยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกเดียว
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
3: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วย

0: สวัสดีค่ะเคลียร์คัดชัดเจนค่ะกับดิฉันนันทิยาจิตตะโสภาวดีนะคะการประเมินคุณภาพการศึกษาถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากในการที่จะรักษามาตรฐานค่ะเพียงแต่ว่าในขั้นตอนของการทำงานเราจะทำอย่างไรให้กระบวนการในการตรวจสอบนั้นมีส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาคุณภาพของการศึกษาได้และที่สำคัญต้องเป็นการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่ของประเทศไทยที่ยังคงมีปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอยู่เนี่ยนะคะนี่เป็นบทบาทสำคัญของสมศค่ะที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่ามีเป้าหมายในการที่จะทำงานในเรื่องของการตรวจสอบควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาของไทยอย่างไรพูดคุยเรื่องนี้กันกับศาสตราจารย์ดร.องอาจนัยพัฒน์นะคะผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือว่าสมศค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์ค่ะขออนุญาตที่จะเรียนถามคำถามแรกก่อนเลยเพื่อที่จะทำให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกับสมศให้มากยิ่งขึ้นค่ะอาจารย์สมศคือองค์กรอะไรและทำหน้าที่อะไรที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องการศึกษาบ้างคะอาจารย
1: ์ครับยินดีครับจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่มักจะเรียกชื่อย่อซะจนกระทั่งไม่ทราบชื่อจริง ชื่อย่อสมศเนี่ยเป็นที่รู้จักในบรรดาครูบาอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนผู้บริหารวิทยาลัยรวมถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัย
0: ค่ะ
1: แม้กระทั่งนะครับผู้ที่ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กในกระทรวงมหาดไทยก็มักจะเรียกสมศชื่อจริงของเราก็คือสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษานะครับส่วนใหญ่คนก็บอกสำนักประกันคุณภาพภายนอกอะไรอย่างเงี้ยนะสมศเนี่ยตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2543
0: ค่ะ
1: มาวันนี้ก็26ปีแล้วนะครับตลอดระยะเวลา26ปีสมศมีบทบาทสำคัญในการหนักไปทางการตรวจประเมินคุณภาพเพื่อดูภาระรับผิดชอบของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาซึ่งก็ได้แก่ผู้บริหารระดับสูงระดับกระทรวงหรือว่าต้นสังกัดของสถานศึกษารวมลงไปถึงผู้บริหารระดับเขตพื้นที่ผู้บริหารสถานศึกษาที่มักเรียกผู้อำนวยการปัจจุบันก็ไม่เรียกครูใหญ่เหมือนสมัยก่อนใช่ไหมฮะรวมไปถึงครูบาอาจารย์ที่จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนว่าบุคคลที่จัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนเนี่ยได้ทำหน้าที่ให้การศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ไว้วางใจของพ่อแม่ผู้ปกครองที่จุงมือกุลบุตรกุลธิดาทั้งหลายนะฮะมาส่งหน้ารั้วประตูโรงเรียนแล้วก็ไปทำงานในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละภาคเรียนแต่ละปีการศึกษาลูกของเขาเหล่านั้นได้เกิดเพิ่มพูนความรู้สมรรถนะทางการเรียนรู้มากน้อยแค่ไหนสมศมีหน้าที่ที่จะให้ความไว้วางใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองสาธารณชนที่จ่ายภาษีไปเป็นเงินเดือนให้กับผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับกลางและก็แม้กระทั่งผู้บริหารระดับโรงเรียนแล้วก็ครูฮะตลอดระยะเวลา20กว่าปีเนี่ยสมศมักจะมีบทบาทในแง่ของการตรวจประเมินสถานศึกษาแต่ละประเภทเนี่ยคำว่าแต่ละประเภทก็คือไล่ตั้งแต่ประถมวัยเด็กเล็กเลยนะครับไปยนต์มหาวิทยาลัยทั้งสถานศึกษาที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่น่าเชื่อนะฮะกระทรวงกลาโหมด้วยนะครับ
0: โอ้ตรวจทั้ง
1: หมดเลย
0: นะครับค่ะ
1: เป็นหน้าที่ที่เราภูมิใจที่ทำหน้าที่ในการที่จะบอกสาธารณชนว่าสถานศึกษาเนี่ยมีการจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นหรือไม่แล้วก็ต้องแข่งกับประเทศที่เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันแล้วก็ในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยฮะคือหน้าที่ของสมศที่ผ่านมานะครับเน้นไปในบทบาทนี้ค่อนข้างมาก
0: ค่ะงั้นหนึ่งเรียนถามอาจารย์ว่าด้วยบทบาท26ปีใช่ไหมคะอาจารย์ของสมศซึ่งเรารับบทบาทในการเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพ
1: ใช่ครับ
0: แต่การทำงานตรงนี้ทำให้เรามองเห็นอะไรที่จะนำไปสู่โอกาสในการพัฒนาการศึกษาของไทยได้บ้างคะจากบทบาทของผู้ตรวจสอบไปสู่บทบาทของผู้ช่วยในการพัฒนาการศึกษาเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์ครับคำถามนี้เป็นคำถามที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผมเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อปีที่แล้วนะครับเรา ได้มีการประเมินตนเองนอกจากประเมินคนอื่นนะ
0: ค่ะ
1: คำว่าคนอื่นในที่นี้หมายความว่านอกจากประเมินสถานศึกษาทุกประเภทแล้วเนี่ยสมศก็กลับมาทบทวนใน2ทศวรรษ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยว่าเราได้ทำหน้าที่ในฐานะเขาเรียกว่า school accountability ในภาษาอังกฤษนิดนึงนะขออภัยคือหมายถึงทำหน้าที่ในการตรวจสอบภาระรับผิดชอบของสถานศึกษาคำว่าสถานศึกษานี่ขออนุญาตนะครับตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กไปจนมหาวิทยาลัยนะเราเรียกรวมๆว่าสถานศึกษาเราทำหน้าที่นี้มาโดยตลอดเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงในโลกของวิชาการและโลกของการบริหารจัดการคุณภาพว่าการมุ่งตรวจภาระรับผิดชอบแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยแต่กลไกภายในกลไกภายในก็หมายความว่าสถานศึกษาเนี่ยเขาจะมีการประกันคุณภาพภายในสมศเนี่ยเราเรียกว่าหน่วยประกันภายนอก
0: ภายนอกเข้าไปตรวจสอบ
1: ใช่ครับเพื่อไม่ให้เหมือนเราส่องกระจกแล้วบอกว่าเรางามสวยแท้อยู่ตลอดเวลาแต่กระจกอีกบานหนึ่งอาจจะต่างกับกระจกที่เป็นเจ้าของอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นระบบสากลนะฮ
0: ะ
1: พ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือคนที่กำลังรับชมรับฟังอาจจะสงสัยว่าระบบแบบนี้ที่มีสมศอยู่เนี่ยเป็นสากลต้องขอเรียนนะฮะทุกประเทศที่จัดการศึกษาเนี่ยจะต้องมีหน่วยตรวจประเมินแบบสมศอยู่แล้ว
0: จากภายนอกเข้าไปนี่เป็นเรื่องปกติ
1: เป็นเรื่องปกติมากมากเป็นเรื่องปกติมากมากเพราะนั้น20ปีที่ผ่านมาเนี่ยสมศก็พยายามบอกว่าเอ้ย1ครั้งในทุกๆ5ปีสมศจะไปตรวจเยี่ยมหรือเราใช้คำว่าตรวจเยี่ยมนะฮ
0: ะ
1: ตรวจประเมินคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานศึกษาก็จะต้องทำงานทุกปีไม่ใช่ไปรอปีที่5ใช่มั้ยฮะจึงจะทำงานกันสักที
0: ค่ะ
1: สภาพแบบนี้ในประเทศที่มีวัฒนธรรมคุณภาพติดชานเรือนอันนี้พูดเพื่อให้เข้าใจง่ายคือหมายความว่าถ้าทำอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกสัปดาห
0: ์ค่ะ
1: ทุกเดือนทุกภาคเรียนและทุกปีเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาสมศลงไปตรวจเยี่ยมเมื่อไหร่ก็ได้เผลอๆให้มาไวๆ
0: เพราะทำเป็นกิจวัตร
1: ทำเป็นกิจวัตรทำเป็นกิจวัตร
0: ค่ะ
1: ภาษาพวกนี้เราเรียกกันว่าเป็นการวางแผนเป็นการลงมือปฏิบัติเป็นการตรวจสอบแล้วก็เป็นการปรับแผน
0: ค่ะ
1: เราเรียก PDCA ที่เราเคยรู้กันในประเทศที่ใช้วงจรคุณภาพแบบนี้แล้วรักษาคุณภาพไว้ได้อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยทั้งในวงการอุตสาหกรรมและในวงการอุตสาหกรรมญี่ปุ่นพัฒนาไปมากนะครับประเทศไทยเราก็พยายามทำแบบนี้แต่มันก็มีหลายประเทศเหมือนประเทศไทยที่วงจรคุณภาพภายในไม่เกิดก็คือจะไปเกิดก็คือใกล้ๆปีที่5เมื่อจะมีใครมาเยี่ยม
0: ตรวจเมื่อจะมีการไปเยี่ยมโอ้เข้าใจแล้วค่ะอาจารย์
1: ใช่มันก็เลยทำให้คุณภาพเนี่ยมันไม่ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องคำนี้สำคัญมากเลยนะครับคุณภาพนี่จะต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องพอไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันก็เลยทำให้เวลาสมศจะลงไปตรวจเยี่ยมในทุกๆ5ปีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามาอีกแล้วเป็นภาระไม่ได้ทำใช่ไหมฮะทุกวันมันก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยละสมศนี่เป็นองค์กรนี่ก่อให้เกิดความรู้สึกเหนื่อยแต่สำหรับประเทศที่เขามีวัฒนธรรมคุณภาพอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นเรื่องปกติมากๆทีนี้สมศไม่คิดผมพูดค้างไว้ว่าสมศได้เรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงว่าประเทศไทยที่คล้ายๆกับอีกหลายประเทศที่เขาเรียกวัฒนธรรมคุณภาพอาจจะติดลมอยู่ยังไม่ลื่นไหลใช้คำว่าไม่ลื่นไหลก็มีงานวิจัยผมเป็นนักวิจัยนะครับเป็นอาจารย์นักวิจัยด้วยก็ไปศึกษาดูว่าเออแล้วประเทศที่คล้ายๆเราที่วัฒนธรรมคุณภาพไม่ติดเรือนโรงเรียนติดเรือนสถานศึกษาเนี่ยเขาทำยังไงมันจะต้องให้หน่วยงานภายนอกเนี่ยเข้าไปหนุนเสริ
0: ม
1: ฉุดรั้งหรือพยุงไปด้วยกัน
0: คือคำว่าหนุนเสริมเนี่ยมันคือคนละความหมายกับตรวจสอบเลยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์เอื้ออำนวยดีกว่าคือปกติบทบาทที่ผ่านมาของสมศเนี่ยพยายามจะเป็นผู้ตรวจสอบที่รักษาระยะห่าง
0: ค่ะเพราะเราคือผู้ตรวจสอบ
1: เหมือนผู้พิพากษาเลย
0: ค่ะ
1: ก็จะพยายามไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับผู้คนง่ายนักเดี๋ยวอีก5ปีข้างหน้า
0: เจอกัน
1: เดี๋ยวเราเจอกันอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะมอบ ผลการตัดสินให้อ่านถูกไหมฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สถานศึกษาก็ไปอ่านแล้วก็พยายามจะปรับปรุงตามคำพิพากษาคุณภาพ
0: คือมีระยะห่างอยู
1: ่มีระยะห่างอยู่พอสมควร
0: ค่ะ
1: ในฐานะภายนอก
0: ค่ะ
1: งานวิจัยบอกว่าทฤษฎีแบบนี้มันจะเวิร์กหรือจะทำงานได้ต่อเมื่อบริบทของสถานศึกษาในบางประเทศที่มีวัฒนธรรมคุณภาพติดเรือนโรงเรียน
0: ค่ะ
1: แต่สำหรับบางประเทศซึ่งอาจจะมีเราอยู่ในนั้นด้วยก็ได้นะครับ
0: ค่ะ
1: จะต้องใช้กระบวนการอีกประเภทหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเสริมสร้างพลัง
0: ห
1: นุนเสริมพลังพลังตรงนี้ก็คือบางทีมันขาดเรี่ยวแรงท
0: ้
1: อมันมีความรู้สึกเฮ้ยเดี๋ยวรอก่อนนะอีกตั้งหลายปีมั้งเดี๋ยวก็คงมาเดี๋ยวรอให้ผู้อำนวยการท่านใหม่มาแทนก็แล้วกันขอแค่นี้ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครูเองก็มีความรู้สึกไม่เป็นไรเราก็เดี๋ยวรออีกนิดนึงยังมีเวลาอะไรประเภทนี้เหมือนใครจะมาเยี่ยมบ้านเราค่อยปัดกวาดสักที
0: เดี๋ยวใกล้เวลาค่อยมากวาด
1: ค่อยดูแลห้องน้ำค่อยดูแลห้องนอนหรือชานเรือนอะไรอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้สมศก็นำผลงานวิจัยที่เขาทำในประเทศที่คล้ายๆกับบ้านเราเนี่ยเราเรียกลักษณะแบบนี้ว่าเป็นการรับรองมาตรฐานเพื่อเสริมสร้างพลังการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องนะครับภาษาไทยอาจจะยาวหน่อยภาษาฝรั่งเขาก็จะบอกว่าเป็นการประกันคุณภาพเพื่อการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งกระบวนการเหล่านี้สมศในฐานะหน่วยตรวจประเมินภายนอกเนี่ยจะทำงานในลักษณะที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนบทบาทขยายดีกว่าขออนุญาตใช้คำว่าขยายนะท่านผู้ชมครับขยายบทบาทจากคำว่าผู้ประเมินซึ่งดูแล้วน่ากลัวสำหรับคนไทยไม่ต้องไปพูดว่าผู้ตรวจสอบยิ่งน่ากลัวหนักเลยนะฮะ
0: หนักกว่าค
1: ่
0: ะ
1: แม้ว่าจะเรียกว่าผู้ประเมิน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับหนีจากคำว่าผู้ตรวจสอบเนี่ยผู้คนในสถานศึกษาไม่ว่าจะแห่งใดก็ตามก็มีความรู้สึกว่าไม่เป็นมิตรทั้งที่สมศ.บอกว่าเราเป็นกัลยาณมิตรตลอดระยะเวลา20ปีแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่ายุ่งยากเป็นภาระโอ้คำนี้ดังมากนะครับเราจะต้องเตรียมเอกสารกองโตเวลาที่ใครจะมาตรวจจะต้องหาหลักฐานมาสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าทำทุกวันเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละครับไม่ต้องไปหาหลักฐานมาสนับสนุนอะไรสมศ.ก็เลยปรับตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่งนะครับก็คือไปลองทดลองนำร่องโดยเปลี่ยนแนวคิดให้มันมาอีกมุมหนึ่งแทนที่จะเน้นมุ่งตรวจสอบเสียอย่างเดียวเนี่ยเป็นมุ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องนะครับแทรกเข้าไปให้มีระยะใกล้ชิดนิดนึง
0: อาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ว่าการที่สมศ.เข้าไปหนุนเสริมพลังให้กับผู้บริหารหรือแม้แต่ระดับคุณครูเราเข้าไปหนุนเสริมตรงส่วนไหนยังไงคะ
1: ได้ครับยินดีครับจริงๆแล้วสมศ.เนี่ยพยายามระมัดระวังบทบาทระหว่างการเป็นผู้ประเมินเชิงตรวจสอบกับการเป็นผู้ประเมินเชิงชี้แนะสองคำนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเน้นบทบาทของผู้ประเมินเชิงตรวจสอบเพื่อว่าดูว่าเป็นหรือไม่เป็นตามมาตรฐานเราขยายบทบาทหลังจาก

0: ตรวจประเมินแล้วเนี่ยเราจะชี้แนะให้เขาวางแผนระยะยาวเพื่อที่จะทำให้ช่วงห่างหรือช่องว่างระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันกับสิ่งที่ควรจะเป็นให้ได้มาตรฐานคุณภาพเราเรียกช่องว่างหรือช่วงห่างระหว่างสถานการณ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นปัจจุบันกับที่อยากจะเป็นหรือควรจะเป็นในอนาคตตรงนี้แหละฮะที่สมศจะต้องชี้แนะ
1: ค่ะ
0: ป
1: ั
0: จจุบันเขาก็เรียกว่าโคชชิ่งเรียกว่าการชี้แนะ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: ตรงนี้แหละครับสมศก็จะมีผู้ประเมินโฉมใหม่ซึ่งแต่เดิมเราไม่ได้มี
1: ค่ะ
0: เราเรียกตรงนี้ว่าผู้ชี้แนะเชิงประเมินเอาประเมินไว้ทีหลังนะฮะ
1: ค่ะ
0: เอาชี้แนะมาก่อน
1: ค่ะ
0: นะฮะผู้ชี้แนะเชิงประเมินผู้ชี้แนะเชิงประเมินเนี่ยจะมีความเป็นอิสระในการทำงานหมายความว่าหลังจากที่สมศไปประเมินเชิงตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งเล่มรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกให้กับโรงเรียนจริงๆเป็นหน้าที่ของโรงเรียนจะต้องมานั่งคุยว่าจะเอาผลการประเมินของสปสไปวางแผนในรอบต่อไปยังไงก่อนที่สมศจะมาตรวจ
1: ในอีก5ปีถัด
0: อีก5ปีมันมักจะหยุดแพลนแล้วนิ่งที่เราเรียกว่าแพลนนิ่ง
1: ค่ะ
0: อันนี้พูดไป
1: แพลนแล้วมันนิ่ง
0: แพลนแล้วมันนิ่ง
1: ค่ะ
0: ตรงนี้มันไม่จากเฟืองตรงนี้มันไม่เดิน
1: ค่ะ
0: สมศก็ต้องทำตัวเป็นเร่งปฏิกิริยา
1: หยอดน้ำมันสักนิดนึง
0: หยอดน้ำมันสักหน่อยนึงทำงานร่วมกับโรงเรียนไว้สักหน่อยนึงนะครับก็คือมีโค้ชมีคำนี้ที่เรียกว่าผู้ชี้แนะ
1: ค่ะ
0: เข้าไปให้เขาเห็นวิถีทางหรือวิธีการที่จะเอาผลการประเมินภายนอกเนี่ยไปบรรจุในแผนพัฒนา
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่บรรจุอย่างเดียวนะและคอยกระตุ้นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานิดนึงนะแคทาลิสต
1: ์
0: เร่งปฏิกิริยาแล้วทำงานขับเคลื่อนเพื่อให้จากเฟืองคุณภาพภายในโรงเรียนเนี่ยมันพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ต้องไปรอปีใกล้ๆที่สมศจะมาตรวจตรงนี้แหละครับที่เราเรียกว่าเป็นการประกันคุณภาพเชิงพัฒนา
1: ค่ะ
0: นะครับมากกว่าการประกันคุณภาพที่มุ่งตรวจสอบแต่เพียงอย่างเดียว
1: อาจารย์บอกว่าเรานำร่องทดลองในการนำร่องทำนำร่องมากี่ปีเราเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างคะอาจารย
0: ์ยังไม่ถึงปีนะครับเราเริ่มเครือข่ายเราร่วมกับมหาวิทยาลัยที่อยู่กระจายอยู่ในทั่วทุกประเทศทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจารย์ในคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ซึ่งโชคดีตรงที่ว่ามหาวิทยาลัยต่างๆโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเลยและมหาวิทยาลัยเหล่านี้นะครับรวมทั้งมหาลัยในกรุงเทพมหานครเช่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับหรือแม้กระทั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาลัยเกษตรศาสตร์อีกหลายแห่งขออนุญาตที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ทั้งหมดเนี่ยมหาวิทยาลัยเหล่านี้เขามีโรงเรียนใกล้รั้วมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นมหาลัยเชียงใหม่ที่เราทำงานด้วยกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาจะมีโรงเรียนในรอบๆจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อาจจะเป็นบางอำเภอที่ห่างไกลเขาส่งนิสิตไปฝึกสอนอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นี่นักศึกษาครู
1: ค่ะ
0: นะครับแทนที่จะแค่ไปนิเทศนักศึกษาครูที่ฝึกสอนเนี่ยแต่อาจารย์มหาวิทยาลัยเหล่านั้นเนี่ยเป็นโค้ชที่ทำงานร่วมกับสมศ
1: ค่ะ
0: แต่เขามีออโตโนมีมีอิสระที่จะชี้แนะแล้วก็ดูแผนของโรงเรียนที่นำผลการประเมินภายนอกของสมศเนี่ยไปช่วยขับเคลื่อนร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับครูร่วมกับศึกษานิเทศนี่คือบทบาทที่สมศฝากให้โค้ชที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งข้อดีก็คืออาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยส่วนใหญ่มักจะสอนผู้บริหารโรงเรียนมักจะสอนครูใกล้รั้วอยู่แล้วแหละที่เขาเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกบางคนก็จบปริญญาตรีเป็นลูกศิษย
1: ์ค่ะ
0: ก็มักจะมีบารมีอยู่แล้วแหละ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือการทำงานที่เราเริ่มทำกับหลายมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏและก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอนแก่นมศวหลายมหาลัยจุฬาด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือสิ่งที่เราเริ่มต้นทำ
1: ค่ะอาจารย์หนิงเรียนถามในมุมนึงว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดคำหนึ่งว่าสมศเนี่ยอยากเป็นกัลยาณมิตร
0: ใช่ครับ
1: กับทางโรงเรียนนะคะไม่ได้อยากรู้สึกว่าโหเราจะต้องไปจับผิดแต่ว่าการ

0: ขอย้ำนะครับมีในทุกประเทศแหละครับ
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าเราจะพยายามลดอยากได้ผู้ประเมินแบบเชิงชี้แนะเขาต้องการความช่วยเหลือในแง่ทั้งวิชาการและในแง่ที่จะทำให้เกิดความคิดบางอย่างในการที่จะต้องไม่พึ่งพิงทรัพยากรจากต้นสังกัดหรือกระทรวงที่อย่างเดียวความคิดแบบนี้เราเห็นที่เชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็ที่เร็วๆนี้เราไปที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอไซโยกจะมีกลุ่มโรงเรียนที่มีทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนชาติพันธุ์หรือแม้กระทั่งกรุงเทพมหานครเนี่ยเพิ่งไปเร็วๆนี้โรงเรียนวัดสร้อยทอง
1: ค่ะ
0: โรงเรียนในเมืองกรุงเทพนะครับโรงเรียนเหล่านี้ให้ข้อมูลกับเราแบบดีใจมากนะฮะที่เห็นบทบาทสมส.ในมุม
1: ในมุมแบบนี้ครับ
0: อยากได้มานานแล้ว
1: ค่ะอ
0: ยากเห็นว่านอกเหนือจากไปประเมินแล้วให้ไปอ่านเล่มรายงานเองแล้วก็ทิ้งไว้แบบผู้พิพากษาที่ไม่ไปคลุกคลีตีมงอันนี้ผมเข้าใจในบทบาทอันนี้เป็นทฤษฎีการประเมินในยุคเมื่อ20ปีที่แล้วแต่ทฤษฎีการประเมินในยุคใหม่ๆถ้าใครเป็นนักวิชาการแบบผมเนี่ยก็จะมีทฤษฎีการประเมินเชิงเสริมพลังอำนาจเขาเรียกว่า empowerment การประเมินเชิงพัฒนาแนวคิดพวกนี้มาบรรจบกับศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงไปขายความคิดพวกนี้ในโรงเรียนนำร่องทั้งหลายที่ผมเล่าให้ฟังได้รับการตอบรับสูงมากภาพที่คนมองสมศแบบในอดีตมีความรู้สึกอันนี้รอมานานแล้วนะครับมันก็เป็นไปด้วยหลายอย่างนะครับสมศไม่มีงบประมาณไปให้นะครับ
1: แ
0: ต่เขาก็ยังรู้สึกดีที่มีคนฟัง
1: เหมือนเขาอยากได้เพื่อน
0: เขาอยากได้เพื่อนโอ้โหนี่สำคัญมาก
1: ค่ะอ
0: ยากได้กัลยาณมิตร
1: ใช
0: ่ตอนก่อนเราก็บอกว่าเราประเมินแบบกัลยาณมิตร
1: ค่ะ
0: แต่เรายังห่าง
1: ค่ะ
0: นะครับแต่การประเมินที่เขามีโอกาสที่จะบอกและเราก็ให้พลังใจแม้ว่าจะไม่มีงบประมาณไปให้เขาเราก็เพราะลำพังสมศก็ได้รับงบประมาณน้อยมากนะครับด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยสมศก็ไม่ได้รับงบประมาณที่จะไปช่วยเหลือโรงเรียนเหล่านี้อย่างเต็มที่นะครับแต่สิ่งที่สมศมีก็คือภูมิปัญญาที่ไม่ใช่ภูมิปัญญาที่มาจากคนนอกนะร่วมถักทอความคิดสร้างสรรค์ดีๆเนี่ยกับผู้บริหารโรงเรียนกับครูแล้วเกิดแนวทางใหม
1: ่ค่ะ
0: ที่โรงเรียนอาจจะไม่เคยคิดมาก่อน
1: คือเราทำงานร่วมกัน
0: ร่วมกันอันนี้สำคัญมากสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ
1: ค่ะ
0: อันนี้สำคัญมากเลยนะ
1: ค่ะ
0: สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของว่าพอไปประเมินแล้วพบว่าไม่ดีเนี่ยบางครั้งผู้บริหารยากที่จะรับนะแต่ถ้าเกิดอ๋อมันไม่ดีภายใต้อ๋อก็มีงบประมาณอยู่เท่านี้ทำได้แค่นี้ก็คุณเก่งแล้วนะเขาใจพองเลยเขารู้สึกว่ามีกำลังมีคนเข้าใจมีคนเข้าใจอันนี้แหละครับสำคัญมากเลยมีคนเข้าใจไม่ใช่ประเมินละไม่ได้มาตรฐานแต่ไม่ได้ไปดูเลยว่า
1: เขา
0: ไ
1: ม่ได้เพราะ
0: ถูกต้องเลยนี่คือการคลิกบทบาทสมศตรงนี้แหละฮะ
1: ค่ะค่ะ
0: ที่ถามผมฮะก็พอจะประมวลตอบกับอันเนี้ยอ
1: าจารย์วางเป้าหมายยังไงต่อไปเราจะต้องมีกัลยาณมิตรแบบนี้ในทุกโรงเรียนไหมคะ
0: โอ้ถามดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่หรอกครับมีคนถามเยอะแล้วสมศจะเอากำลังวังชาให้ไหนมางบประมาณก็ได้น้อยมาก
1: ค่ะ
0: เราตั้งเป้าจะทำโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือคืออย่างนี้ครับเราจะดูผลการประเมินในรอบที่ผ่านมาถ้าผลการประเมินในรอบที่ผ่านมามีโรงเรียนแบบไม่เป็นไปตามมาตรฐานเนี่ยคำว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานก็คือหมายความว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่สมศกำหนดเอาไว้ถามว่าสมศกำหนดยังไงก็กำหนดเอาไว้ในระดับที่จะต้องแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย อย่าลืมนะครับในอีกไม่กี่วันเนี่ยผลการประเมินการทดสอบระหว่างประเทศที่เราเคยได้ยินว่าพิซซ่าเนี่ยวันที่8เนี่ยนะครับเดือนกันยาที่จะถึงเนี่ยไม่ใช่เดือนนี้แล้วเนาะ
1: เดือนนี้ค่ะ
0: เนี่ยสสวทจะทำงานร่วมกับ OECD ประกาศผลเราก็กังวลว่าการทดสอบครั้งนี้เราอาจจะเป็นรองประเทศเพื่อนบ้านอีกแล้วนี่คือสิ่งที่สมศอยู่นิ่งไม่ได้เลยครับ
1: ค่ะ
0: และท่านเชื่อไหมครับว่าเพราะอะไรเราจึงสู้ประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้ระยะนี้ผมไม่ได้เอ่ยชื่อประเทศนะครับก็เป็นเพราะว่ามีโรงเรียนเหล่านี้ฉุดค่าเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ยของประเทศที่ทำให้เราได้คะแนนค่าเฉลี่ยของพิซซ่าเนี่ยต่ำเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนั่นหมายความว่าโรงเรียนในประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้เริ่มใกล้เคียงกัน

0: เติมล้ำเริ่มต่ำ
1: คะ
0: แนนเฉลี่ยก็ไปทั้งสูงแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยมีโรงเรียนกองอยู่เป็นจำนวนมากที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ทำให้ค่าเฉลี่ย
1: เราก็ต่ำลง
0: เราต่ำลงไงโรงเรียนส่วนใหญ่ไปกองอยู่ตรงนี
1: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสพส.ก็จะอาศัยตรงนี้ฮะใช้โมเดลการประเมินในแนวใหม่หนุนเสริมพลังให้เขาแข่งภายใต้ความไม่พร้อม
1: ค่ะเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญคงไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องขนาดหรือความพร้อม
0: ใช่ครับ
1: หัวใจสำคัญคืออะไรคะอาจารย
0: ์ทรัพยากรเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมด
1: ค่ะ
0: ที่เราพบที่สุดคือภาวะผู้นำภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนนี้สุดยอด
1: ค่ะ
0: ถ้าผู้บริหารโรงเรียนใดมีผู้นำที่เข้มแข็ง
1: ค่ะ
0: เอาใจใส่เรื่องการเรียนการสอนการนิเทศฮะผมบอกเลยครับการนิเทศที่ผู้บริหารเอาใจใส่อำนวยความสะดวกเป็นหลักพึ่งพิงได้ของครูคนอื่นหรือแม้กระทั่งเป็นผู้สอนด้วยเลยนะฮะ
1: ใน
0: โรงเรียนขนาดเล็กบางโรงเนี่ยพบว่าครูไม่ครบผอ.ต้องสอนอยู่แล้วแหละแต่ผอ.ไม่อยู่นิ่งนะครับสอนเองบ้างบางครั้งด้วยการที่ทุ่มเทอย่างมากของผู้บริหารเนี่ยสามารถไปดึงดูดเอาครูเกษียณที่เขามาช่วยโดยที่แบบไม่มีค่าตอบแทนก็ด้วยความรู้สึกอยากที่จะทำไมฮะ
1: อยากที่จะช่วย
0: อยากที่จะช่วยเพราะเห็นครูใหญ่ลงมาเลยคือไม่ยอมจำนนกับความไม่มีทรัพยากรกับข้อจำกัด
1: ค่ะคือเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันจริงๆนะคะพ่อแม่เป็นเพื่อนกับลูกเป็นแรงหนุนให้กับลูกสมศก็จะเป็นแรงหนุนให้กับโรงเรียนให้กับผู้บริหารการศึกษาด้วยคู่ขนานกันไปเพื่อสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของคุณภาพการศึกษาของเด็กๆของเรานะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะศาสตราจารย์ดร.องอาจนัยพัฒน์นะคะผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือว่าสมศค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย
0: ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: หมดเวลาของเคลียร์คัดชัดเจนค่ะดิฉันกับอาจารย์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน

0: รับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬิกาค่ะศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์ร่วมกับตำรวจนครบาลเข้าช่วยเหลือนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่3คนที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์ข่มขู่ว่าพัวพันกับคดีอาญาและบัญชีม้าแต่งเรื่องหลอกเป็นผู้ปกครองให้โอนเงินโดยอ้างว่าเป็นค่าเดินบัญชีรับทุนเรียนต่อต่างประเทศสำหรับพฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพแบ่งออกเป็น3กรณีโดยกรณีแรกเจ้าหน้าที่ได้ให้การช่วยเหลือนักศึกษาหญิงวัย19ปีที่ถูกมิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ค่ายมือถือแจ้งว่าชื่อถูกนำไปเปิดซิมการ์ดเอี่ยวบัญชีม้าที่จังหวัดขอนแก่นก่อนส่งต่อสายให้ตำรวจปลอมวิดีโอคอลกดดันข่มขู่ว่าเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินเหยื่อเกิดความกลัวจึงโอนเงินให้ไปกว่า 1,240,000 บาทส่วนกรณีที่2ช่วยเหลือชายอายุ22ปีบัณฑิตจบใหม่ที่ถูกโทรศัพท์หลอกลวงเรื่องซิมการ์ดเช่นโดยมิจฉาชีพโทรแอบอ้างว่าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแจ้งข่าวเท็จว่าได้รับทุนเรียนต่อต่างประเทศโดยต้องมีเงินหมุนเวียนในบัญชีและไม่มีประวัติอาชญากรรมทำให้เหยื่อหลงเชื่อติดต่อกลับหาตำรวจปลอมก่อนถูกบังคับให้หนีออกจากบ้านไปเปิดห้องพักโรงแรมเพียงลำพังและกุเรื่องโทรขอเงินจากบิดาโดยเหยื่อถอนเงินสดแล้วโอนเข้าบัญชีม้า 995,000 บาทส่วนยอดที่เหลืออีก 500,000 บาทธนาคารพบความผิดปกติจึงระงับไว้ได้ทันส่วนกรณีที่3เข้าช่วยเหลือนักศึกษาชายวัย19ปีในโรงแรมย่านถนนสวนพลูหลังผู้เป็นป้าแจ้งความว่าหลานชายขอเงิน 100,000 บาทอ้างทำวีซ่าเรียนต่อต่างประเทศแล้วติดต่อไม่ได้ตรวจสอบพบเหยื่อถูกมิจฉาชีพอ้างเป็นตำรวจภูธรจังหวัดระนองหลอกว่าพัวพันคดีอาญาบังคับวิดีโอคอลควบคุมตัวและร่างบทพูดให้เหยื่อส่งข้อความหลอกครอบครัวว่าได้ทุนเรียนฟรีที่ประเทศอังกฤษเพื่อขอเงินเดินบัญชีจนหลงโอนเงินไปรวมกว่า 4,980,000 บาทขออภัยค่ะ 498,000 บาทชาวอังกฤษร่วมประท้วงต่อต้านผู้อพยพทางเรือหลังพบลักลอบเดินข้ามฝั่งมาจากฝรั่งเศสอย่างผิดกฎหมายกลุ่มคนสวมชุดดำและปกปิดใบหน้ารวมตัวก่อเหตุปิดกั้นทางเข้าออกท่าเรือโดเวอร์ซึ่งเป็นท่าเรือข้ามฟากระหว่างประเทศที่พลุกพล่านที่สุดของอังกฤษส่งผลให้การจราจรและการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวโดยการรวมตัวของคนกลุ่มนี้เกิดขึ้นแบบสายฟ้าแลบเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งแต่ละคนได้ตะโกนถ้อยคำว่าหยุดเรือผู้อพยพเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายที่ลักลอบโดยสารเรือเล็กข้ามช่องแคบฝั่งอังกฤษมาจากฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามการชุมนุมไม่มีเหตุรุนแรงและกลุ่มดังกล่าวได้สลายตัวไปเองในช่วงเวลาประมาณเที่ยงวันโดยที่ไม่มีผู้ใดถูกจับกุมต่อไปรับชมรายการ Better Future ค่ะ
1: พระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBC True HD

ล่อยให้อายุเป็นเพียงตัวเลขกิจกรรมดีๆสำหรับคนสูงวัยแต่ใจยังเก๋าเช่นการออกกำลังกายการเดินทางท่องเที่ยวและการเข้าสังคมร่วมกิจกรรมจิตอาสาสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีสร้างความสุขลดความเบื่อหน่ายอีกทั้งยังได้พบปะผู้คนทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการ Better Future ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Better Future นะครับแน่นอนเห็นหน้าเรา2คนเรื่องราวดีๆของสุขภาพนั่นเองนะครับวันนี้ผมณวัศกรศรสนะและคุณหมอพรเทพศิริวัฒนารังสรรค์งั้นต้องมีหน่อยนะ
0: ใช่ตอนนี้กำลังมาแรงดนตรีนะโดยเฉพาะไอ้
1: นี่กอกระแส
0: สอนคณะ
1: โอเคครับก็ติดตามรับชมรายการของเราได้นะครับหลากหลายช่องทางท่านสะดวกติดตามรับชมทางทีวีนะครับก็ NBT กฎหมายเลข2นอกจากนี้นะครับถ้าท่านสะดวกติดตามรับชมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทางเลยนะครับทั้ง nbtplus.prd.go.th นะครับหรือว่าใครมีช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTokนะครับ Instagram นะหรือว่าใน IG ก็ได้นะสามารถที่จะสแกน QR Code เข้าไปติดตามช่องทางของเราครับ NBT 2 HD กันไว้ได้นะครับเพราะว่านอกจากจะมีสาระดีๆของรายการของเราแล้วยังมีรายการอื่นๆอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับส่วนถ้าใครมีคำถามอยากจะปรึกษากับคุณหมอพรเทพนะครับอันนี้โอ้โหเข้ามาได้เลยที่ครอบครัวของเราครับ Better Future นะครับนี่อันนี้
0: เป็น Open Chat
1: ใช่
0: ของไลน์เป็นแชท
1: สแกน QR โค้ดตรงนี้
0: เข้ามาเลยแต่ถ้าเข้ามาเจอ 5,000 จบเลยนะตอบเข้าไม่ได
1: ้
0: ก็ดูได้แต่ถามยาก
1: ใช่แล้ว
0: ก็ขอว่าไม่ได้ก็จะไปเลือก Better Future อันที่2 ประมาณไม่ถึง500คนก็เข้าไปได
1: ้นะครับแต่ก็ทุกช่องทางเราสามารถที่จะตั้งคำถามไปได้นะครับหรือถ้าใครมีภาพประกอบนี่มีรูปภาพประกอบก็สามารถที่จะถ่ายภาพมาด้วยนะครับเดี๋ยวคุณหมอก็จะคัดเลือกคำถามที่หาให้ทุกคนได้เป็นประโยชน์นำไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยมาตอบคำถามในรายการของเรานั่นเองนะครับ
0: แล้วก็จะมีแพทย์แล้วไม่ใช่แพทย์เข้ามาช่วยตอบทุกวันทุกวันไปโดยเฉพาะเหมือนเป็นแอดมินเราไปเรียบร้อยแล้วเป็นจิตอาสาแอดมินก็คือคุณมิ้งและคุณสายชน
1: ครับ
0: ก็เป็นคนเก่งของเราที่ช่วยเราตลอดได้บุญกันทุกท่านทุกคนครับ
1: อยู่ตลอดไม่รู้พักผ่อนตอนไหนนะ เอาเวลาไหนไปหลับไปนอนเพราะว่าก็ตอบกันตลอดเวลาจริงจริง
0: มากเลยคุณมิ้งเนี่ยสุดยอดกับคุณสายชน
1: ครับ
0: คุณมิ้งนี่มีลูกเป็นหมออยู่ราชบุรีนะ
1: แสดงว่าเป็นพ่อหมอ
0: เป็นพ่อหมอ แล้วก็คุณสายชนก็เป็นพยาบาลอยู่ศรีราษฎร์ในบอดรักษามะเร็งนะก็เก่งมากทั้งคู่ครับ
1: ครับ
0: สุดยอด
1: งั้นสามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับกับครอบครัวของเราได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปดูคำถามที่คุณหมอพรเทพได้คัดเลือกมาในรายการของเรานะครับมาดูเรื่องราวดีๆกันก่อนดีกว่านะเรื่องแรกครับที่ยังนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับเพราะว่ายังคงพบเจอกันอยู่นะฮะในช่วงนี้ก็คือเรื่องของโควิด -19 นั่นเองหลายต่อหลายคนนะครับอาจจะมองว่าเอ๊ะนี่มันก็กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วมั้งคุณหมอเพราะว่าไม่เห็นมีใครจะตกอกตกใจแต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังมีอาการที่ต้องบอกว่าอาการเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรง
0: เห
1: มือนกับช่วงแรกนะครับแต่ยังคงมีอยู่ในโรคนี้คุณหมอ
0: ใช่ก็คือตอนนี้มีการระบาดมากนะก็เกือบแสนคนละปีนี้นะก็ส่วนใหญ่ก็มันไม่รุนแรงอ่ะมันเป็นเบาๆนะแล้วคนไทยก็ติดกันมาเยอะแล้วก็มีภูมิต้านทานวัคซีนก็ฉีดไปแล้วติดกันทุกคนแล้ว
1: 4แล้วนะตอนนั้นน่ะ4เข็มเลยอ่ะ
0: บางคนก็โทรมาผมเพื่อนนะว่าเอาไข้ขึ้นมา 2-3 วันแล้วนะเจ็บคอแต่ไม่มีอาการอื่นใดเลยก็กินยาลดไข้ก็ลงอย่างนี้ไม่เป็นไรนะก็แต่ว่าถ้าไอมากหอบแล้วรู้สึกว่ามันไม่สบายตัวไข้ยังรออยู่หลังจาก3วันแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็แนะนำให้กินฟ้าทลายโจรนะอาจารย์จนวันละ2เม็ด4เวลาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนก็จะช่วยทำให้ระคายเคืองคอลดลงได
1: ้ดีเลยนะครับ
0: นี่ง่ายๆเรื่องง่ายๆอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: ครับเอาข้อมูลสถิติมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล DDS นะครับของกองระบาดวิทยานะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง28สิงหาคม2569นะครับพบผู้ป่วยอย่างที่คุณหมอบอกว่าเกือบแสนนะ 95,357 รายนะครับคิดเป็นอัตราป่วยเนี่ย 144.76 ต่อประชากรแสนคนเสียชีวิตไปแล้วนะครับ14รายด้วยกันนะตัวเลขสีแดงๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คิดเป็นอัตราการตายเนี่ย 0.02 ต่อประชากรแสนคนอันนี้ก็ถือว่าน้อยมากนะถ้าเทียบกับช่วงแรกๆที่มีการระบาดนะครับคุณหมอแล้วก็มีอัตราป่วยตายเนี่ยร้อยละ 0.01 นะโดยแนวโน้มการรายงานผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาขณะเดียวกันยังพบโรคทางเดินหายใจอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น RSV หรือว่าโรคติด เชื้อไวรัส RSV ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันสำหรับอาการเนี่ยอาการผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงอันนี้อย่างที่คุณหมอบอกเลยดูแลตัวเองก่อนดูแลตนเองเบื้องต้นสังเกตอาการแต่ถ้าหากว่ามีอาการที่มันรุนแรงขึ้นหายใจลำบากและเริ่มที่จะหอบเหนื่อยเจ็บหน้าอกนะครับหรือซึมลงบางคนเนี่ยรับประทานอาหารหรือว่าดื่มน้ำได้น้อยอันนี้ก็ควรจะไปพบคุณหมอนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวมีภูมิคุ้มกันต่ำนะครับหากมีอาการก็ควรจะไปหาหมอสักหน่อยนึงนะคุณหมอนะ
0: ครับก็ถ้าสูงอายุโดยเฉพาะคนอายุเกิน65หรือเด็กอายุต่ำกว่า5ปีแล้วไข้สูงลอยนะแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจก็ไปพบแพทย์ได้นะฮะ
1: ครับ
0: เราจะได้ดูแลอย่างใกล้ชิด
1: ส่วนเรื่องข่าวปลอมนี่
0: ก็ต้องระวังอย่าไปforward นะว่าเป็นแสนเป็นล้านคนตายนั่นนั่นมันเรารักษาตามอาการวัคซีนก็ไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวนี้นะแล้วก็ยารักษาโรคโควิดก็ไม่มีอะไรเฉพาะทางที่มันรักษาแม่น
1: ๆ
0: ยกเว้นถ้าเป็นหนักจริงๆเขาก็จะใช้ยาฉีดโควิดซึ่งก็ไม่ใช่ทุกคนจะต้องได้นะฮะเพราะว่ามันก็แพงมากนะรัฐบาลก็จะให้เฉพาะเคสที่จะต้องใช้กันจริงจัง
1: นะครับก็อยากให้คุณผู้ชมได้ดูแลป้องกันตัวไว้นะครับช่วงนี้นั้นป้องกันตัวยังไงย้ำอีกครั้ง
0: นึง
1: น
0: ะช้อนกลางล้างมือ
1: ง่ายๆใครคิดอ่ะคำเนี้ย
0: บอพรเทพมั้งแต่ว่าตอนนี้เขาก็เอาไปเติมนะกินร้อนช้อนกลางอยู่ห่างล้างมือนะ
1: มีคำว่าอยู่ห่างเข้ามา
0: อยู่ห่าง1เมตรล้างมือแล้วใส่หน้ากาก
1: เพิ่มเข้ามา2ประโยชน์
0: ก็ผมก็ยังเอาใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาจำเป็นมากจะได้เพราะตอนนี้เนี่ยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอกำลังระบาดแล้วเป็นหนักกว่าโควิดด้วยอาการ
1: ครับ
0: ก็ถ้าไอนานเกิน3วันแล้วไข้สูงลอยเนี่ยควรจะไปเอ็กซเรย์ดูว่าปอดบวมหรือเปล่าโดยกลุ่มพวกกลุ่มที่เสี่ยงทั้งหลาย8กลุ่มนะ
1: ครับ
0: ต้องไปโรงพยาบาลนะฮะก็อย่าประมาทไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใดก็ตามตอนนี้โรงพยาบาลก็มีคนไข้พวกนี้เยอะเลยนะก็ถ้าเรารักษาตามอาการแล้วไม่ดีขึ้นดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนเยอะๆแล้วดื่มมะน้ำมะนาวนะแล้วอาการไม่ดีขึ้นก็ไปโรงพยาบาลฟ้าทลายโจรยังเป็นทางที่จะช่วยได้มากทีเดียว
1: ใช่นะครับอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นการอัปเดตข่าวโควิดนะครับให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับมาถึงประเด็นถัดไปครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของสุขภาพนั้นเนี่ยนะครับมันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับดังนั้นทางกรมควบคุมโรคนะครับเลยมีการดันเอานวัตกรรมสุขภาพนะครับเพื่อที่จะมาสร้างเศรษฐกิจของไทยอันนี้เขาบอกว่ามีการเร่งภารกิจเนี่ย4ด้าน4เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องนี้ครับทางคุณหมอมนเทียนคณาสวัสดิ์นะครับท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับท่านก็ไปเป็นประธานแล้วก็ไปบรรยายในหัวข้อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพปี2569ครับเน้นย้ำเลยวิสัยทัศน์ว่าสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญานะครับซึ่งอันนี้เห็นบอกว่าจะขับเคลื่อน7เสาหลักสาธารณสุขไทยตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยน้อมนำเอาแนวพระราชดำริและก็โครงการเฉลิมพระเกียรติมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานนะครับโดยคุณหมอมนเทียนเนี่ยบอกว่าการป้องกันโรคปัจจุบันไม่สามารถที่จะมุ่งเน้นเฉพาะการแก้ปัญหาเมื่อเกิดโรคแล้วแต่สิ่งสำคัญก็คือจะต้องรู้เร็วป้องกันเร็วแล้วก็ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะครับมีการเอานำนโยบายต่างๆเนี่ยมาใช้ซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่4ประเด็นสำคัญเลยนะครับที่ท่านได้เน้นย้ำอันที่1มีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขคุณหมอทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์อันนี้คือการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างทั่วถึงนะครับเขาไปคัดกรองวัณโรคให้มีการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับทั้ง HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบซีรวมทั้งไข้หวัดใหญ
0: ่แล้วก็ยังอีก3เรื่องนะคือเรื่องป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับซึ่งเกิดจากการกินปลาและสัตว์น้ำจืดนะที่มีเกล็ดแล้วก็ไม่ตามไม่สุกนะกินดิบๆปลาดิบกุ้งดิบกุ้งอะไรต่างๆน้ำจืดเนี่ยก็ทำให้เกิดพยาธิใบไม้ตับแล้วก็นำไปสู่การเป็นมะเร็งตับอันนี้เราต้องช่วยกันรณรงค์ไม่ให้กินปลาอาหารทะเลที่เป็นน้ำจืดนะ
1: ครับ
0: แล้วรวมถึงของที่เก็บไว้จากปลาแดกปลาต้มปลาอะไรที่ไม่ผ่านการปรุงสุกพยาธิใบไม้ตับอยู่ในนั้นหมดนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าติดมาทีนึงถึงจะถ่ายมันออกไปแล้วมันก็ยังทำให้เกิดมะเร็งตับได้ตลอดชีวิตอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากต้องช่วยกันอันที่สองอันนี้อีกเรื่องที่สามที่ทำคือก การคัดกรองโรควัณโรค
1: ครับ
0: ที่จะต้องเอ็กซเรย์แล้วถ้ามีความเสี่ยงก็ทำการตรวจเลือดเจาะดูว่าเป็นวัณโรคประเภทดื้อยาหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ทำไปแล้วสุดท้ายคือตับอักเสบบีและซีต้องผลักดันให้เข้าสู่การรักษาต่อไปครับ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็น4

0: เรื่องหลักๆนะครับที่มีการเน้นนะโดยกรมควบคุมโรคนั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันก็คือเรื่องของโรคมะเร็งหลายคนเนี่ยพอได้ยินชื่อโรคมะเร็งก็ตกใจแล้วคุณหมอเราก็ไม่อยากเป็นเราก็ไม่อยากให้คนในครอบครัวเป็นเนี่ยนะครับนั้นทางด้านของรัฐบาลนะครับก็ได้มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับลองไปเอาเทคโนโลยีมาใช้ดีไหมนะครับซึ่งตอนนี้ก็ใช้กันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะ AI เอา AI เนี่ยมาคัดกรองเป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งนะครับเร็งที่จะใช้ AI เนี่ยคัดกรองมะเร็งนะครับแล้วก็โรค NCD ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญยังส่งระบบส่งต่อผู้ที่พบความเสี่ยงเพื่อที่จะเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมด้วยนะครับเรื่องนี้ทางด้านของคุณลลิตาเพลิดวิวัฒนานะครับท่านเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะบอกว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพแบบเชิงป้องกันให้เข้าถึงประชาชนได้สะดวกแล้วก็ใกล้ชีวิตประจำวันมากขึ้นโดยการรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยไปร่วมกับกรมการแพทย์โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับเขาก็มีการพัฒนานะเอาบริเวณของสถานีรถไฟเลยคุณหมอตรงนี้นะครับซึ่งเป็นโครงการของรถไฟฟ้าสายสีส้มบนถนนพระราม9ให้เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประเมินความเสี่ยงแล้วก็คัดกรองโรคมะเร็งเชิงรุกนะครับตั้งเป้าหมายให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับมาใช้ประมาณสัก 60,000 รายต่อปีซึ่งโครงการนี้เนี่ยลงนามสัญญาอนุญาตให้เช่าพื้นที่เมื่อ21สิงหาคมนะครับที่ผ่านมาโดยก็จะเป็นอาคารอเนกประสงค์ขนาด 1,357.78 ตารางเมตรนะครับพื้นที่โดยรอบอีก682ตารางเมตรรวมแล้วกว่า 2,000 ตารางเมตรมาเป็นศูนย์บริการสุขภาพปัจจุบันเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่ตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการนะครับอันนี้นำข่าวดีมาบอกก่อนท่านรองโฆษกเนี่ยบอกว่าจุดสำคัญของโครงการคือเขาต้องการให้แนวคิดที่ว่า health station หรือว่าการนำเอาบริการสุขภาพเชิงป้องกันเนี่ยมาอยู่ให้ใกล้กับสิ่งที่คนใช้ประโยชน์หรือว่าใช้เป็นชีวิตประจำวันก็คือรถไฟฟ้านะครับมาตั้งกันตรงนี้เลยจากเดิมที่พี่น้องประชาชนถ้าจะตรวจก็ต้องไปนู่นเลยฮะโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลเพื่อที่จะเข้ารับการคัดกรองแต่พี่น้องที่ทำงานนะครับประชาชนวัยทำงานคนเมืองบางครั้งข้อจำกัดก็คือว่าเอ๊ะฉันต้องทำงานน่ะไม่สะดวกเลยที่จะต้องไปดูแลตัวเองนะครับไม่มีเวลาก็เลยมาตั้งจุดบริการไว้ที่รถไฟฟ้าเลยนะครับอันนี้ถึงจะเป็นผลดีใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่ใช่ผลดีแน่นอนเพราะว่าคนที่เป็นมะเร็งถ้ารู้ก่อนรู้ทันมันก็รักษาได้นะในมะเร็งที่จะใช้ไอมาช่วยก็คือเวลาเราตรวจมันความแม่นยำของ AI นี่ค่อนข้างจะค้นมองเร็วดีกว่าตาคน
0: oh.
1: แต่ว่าดูแล้วบางทีมันเจอแต่ว่ามันไม่ใช่ก็มีก็ต้องให้หมอมาคอนเฟิร์มด้วยตาอีกทั้งหนึ่งนะก็เช่นการตรวจเอ็กซเรย
0: ์
1: การตรวจมะเร็งเต้านมที่ใช้เอ็กซเรย์มะเร็งเต้านมอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะใช้ AI มาช่วยคัดกรองจากภาพนะก็จริงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นนะถ้าประชาชนเข้าถึงบริการนะอันนี้เราจะทำในกลุ่มอะไรบ้างมันจะมีโปรโตคอลอยู่ว่าไอ้โรคมะเร็งตรวจเรื่องนี้จะต้องตรวจกับผู้ชายนะเพราะต่อมลูกหมากผู้หญิงไม่มีเนี่ยนะแล้วเต้านมผู้ชายไม่มีก็ตรวจผู้หญิงมันก็จะว่าไปว่าถ้าท่านสงสัยว่าท่านต้องตรวจอะไรเมื่อไหร่เนี่ยก็เข้าไปดูใน1330หรือว่าในเครือข่ายในอินเทอร์เน็ตอะไรก็ได้ว่าเราควรจะตรวจมะเร็งเมื่ออายุเท่าไหร่อะไรบ้างอย่างมะเร็งลำไส้ก็ต้องอายุ55ขึ้นไปในผู้ชายเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: ต้น
0: ครับแล้วก็อีกโรคที่เขาจะตรวจให้ด้วยนะครับในโครงการนี้ก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD อันนี้ก็ควรจะตรวจใช่ไหมคุณหมอ
1: เพ
0: รา
1: ะว่าเขาจะเข้าไปตรวจในสเตชันนั้นก็คือเข้าไปถึงแล้วก็จะมีการวัดความดันเจาะเลือดแล้วก็ส่งเลือดไปดูว่าไขมันสูงหรือเปล่าความดันสูงหรือเปล่าเป็นโรคไตโรคตับโรคอะไรป่ะแล้วเขาก็จะส่งผลตรงนี้เนี่ยให้กับเราก็ถือไปรักษาตามหน่วยบริการที่เราขึ้นทะเบียนไว
0: ้ต่อไปครับนี่เป็นข่าวสารที่นำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมนะครับได้ดูการเรื่องราวของสุขภาพนั่นเองนะครับมาละถึงเวลาแล้วคุณหมอจะเปิดคลินิกแล้วนะ
1: ครับคลินิก
0: คลินิกทางจอทีวีของเรานะครับผู้ชมสามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะปรึกษาปัญหาคุณหมอได้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นคำแนะนำเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะให้คุณหมอนั้นนะครับได้ดูให้ก่อนเบื้องต้นแต่ถ้ายังไงเสียนะครับถ้าอยากจะให้คอนเฟิร์มว่าคนจะไปโรงพยาบาลให้คุณหมอดูอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับ
1: แปลว่าอย่างไรก็ตามมีบางเรื่องที่ท่านปรับตัวได้รับ คำแนะนำและทำเนี่ย มันหายไปเลยนะชีวิต
0: อุ้ยดีจัง
1: เออไม่ใช่ชีวิตหายนะ
0: ไม่ใช
1: ่โรคจะดีขึ้นโรคจะหายไป
0: yeah.
1: บางเรื่องแค่ปรับพฤติกรรมให้ได้เนี่ยก็ชีวิตดีขึ้นทันที
0: ใช่แล้วนะครับเอามาที่คำถามแรกเลยคุณหมอคุณหมอพร้อมใช่ไหมฮะ
1: ได
0: ้พร้อมตอบคำถามคำถามแรกนะครับคนนี้เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการนอนปัสสาวะนะครับคือคุณแม่ปัสสาวะบ่อยนะครับแล้วก็ปัสสาวะตอนกลางคืนจะทำให้เป็นโรคไตหรือเปล่า คุณแม่เนี่ยอายุ83ปีแล้วครับ
1: คือคนเราเนี่ยนะถ้าอายุอย่างน้อยเนี่ยมันจะการทำงานของไตในกลางวันจะดีมันก็จะไม่มีเลือดข้างค้างอยู่ในร่างกายที่ต้องขับออกตอนคืน
0: ครับ
1: พออายุมากขึ้นเลือดมันลงไปที่เท้าก็ไม่ค่อยอยากขยับเพราะเยื่อหนาคนอายุมากนะ นั่งเหนื่อยๆนอนเล่นเลือดมันก็ค้างอยู่ที่เท้าเนี่ยครึ่งนึงเลย พอนอนราบปุ๊บมันกลับมาเป็นปัสสาวะหมดเลย พอใน1ชั่วโมงปุ๊บโอ้โหมันเกิน300ซีซีไม่ไหวปวดฉี่แล้วก
0: ็
1: ต้องไปเข้าห้องน้ำถ้าอายุมากขึ้นก็มันก็จะเกิดว่าชั่วโมงแล้วมันไปฉี่300ซีซีออกไปพออีกสักพักหนึ่งว่าไม่300ซีซีก็ไปฉี
0: ่
1: ส่วนใหญ่จะ2ครั้ง
0: ครับ
1: ก็จบแต่ถ้าเกิน2ครั้งไปแล้วนี่ มันจะต้องไปตรวจร่างกายแล้วว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรหรือเปล่าที่จะทำให้เกิดปัสสาวะบ่อยเช่นถ้าเป็นเบาหวานมากมันก็ดูดน้ำไว้ในตัว
0: ครับ
1: กินเค็มจัดดูดน้ำไว้ในตัวก็การกำจัดปัสสาวะเอาเกลือออกไม่ได้มันก็วนอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวไตก็จะวาย
0: ครับ
1: คือเราให้2ครั้งนะฮะทีนี้พี่นี้ถ้าเราไม่อยากให้เราฉี่กลางคืนบ่อยๆเนี่ย
0: ต้องทำไง
1: ก่อนนอนเนี่ย
0: ก็ไปฉี่ก่อน
1: ไปฉี่ก่อน
0: ใช่ไหม
1: กินน้ำครั้งสุดท้ายกี่โมงก่อนทุกวัน
0: ก่อนนอนเลย
1: ไม่ได้เลย
0: ผมนอน4ทุ่มใช่ไหมสามทุ่มห้าสิบแปด
1: ไม่ได้เลย
0: หลับเลย
1: หลับแล้วปวดฉี่ตายเลย
0: ไม่เห็น
1: เราอายุยังน้อยหูรูดยังดีอยู
0: ่คุณหมอนี่ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลย
0: โอ้ตายทำไม
1: ถ้าเรา
0: อายุเยอะแล้วเหรออ
1: ายุเยอะแล้ว28 28เองครบร้อย
0: โอ้เยอะอยู่นะ
1: 28ครบร้อยพวกเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่ได้เขาห้ามก่อนชั่วโมง4ชั่วโมงก่อนเข้านอน
0: ต้องทำไง
1: ก็ห้ามดื่มน้ำเยอะแต่บางคนฝึกได้นะ
0: ครับ
1: กั้นปัสสาวะได้นานถึง500ซีซีได้ไม่ตื่นก็มันต้องฝึกตั้งแต่เด็ก
0: ครับ
1: แปลว่าคนมีอายุเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันกั้นไม่อยู่อ
0: ่
1: ะไอ้รูหูรูดมันไม่ค่อยหนีบไว้
0: อ
1: ่ะมันจะไปปล่อยเรื่อยเลยก็ต้องฝึกขมิบก้นฝึกขมิบก้นขมิบท้องขมิบก้นหายใจเข้าลึกๆแล้วขมิบก็แบบขมิบท้องขมิบก้นอย่างนี้มันจะกั้นได้นาน
0: อัน
1: นี้ไม่เป็นไรนะก็อย่าไปดื่มน้ำก่อนนอน4ชั่วโมงนะถ้าจำเป็นก็จิบจิบถ้าหิวมากๆจิบจิบพอละ
0: อ
1: ันที่2คือกาแฟเหล้าก่อน4ชั่วโมงอย่ากินเลย
0: บางคนก็บอกว่าเวลาทานกาแฟเยอะๆเหมือนจะต้องเข้าห้องน้ำบ่อยนิดจริ
1: งไหมทันทีเลย
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่าคาเฟอีน1แก้ว50มิลลิกรัมเนี่ยนะมันจะขับน้ำออกมา250ซีซีกาแฟอินเนี่ยกินกาแฟแก้วหนึ่งมีแค่80ซีซีอ่ะ
0: ครับ
1: คาปูชิโน่เนี่ยไม่คาปูชิโน่นะเอสเปรสโซ่พูดผิดเอสเปรสโซ่กึ๊บเดียวนี่เข้าไปโดนไป50มิลลิกรัมละมันฉี่ออกไป250มิลลิกรัมขาดทุน200
0: เ
1: ดี๋ยวจะปวดหัว
0: เลยนะ
1: ปวดหัวงั้นก่อนนอนชั่วโมงนึง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงอย่ากินกาแฟเดี๋ยวไม่นอนไม่หลับ1สองมันขับปัสสาวะ
0: นอนทีนี้นอนไม่หลับทั้งคืนเลยตื่น
1: ไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ฉี่แล้วกินเหล้าก็เหมือนกันก็ฉี่เหมือนกัน
0: ครับ
1: เหล้าก็เป็นแอลกอฮอล์ที่มันขับปัสสาวะด้วยเช่นกัน
0: งั้นถ้าใครที่เป็นคนที่คอดื่มกาแฟเราควรจะทานกาแฟมื้อสุดท้ายของวันเนี่ยสักกี่โมงเนี่ยคุณ
1: ผมว่านะถ้าเราไม่คอแข็งสมองแข็ง จิตวิญญาณไม่แข็งเนี่ยนะครับไปดื่มในนอนไม่หลับตอนบ่ายตอนเย็น
0: งั้นก็ไม่ควรเดี๋ยวเช้านี่ได้โอเค
1: ผมนี่เดี๋ยวนี้แก้วเดียว
0: ตอนเช้า
1: ตอนเช้า
0: โอ
1: ้แล้วก็จะไม่กินเลยต้องฝึกให้ได
0: ้ครับ
1: ถ้าตอนบ่ายง่วงเงียง่วงนอนนะครับไปเดินไม่เสร็จลงมานั่งถ้ามันยังง่วงหลับมันเลยหลับ15นาทีเลย
0: โอ้
1: แล้วก็ลุกมาตรวจชื่อแล้วอย่าไปใช้คาเฟอีนนะตอนบ่ายนะผมเคยกินวันละ5แก้วเสร็จแล้ว จมันสันปวดหัวบืนงงตื้อคิดไม่ออก
0: ครับ
1: กลับไปบ้านงงๆเลยเธอเป็นใครเงี้ยตามเอาไม่ได้เลยนะ
0: นั้นนอนจะฉี่บ่อยนอนไม่หลับนี่อาจจะโดนหัวแตกได้นะไม่ได้
1: ไม่ได้
0: นะครับ okay. อันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของผู้ที่ปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนนั่นเองนะครับมาถึงคำถามถัดไปครับคุณตาอายุ88ปีนะครับท้องผูกก็เลยกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นโรคฤาษีดวงหรือเปล่าทีเนี้ยจะทานเพชรสังฆาฏซึ่งคุณหมอเนี่ยเคยแนะนำแล้วนะก่อนหน้านี้ในรายการของเราเนี่ยครับคือถ้าอายุ88ปีเนี่ยทานเพชรสังฆาฏได้หรือไม่คุณหมอ
1: คือ
0: ท้องผูกนะนี่ท้องผูกเป็นฤาษีดวง
1: ยังไม่เป็นฤาษีดวงจะไปกินทำไมเนี่ยนะเพชรสังฆาฏมันทำให้ฤาษีดวงมันฟอ
0: ก็นี่กลัวคือแบบว่าน่าจะมี
1: ไม่ได้ป้องกัน
0: อ๋อ
1: เป็นนิดหน่อยค่อยกินนะเป็นมากกินก็ไม่เคยได้ผลก็เอาว่าเป็นค่อยไปกินทีนี้ไอ้ท้องผูกเนี่ยมันจะแก้ได้ด้วยการกินกล้วยน้ำว้ามะละกอฮะผักเยอะมะขามนะดื่มน้ำเยอะๆอย่างนี้แหละจะป้องกันท้องผูกได
0: ้กินยาระบายได้ไหมบางคนแบบว่าง่ายๆเลยไม่ต้องไปหามะละกอไปหากล้วยอยู่ยาระบายซัดเข้าไปเลย
1: ยาระบายกินไม่เกิน5ครั้งอ่ะมันดื้อละใช้ไม่ได้ละกินกล้วยน้ำว้าเธอเช้าบ่ายอย่างละลูกรับรองถ่ายสบายเพราะว่ามันเป็นไฟไมโครไฟเบอร์พอเข้าไปถึงในลำไส้มันขยายตัวเป็น3เต้า
0: ครับ
1: มันดูดน้ำเข้าตัวแล้วดื่มน้ำเยอะๆนะฝึกให้เป็นนิสัยเข้าห้องน้ำตรงเวลามันจะถ่าย
0: มันจะมาแบบออโต้
1: ออโต้อัตโนมัติเลยผม
0: ตอนเช้าที่ต้องวิ่ง
1: เนี่ยอัตโนมัติตอนเย็นทุ่มหนึ่งอัตโนมัติ
0: วันละ2รอบเลยนะ
1: 2รอบเลยเพราะผมกินเช้ากินกล้วยลูกนึงบางวันมะละกอครึ่งลูกเนี่ย มันจะเหลืออะไรตอนเย็นนี่เข้าไม่ทันเลยระบายออกไปหมดโหโล่งไม่ร้อนลุ่มทั้งในเลยเนี่ย
0: ถึงว่ามีความสุขตลอดวัน
1: ใช่อย่างเนี้ยอายุ very hot ต้องระวังอย่าไปอัดอั้นของไว
0: ้ที่2รอบเหมือนกันไงคุณหมอ
1: ไม่เหมือนงี้โล่งสบาย
0: ใช่
1: สบาย
0: ไม่งั้นมานั่งจัดรายการไม่ได้หรอก
1: มีความสุขนะฮอร์โมนความสุขออก
0: โอเคนะครับดังนั้นอย่าเพิ่งไปกินเพชรสังฆาฏถูกไหมคุณหมอเพราะเพชรสังฆาฏเนี่ยไม่ได้เป็นยาป้องกันฤทธิ์ดวง
1: สำหรับผู้ที่ฟังอยู่ถ้าท่านเป็นฤทธิ์ดวงทวารนะ
0: ต้องกินยังไงอ่ะ
1: กินซื้อมาขวดหนึ่ง60เม็ดขวดหนึ่งเป็นแคปซูลน
0: ะ
1: เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอย่างละ4เม็ด428กินหมด60เม็ด86 48 87 56อาทิตย์หนึ่งหมดเกลี้ยง
0: แล้วหายไหม
1: หายถ้าเป็นนิดเดียวหายเลย
0: แล้วถ้าไม่หาย
1: ก็อีกขวดหนึ่ง
0: อัดไป
1: อัดไป2ขวดไม่หาย
0: ไม่หาย
1: ตายดีกว่า ไปหาหมอ
0: หาหมออย่าพึ่งสิแค่ฤทธิ์ดวง
1: ฤทธิ์ดวงไม่ตายหรอก
0: อาจจะแค่เจ็บปวดนั่งไม่ได
1: ้หาหมออาจจะต้องมันโผล่มามากอาจจะต้องใช้วิธีอื่นแล้วล่ะวิธีทางด้านสัญญกรรมหรืออะไรก็ว่าไปแล้ว
0: คุณหมอบางคนเขาบอกว่าที่บ้านปลูกไว้เยอะเพชรสังฆาฏเนี่ยกินแบบสดๆได้ไหมล่ะไม่ต้องไปเอาเป็นเม็ดนะ
1: มันไม่เคยกินเลยเนี่ยมันกินยากจังเลยเนี่ย
0: อ๋อเหรอ
1: มันน่าตะมันน่าจะฝาดจะเฝื่อนนะ
0: มัน
1: ผมไม่เคยกิน
0: อ
1: ่ะมันไม่คล้ายๆกับ
0: เถาเถา
1: ไอ้เถาเถาที่เป็นตอไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้บางแก้วมังกรแต่ว่าแก้วมังกรมันใหญ่ต้องสองนิ้วแต่มันนี่เล็ก
0: เท่าปลายนิ้วนะเคยเห
1: ็
0: น
1: เล็กๆ
0: เขียว
1: ๆ
0: เป็นป้อง
1: ป้องยาวกว่าม
0: ันถั่วพลูอ่ะ
1: มันก็ถั่วพลูมันสั้นนิดเดียวนี่มันต่อไปก็เอาไปง่ายๆเลยก็คือถ้าเราอยากจะกินสดๆจะกินไหวก็กินได้ไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่เราจะเอาไปตากแห้งแล้วบดตำคกตำแล้วมันกินยากเขาก็ใส่แคปซูลถ้าเราไม่ต้องเสียเงินก็ตำแล้วก็เอาน้ำผึ้งปั้นเหมือนก้อนๆกินเขาได
0: ้โอ้เหมือนลูกกรอนเลย
1: เหมือนลูกกรอนไป
0: ได้
1: มือละสองลูกกรอนเพราะว่าไปกินมากไม่เป็นไร
0: นะ
1: ไม่อันตราย
0: ไม่มีอันตรายใช่ไหมครับ
1: ไม่มีอันตราย
0: ลองดูนะครับงั้นคุณตาก็ตอนนี้ไปกินกล้วยน้ำว้ากินมะละกอดื่มน้ำเยอะๆนะครับอันนี้ยังไม่ต้องทานเพชรสังฆาฏนะครับมาถึงคำถามตัดไปมาเรื่องโรคตากันบ้างนะครับท่านนี้บอกว่าโรคกระจกตาเสื่อมนะอยากถามวิธีรักษาว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยแพงหรือเปล่าคือกังวลมากเลยตอนนี้กลัวว่าตาจะบอดแล้วคุณหมอเรียนถามคุณหมอหน่อยว่าโรคกระจกตาเสื่อมเนี่ยมันตาจะบอดไหมแล้วก็แพงไหมถ้าเราจะรักษาต้องรักษายังไงคร
1: ับมันส่วนใหญ่มันติดมองแล้วฝ้าเนี่ยมันไม่ใช่กระจกตาเสื่อมหรอก
0: มันยังไงอะ
1: เลนตามัน ป็นต้อกระจก
0: โอ้
1: คือเลนตาคนเราเนี่ยมันเป็นวุ้นอยู่ข้างในนะ
0: ครับ
1: มันไม่ใช่แข็งโป๊กเหมือนแว่นตาเราเนี่ยใช่นะ มันเป็นแข็งคือมันเป็นวุ้นอยู่ในถุงเนี่ยแล้วแสงจะผ่านถ้าเรามองใกล้มันก็จะทำให้โป่งออกให้เห็นชัดถ้ามองไกลมันก็จะบานออกโดยกล้ามเนื้อจัดการ
0: ครับ
1: ถ้าได้มันอยู่ไปนานๆในเลนตามันเนี่ยมันเสื่อมได้มันถูกแสงมากๆมันคุณ
0: ม
1: ันก็จะมองไม่ค่อยเห็น
0: นี
1: ่ก็ไปหาหมอตาซะรัฐบาลรักษาให้ฟรีนะเปลี่ยนกระจกหรือเปลี่ยนเลนตาให้ฟรีเลย
0: นี่หรอ
1: นะ
0: กำหนดอายุไหมกำหนดอายุไหมต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเปลี่ยนได้เลนตาเนี่ยหรือมีปัญหาก็
1: ไม่ใช่เลน
0: ไอ้แก้วกระจกเหรอ
1: ก็เลนตาโทษทีไม่ใช่กระจกตาเลนตาเปลี่ยนให้ฟรีนะถ้ามันจำเป็นถ้ามันขุ่นเกินมาตรฐาน 50% ในขนาดยังไงเขาวัดออกมาแล้วถ้าจะต้องเปลี่ยนหมอนัดมาเปลี่ยนให้เลยฟรี
0: แล้วเขาไปเอามาจากไหนไอเลนตาเนี่ย
1: โอ้ยก็ซื้อมาสิครับสปสช.จัดให้ฟรีเลย
0: อ๋อนึกว่าไม่ได้ไปเอาจากที่บริจาคมา
1: ไม่ใช่แต่ว่าถ้าเป็นแก้วตาในบริจาคนะฮะไม่มีแก้วตาเทียม
0: อ๋อแก้วตาเนี่ยจะต้องเป็นรับบริจาคมาแต่ถ้ากระจกตาเนี่ยมีวัสดุ
1: ไม่ใช่เลนตา
0: ไอ้เลนตามันมีวัสดุ
1: ของฟรีเป็นวัสดุเป็นเลนอ่อน
0: เลน
1: เจาะแค่ไม่กี่มิลแล้วก็พับแล้วก็หยอดเข้าไปแล้วก็เย็บปิด
0: ไม่เจ็บ
1: ก็มันก็คงจะต้องแล้วลองดูไหม
0: ยังมองใสอยู่
1: ย
0: ัง
1: ไงมันก็จะเจ็บอยู่หรอแล้วเดี๋ยวนี้ดีนะครับคนที่เป็นเนี่ยหมอเปลี่ยนให
0: ้
1: จากที่มองภาพไม่ชัดเดี๋ยวสายตาสั้นแต่จะยาวมันมาเป็นปกติเลยนะ
0: โห
1: ไม่
0: ต้องใส่แว่นเลย
1: ใส่แว่นเลยชัดแจ๋วแววเลย
0: ดีมากเลยคุณหมอเคยเปลี่ยนบ้างยังเคยทำอะไร
1: ยังไม่ทำเพราะว่าไม่เคยถูกควักละเพราะว่าผมใส่แว่นตั้งแต่เด็ก
0: เป็นเด็กเนิร์ส
1: เด็กที่เป็นโรคสายตาสั้นตั้งแต่เด็ก
0: เรียน
1: เด็กเรียนก็มัธยม4เป็นต้นมาก็ใส่มาตลอดจนปัจจุบันนี้ตั้งแต่อายุ15 16จนอายุเนี่ย7 80เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ป้องกัน UV ให้เรา
0: โอ้นี่ข้อดีนะข้อดีของ
1: ก็เลยเลนตาผมยังไม่ขุ่นเลยยังใสอยู่แต่ว่าวุ้นในลูกตาหลังจากเลนเข้าไปมันเริ่มสุดตัวมันเริ่มลอยหลุดเป็นอยากย่ายเต็มไปหมดเลยมันบางทีมันมินเหมือนกับ
0: แมง
1: บี่แมงวัน
0: ตบไหม
1: ก็ตบยุงบ้างอะไรบ้าง
0: ออ
1: พอสักพักหนึ่งก็เห็นฟ้าแลบฟ้าแลบอันนี้ไม่ดีนะถ้าฟ้าแลบเนี่ยอันตรายแล
0: ้
1: วมันเริ่มลอกของตัวที่จอประสาทตาถ้าฟ้าแลบต้องไปหาหมอนะแต่ถ้ามันลอยไปลอยมานี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวสักพักเราไม่ทำเป็นมองไม่เห็นมันเรามองไกลๆมันก็ไม่เห็นมันเองตอนนี้ไม่เห็นละไม่พยายามเพ่งไปดูมันใกล้ๆมันก็ไม่เห็นแล้วมันลอยหายไปหมดละ
0: ครับ
1: มันลอยอยู่แต่ว่ามันจะไม่สนใจมันก็จะไม่เห็นนะเอานะไปตรวจดูว่ามันเป็นเลนตาหรือกระจกตาแน
0: ่โอเค
1: ถ้าเป็นกระจกตาเนี่ยก็รอ
0: ต้องรอ
1: เข้าคิวให้คนบริจาคก่อน
0: ครับ
1: บีนจะไปบริจาคแก้วตาไหม
0: ก็
1: เอาออกตัวนี้เลยควักเลย
0: แต่ของคุณหมอเห็นบอกว่ายังชัดอยู่นะน่าจะบริจาคมากกว่าน่ากลัวมากเป็นนาง12หรือเปล่าควักตา
1: ควักตา
0: อุ้ย
1: น่ากลัว
0: เอานะครับก็ตามนี้เนาะมาถึงคำถามถัดไปนะครับคำถามถัดไปเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ67ปีบอกว่ามีอาการแก้มขวาตรงประมาณที่เป็นรักยิ้มเนี่ยกระตุกนะครับแล้วก็ไม่ได้กระตุกทั้งแก้มนะแล้วก็ไม่ได้กระตุกตลอดเวลาด้วยเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเราไปหาหมอเนี่ยเราควรจะไปพบหมอที่แผนกอะไรนี่ถามแผนกมาเลยคุณหมอ
1: คืออาการเนี่ยเดี๋ยวไปหาหมอก่อน หมอเขาจะต้องตรวจวินิจฉัยว่าเกิดจากสาเหตุอะไรใช่ มันมากนะก็คือหลอดเลือดในสมองเราไปกดทับเส้นประสาทเส้นเนี้ยไอ้เลือดเส้นที่เจ็ดที่หน้าเนี่ยมันก็เลยเกิดการกระชากกระตุกหรือว่าเป็นเนื้องอกในสมองหรือมีอุบัติเหตุหรือว่าไม่ทราบสาเหตุที่ไม่ทราบสาเหตุคือเครียด
0: มันกระตุกได้ด้วยหรอ
1: กระตุกสิ
0: อ๋อ
1: ไปเก่ง
0: บางทีเวลาตื่นเต้นอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ตื่นเต้นเครียดแล้วก็บางทีใช้กล้ามหน้ากล้ามเนื้อมากไปชอบเซลฟี่ยิ้มตลอดเวลาเงี้ย
0: คุณหมอนี่
1: กระตุกไม่เอาไม่เป็นหรือใช้สายตามากไปก็ตุกที่ตาไม่หลับไม่นอนดูแต่จอมอนิเตอร์ตื่นมาตอนเช้าก็ตุก
0: โอ้โอ้โอ้
1: แล้วบางทีมันบางคนนี่มันภาพมัน

0: มาขยี
1: ้แล้วติดเป็นนิสัยเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: ไม่ได้อย่าไปทำ
0: เสียบุคลิกด้วยนะคุณ
1: เป็นเพราะเพิ่งเป็นแล้วเป็นนิดๆหน่อยๆแล้วเครียดแล้วก็หาทางไปคลายความเครียดนอนหลับพักผ่อนนะพักสายตาอย่าไปใช้สายตาเยอะปิดตาบ้างเอาผ้าขนหนูเล็กๆชุบน้ำมันหนุนมาปะที่ตาถ้าเป็นที่ปากนี่เพราะยิ้มมากไปก็ต้องระวัง
0: ไม่ได้ อา
1: จจะโกรธเขียดเกลียดกันได
0: ้ได
1: ้ก็ทำเฉพาะพอสมควรนะให้มีความสุขก็พอแล้วครับ
0: ครับงั้นก็ลองปรับพฤติกรรมก่อนนะครับ
1: เรื่องเครียดก่อน
0: ลดเครียดใช้ชีวิตให้มีความสุขดูนะครับอาจจะหายได้นะแต่ถ้าสมมติมันปรับแล้วอะไรแล้วนะครับยังไม่หายก็ลองไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลดูนะครับมาถึงข่าวถัดไปนี่อันนี้ก็จะสอดคล้องกับประเด็นที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือช่วงนี้เนี่ยโควิดก็เริ่มกลับมาระบาดนะครับท่านนี้เลยถามว่าคุณแม่อายุ86ปีทุกวันตอนเช้าก็จะไปออกกำลังกายนะครับก็น่าจะไปว่ายน้ำ ลงสระในคอนโดนั่นเองแบบนี้เนี่ยสมมุติถ้ามีคนป่วยเป็นโควิดแล้วก็ไปว่ายน้ำอยู่ในสระแล้วเราลงไปว่ายด้วยเนี่ยมันจะทำให้เราติดโควิดได้หรือเปล่าหมอ
1: คือโควิดเนี่ยมันเหมือนกับไข้หวัดใหญ
0: ่
1: มันจะไปกับน้ำลายน้ำมูกทีนี้ส่วนใหญ่มันไปไม่ไกลหรอกเม็ดหนึ่งไอจามอะไปเม็ดเดียวเขาถึงให้อยู่ห่างกันเม็ดหนึ่งไงแต่แล้วมันจะติดจากอะไรหรือเปล่ามือเนี่ยมือไปจับแล้วก็เข้าตาเข้าปากจมูกติดเลยเพราะเชื้อมันยังไม่ตาย
0: ครับ
1: แต่ถ้าในน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เขาใส่
0: คลอรีน
1: มันตายเรียบ
0: โอ้โห
1: ตายเรียบร้อย
0: ฆ่าเลย
1: ฆ่าเลยหรือมันเจือจางจนจำนวนเชื้อไม่พอทำให้เราติดโรคเดี๋ยวนี้สระว่ายน้ำจะเป็นสระน้ำเกลือมันก็ตายเหมือนกันก็ไม่ต้องไปกังวลมากหรอกครับถ้ากลัวมากก็ตอนนี้ไม่ต้องลงสระไปลงอ่างแต่เราต้องระวังนะคนหนุ่มๆอย่างคุณเนี่ย
0: ทำไมลงน้ำ
1: เดี๋ยวจะติดอ่าง
0: อุ้ย
1: อันตรายมากติด
0: อ่างที่พูด
1: ไม่1,500บาททุกวันเนี่ย
0: นี่มีข้อมูลเชิงลึกตลอดอันนี้เพื่อนบอกมาเหรอครับ
1: ไม่ก็จะถามว่ามันเดี๋ยวนี้มันเท่าไหร่ผมไม่ได้ไปไม่20ปีแล้วติดอ่างเนี่ย
0: 2,000 เพื่อนบอกมา20ปี 1,500 แล้วรอบเดียวแพงอยู่นะครับนะเอาแต่อันนี้ถือว่าไม่ต้องไม่น่ากลัวนะ
1: ไม่น่ากลัวไม่เป็นไรก็ออกกำลังกายนะถ้ากลัวช่วงนี้ก็ไม่ต้องไปลงสระตัวใหญ่เนี่ยมันจะไม่ติดในน้ำในสระแล้วมันติดในห้องน้ำแหละเพราะน้ำมูกลำลามอยู่ที่อ่างเนี่ยก็ต้องล้างมือให้สะอาดออกจากห้องน้ำมาก็ทาแอลกอฮอล
0: ์
1: มันติดจากมือเรานี่แหละมือที่ของเรานี่แหละเอาเชื้อใส่เรา
0: ครับ
1: เราก็ต้องล้างมือบ่อย
0: ๆครับงั้นถ้าในลักษณะนี้ก็อาจจะไม่ต้องกลัวมากนะครับอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันก็จะลงไปในน้ำก็จะตายไปแล้วนะครับโดนคลอรีนโดนน้ำเกลือแต่ถ้าดีถ้าเป็นกังวลมากก็ช่วงนี้ก็งดลงสระไปออกกำลังกายอย่างอื่น
1: มันจะไม่เป็นโควิดจนแย่มันจะเป็นโรคจิตจนแย่เลย
0: ไม่ได้ออกกำลังกายด้วยเนี่ย
1: ใช
0: ่
1: กลัวจนแบบไปเลย
0: ครับมาถึงคำถามถัดไปจริงๆเราก็ตอบไปแล้วว่าข่าวว่าโควิดยังระบาดอยู่ในประเทศไทยจริงหรือเปล่า
1: จริงแต่มันไม่รุนแรงหรอกเราหนุ่มสาวไม่ต้องไปกลัวเรานี่หมายถึงพรเทพด้วยนะ
0: โอ้โห
1: แก่แล้ว
0: บวก
1: นี่ตอนนี้คนติดฟูเอเนี่ยไข้หวัดใหญ่ชนิดเอนี่เยอะกว่าเยอะแล้วก็รุนแรงกว่าด้วยโควิดอย่าไปกังวลมากถ้าเราแข็งแรงเนี่ยมันกินเราไม่เข้าหรอก
0: ครับ
1: กินน้ำมะนาวทุกวันไม่ได้กับวิตามินซี1เม็ด1,000มิลลิกรัมทุกวันไป
0: ครับ
1: ช่วยได้เยอะนะ
0: นะครับคำถามถัดไปเขาบอกว่าการตากแดดให้ได้รับวิตามินดีเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือกี่โมงคุณหมอ
1: เที่ยงตรง
0: โอ้ยร้อน
1: ร้อนแต่ว่าแสงมันได้ UV เยอะที่สุด
0: ดำหมดอะ
1: ถ้าดำก็ใส่น้ำใส่ครีมกันแดดหรือใส่หมวกแก๊ปนะแต่ถ้ากลัวมากก็ตอนเช้าตอนเย็นก็ยังดี
0: ครับ
1: มันก็ได้แต่ต้องนานขึ้นหน่อยถ้าวันเปรี้ยงๆ10-15นาทีนี่พอเลย
0: โอ้โห
1: แต่เช้าเย็นอ่ะตา15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะได้ไม่พอนะบางทีกลางวันไม่ต้องอยู่กลางแจ้งมันก็ได้อุ่นต้าวเด็ดหลุดมาเยอะแยะประเทศไทยเรา
0: ครับนั้นไม่ต้องกลัวนะครับไปตอนเที่ยงเลยมีช้อยที่2มั้ยเผื่อ

0: หน่อยไม่ไหวแล้วตอนเที่ยง
1: กลางร่มไปก็ได้ UV อยู่แล้ว
0: มีเวลาอื่นไหมเวลาอื่น
1: ก็เช้าเย็นไง
0: เช้าเย็น
1: มันอ่อนๆหน่อย
0: เอาอ่อนๆแล้วกันนะครับถ้าใครกลัวกังวลขนาดนั้นแต่ถ้าใครไม่กลัวก็ตอนเที่ยงได้เลยนะครับมีคนถามเรื่องของการเจาะเลือดนะครับว่าการเจาะเลือดตรวจหาค่าต่างๆเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอดน้ำแล้วใช่ไหมคะอดแต่อาหารจริงไหมคุณหมอ
1: คืออย่างนี้ ที่เราอยากให้คนไข้เนี่ยอดอาหารหลังเที่ยงคืนเนี่ยเพื่อแล้วช้าจะเจาะเลือดตรวจเนี่ยก็สาเหตุว่ากลัวว่าตื่นมาแล้วไปกินอะไรหวานๆเข้าไปตรวจมาเจอน้ำตาลขึ้นปิ๊ดเลยเกินร้อยหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะประเมินไม่ได้นะแต่ว่าไอ้ตรวจค่าดื้อๆเนี่ยมันไม่มีผลหรอกกินหวานกินน้ำอะไรไม่มีผลเพราะมันเป็นต่อซีซีของน้ำเลือดนะ
0: ครับ
1: ก็เราก็ยังไม่แล้วใจกลัวตรวจแล้วมันจะบิดเบี้ยวแล้วก็ทำให้เราไม่สบายใจแล้วก็อดไปหน่อยสิผมก็มีบางวันบางครั้งมันก็เผลออึกไปอึกหนึ่งก็ไม่เป็นไรไม่ถึงเป็นอันตรายมากมายที่จะทำให้บิดเบี้ยวไปเครื่องการตรวจนะแต่เราก็อยากจะตรวจในลักษณะที่ เทียบได้กับตอนที่เราไม่ดื่มน้ำทุกครั้งไปก็ให้
0: จิบได้ไหม
1: จิบได้จิบได้จิบแล้วก็อย่าอึกมากจิบจิบจิบแล้วก็กลัวคอแล้วบ้วนบางทีหิวขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องกิน
0: อ
1: ะไม่เป็นไร
0: ครับครับนะครับก็ตามนั้นนะครับมาถึงถัดไปท่านนี้บอกว่าเป็นคนชอบกินกล้วยคุณหมอชอบกินกล้วยแต่ว่าปัญหาคือเป็นไตครับคำถามก็คือว่ากินกล้วยเช้า2เย็น2อันนี้สามารถทานได้ไหมสำหรับคนเป็นไตเนี่ย
1: คือคนที่เป็นโรคไตนี่แปลว่าอะไรอ่ะมันล้างไตหรือเปล่
0: า
1: คือโรคไตเนี่ยมันมีหลายอย่างมากเลยนะเอาว่าถ้าเป็นการกองไตจะโดยตรงเลยถ้าไตกองได้น้อยกว่า 15% มันต้องล้างไต
0: ครับ
1: เราก็ไม่ควรที่จะกินอะไรที่มีโพแทสเซียมเยอะ
0: อือฮ
1: ึโพแทสเซียมมีเยอะอยู่ในส้มในกล้วยไม่ได้เยอะมากนะแล้วก็มีในผักใบเขียวเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เป็นไตวายระดับที่จะต้องเกือบล้างไตและล้างไตคือระดับ2ระดับ3เอางี้ค่า eGFR น้อยกว่า30ไวก็ต้องกินด้วยความระมัดระวัง
0: ครับ
1: อย่างผมนี่ค่ากองไตอยู่64 65ในวัยแบบนี้ก็คงจะไม่ลงไปถึง30แล้วถ้าเราวัดระวังตัวเองนะจนแก่ตายก็ยังไม่ต้องล้างไตนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยกินกล้วยวันละ2ลูกอย่างน้อย
0: โอ
1: ้2ลูกเช้าลูกเย็นลูกบางที3ลูกเลยถ้าลูกเล็กๆอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ไม่เห็นโพแทสเซียมจะขึ้นอะไรแล้วมันยังช่วยนะกินโพแทสเซียมนี่ช่วยนะเพราะเวลาเรากินเกลือเข้าไปโซเดียมเนี่ยมันออกได้ที่เหงื่ออย่างเดียวนะที่เหลือพอมันผ่านไปตรงกล้วยไตเนี่ยมันก็จะออกมาในกล้วยไตข้างบนออกหมดเลยนะโซเดียมออกหมดเลยนะแต่พอช่วงล่างของกล้วยไตโพสพ็อกซิมอลทิบูร่างกายดูดกลับหมดเลยเพราะต้องการเอาไปบาลานซ์เรื่องความเป็นกรดด่างของเลือด
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นโซเดียมนี่คือตัวสร้างสมดุลความเป็นกรดด่างในเลือดร่างกายเก็บหมดทุกเม็ดปัสสาวะถึงไม่เค็ม
0: ครับ
1: แต่ถ้าเรามีโพแทสเซียมด้วยมันเป็นธรรมชาติเลยโพแทสเซียมมันจะกอดโซเดียมออกไปในปัสสาวะด้วยกันไม่ให้ไปไหนเลยฉะนั้นการกินกล้วยน้ำว้าจึงลดความดันได้ระดับหนึ่งเพราะลดโซเดียมออกทางขับออกทางปัสสาวะด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ความดันสูงการกินโพแทสเซียมเนี่ยลดความดันลงไม่มากก็น้อยแต่ก็ไม่ใช่ให้กินโพแทสเซียมเพื่อลดความดันนะไม่ได้นะความดันสูงมันมีหลายสาเหตุมากก็อย่างน้อยขับโซเดียมออกไปก็ถ้าเป็นโรคไตที่ไม่รุนแรงก็ถ้าค่ากองไตเกิน30ก็กินได
0: ้ครับ
1: แต่ผมไม่อยากให้กินเกินวันละ2ลูกเพราะกินมากแล้วมันก็จะอ้วนมันก็เป็นแป้งเหมือนกันแหละก็วันนี้ผมก็กินไปหลายลูกนะกล้วยน้ำว้าไป2ลูกเล็กๆถ้าเทียบถ้าลูกใหญ่ๆลูกกินกล้วยปิ้งไป2ลูกแล้วเนี่ยกล้วยปิ้งก็ได้ไปเยอะนะ
0: ครับ
1: แต่กล้วยการที่ให้กินกล้วยเพราะว่าแคลเซียมมันเยอะถ้าจะให้แคลเซียมดูดซึมได้ดีต้องกล้วยไปปิ้ง ไปถูกน้ำร้อนถูกความร้อนมันจะดูดซึมได้เป็น4เท่าอยู่ในฟอร์มปิดเป็น4เท่ากินกล้วยวิ่งลูกเดียวได้โซเดียมพอใช้ทั้งไอ้แคลเซียมพอใช้ทั้งวันเลยนั่นมากกว่าที่เป็นประโยชน์นะถ้ากินไปตลอดชีวิตอย่างผมเนี่ยก็กระดูกก็ไม่พุนนะ
0: ครับ
1: กระดูกนี่ผมยังเท่าอายุคน38 40อยู
0: ่
1: พอก
0: ิน
1: กล้วยน้ำว้าเนี่ยไม่ใช่แข็งแรงมันแข็งเพราะกินกล้วยน้ำว้ามีแคลเซียมมีแมกนีเซียม
0: ไม่ต้องไปพึ่งนมเลย
1: ไม่ต้องเลยนมแต่ว่ายังไม่หย่านมยังชอบ
0: นม
1: ยังชอบนมอยู่นะแล้วจะจดจ้องยังเลยเธอยังไม่หย่านมกันหรอ
0: ไม่ก็ฟังอยู
1: ่
0: ต้องฟังคุณหมออย่างตั้งใจ
1: มันเป็นโรคของคนมีบุญนะยังต้องกินนมเพราะแคลเซียมสูงนะ
0: เป็นสุขภาพแข็ง
1: นมถั่วเหลืองดีที่สุดเลยครับ
0: นะครับ
1: นี่ไปคำถามต่อไป
0: คำถามต่อไปสำหรับผู้ใจบุญครับคำถามนี้ถามว่าร่างกายหนึ่งคนเนี่ยคุณหมอมันจะมีอวัยวะอะไรบ้างที่ผู้บริจาคร่างกายเนี่ยคุณหมอก็สามารถนำไปต่ออายุหรือว่าทำให้ผู้ที่รับบริจาคไปกลับมามีชีวิตใหม่นั่นเอง
1: ครับ
0: บริจาคอะไรได้บ้างอ่ะ
1: หัวใจ
0: อะไรหนึ่ง
1: หัวใจก็ต้องหัวใจหรือบางทีก็เฉพาะลิ้นหัวใจสองตับ
0: ครับ
1: ตับนี่นะถ้ามันยังเป็นอวัยวะที่แปลกมากคือถ้าตัดมันทิ้งไปไม่เกิน 80% มันงอกขึ้นมาใหม่เต็มได้นะ
0: ครับ
1: แต่ถ้ามันเป็นมะเร็งเราต้องเปลี่ยนตับไตสองข้างปอดสองข้าง
0: ครับ
1: ตับอ่อนลำไส้เล็กอันนี้บริจาคได้หมดแล้วก็ยังมีดวงตากระจกตากระดูกเส้นเอ็นนี่บริจาคได้หมดเลย
0: ครับ
1: ก็ถ้าสนใจบริจาค ก็แล้วก็ผิวหนังอีกลิ้นหัวใจอีกได้หมดเลยบริจาคได้ที่สภากาชาดไทยหรือถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ไปโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดไปบอกไว้เลยแต่เขาอาจจะปฏิเสธรับของท่านถ้าท่านเป็นโรคเอด
0: นะฮะ
1: เป็นหรือเปล่าเนี่ย
0: ไม่ได้เป็น
1: ผมจะสงสัยจริงเลยเนี่ย
0: ถามทุกครั้ง
1: เป็นหนุ่ม
0: ถ้าทำไมต้องเป็นนะ
1: เขาจะรู้เรา
0: ทุกครั้งนั่งสมาธิ
1: ยุบหนอพองเนาะ
0: ใช่
1: หนอพองเนาะ
0: ใช
1: ่พองยุบยุบ
0: เอ้ย
1: พุง
0: นั่นแหละ
1: แล้วก็ถ้าไม่เป็นเอดไม่เป็นคนที่ตับอักเสบ B เรื้อรังตับอักเสบ C เรื้อรังพวกนี้เนี่ยเขาไม่รับนะ
0: ครับ
1: เพราะคนรับเราที่ไปจากอาวุธท่านเนี่ยมันเอาเชื้อติดไปด้วยนะ
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ได
0: ้กลายเป็นการสร้างบาปไปเลยนะ
1: สร้างบาปไปเลย
0: สร้างบาปเลยนะครับงั้นก็หลากหลายอวัยวะก็บริจาคไปนะครับดีแล้วจะได้บุญนั่นเองนะครับมาถึงคำถามถัดไปครับคำถามนี้เนี่ยเขามีภาพประกอบด้วยนะครับก็ถามว่าถ้าจากรูปนี้เนี่ยตรงเพดานที่เป็นปุ่มแบบนี้เนี่ยนะครับอ๋อปุ่มข้างบนเพดานเลยอันนี้จะผิดปกติหรือเปล่าคุณหมอ
1: คือเอารูปภาพขึ้นมาหน่อยสิครับคือมันปูดออกมารอบๆนะมันปูดเป็นปุ่มๆให้ไหมให้พวกเราเห็นไหมชี้ให้หน่อยสิครับทีมงานตรงที่อยู่ใกล้ๆฟันเนี่ยบนฐาน
0: เมาส์เมาส์นี่โอ้ยทีมันเก่งนะ
1: นี่ตรงนี้นะเขาเรียกว่าซอฟต์แพลตคือเป็นเนื้อไม่มีกระดูกเป็นแผ่นเนื้อบางๆตรงนี้เป็นเนื้ออ่อนกระดูกอ่อนอย่างนี้แหละปกติแล้วถ้าขึ้นมาอีกเห็นเป็นเหมือนกับเป็นรากฟันเป็นซี่ๆใช่เงาๆขาวๆอยู
0: ่
1: ขึ้นไปถึงฟันนั้นก็ปกติไม่เป็นไรนะทีนี้บางคนตรงปลายของซอฟต์แพลตนี่มันก็จะเป็นลิ้นไก่ลิ้นไก่ลิ้นไก่ก็ถ้าไม่มีแล้วโบตรงนี้บางคนโบแล้วมันก็จะพูดออแอออแ
0: อ
1: ออแอพูดเสียงไม่ชัด
0: ครับ
1: ปกติไม่เป็นไรตรงนี้เป็นซอฟต์แพลต
0: นี่
1: ไม่เป็นไรแล้วตรงปลายบางทีลิ้นไก่มันยาวก็อาจจะพูดแล้วไม่ค่อยชัด
0: คร
1: ับถ้าแบ่งไปก็ไม่ชัดเหมือนกันก็ถือว่าปกติอย่าไปกังวลอะไรมากนะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงครับ
0: นะครับไม่ต้องเป็นกังวลนะครับมาถึงคำถามถัดไปคำถามนี้นี่ฤทธิ์ดวงมาแล้วคุณหมอคนนี้เป็นฤทธิ์ดวงทวารแล้วมันปูดออกมารอบๆเลยไม่ได้อยู่ตรงรูทวารเป็นก้อนเนื้อ 2-3 ก้อนเจ็บมากลุกนั่งนอนลำบากตอนแรกก็ซื้อยามาเหน็บแล้วก็ยากินเป็นอาทิตย์เลยอาการเจ็บถึงจะเบาลงแต่ก้อนเนื้อยังอยู่รอบๆแล้วก็มันไม่ยุบอ่ะคุณหมอจำเป็นต้องผ่าหรือเปล่าหรือว่ากินยามันก็จะหายไป

0: ฤทธิ์ดวง
1: ทวารเนี่ยมันมี
0: ระยะ
1: ที่2คือมันเป็นเส้นเลือดขอดอยู่ในข้างในมันไม่ออกมาแต่มันเจ็บเวลาเลือดออกแล้วมันหายยากเลือดออกยาว
0: ครับ
1: ระดับ3คือเริ่มปูดออกมา
0: โอ้ย
1: ออกมานอกทวารหนักแล้วออกมานอกทวารหนักเป็นระดับ3ระดับ4คือออกมาแล้วดันไม่เข้าละ
0: ดื้อ
1: รายนี้เป็นดันไม่เข้าละ
0: ดื้อๆดื้อ
1: มันใหญ่มาก
0: เขาบอกว่า
1: แล้วก็พอดันไม่เข้ามันก็ปกติมันจะต้องมีเมือกมาทำให้มันไม่แห้งแล้วไม่อักเสบถ้าอยู่ข้างนอกนานๆเข้ามันแห้งมันก็อักเสบ
0: อ๋อมันแสบมันเจ็บ
1: มันแสบมันเจ็บมันมีเมือกเมื่อมันออกมาไม่พอมันก็เจ็บเลือดก็ออกอักเสบแล้วทีเนี้ย
0: เสียว
1: ก็ต้องไปกินยาปฏิชีวนะให้มันหายอักเสบอย่างนี้เนี่ยกินยาเพชรสังฆาตมันจะไม่ยุบเข้าไป
0: โอ้เหรอฮะ
1: ลองดูก่อนก็ได้สัก2รอบเผื่อมันจะยุบนะ
0: 2รอบ2ขวด
1: มันจะทำให้เส้นเลือดขอด
0: มัน
1: ที
0: ่
1: อยู่ในลิ้นดวงมันจะฝ่อไป
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แล้วฝ่อไปอาจจะต้องใช้ระยะเวลารักษานานอาจจะเกิน2ขวดก็ลองดูก็ได้นะแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นไปหาหมอนะหมอก็จะใช้กระบวนการนี้บางทีอาจจะต้องผ่าตัดเอาออกหรือจะมีการใช้ยางมารั
0: ด
1: ยาง มุมเล็กๆรัดให้มัน
0: รัดเองเหรอ
1: หมอเขาจะยิงเข้าไป
0: หมอจะเป็นคนรัดให้
1: รัดเพื่อที่จะให้มันแห้งเหี่ยวตายไป
0: ให้มันฝ่อไปเลย
1: ให้มันฝ่อไปเลย
0: งั้นรายนี้เนี่ยต้องกินลองกินยาก่อนก็ได้นะครับถ้าไม่หายก็ค่อยไปหาหมอคลินนะครับ
1: ครับ
0: มาถึงคำถามถัดไปคุณหมอนี่มีคนถามมาถามว่าทำไมอายุมากขึ้นแล้วมันชอบปวดเข่าปวดหลังปวดข้อบ่อยขึ้นแล้วถ้าใครที่เป็นหนุ่มสาวเรากลัวว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเราอาจจะไปปวดเนี่ยปวดอย่างว่าเนี่ยพอเห็นคุณพ่อคุณแม่คุณลุงเนี่ยปวดบ่อยเราจะมีวิธีการป้องกันได้ไหม
1: คือ
0: ถามก่อนแล้วทำไมมันเกิดจากอะไร
1: ปวดอะไรปวดเข่าปวดตัวเนี่ย
0: ปวดทั้งตัวเนี่ยปวดเข่าปวดหลังปวดข้อบ่อยๆครับ อายุเยอะ
1: กว่าอายุเยอะนี่นะมันน้ำหล่อเลี้ยงมันในข้อในเข่ามันไม่ค่อยออก
0: เอ้าโ
1: หลมันแห้งแล้วเซลล์มันตายอ่ะ
0: แล้วจะเพิ่มได้ไหม
1: ก็ดื่มเลยนะไปลดน้ำหนักก่อน
0: โ
1: อ้ยังเข่าคนเรานี่นะมันรับน้ำหนักตลอดชีวิตเวลายืนเดินนะเพราะฉะนั้นมันก็กระแทกตลอดเวลาโดยเฉพาะคนวิ่งมาราธอนวิ่งวันละ19นี่กระแทกมัน19มันก็เกิดการสึกหรอไอ้หน้าที่มันเป็นกระดูกอ่อนที่ออกเมือกมามันหายไป
0: ครับ
1: มันตายไปเสื่อมไปมันก็ไม่มีทางจะให้มันกลับคืนมาได้ง่าย
0: ๆ
1: เรากำลังทำเรื่องการฉีดสเต็มเซลล์เข้าไป
0: ครับ
1: เพื่อจะไปฟื้นมันให้มีเซลล์ใหม่มาเพื่อจะได้หลังนะเมือกทีนี้ถ้ามันไม่อย่างไรเนี่ยก็คือเราต้องพักอ่ะ
0: อ
1: ย่างผมเดินเดี๋ยวนี้เดิน20นาทีเริ่มเสียวข้างซ้ายเนี่ยเพราะว่าน้ำมันไม่ออกมา
0: ครับ
1: บางทีนอนทั้งคืนตื่นมาตอนเช้าโอ้โหเข่าเจ็บมากเลยติด
0: แป๊บไหมไม่แป๊บ
1: มันปวดเพราะว่าน้ำหล่อลื่นเข่ามันไม่มีแล้ว
0: ครับ
1: ก็ต้องลุกขึ้นมาเขย่าให้มันเสียดสีกันนิดหน่อยแล้วออกน้ำในข้อ
0: ครับ
1: มันก็ค่อยๆทุเลาแล้วเบาบางไปทีนี้คนที่เป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นที่เข่าให้ขี่จักรยาน
0: ปั่นจักรยาน
1: สัก15นาที20นาทีน้ำในเข่ามันจะออกมันจะหายแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นไปหาหมอเลยนะหมอเขาจะเอ็กซเรย์ดูแล้วดูถ้าช่องมันแคบมากแสดงว่ากระดูกอ่อนมันหายไปเยอะเขาก็อาจจะฉีดน้ำมันหล่อลื่นเข่าใส่ไปหรือว่าเราจะกินอาหารที่มีคอลลาเจน
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้ก็มีอยู่นะตามร้านสะดวกซื้อขายคอลลาเจนอยู่
0: อาหารเสริม
1: อะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆได้แต่จริงๆแล้วคอลลาเจนที่ดีที่สุดเลยก็คือร่างกายเราสร้างขึ้นมาเอง
0: ครับ
1: ก็คือเราต้องพยายามออกกำลังกายเบาๆทุกข้อไปตอนเช้าผมตื่นมานี่ผมจะยืดเหยียดทุกข้อเลยนะตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะ
0: ครับ
1: บนเตียง 15-20 นาทีแล้วมันออกมานิดนึงแล้วผมไปได้แล้วไม่เจ็บทั้งวันก็ยืดเหยียดขยับเขยื้อนขยับเข่าขยับข้อทั้งตัวมือก็ทำอย่างนี้มือสลัดทำให้หมดทั้งตัวแล้วไปขี่จักรยานอยู่ 15-20 นาทีก็ทำ มันก็จะทำให้ดีขึ้นนะครับ
0: ครับมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคุณหมอ

0: คำถามนี้ก็บอกว่าเบาหวานระยะแรกมีสัญญาณเตือนอะไรที่เราพอสังเกตตัวเองได้ไหม
1: นี่สำคัญมากคือคนที่เป็นเบาหวานนี่นะมันจะมีอาการเริ่มต้นด้วยปัสสาวะบ่อยแล้วก็คือมันกินหวานไปอ่ะเลือดมันหวานเนี่ยมันก็ดึงน้ำไว
0: ้
1: เดี๋ยวถ้าพักใช้มันก็จะไปฉี่ออก
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีอาการที่พูดง่ายๆดื่มหิวน้ำบ่อยแล้วอ้วนอ้วนมากเลยเบาหวานจะมาถามหาแล้วอ้วนเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าอย่าไปถามว่ามีอะไรอาการอะไรจะเป็นนะบางทีมันเป็นแล้วอาการพวกนี
0: ้
1: วิธีป้องกันดีกว่าป้องกันก็คือว่ากินอะไรกินช้าๆกินเสร็จแล้วไปเดินเดินไป5นาทีเดินกลับ5นาที10นาทีกล้ามเนื้อน่องกล้ามเนื้อขามันเอาน้ำตาลไปใช้เกือบหมดแล้ว
0: ครับ
1: มันก็จะได้ไม่ต้องมีน้ำตาลในเลือดยาวนานแล้วกินแต่ละมื้ออย่ากินแป้งเยอะกินสุดท้ายกินครึ่งชั่วโมงแล้วตบสุดท้ายด้วยข้าวหรือแป้งย
0: ้
1: ายเกิน2ทัพพีทุกมื้อไป
0: เอาไว้ท้ายสุดเลย
1: ท้ายสุดเลยรับรองแล้วไปกินเสร็จไปเดินเดินไหมฮะทีเดินกลับฮะทีถ้าอย่างนี้นะน้ำตาลในเลือดจะไม่เกิน150ท่านจะไม่เป็นเบาหวานตลอดชีวิต
0: แม้ว่าจะมีพันธุกรรมก็ตาม
1: พันธุกรรมนี่เป็นเรื่องต้นทุน
0: อาจจะ
1: บางคนไม่เป็นเลยในบ้านไม่เป็นเพราะว่าเขาดูแลพฤติกรรมตัวเองด
0: ีอย่าไปเสริม
1: เลิกกินของหวานเลิกกินน้ำบัดล
0: ม
1: กินช้าๆครึ่งชั่วโมงจบเริ่มต้นด้วยผักผลไม้ที่ไม่หวานแล้วก็เนื้อสัตว์แล้วตบท้ายด้วยข้าวหลังจาก20นาทีไปแล้ว
0: โอเคนะได้เคล็ดลับได้ตำราจากคุณหมอไปแล้วนะครับก็ขอให้ปลอดภัยจากการเป็นเบาหวานทุกคนเลยนะครับเวลาหมดแล้ว
1: ว้าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ในห้องนี้2ท่านและห้องครอบครัวคอนโทรอีกประมาณ15ท่านนะแล้วก็ขอบคุณคุณมิ้งคุณสายชนและคุณหมอทั้งหลายที่มาช่วยตอบใน Better Future นะ
0: ครับ
1: ขอบคุณน้องบินนวัตกรสอนสนะคนเก่งรูปหล่อโสดยาวเขาดีขอให้มีความสุขความเจริญให้ได้แฟนไวๆ
0: ได้ครับสาธุนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีกันทุกหน้านะครับลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

ชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา15นาฬิกาค่ะเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอล์นของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาชลบุรีแล้วหลังเสร็จสิ้นการเยือนระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนที่ผ่านมาโดยกำลังพลประมาณ 5,000 นายได้ขึ้นฝั่งพักผ่อนและท่องเที่ยวในเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีสำหรับ

0: บรรยากาศการส่งเรือเป็นไปอย่างอบอุ่นเจ้าหน้าที่และผู้ที่อยู่บริเวณท่าเรือต่างยกมือโบกอำลาขณะที่กำลังพลสหรัฐบางส่วนก็โบกมือตอบกลับก่อนที่เรือจะค่อยๆเคลื่อนออกจากท่าเรือแหลมฉบังซึ่งการมาเยือนครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาเยือนประเทศไทยของเรือ USS อับราฮัมลินคอนในรอบกว่า14ปีโดยเรือเดินทางถึงท่าเรือแหลมฉบังเมื่อวันที่2กันยายนพร้อมกำลังพลประมาณ 5,000 นายหลังปฏิบัติภารกิจทางทะเลมาอย่างต่อเนื่องเป็นการเปิดโอกาสให้กำลังพลได้พักผ่อนและฟื้นฟูรวมถึงดำเนินการด้านการส่งกำลังบำรุงทั้งนี้นอกจาก USS อับราฮัมลินคอนแล้วยังมีเรือรบอื่นในกองเรือเดินทางมายังประเทศไทยด้วยคือเรือ USS Frank E. Petersen Jr. เข้าเทียบท่าในพื้นที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีและเรือ USS Robert Small เทียบท่าที่มาบตาพุธจังหวัดระยองซึ่งตลอดช่วงการเยือนหน่วยงานในจังหวัดชลบุรีเมืองพัทยาฝ่ายปกครองและตำรวจได้ร่วมกันวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลทั้งในพื้นที่ท่องเที่ยวและเส้นทางรับส่งระหว่างเมืองพัทยากับท่าเรือแหลมฉบังภูเขาไฟกระกะตั้วในอินโดนีเซียปะทุหนักจนท้องถิ่นต้องหยุดกิจกรรมหลายอย่างทางการอินโดนีเซียเผยภาพการประทุหนักของภูเขาไฟกระกะตั้วซึ่งอยู่ในช่องแคบสุนดาระหว่างเกาะชวาและเกาะสุมาตราซึ่งเป็นภาพเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ล่าสุดเมื่อช่วงเช้ามีการประทุรุนแรงซ้ำอีกครั้งทำให้มีเท่าฐานถูกพ่นขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงถึง 15,200 เมตรฟุ้งกระจายครอบคลุมหลายจังหวัดรวมทั้งกรุงจาการ์ตาซึ่งเป็นเมืองหลวงด้วยส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติในท้องถิ่นต้องระงับเที่ยวบินทั้งหมดขณะที่การทางการก็ได้ย้ำเตือนภัยระดับ3ที่ประกาศมาตั้งแต่วันศุกร์และคำสั่งห้ามประชาชนเข้าใกล้ภูเขาไฟในรัศมี3กิโลเมตรอีกทั้งยังแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยด้วยอย่างไรก็ตามการปะทุของกระกะตั้วครั้งนี้ไม่ส่งผลให้มีผู้ได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บและทางการท้องถิ่นก็ไม่มีคำสั่งให้อพยพประชาชนต่อไปรับชมรายการวิถีคนชุมชนเข้มแข็งค่ะ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: คำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณ
2: มงคล38ประการประการที่32ประพฤติพรหมจรรย์รักษาความประพฤติให้บริสุทธิ์ทั้งด้านกายวาจาและใจตามหลักธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

ียบเวลาเป็นเหมือนสายน้ำเสมอเพราะเวลาไม่ย้อนกลับหรือแวะคอยใครตรงท่าน้ำไหนอดีตจึงเป็นของหายากในปัจจุบัน

0: ัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนำแหล่ไอเทมหรือของหายากมาเป็นจุดขายนะคะรวบรวมอดีตมานำเสนอแก่นักท่องเที่ยวที่นี่จึงเป็นตัวอย่างสุดคลาสสิกเมื่อเรานึกถึงชุมชนที่นำความงดงามของอดีตมาสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าให้มันอีกครั้งค่ะรู้จักอัมพวาไม่มากพอต้องมาพูดคุยกับท่านนี้ค่ะผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของตลาดน้ำชุมชนเล็กๆให้เป็นตลาดที่รู้จักกันทั่วโลกนั่นก็คือตลาดน้ำอัมพวาค่ะสวัสดีค่ะคุณชายค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเอกครับ
0: คุณชายเนี่ยเป็นคนอัมพวาโดยกำเนิดไหมคะ
1: ใช่ครับทั้งคุณพ่อคุณแม่เองเป็นคนอัมพวาโดยกำเนิด
0: อยากให้พูดถึงวิถีดั้งเดิมของคนอัมพวากับแม่น้ำแม่กองที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของผู้คนที่เนี่ยค่ะตั้งแต่สมัยอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะมีความเป็นมายังไงในฐานะที่คุณชายเองเนี่ยอยู่ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่เลยอะ
1: ครับเนื่องจากพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามเรื่องอัมพวาเนี่ยเขาเรียกเป็นพื้นที่รุ่มปากอ่าวไทยนะครับสิ่งนึงนี้เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณเนี่ยคือเราต้องยอมรับว่าคนในอดีตเนี่ยเขาเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติเขาไม่ได้อยู่เพื่อจะเอาชนะธรรมชาตินะครับอาคารบ้านเรือนที่คุณเอเห็นเดอสองฝั่งคลองพวาเนี่ยมันพัฒนาการจากเรือนแพเพราะฉะนั้นชุมชนที่เนี่ยหน้าเขาจะออกน้ำหลังคือสวนเศรษฐกิจก็จะมาตามแม่น้ำตามคลองเพราะทุกคนใช้เรือชุมชนที่เนี่ยก็เหมือนกับศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำก็มีรายได้นะครับจากผู้คนที่แวะเวียนมาซื้อขายของเส้นมาทางเรือวันหนึ่งพอตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1เกิดขึ้นเนี่ยเรามีการสร้างโครงข่ายถนนก็สัก 20-30 ปีนี่เองประมาณปี2500นะครับของพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติก็พอชุมชนพวาก็ไอ้ความสำคัญของคลองของน้ำเนี่ยมันก็ค่อยๆลดบทบาทลง
0: แล้วเรานำจุดเด่นของเราอ่ะที่จะมาพัฒนาต่อยอดชุมชนยังไงบ้างคะคือในเมื่อบทบาทของทางเรือเนี่ยมันก็น้อยลงอย่างที่คุณชายบอกแล้วมีแนวคิดยังไง
1: สิ่งแต่สิ่งที่ทุกชุมชนไม่ใช่เฉพาะอัมพวานะครับว่าทุกชุมชนในประเทศไทยเขาเรียกมีทุนทุนที่ไม่ใช่เงินมันคือทุนแต่เราต้องหาทุนของเราให้เจอก่อนนะครับอย่างสมุทรสงครามเรื่องอัมพวาเนี่ยวันนี้ทุนเมื่ออย่างอัมพวาที่นี่คือทุนทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตวันนี้คนที่เนี่ยอยู่กับอาหารอยู่กับแหล่งเรียกวัตถุดิบ
0: วัตถุดิบ
1: ที่ผมว่าเป็นวัตถุดิบคุณเนี่ยจะได้ยินคำว่าบางช้างส่วนนอกบางกอกส่วนในบางช้างคืออัมพวาคือแหล่งผลิตอาหารป้อนกรุงเทพในอดีตนะครับถ้าเราพูดถึงต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยจันทบุรียังไม่ได้เป็นสวนนะครับยังเป็นป่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยคือแหล่งที่ผลิตอาหารป้อนเข้าไปที่กรุงเทพ
0: ไปชมวิถีชีวิตคนไทยสมัยก่อนแล้วที่นักท่องเที่ยวหลายคนติดใจก็คือขนมไทยโบราณเราจะเดินทางไปหาผลไม้ที่ขึ้นชื่อเรื่องของความหวานและเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการทำขนมไทยหลายชนิดนั่นก็คือมะพร้าวค่ะจังหวัดสมุทรสงครามนะคะมีต้นมะพร้าวมากและต้นมะพร้าวก็มีประโยชน์มากมายทุกส่วนของลำต้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดจึงทำให้เกิดภูมิปัญญาในการคิดสร้างสรรค์นำมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าด้วยการทำขนมไทยโบราณค่ะเอาละค่ะเราไปดูการทำขนมไทยของกลุ่มวิสาหกิจอัมพวาขนมไทยกันค่ะสวัสดีค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้สมาชิกแต่งตัวสวยมากเลยค่ะมีขนมไทยอะไรที่จะมีเซนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาริมลองกันนะคะ
2: วันนี้เราทำเทียนสลัดงานะคะ
0: ค่ะ
2: ทำมาจากไส้มะพร้าวน้ำหอมนะคะ
0: อ๋อขนมเทียนสลัดงา
2: อ
0: ันนี้เป็นของท้องถิ่นของอัมพวาเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะอร่อยนะคะ
0: แล้วทำไมถึงเลือกที่จะทำขนมชนิดนี้คะ
2: เพราะว่าเรามีวัตถุดิบ
0: ค่ะ
2: อย่างเช่นมะพร้าว
0: ค่ะ
2: ทึกแล้วก็เอามาทำเป็นไส้นะคะ
0: ค่ะ
2: ใบตองกล้วยตานีแล้วก็ปลูกเองแล้วก็มาห่อจะได้ความหอมของใบตองเวลาห่อในขนม
0: เรามีพืชเศรษฐกิจของชุมในชุมชนอยู่แล้วขนมที่เราจะทำก็คือขนมเทียนสลัดงาแล้วมีอะไรอีกคะ
2: วันนี้เตรียมข้าวต้มมัดไว้ด้วยค่ะ
0: แล้วการรวมกลุ่มของแม่เองเนี่ยมีการรวมกลุ่มกันยังไงอะคะ
2: ก็คือดึงจากเพื่อนๆมาเนี่ยค่ะที
0: ่
2: เขาแบบว่างๆอะไรเงี้ยก็มาทำรวมกลุ่มกันผลิตสินค้าขายเพิ่มมูลค่า

0: ้นทุนแล้วได้กำไรก็แบ่งให้สมาชิก
1: ค่ะ
0: เขาก็ไม่ต้องอยู่บ้านเฉยๆได้รายได้ขึ้นมาโดยการเอาวัตถุดิบท้องถิ่นนะคะ
1: ค่ะ
0: มาทำให้มันเพิ่มมูลค่า
1: แล้วขนมเนี่ยเราเอาไปจัดจำหน่ายที่ไหนบ้างอะคะ
0: ก็อย่างมีออเดอร์มาเราก็นัดเพื่อนๆมาช่วยกันทำส่งมีออเดอร์อย่าง20ตะกร้า30ตะกร้า
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยแล้วก็ไปออกงานนะคะ
1: ค่ะ
0: เวลามีงานทางพช
1: ค่ะ
0: พัฒนาชุมชนอะเขาก็จะโทรมาเรียกเราไปออกงานออกบูธอะไรเงี้ยเราก็ไป
1: อ๋อเท่ากับว่าแต่เดิมเนี่ยแม่ก็ทำกันเองรวมกลุ่มกันเองขายในชุมชนเนาะขายในหมู่บ้านแต่ว่าในทางของพชเนี่ยเขามาช่วยในเรื่องของการพัฒนาแพคเกจจิ้งให้มันดูมีมูลค่ามากขึ้นใช่ไหมคะตรงเนี้ยค่ะมันช่วยให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นไหมแล้วมันตอบโจทย์กับคนที่มาท่องเที่ยวบ้านเราไหมคะ
0: ตอบโจทย์มากเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะถ้าอย่างมาแล้วก็มาพักเรื่องอะไรเนี้ยเราก็ให้มีเวิร์กช็อปในการทำขนมไทยๆอย่างเงี้ยเขาก็ชอบนะนักท่องเที่ยวก็ชอบแม้แต่ฝรั่งเองอ่ะบางทียังให้เราสอนเลย
1: วิธีการทำหรือว่าสามารถที่จะสอนเอบ้างได้ไหมคะ
0: ได้
1: อยากกลับไปทำที่บ้านอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ได้เลยค่ะ

0: เสร็จแล้วนะคะหน้าตาขนมก็จะเป็นแบบนี้ค่ะต้องกวนให้เหนียว
1: ใช่ค่ะไม่ติดกระทะ
0: ไม่ติดกระทะนะคะจากนั้นก็เอาม
1: าใส่ไส้ค่ะ
0: มาใส่ไส้นะคะ
1: ซึ่งไส้ก็คือหน้ากระฉีดหน้ากระฉีดก็ทำมาจากมะพร้าวทึนทึกผสมกับน้ำตาลมะพร้าวนะคะกวนให้เหนียวเหมือนกันปั้นเป็นลูกกลมแล้วก็เอาขนมมาใส่

0: เราได้ข้าวต้มมัดแสนสวยห่อสวยเหมือนคนทำเลยใช่ไหมคะแม่
1: ใช่ค่ะ
0: แม่ช่วยโปรโมทหน่อยค่ะว่าสามารถหาซื้อได้ที่ไหนคะ
1: หน้าร้านเรามีจำหน่ายทุกวันอาทิตย
0: ์ค่ะ
1: แล้วก็ตามออเดอร์ถ้าลูกค้าสั่งมาเราสามารถทำให้ได้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเป็นวิทยากรเราก็สามารถสอนได้
0: ทุกคนสามารถที่จะมาเรียนรู้ทำเวิร์กช็อปที่นี่ได้นะคะวิสาหกิจ
1: ชุมชน
0: อัมพวาขนมไทยค่ะนี่ค่ะข้าวต้มมัดใจเธอชิมกันเลยนะคะ
1: อร่อยไหมคะ
0: ร้อนค่ะอร่อยหยอกหยอก
1: หวานมันอร่อยค่ะ

0: พวันเจติยารามวรวิหารเดิมเรียกกันว่าวัดอัมพวากรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปีพุทธศักราช2500มีความสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์บริเวณวัดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าณภาลัยค่ะ
1: คุณชายคะวัดนี้มีความสำคัญยังไงกับคนอัมพวาคะ
2: ครับวัดนี้จริงๆแล้วมีไม่ใช่เฉพาะแค่คนอัมพวา
1: ครับ
2: วัดนี้มีความสำคัญผมว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติของประเทศไทยนะครับที่นี่ถือเป็นที่ประสูติของรัชกาลที่2อยากเข้าไปชมด้าน
1: ในได้ไหมคะ
2: จะเป็นได้ครับจะเป็นเรื่องราวของพระราชประวัติของรัชกาลรัชกาลที่2นะครับซึ่งอันนี้จะแตกต่างจากที่อื่นซึ่งรูปเนี่ยเวลาเราดูเราก็จะดูแต่ละห้องมันเริ่มจากห้องขวาได้มาอันนี้เรารูปพวกนี้เริ่มประมาณปี40ที่เริ่มให้มาเขียนรูปนะครับแล้วสีที่เขียนเนี่ยเป็นสีที่ทำจากโบราณจริงๆจากธรรมชาติอย่างเช่นสีเขียวเนี่ยเป็นสีที่ได้จากสนิมเหล็ก
1: สนิมเหล็ก
2: เป็นสีที่ทำจากธรรมชาติทั้งหมดนะครับเป็นวิธีการนั่งเดิมเราก็จะได้รู้เรื่องราวของเมืองนะครับซึ่งอันนี้อาจจะมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยนะครับ

0: นี้ก็จะเป็นพระปรางนะครับซึ่งบริเวณในพระปรางเนี่ยก็จะเป็นที่บรรจุพระสรีระสังขารของรุ่นเก้ารัชกาลที่สองนะครับเราก็จะเห็นว่าวันนี้สภาพส่วนหนึ่งเนี่ย
1: ก็สุดโทรมแล้ว
0: ตอนนี้ก็คือทางคณะกรรมการบูรณะปฏิสังขรณ์ของจังหวัดสมุทรสงครามท่านผู้ว่าเป็นประธานร่วมกับทางกรมศิลปากรนะครับเพราะการซ่อมเนี่ยจะต้องให้กรมศิลปากรเป็นคนควบคุมดูแลก็จะทำการบูรณะสำหรับคนที่มีจิตศรัทธาอยากสมทบทุนก็สามารถติดต่อที่ทางจังหวัดได
2: ้ชมรมศิลปะวัฒนธรรมอัมพวาให้ความสำคัญกับครูผู้สอนโขนและนาฏศิลป์โดยมองว่าครูคือหัวใจหลักในการถ่ายทอดศิลปะการแสดงไทยชั้นสูงให้กับเยาวชนและผู้เรียนรุ่นใหม่เพราะโขนไม่ได้จบเพียงแค่จดจำท่วงท่าแต่มันคือศาสตร์แห่งการขัดเกลาตนเองณชมรมศิลปะวัฒนธรรมอัมพวาเพราะทุกย่างก้าวบนเวทีคือบททดสอบของความอดทนทุกปลายนิ้วที่ดัดอ่อนช้อยคือผลลัพธ์ของวินัยที่เข้มงวดและเหนือสิ่งอื่นใดคือการปลูกฝังความรักในรากเหง้าเพื่อมรดกไทยคงอยู่อย่างสง่างามจากรุ่นสู่รุ่นการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์มีความหมายว่าชัยชนะที่เกิดจากการอนุรักษ์และพัฒนาบนวิถีชีวิตชาวอัมพวาตั้งอยู่ใกล้ตลาดน้ำอัมพวาแบ่งเป็น5ส่วนคือพื้นที่สวนชัยพัฒนานุรักษ์จัดพื้นที่สวนผลไม้ดั้งเดิมให้เป็นสวนสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานไม่ใช้สารเคมีปลูกพืชท้องถิ่นอาทิลิ้นจี่พันค่อมมะพร้าวพันธุ์ต่างๆผสมผสานกับพืชอื่นๆเช่นกล้วยตะไคร้มะปรางเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตท้องถิ่นของชาวอัมพวาตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรมีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นเป็นแกนกลางในการส่งเสริมการตลาดส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะ
1: และที่เห็นอยู่นี่คือโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะคะก็จะมีคุณนุ้ยนะคะเป็นผู้จัดการดูแลที่นี่อยู่นะคะสินค้าทั้งหมดเนี่ยมาจากไหนคะคุณนุ้ยคะ
3: สินค้าทั้งหมดเนี่ยค่ะจะมาจากมูลนิธิชัยพัฒนาส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็จะเป็นสินค้าของชุมชนในจังหวัดสมุทรสงครามนี้ผลิตเองอีกส่วนหนึ่งด้วยค่ะ
1: จุดเริ่มต้นเลยค่ะโครงการนี้ต้องการให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืนยังไงบ้างคะ
3: จริงๆแล้วสำหรับโครงการนี้ค่ะเริ่มต้นก็มาจากชุมชนก
1: ็
3: คือมาจากราษฎรท่านหนึ่งนะคะคือคุณป้าประยงนา
1: คว
3: รังท่านมอบที่ดินให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาเนี่ยก็เพื่อหวังว่าจะให้ชุมชนนะคะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะก็โดยการที่ได้มีการพึ่งพาตัวเองได้ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ใช้ภูมิสังคมในการนำนะคะนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นความยั่งยืนกับพื้นที่ค่ะ
1: ดีมากเลยค่ะแล้วสินค้าหลักๆเลยที่ชุมชนเนี่ยเอามาวางจัดจำหน่ายที่นี่จะมีอะไรสักส่วนใหญ่คะที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอัมพวาค่ะ
3: ถ้าเป็นสัญลักษณ์เลยนะคะที่นี่เนี่ยเราจะขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับวัตถุดิบในการผลิตอาหาร
1: นะ
3: คะเราก็จะมีทั้งกะปิเกลือน้ำปลาแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำตาลมะพร้าวแท้ 100%
1: แล้วนอกจากจะมีสินค้าวางจำหน่ายเรายังมีจุดสาธิตให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมที่นี่ได้ดูได้มาสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ไหมคะ
3: มีค่ะเราก็จะมีที่เปิดทุกวันเลยก็คือเตาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวแท้ 100% ค่ะแล้วก็กิจกรรมชุมชนต่างๆที่สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะจองนะคะจองแล้วก็มาทำกิจกรรมได้ที่นี่ค่ะ
1: มีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้นักท่องเที่ยวได้ทำด้วย
3: มีทั้งให้นักท่องเที่ยวทำแล้วก็มาเป็นหมู่คณะก็มีค่ะ
1: ไปค่ะเราจะไปดูเตาตาลนะคะอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ด้านในกันค่ะได้กลิ่นหอมมากเลยนะคะ

อนนี้เราอยู่ที่โรงเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนะคะขั้นตอนทุกขั้นตอนมันมีความสำคัญมากๆเลยค่ะนอกจากเราจะได้น้ำตาลมาแล้วนะคะเราจะต้องนำมากรองอย่างที่เห็นนี้ค่ะอันนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเคี่ยวก็พี่เขาบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงด้วยกันค่ะ

0: ตอนนี้อัมพวาเราก็ผลทางสะดวกแล้วนะครับช่วงพระราม2ก็เริ่มเสร็จแล้วนะครับขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่อัมพวาได้เลยนะครับ
1: จากเมืองเล็กๆริมสายน้ำที่เต็มไปด้วยรากเหง้าที่อยากส่งต่อให้รุ่นต่อไปทั้งวิถีคลองวัฒนธรรมพื้นถิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติคือสิ่งที่ทำให้แม่กลองมีเอกลักษณ์ที่ซ่อนเรื่องราวของคนคลองครัวไปด้วยกันที่นี่ค่ะร้านข้าวใหม่ปลามันโมเดลธุรกิจของคนรุ่นใหม่ที่กลับมาพัฒนาบ้านเกิดให้เติบโตไปพร้อมกันผ่านการใช้วัตถุดิบอาหารท้องถิ่นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดทางวัฒนธรรมอาหารบอกเล่าเรื่องราวและการสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนโลคาร์บอนสร้างรายได้ให้กับชุมชนในลักษณะไกด์ท้องถิ่นค่ะ
2: ก็จริงๆเป็นคนสมุทรสงครามเนาะคนอัมพวาตั้งแต่เกิดนะครับแล้วก็ไปเรียนตามระบบนั่นแหละในตัวเมืองแล้วก็ไปเรียนต่อที่กรุงเทพเรากลับมาอยู่บ้านเนี่ยเราเห็นช่องทางเราเห็นวิธีการในการคิดและสร้างรายได้ให้กับตัวเราเองเราก็เริ่มกลับมาแล้วก็ยังไม่ได้ทำงานยังไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการนะแต่ว่าเราไปเรียนรู้กับชาวบ้านก่อนลงไปเรียนรู้ปัญหาลงไปเรียนรู้วัฒนธรรมลงไปเรียนรู้อาชีพแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องพวกนี้เพิ่มมากขึ้นทำให้เราได้มีความรู้องค์ความรู้เหล่านี้กลับเข้ามาอยู่ในตัวเราเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่เราไม่เคยก็เลยไปเจอคนที่มีความคิดที่ดีอยากจะดูแลทรัพยากรที่เป็นฐานของคนในชุมชนฐานของพื้นที่รวมถึงสายน้ำที่หล่อเลี้ยงอย่างที่ผมบอกว่ามันหล่อเลี้ยงชีวิตของคนเมืองนี้เลยก็ว่าได้เนาะเพราะว่าสายน้ำเนี่ยมันพาให้ไปหล่อเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวส้มโอลิ้นจี่ผลไม้ต่างๆรวมถึงโซนอาหารทะเลก็ขึ้นอยู่กับน้ำทั้งหมดแล้วอะมาตรฐานเราก็ต้องได้ด้วยเราก็พยายามที่จะไปเลือกที่มาทานอาหารที่กลับไปฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให้มันเกิดการเชื่อมโยงที่เขาเรียกอะไรช่วยเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเมืองกันแล้วกันว่าถ้าเมืองนี้ระบบนิเวศดีชีวิตคนก็จะดีชีวิตคนดีเศรษฐกิจก็จะดีแล้วก็กลับมาดูแลระบบนิเวศต่อให้มันเป็นไซเคิลเนี่ยครับรวมถึงทำยังไงให้ชาวบ้านในชุมชนเนี่ยมีรายได้ไปพร้อมกับเราด้วยเราก็เริ่มทำรู้เส้นทางท่องเที่ยวมีล่องแพให้คนชุมชนมาถ่อแพแล้วให้คนชุมชนเนี่ยเริ่มเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆมีการลง TikTok มีการลงFacebook นะครับให้เกิดการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว
3: นี่ก็จะเป็นจุดท่องเที่ยวชุมชนครับที่ชาวบ้านก็จะมาล่องแพพาชมวิถีชีวิตริมคลองแล้วก็วิถีชีวิตประมงในพื้นที่ครับก็จะมีโยนกุ้งปูทอดแหแล้วก็เล่นมีของเล่นท้องถิ่นนะครับในพื้นที่ก็จะมีชาวบ้านคอยต้อนรับอยู่แล้วก็ชาวบ้านก็จะพาถ่อแพกันไปเนี่ยครับเรื่อย
4: ๆบรรจุได้นั่งได้กี่คน
3: แพนึงก็ประมาณ8คนแล้วก็มีแพใหญ่15คน

0: ของเราก็จะเป็นสินค้าชุมชนนะครับที่เอามาจำหน่ายในร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นส้มโอนะครับจากสวนบุญวิกานะครับจริงๆของเราจะเป็นรู้ที่มาทั้งหมดว่ามาจากที่ไหนนะครับว่าแบรนด์อะไรเป็นคนทำนะครับอย่างส้มโอสวนบุญวิกานะครับหรือว่าน้ำพริกปลาทูแหวกปลาป้าทูทูนะครับรวมถึงน้ำตาลมะพร้าวแท้จากสวนตากยายรวมถึงน้ำผึ้งจากสวนลุงสวนนะครับก็เป็นเครือข่ายในชุมชนของเรารวมถึงอันนี้แนะนำครับน้ำปลาตาผู้ใหญ่แดงผู้ใหญ่แดงผู้ใหญ่แดงที่เป็นคนที่กลับไปฟื้นฟูป่าชายเลนในจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยครับเพื่อให้เกิดสัตว์น้ำกลับมาแล้วก็นำปลาที่เข้ามาปีละครั้งคือปลาโอกระแร้เนี่ยเอามาหมักเป็นน้ำปลากะปิจากป้าบุญช่วยนะครับโกโก้หรือว่าตำลึงผง
1: จากนี้นะคะยังมีเกษตรกรคนรุ่นใหม่เปลี่ยนสวนส้มโอสู่ความยั่งยืนจากลูกหลานอัมพวาสู่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่ไม่ได้เพียงสืบทอดแต่กลับบ้านมาสร้างสรรค์ส้มโอขาวใหญ่เปลี่ยนการขายส่งธรรมดาสู่การสร้างแบรนด์เชื่อมโยงสวนเข้ากับรีสอร์ทเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งมอบทั้งประสบการณ์และคุณค่าให้กับชุมชนค่ะ
2: อันเนี่ยมองว่าเราเนี่ยต้องใช้ผนวกกันคือใช้ภูมิปัญญาจากคนรุ่นเก่าแล้วก็ใช้

0: เทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่เพื่อต่อยอดให้การเกษตรมันพัฒนาขึ้นที่อ่านทำมาเนี่ยก็คือเป็นภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่านะครับบางครั้งเนี่ยเราก็มีความแอนตี้เล็กๆนะครับเอ๊ะทำไมถึงต้องเราปลูกส้มโอนี่แล้วจะปลูกไอ้ต้นอื่นทำไมแต่เพราะว่าเป็นภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่าเขาบอกว่าถ้าเกิดปลูกแต่ส้มโอชนิดเดียวนะครับส้มโอจะไม่แข็งแรงแต่ถ้าเกิดเราปลูกพืชอื่นด้วยเช่นทองหลางนะครับปลูกกล้วยซึ่งเป็นไม้พี่เลี้ยงสิ่งเหล่านี้มันทำให้ต้นส้มโอของเราที่เราจะปลูกนะครับแข็งแรงขึ้นมีผลผลิตมากขึ้นนี่ก็คือภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่าสิ่งเหล่านี้คือพอเราเริ่มเรียนรู้นะครับเราก็นำกลับมาใช้คือไม่ได้ทิ้งภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่านะครับแล้วก็เราเป็นเด็กรุ่นใหม่มีเทคโนโลยีแล้วก็ใช้ด้วยผสมผสานกันไปอย่างในสวนอ่านนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เรื่องของต้นน้ำเราใช้เทคโนโลยีในการรดน้ำผ่านสั่งการผ่านมือถือนะครับแล้วก็มีสถานีอากาศครับเพื่อที่จะดูว่าอากาศเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเพราะว่าแน่นอนว่าสภาพอากาศ climate change นะครับมีผลต่อผลผลิตทางการเกษตรรวมไปถึงเรามี Facebook เรามี LINE ใช่ไหมครับเรามี IG สิ่งเหล่านี้ก็เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับถ้าเกิดเราใช้อย่างถูกต้องเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไม่จำเป็นต้องขายแค่เฉพาะให้กับโรงอย่างเดียวนะครับหรือพ่อค้าคนกลางที่ว่าราคาเขาก็จะตัดราคาเราครับลดลงแต่เราขายเองเราสามารถขายปลีกได้ได้ราคาที่เพิ่มขึ้นได้
1: ใหม่นะฮะส่วนหนึ่งนะที่เมื่อก่อนนี้ก็ไม่ค่อยนิยมกลับมาอยู่บ้านนะฮะก็ไปอยู่กรุงเทพบ้างไปอยู่เมืองใหญ่บ้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับคนรุ่นใหม่นะของสมุทรสงครามหรือพัทยาภวานะกลับมานะครับประกอบอาชีพนะครับช่วยกันนะครับพัฒนานะครับงานให้บริการนะครับร้านค้าร้านกาแฟโรงแรมโฮมสเตย์นะเรามีโฮมสเตย์เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นผมอยากจะถือโอกาสนี้นะเชิญชวนนะครับทั้งคนรุ่นใหม่นะแล้วก็คนสมุทรสงครามคนอำเภอโดยรวมช่วยกันดูแลรักษานะครับอะไรที่จะทำแล้วจะช่วยกันดูแลรักษาต่อยอดพัฒนาอัมพวาในทุกมิตินะครับให้เดินต่อไปได้นะแล้วสุดท้ายจะกลับมาเป็นประโยชน์กับพวกเราเองเนี่ยก็อยากจะขอให้ทุกท่านได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ
2: การเวลาเปลี่ยนไปอัมพวาไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวแต่คือประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตจากเสน่ห์ของบ้านเรือนและผู้คนริมน้ำที่ไม่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยแม้ว่าเมืองแห่งนี้จะผ่านทั้งยุคที่รุ่งเรืองและซบเซาแต่ชาวบ้านก็ยังยืนหยัดที่จะทำสิ่งที่ตัวเองรักและฟื้นฟูอัมพวาแห่งนี้ต่อไปค่ะ

0: มอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันทีที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
1: รักแกงแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริงๆเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: แถวนี้ปลูกข้าวกันทั้งนั้นเลยสวยจังว่าแต่คนไทยเรากินข้าวกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะแล้วเราปลูกข้าวกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่จังหวัดไหนปลูกข้าวมากที่สุดที่สุพรรณบุรีนี่หรือเปล่าหนาข้าวทั้งนั้นเลย
1: ทราบมาว่าที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีพิพิธภัณฑ์ชาวนาไทยก็แปลกใจครับว่ามีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับชาวนาด้วยเหรอแล้วก็มีจริงๆครับที่นี่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยถ้าอย่างนั้นที่นี่น่าจะมีคำตอบให้ผมได้

0: ำถามเดียวกันเลยยังกับอ่านใจผมได้เลยนะครับมนุษย์รู้จักข้าวตั้งแต่เมื่อ 10,000 ปีที่แล้วในฐานะพืชชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นเองในป่ามีให้เก็บมาบริโภคตามฤดูกาลเมื่อมนุษย์ค้นพบวิธีปลูกข้าวก็เปลี่ยนแปลงจากนักล่ามาเป็นชาวไร่เมื่อประมาณ 7,000 ปีที่ผ่านมาเลยก็เริ่มหยุดเล่ร่อนหันมาตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งจนกล่าวได้ว่าชุมชนชาวนาเป็นหมู่บ้านแห่งแรกของโลกมีการค้นพบหลักฐานการปลูกข้าวในระยะเริ่มแรกในแหล่งโบราณคดีทั่วโลกเลยครับได้มาหนึ่งคำตอบแล้วครับว่ามนุษย์เรากินข้าวมานานกว่า 10,000 ปีแล้วคนไทยล่ะผมคิดว่าคำตอบก็น่าจะอยู่ในตู้ไหนสักตู้ในห้องนี้แน่ครับ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: โอ้สวัสดีครับผมกำลังสงสัยอะครับว่าก้อนอิฐก้อนนี้นี่คืออะไรอะครับ
1: อันนี้เป็นชิ้นส่วนของก้อนอิฐที่ได้จากโบราณสถานหรือสิ่งก่อสร้างสมัยทวารวดีนะคะพบที่อำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะมีอายุประมาณ 1,300 ถึง 1,500 ปีมาแล้วค่ะ
2: คุณลุงจะสังเกตเห็นว่าที่ข้างในอิฐเนี่ยจะมีรอยยาวๆนะอันนั้นคือรอยเมล็ดข้าวนะคะหรือรอยแกลบข้าวที่เขาผสมในดินที่เขาใช้ทำอิฐนะคะ
0: อ๋อครับเหมือนเป็นวัตถุดิบนึงเอาไว้สร้างอิฐก้อนนี้ขึ้นมา
2: ก็คือแสดงให้เห็นว่าคนสมัยก่อนเมื่อ 1,500 ปีมาแล้วเนี่ยกินข้าวแล้วปลูกข้าวแล้วค่ะ
0: อืมครับแผ่นเล็กๆนี้ก็เหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเศษภาชนะดินเผาที่ได้จากแหล่งโบราณคดีในกลุ่มวัฒนธรรมบ้านเชียงนะคะพบที่จังหวัดสกลนครเป็นแกลบข้าวที่ผสมในเครื่องปั้นดินเผาค่ะค่ะมีอายุประมาณ 3,000 ปีมาแล้วค่ะพวกนี้ก็คือจะพบในหลุมฝังศพอะค่ะ
0: โอ้แต่อันนี้เห็นเมล็ดชัดเลยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าเป็นเมล็ดข้าวที่มีลักษณะรูปร่างสั้นป้อมอะค่ะน่าจะเป็นพวกข้าวเหนียวค่ะก็แสดงว่าคนสมัยก่อนนี่ทานข้าวเหนียวค่ะ
0: แล้วอย่างกำไรอันนี้ล่ะครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นกำไรสัมฤทธิ์มีอายุประมาณ 2,000-3,000 ปีมาแล้วนะคะได้จากแหล่งโบราณคดีในแถวอีสานนะคะทางกลุ่มวัฒนธรรมบ้านเชียงก็จะมีรอยประทับของเมล็ดข้าวอยู่ค่ะอันนี้ก็จะพบในหลุมฝังศพเหมือนกันก็คือสมัยก่อนเนี่ยใช้วิธีการฝังศพแล้วเขาก็จะฝังสิ่งของเครื่องใช้อุทิศให้กับศพฝังอาหารฝังสิ่งของต่างๆค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ตายเนี่ยเอาไปใช้อีกโลกนึงค่ะโลกหลังความตายค่ะแล้วพอเมล็ดข้าวเน่าเปื่อยผุพังไปก็จะเหลือแต่รอยประทับค่ะบนเครื่องมือเครื่องใช
2: ้
1: ค่ะ
2: ก็แสดงเห็นว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยรู้จักปลูกข้าวแล้วก็กินข้าวเมื่อไม่น้อยกว่า 3,000 ปีมาแล้วค่ะ
3: นึกถึงตอนที่เห็นเมล็ดข้าวจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายเลยครับ
4: นี่แหละค่ะคือหลักฐานที่แสดงถึงการปลูกข้าวในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ค่ะมันคือเมล็ดข้าวสารดำค่ะ
0: โอ้นี่คือเป็นเมล็ดจริงๆเลยในสมัยนั้น
4: ใช่ค่ะ
0: โอ้โห
1: อยากให้คุณหนุ่มดูอีกชิ้นนึงที่เป็นชิ้นสำคัญที่เกี่ยวกับเมืองสุพรรณบุรีนะคะ
5: ค่
1: ะชิ้นนี้นะคะจะเป็นชิ้นส่วนภาชนะอินเผานะคะที่มีลายกดประทับนะคะหรือลายสแตมป์นะคะเป็นรูปคนไถนานะคะชิ้นนี้มีอายุประมาณ600กว่าปีมาแล้วนะคะพบที่สุพรรณบุรีนี่เองนะคะที่แหล่งเตาเผาริมแม่น้ำท่าจีนค่ะ
0: สวยมากเลยนะครับรอยชัดมากเลย
1: คุณหนุ่มจะสังเกตเห็นว่าจะเป็นรูปวัวคู่นะคะแล้วก็จะมีคนถือแอกกำลังไถนาอยู่นะคะค่ะแล้วก็คนบุคคลเนี่ยที่กำลังไถนาเนี่ยก็ถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยก็คือจะใส่เครื่องทรงนะคะซึ่งไม่ใช่คนสามัญชนแน่นอนก็คือต้องเป็นชนชั้นสูงอะค่ะก็อาจจะเป็นชนชั้นปกครองนะซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมัยนั้นเมื่อ600กว่าปีเนี่ยชนชั้นปกครองหรือผู้ปกครองของเมืองสุพรรณภูมิเนี่ยให้ความสำคัญกับการเพาะปลูกข้าวนะคะก็แสดงเห็นว่าเมืองสุพรรณภูมิหรือสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งในดินแดนไทยในช่วงระยะเวลาเมื่อ600กว่าปีมาแล้วนะคะแล้วก็พอสมัยต่อมาอยุธยาเนี่ยก็มีการส่งข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญนะคะ
0: เหมือนที่เรียนมาก็คือว่านี่แหละเป็นเหตุผลว่าพอเราแบบทำได้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำขนาดนี้เลยเป็นสามารถเป็นสินค้าส่งออกได้
1: ด้านนี้นะคะก็จะเป็นภาชนะกวงข้าวสมัยโบราณนะคะก็มีเป็นกระบุงนะคะที่เรียกว่าสัตว์นะคะแล้วก็ธนานถังตวงข้าวนะคะ
3: ได้เจอที่มาแล้วครับรีรีข้าวสารสองธนานข้าวเปลือกตอนเด็กๆใครเคยเล่นบ้างครับ
1: ตรงนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการค้าข้าวในสมัยโบราณนะคะคือตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะแล้วก็มีการปลูกข้าวก็มีการส่งข้าวเป็นสินค้าส่งออกซึ่งช่วงที่เจริญรุ่งเรืองสูงสุดน่าจะเป็นช่วงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะจนถึงก่อนเสียกรุงครั้งที่2นะคะแล้วก็พอมาในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยก็มีการค้าข้าวอีกที่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะคะซึ่งมีการส่งข้าวเป็นสินค้าส่งออกค่ะที่สำคัญ
0: แล้วก็ข้าวก็ยังเป็นสินค้าส่งออกจนถึงปัจจุบันใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้คืออะไรครับพี่ตอง
1: ตรงนี้เป็นโมเดลนะคะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนการทำนาสมัยก่อนฮะจนถึงปัจจุบันนะคะก็เริ่มตั้งแต่การปลูกข้าวปลูกแบบนาดำนะคะก็การเก็บเกี่ยวการนวดข้าวนะคะการนวดข้าวก็คือเป็นการนำเมล็ดข้าวออกจากรวงข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วนะคะด้านนู้นก็จะเป็นการไถนะคะแล้วก็ด้านริมสุดก็จะเข้าลงสีค่ะ
0: อันนี้ก็คือแบบเหมือนจากยุคเก่ามาเป็นยุคใหม
1: ่ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้โมเดลแบบนี้นี่ถ้าเกิดเป็นเด็กรุ่นใหม่มาดูนี่คือเข้าใจได้ภายในตู้นี้ตู้เดียวเลย
1: แล้วเด็กๆก็จะชอบตู้นี้ค่ะ
0: ค่ะโอ้ตู้นี้คืออะไรครับเนี่ยอุปกรณ์เยอะมากเลยครับ
1: ตู้นี้จะจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการทำนาในอดีตนะคะซึ่งปัจจุบันก็ชาวนาแทบจะไม่ได้ใช้แล้วค่ะค่ะตู้นี้คุณหนุ่มพอรู้จักชิ้นไหนบ้างอะคะ
0: กันด้งนะครับน่าจะคุ้นสุดแล้วครับอันอื่นนี่ไม่ค่อยคุ้นเลยครับผม
1: กระด้งก็ใช้สำหรับฝักข้าวนะคะแยกข้าวดี
0: เหมือนพายเรือแต่ไม่ใช่ใช่ไหม
1: มีไว้สำหรับเขาเรียกพลั่วสาดข้าวนะคะใช้แยกข้าวเหมือนกันค่ะจริงๆเขาจะมีพัดอีกทีนึงค่ะเขาเรียกวีค่ะพอพัดเสร็จข้าวไหนที่เป็นข้าวรีบเนี่ย
0: มันก็จะป
1: ิวออกไปใช่ค่ะค่ะส่วนข้าวหนักก็จะตกลงข้างล่างค่ะ
0: โอ้เครื่องใหญ่ๆอันนี้คืออะไรครับ
1: อันนี้จะเป็นเครื่องสีข้าวนะคะทำจากไม้ไผ่ก็คือเป็นการเอาข้าวเปลือกทำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารนะคะสีข้าวค่ะ
0: ก็คือแล้วเขาใส่ข้าว
1: จะใส่ข้าวด้านนี้ค่ะแล้วก็หมุน
0: เราใส่ข้าวไปตรงนั้น
1: ใช่ค่ะแล้วข้าวก็จะออกมาใช่
0: แล้วคือเรายืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็หมุน
1: ค่ะเครื่องสีข้าวไม้ไผ่นี่ก็ไม่ได้มีทุกบ้านนะคะ
0: อ๋ออันนี้คือสำหรับคนมีฐานะ
1: ถ้ามีฐานะก็จะเป็น
0: ก็จะมีอันนี
1: ้ใช้อันนี้ค่ะ
0: อ๋อแล้วถ้าคนไม่มีฐานะ
1: ไม่ค่อยมีฐานะก็อาจจะเป็นคกตำข้าวค่ะ
0: อ๋ออันนี้ครับ
1: ค่ะจะออกแรงเยอะนิดนึงอะค่ะ
0: ไม่เคยเห็นครับอืมใช้อันนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่ค่ะโหถือว่าหนักใช้ได้เลยนะครับ
3: แล้วไม่คิดเลยนะครับว่าในสมัยก่อนกว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเมล็ดจะมีขั้นตอนมากมายและต้องใช้แรงขนาดนี
0: ้
3: เข้าใจแล้วครับคำสอนของคนโบราณที่ว่าอยากกินข้าวเหลือก็เพราะเหตุนี้เองครับ
1: เป็นเกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรมของชาวนาค่ะที่เกี่ยวกับการทำนาปลูกข้าวค่ะก็จะมีในหนึ่งปีเนี่ยชาวนาก็จะมีกิจวัตรประจำวันอันนี้นะคะก็จะเป็นกิจวัตรประจำวันของชาวนาที่เกี่ยวกับการทำนาปลูกข้าวค่ะที่เรียกว่าปฏิทินชาวนาค่ะใน1ปี12เดือนเนี่ยชาวนาทำอะไรบ้างค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่ฝนตกนะคะก็คือฝนจะเริ่มตกตอนช่วงประมาณเดือนพฤษภาหลังวันพืชมงคลนะคะก็คือเนี่ยค่ะเริ่มชาวนาพอฝนเริ่มตกเสร็จชาวนาก็จะไถนาแล้วค่ะไถพรวนดิน
0: น
1: ี่
0: คือแรกนาขวัญ
1: ใช่ค่ะ
0: ถัดไปเป็น
1: อันนี้ก็เป็น
0: เริ่มหวาน
1: มิถุนาใช่ก็จะเป็นบางคนก็อาจจะหวานข้าวบางคนก็อาจจะดำนาค่ะกรกฎาคมสิงหาก็ต้นข้าวก็เริ่มโตแล้วก็จะเป็นใส่ปุ๋ยบำรุงกำจัดวัชพืชอะค่ะกันยาก็ข้าวเริ่มโตแล้วก็ข้าวจะเริ่มตั้งท้องละคำว่าตั้งท้องคือข้าวเริ่มออกรวงชาวนาก็จะไหว้พระแม่โพศพก็คือขอให้ได้ผลผลิตดีอันนี้ก็จะข้าวออกรวงใช่ค่ะก็ชาวนาบางคนก็จะแบบเหมือนกับว่าเกี่ยวข้าวเป็นปฐมฤกษ์แล้วก็เอาเหน็บไว้ที่ชายคาบ้านค่ะเป็นเหมือนความเชื่อเป็นเหมือนความเป็นมงคลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเก็บเกี่ยวละ
0: ก็
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เริ่มสุก
1: ข้าวจะมีอายุประมาณ3เดือนค่ะ3ถึง4เดือนประมาณ90ถึง120วัน อันนี้ก็จะเป็นเก็บเกี่ยวเขาก็จะมีประเพณีนึงที่เขาเรียกว่าลงแขกก็คือ
0: ลงแขกเกี่ยวข้าว
1: ใช่ค่ะ
0: มาช่วยกัน
1: มาช่วยกันก็เป็นการสร้างความสามัคคีแล้วก็จะมีการทำอาหารเลี้ยงคนด้วยค่ะแล้วบางทีก็จะมีการละเล่นเพื่อความสนุกสนานบางทีแบบเกี่ยวข้าวมันก็เหนื่อยเนาะ
0: มันทั้งวันนะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็เลยต้องมีอาจจะมีร้องรำทำเพลงบ้างมีเลี้ยงอาหารบ้างเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นหลังเก็บเกี่ยวแล้วก็จะเป็นการนวดข้าวค่ะก็จะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวค่ะมกราคมกุมภาค่ะ
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นช่วงหมดฤดูการทำนาค่ะชาวนาก็จะมีพอมีเวลาว่างแล้วก็จะมาซ่อมแซมพวกเครื่องมือเครื่องใช้พอที่นาว่างอาจจะมีการปลูกอย่างอื่นทดแทนค่ะเป็นการบำรุงดินค่ะ
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็คือปฏิทินชาวนาในรอบ1ปีว่าชาวนาเขาทำอะไรกันบ้างค่ะ
3: โหไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะครับว่าวิถีชีวิตของชาวนาไทยผูกพันกับข้าวมากขนาดนี้พิธีกรรมประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวไม่ได้มีแค่ในภาคกลางนะครับแต่มีทุกภูมิภาคเลยครับจะแตกต่างกันไปบ้างก็ตามวัฒนธรรมความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นครับ
0: พี่ตองครับจากที่เราดูแบบประเพณีพิธีกรรมเมื่อสักครู่นี้ครับปัจจุบันนี้ครับชาวนาที่เขาทำนาอยู่เนี่ยเขายังประกอบพิธีกรรมแบบนั้นอยู่ไหมครับ
1: อันตรงนี้ต้องลองถามชาวนาตัวจริงดีกว่าค่ะ
3: พี่ตองบอกว่าข้าวมีอายุประมาณ 90-120 วันก็คือ 3-4 เดือนและจากที่เรียนมาตอนเด็กๆว่าภาคกลางเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีน้ำอุดมสมบูรณ์ชาวนาจึงปลูกข้าวได้ถึงปีละ2ครั้งที่เรียกกันว่านาปรังถ้าอย่างนั้นปฏิทินชาวนา12เดือนจะยังมีคนทำตามอยู่ไหมนะ
0: สวัสดีครับพี่
5: สวัสดีครับ
0: พี่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
5: พอดีผมมาเก็บท่อครับผมมาวิทน้ำที่นี
0: ่อ๋อนี่แสดงว่าพี่เป็นชาวนาเลยใช่ไหมคร
5: ับ ใช่ครับ
0: พอดีผมไปพิพิธภัณฑ์มาครับแล้วผมอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำนาพี่สะดวกไหมครับ
5: ได้ครับ
0: โอ้ดีเลยครับขอบคุณครับ
5: ครับครับเดี๋ยวเราไปคุยกันในที่ร่มดีกว่าครับ
0: ได้ครับ
5: ได้ครับครับนะครับ
0: พี่บอยครับพี่บอยทำนามานานหรือยังครับ
5: ผมทำมาประมาณ10ปีแล้วครับ
0: โอ้10ปีเอาแสดงว่าก่อนหน้านี้คือพี่บอยทำอย่างอื่นมาก่อนเหรอครับ
5: แต่ก่อนผมทำงานที่กรุงเทพครับแล้วทีเนี้ยพอผมมีลูกผมก็อยากจะเลี้ยงลูกเองก็เลยกลับมากันมาอยู่ที่บ้านครับ
0: ก็เลยเหมือนแบบได้มาทำต่อของที่บ้านใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับใช่ครับเพราะที่บ้านมีนาอยู่แล้วของบ้านแม่ยายครับครับ
0: ครับพอดีผมไปพิพิธภัณฑ์มาครับแล้วผมก็เห็นปฏิทิน12เดือนนะครับของชาวนาไทยก็จะมีทั้งพิธีกรรมมีประเพณีต่าง

0: ต่างมากมายเลยครับก็เลยอยากทราบว่าปัจจุบันนี้ชาวนาครับอย่างพี่บอยเองเนี่ยมีทำพิธีกรรมอะไรพวกนี้อยู่บ้างไหมครับ
2: ที่ผมทำเองมีแค่สองอย่างครับคือตอนที่ข้าวท้องครับผมจะมาจุดธูปไหว้เพื่อให้เจ้าที่เจ้าทางขอเขาว่าให้ข้าวได้ดีๆอย่างที่สองก็คือก่อนที่จะลงเกี่ยวข้าวครับผมจะมาจุดธูปแล้วก็เอาเหล้ามาขอบอกว่าอย่าให้รถติดขัดอะไรแล้วก็ขอให้ได้ข้าวดีๆได้ข้าวมากๆครับ
0: ครับ
2: แล้วก็อ้อมีอันนึงผมเห็นพ่อผมแต่ผมไม่ได้ทำแล้วนะครับ
1: ครับ
2: รุ่นพ่อผมเนี่ยเขาจะมาเกี่ยวข้าวกำนึง
1: ครับ
2: ก่อนเกี่ยวข้าวในหนึ่งอาทิตย์แล้วเป็นเสียบไว้หลังคา
0: อ๋อไปเสียบไว้ที่บ้านใช่ไหมคร
2: ับใช่ครับ
0: อันนั้นน่าจะเรียกว่าพิธีแรกขวัญข้าวไหมครับ
2: ก็น่าจะใช่นะครับ
3: ก็บางทีเขาก็จะเก็บเกี่ยวแล้วก็เอาข้าวที่เกี่ยวต้นแรกเนี่ยไปเหน็บไว้ที่ชายคาบ้านเป็นความเชื่อค่ะค่ะเพื่อความเป็นมงคลนะคะ
0: แล้วอย่างนี้พิธีกรรมอื่นๆนะครับพ
1: ี่
0: บอยมีตั้งหลายพิธีกรรมหลายประเพณีคนที่นี่เขาไม่ได้ทำกันแล้วหรอครับ
2: ผมเห็นโดยรวมนะครับแต่แถวนี้ไม่เห็นมีใครทำนะครับใช่อ
0: ย่างเช่นพิธีขอฝนอะไรพวกนี้ครับ
2: อ๋อแถวนี้ครับชาวบ้านแถวนี้เขาไม่ทำกันครับเท่าที่ผมเห็นนะไม่ทำกันเพราะช่วงแถวนี้น้ำมันอุดมสมบูรณ์ครับทำนาได้ทั้งปีป
1: ี
2: นึงทำได้3รอบ
0: โอ้
2: ครับแต่ช่วงหน้าแล้งช่วงเมษาครับน้ำไม่มีเนี่ยอบต.เขาจะมีท่อสูบน้ำมาขายให้ชาวนาเลยทำนาได้ทั้งปี
0: อ๋อก็เลยเหมือนไม่ต้องรอทำพิธีขอฝนอะไรแล้ว
2: ไม่เคยครับ
0: ก็มีน้ำอุดมสมบูรณ์
2: ไม่เคยเห็นชาวบ้านถึงได้ทำเลยครับ
0: ครับ
4: พี่บอยบอกว่าชาวนาเมืองสุพรรณบุรีปัจจุบันน้อยคนที่จะทำนาเพียง2ครั้งต่อปีพี่บอยเองก็ทำนาปีละ3ครั้งครับในแต่ละรอบก็จะเริ่มขั้นตอนในเวลาไล่เลี่ยกันแล้วแต่ว่าใครจะเตรียมดินเตรียมน้ำในนาพร้อมจึงไม่แปลกใจที่วันนี้นาบางแปลงเกี่ยวข้าวแล้วขณะที่บางแปลงข้าวเพิ่งเริ่มออกรวง
0: วันนี้ข้าวเริ่มออกรวงแล้วใช่ไหมครับพี่บอย
2: ใช่ครับนี่น่าจะสัก70กว่าวัน
0: โอ้ก็ใกล้แล้วสิ
2: เกือบแล้วคร
0: ับใช่ไหมครับอันนี้มันข้าว90วันใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อโหเริ่มออกเป็นเม็ดแบบว่าชัดเจนแล้วเนาะ
2: ครับครับ
0: รวงค่อยๆโน้มแล้ว
2: เดี๋ยวลองดูเนี่ยครับ
0: ครับ
2: ข้าวมันเม็ดหน่อยมันยังไม่แข็งมันจะเป็นชูน้ำนมก่อนเนี่ยเห็นไหมมันเป็น
0: อ๋อนี่เขาเรียกว่าน้ำนมข้าวใช่ไหม
2: ใช่แล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นแป้ง
0: โอ้เป็นแป้งเลย
2: ใช่เนี่ย
0: อ
2: ่
0: า
2: เนี่ยครับเนี่ยที่เดินดูเนี่ยมันจะยังอะไรนะข้าวยังไม่แข็ง
1: ครับ
2: ยังเป็นช่วงที่เป็นน้ำน
0: ม
2: ใช่แต่สักอาทิตย์นึงอ่ะเกือบแล้วครับ
4: อ๋อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่เรียกกันว่าน้ำนมข้าวก็ได้มาจากเมล็ดข้าวในระยะนี้แหละครับและหากใครรู้จักขนมไทยโบราณที่ชื่อว่าข้าวยาคูก็ทำจากเมล็ดข้าวอ่อนแบบนี้เช่นเดียวกันครับ

0: พี่บอยทำอะไรครับ
1: อ๋อผมไหว้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางครับขอให้ข้าวได้ดีๆครับเพราะช่วงคืนนี้ข้าวตั้งท้อง
0: อย่างนี้ก็น่าจะเหมือนไหว้แม่โพศพไหมครับ
1: ก็น่าจะใช่ครับครับสมัยก่อนนะครับตอนเด็กๆอ่ะผมเคยเห็นย่าผมมาไหว้แต่พิธีกรรมอ่ะผมอาจจะลดทอนให้มันเหลืออยู่เท่านี้ครับเพราะมันสะดวกต่อเราเอง
0: ครับแล้วอย่างเงี้ยพิธีกรรมพวกนี้ครับชาวนาที่สูงอายุอ่ะเขายังทำกันอยู่ไหมครับ
1: ก็ยังมีทำอยู่ครับถ้าคนอายุมากๆเขายังทำอยู่แต่ถ้ายุคผมเนี่ยมันแทบจะไม่มีแล้วครับไม่เห็นแล้วแล้วมีคนหนึ่งครับผมคิดว่าเขาน่าจะทำอยู่ครับเป็นลุงผมเองเดี๋ยวผมพาไปรู้จัก
0: โอ้ดีเลยครับ
2: ครับ

0: ไปใส่ยุ้งนะพอใส่ยุ้งเสร็จเรียบร้อยก็ต้อง
1: มีพิธีไหนไหมครับที่คุณลุงยังทำอยู่ที่แบบเกี่ยวกับการทำนาตั้งแต่ต้นเลยครับ
0: ขอให้แม่พระคงคาแม่พระโพธิ์แล้วก็แม่พระธรณีเนี่ยหรือเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยช่วยดูแลพันธุ์ข้าวของลูกช้างลูกม้าที่ได้ทำไว้เนี่ยให้เกิดผลดีไม่ให้มีตัวอะไรมารบมากวนเนาะแล้วก็ให้ได้ข้าวได้เยอะๆเกินไร่เกินนาเนี่ย
2: แล้วที่ผมเห็นพ่อผมไปเกี่ยวข้าวตอนที่มันเหลืองๆแล้วไปเสียบบนหลังคาเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรครับ
0: ตอนนี้เขาเรียกว่าแห่ข้าว
1: แห่ข้าว
0: เฉพาะวันศุกร์เท่านั้น
1: เฉพาะวันศุกร์ด้วย
0: แล้วก็ตอนเย็น
1: ค
0: ือมันล่มเย็นไงแล้วก็ลุงเช้ามาก็เอาคนมาเกี่ยว
1: มีพิธีกรรมไหนบ้างไหมครับที่ผมน่าจะพอได้เห็นของจริงที่คุณลุงยังทำอยู่หรือว่ามีใครทำอยู่มีไหมครับ
0: มีการเลี้ยงนาครับ
1: เลี้ยงนา
0: เลี้ยงนานี่ต้องมีหัวหมูมีเหล้าเอาไปถวายท่านเพื่อตอบแทนพระคุณท่านคือไปตอบแทนพระคุณของแม่โพศพแม่ธรณีแม่คงคาเจ้าที่เจ้าทางที่ปกปักรักษาไว
1: ้
0: ให้เราได้ข้าวได้ปลาเต็มเม็ดเต็มหน่วย
1: อันนี้คือทำตอนไหนครับ
0: ก็พอดีวันนี้ลุงเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วลุงจะไปเลี้ยงนาวันนี
1: ้
0: ลุงไปไหม
1: โอ้ไปได้เหรอครับ
0: ได้ครับ
3: โอ้ไปครับไป
0: ไปเรา
2: ไปเดี๋ยวเราไปช่วยลุงเขาช่วยเก็บของกันดีกว่า
1: ได้เลยครับ
2: ไปครับ
4: คุณลุงมีนา2แปลงครับแปลงตรงนี้เพิ่งเกี่ยวเสร็จไปไม่กี่วันก่อนส่วนอีกแปลงออกรวงแล้วแต่ข้าวยังไม่สุกครับการเลี้ยงนาที่คุณลุงจะมาทำในวันนี้พี่บอยเองก็ไม่เคยทำครับจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมพิธีและจะได้นำไปทำเองบ้าง
0: เจ้าที่เจ้าทางลูกช้างลูกม้าตอนนี้เกี่ยวข้าวเกี่ยวปลาสำเร็จแล้วลูกช้างลูกม้าได้นำหมูนอนตองแล้วก็น้ำจันน้ำเปล่าขนมมาถวายเจ้าที่เจ้าทางขอให้เจ้าที่เจ้าทางมาเสวยได้แล้วครับบัดนี้เอาไปตอบแทนพระคุณท่านคือท่านได้ช่วยให้เรามาเก็บข้าวอะไรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ขอร้องกันว่าคือบอกให้ท่านช่วยเราเนี่ยให้เกินไร่เกินนาหรือถ้ามันไม่เกินเราก็ต้องไปเลี้ยงท่านคือไปขอบคุณท่านใจเราคนทำนาก็อยากได้เยอะใช่ไหมตอนนี้ได้น้อยได้มากเราก็ต้องไปถวาย
1: อย่างนี้พอเราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วขั้นตอนหลังจากนั้นเราทำอะไรบ้างครับ
0: ขั้นตอนก็คือถ้ารุ่นใหม่ๆนี่นะ
1: ครับ
0: เขาจะเผาฟางเผาฟางเพื่อรถย่ำมันจะไม่ได้ติดใช่ไหม
1: หมายถึงว่าเราจะทำรอบใหม่
0: ใช่ใช่เอารถมาตีเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะไม่ติดไอ้นั่นเขา
1: แต่เผาเนี่ยพี่บอยมันดีไหมเอาจริงๆแล้วอ่ะ
2: มันก็ทำงานง่ายครับ
5: อ๋อทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: มันมีข้อดีหรือข้อเสียกับนาไหมครับลุง
0: มีย
1: ังไงครับเผาคือดีไหมหรือไม่ด
0: ีเสียก็คือมันดินเรามันจะไม่ดี
5: อ๋อเหรอ
0: พวกพืชพวกอะไรที่มันมีจุลินทรีย์อะไรนี่มันจะไหม้หมด
1: อ๋อ
0: ถ้าเราเอาฟางไว้เนี่ยมันจะเกิดเป็นปุ๋ย
1: แล้วถ้าแบบที่ดีคือยังไงครับ
0: คือไม่เผาฟางคือเราหมักฟางไว
1: ้แล้วก็คือเก็บไว้แบบนี้หมักนี่เธอต้องทำยังไงครับ
0: หมักก็ถ้าเราไม่มีจุลินทรีย
1: ์
0: เราก็ใช้ไอ้พวกเราทำเองอะจุลินทรีย์หมัก
1: เป็นน้ำหมักเอาเอง
0: หมักหน่อกล้วยเนี่ยแล้วก็เอามาราด
1: ครับ
4: ฟังแล้วไม่ง่ายเลยนะครับการทำนาถึงแม้จะเป็นในยุคปัจจุบันที่มีเครื่องทุ่นแรงมาช่วยในหลายขั้นตอนแต่ชาวนาก็ยังคงทำงานหนักเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดียิ่งทำนาปีละ 2-3 ครั้งทั้งคุณลุงและพี่บอยบอกว่าอยู่ในนากันทั้งปีเลยครับในวันนี้ปฏิทินชาวนาอาจเป็นไปไม่ได้ทั้ง12เดือนครับแต่ผมได้เห็นว่าพิธีกรรมความเชื่อบางอย่างยังคงฝังอยู่ในจิตวิญญาณและผูกพันอยู่กับวิถีของชาวนาไทยและเป็นเรื่องเก่าที่ยังอยู่อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้บันทึกไว้แค่ในพิพิธภัณฑ์

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ับรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะมีคำตอบให้คุณ
1: ชุดไทยศิวาลัยชื่อชุดมาจากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทซึ่งอยู่บริเวณมุกด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2421เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราช2461พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปไปประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทจึงเว้นว่างจากการใช้งานจนถึงทุกวันนี้เป็นชุดแบบไทยแท้สิ้นเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายแบบไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

0: ับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกาค่ะกรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกำจัดน้ำมันปนเปื้อนศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เพื่อสกัดไม่ให้ไหลลงคลองและจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำอีกครั้งหลังจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกซึ่งมีความเสี่ยงที่จะไหลลงคลองพระราม9ซึ่งทางศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดสำหรับการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนแล้วใช้สารกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดจากนั้นดูดน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณภายนอกบริษัทได้ใช้กระสอบสายกั้นและสกัดบริเวณท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพระราม9พร้อมทั้งทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในท่อและดูดน้ำทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดทั้งนี้บริษัทเจนโก้ยืนยันว่าน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมด้านนายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษย้ำว่าหลังการดำเนินการแล้วเสร็จจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายอย่างก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยและยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมการบินไทยยกเลิกเที่ยวบินกรุงเทพจาการ์ตาและจาการ์ตากรุงเทพในวันนี้4เที่ยวบินเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภูเขาไฟในอินโดนีเซียสำหรับเที่ยวบินที่ยกเลิกประกอบด้วยเที่ยวบินที่ TG433 กรุงเทพจาการ์ตาเวลา 8:00 นถึง 11:35 นเที่ยวบิน TG434 จาการ์ตากรุงเทพเวลา 12:35 นถึง 16:05 นเที่ยวบิน TG435 กรุงเทพจาการ์ตาเวลา 14:20 นถึง 17:55 นและเที่ยวบิน TG436 จาการ์ตากรุงเทพเวลา 19:00 นถึง 22:30 นโดยผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสถานะเที่ยวบินและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Thai Mobile Application เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ Thailand Thai Contact Center โทร +662 356 111และ Overseas Thai Contact Center Indonesia โทร +622 1308 100 60ได้ตลอด24ชั่วโมงรัฐบาลบังกลาเทศเผชิญแรงกดดันจากประชาชนที่พากันออกมาประท้วงเรียกร้องให้เร่งแก้ปัญหาปากท้องชาวบังกลาเทศร่วมชุมนุมในกรุงทาก้าซึ่งเป็นเมืองหลวงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีทาริกดอมานที่เพิ่งขึ้นบริหารประเทศได้6เดือนเศษเร่งแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตพลังงานซึ่งได้ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนแก๊สหุงต้มและเกิดไฟฟ้าดับในประเทศบ่อยครั้งส่วนเกษตรกรก็ขาดแคลนปุ๋ยแม้ที่ผ่านมารัฐบาลบังกลาเทศจะชี้ว่าปัญหาต่างๆเป็นผลกระทบส่วนหนึ่งจากสงครามในตะวันออกกลางแต่ฝ่ายค้านได้โจมตีว่าเป็นเพราะความล้มเหลวในการบริหารจัดการของรัฐบาลมากกว่าทั้งนี้วิกฤตพลังงานขาดแคลนเชื้อเพลิงได้ทำให้ทางการต้องประกาศลดชั่วโมงการทำงานของภาครัฐสั่งปิดห้างสรรพสินค้าตั้งแต่เวลา 18:00 นเรือประมงออกหาปลาไม่ได้ขณะที่ราคาสินค้าและอาหารก็แพงขึ้นอย่างมากหมดเวลาของข่าวต้นชั่วโมงวันนี้แล้วค่ะต่อไปรับชมสารคดี NBT Documentary สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: มงคล38ประการประการที่33เห็นอริยสัจเข้าใจความจริงของชีวิตได้แก่ทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์และทางดับทุกข์มงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ีเสียงที่มีความสุขมากดังมาจากห้องข้างๆครับในทุกปีรอบโลกของเราลูกหมีคริสลี่นับพันตัวต้องเป็นกำพร้าเพราะความขัดแย้งกับมนุษย์ผมนึกว่ามันจะโตๆกว่านี้แต่ว่าณสถานที่สุดวิเศษแห่งหนึ่งลูกหมีเหล่านี้กำลังได้รับโอกาสที่สองเพื่อมีชีวิตผมกอร์ดอน บิลคานันผมมาที่ป่าห่างไกลในรัสเซียเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักชีววิทยาผู้บุกเบิกบำบัดฟื้นฟูลูกหมีคริสลี่6ตัว10เต็ม10ไปเลยเรามีเวลาแค่9เดือนเพื่อพยายามส่งพวกมันกลับสู่ธรรมชาติแต่นี่คือช่วงที่เปราะบางที่สุดในชีวิตพวกมันความกดดันทุกอย่างอยู่ที่ลูกหมีที่เสียแม่มันไปเราต้องเตรียมพวกมันให้เป็นหมีคริสลี่ป่านี่มันใกล้เกินไปแล้วแต่มันเป็นไปได้ไหมที่มนุษย์จะเลี้ยงสัตว์นักล่าตัวใหญ่นั่นคือลูกหมีที่กำลังมีความสุขและพวกมันจะอยู่รอดในป่าได้ไหมโดยไม่มีแม่ดิสนีย์แบร์ครับแอนมีนี่คือรัสเซียครับประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยังเป็นบ้านของหมีสีน้ำตาลจำนวนมากที่สุดในโลกด้วยครับพวกมันคือหมีคริสลี่รัสเซียมีพวกหมีเหล่านี้อยู่มากกว่า 100,000 ตัวทั่วประเทศพวกมันต้องการพื้นที่ใหญ่มากกว้างได้ถึง 4,000 ตารางกิโลเมตรมันจึงไม่เคยมีที่มากพอให้หมีและมนุษย์อยู่ร่วมกันได้พอผ่านไปสักพักมันจะมีต้นไม้ล้มคุณเห็นว่าป่าบางส่วนถูกถางแล้วก็มีหมู่บ้านนั่นนำไปสู่ความขัดแย้งความขัดแย้งระหว่างนักล่าขนาดใหญ่และมนุษย์เราครับพวกหมีอ่อนไหวต่อการรุกรานโดยมนุษย์ในทุกปีลูกหมีนับร้อยตัวถูกทอดทิ้งเมื่อรังของแม่หมีถูกรบกวนผมขับรถ9ชั่วโมงไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของมอสโกไปยังหมู่บ้านเล็กๆชื่อบูโบนิซีบ้านของครอบครัวที่น่าทึ่งที่รักษาพยาบาลลูกหมีผมอยากรู้ว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะช่วยลูกหมีกำพร้าและช่วยเหลือมันและปล่อยคืนสู่ป่าอย่างปลอดภัยนะครับตอนนี้เดือนกุมภาพันธ์และลูกหมี6ตัวเพิ่งถูกช่วยเอาไว้ผมได้รับโอกาสที่ไม่เคยได้มาก่อนให้ช่วยฟื้นฟูพวกมันเพื่อปล่อยคืนสู่ป่าศูนย์ช่วยเหลือลูกหมีคริสลี่นี้บริหารโดยครอบครัวนักชีววิทยาครอบครัวพาเชตนอฟสวัสดีครับคัตย่า
1: สวัสดี
0: ผมมาถึงที่ใช่ไหมคัตย่าพาเชตนอฟเคยช่วยเหลือลูกหมีมากกว่า100ตัวแล้วเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกยินดีที่ได้พบคุณคร
1: ับสวัสดีกอร์ดอนยินดีที่ได้พบคุณนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอต้อนรับสู่
0: บ
1: ูโบนิซี่
0: ผมดีใจที่ได้มา
1: เข้ามาค่ะเราต้องให้อาหารหมีแล้ว
0: ลูกหมีนอนในกล่องไม้เหล่านี้ที่ออกแบบมาเพื่อเรียนแบบถ้ำในธรรมชาติมันเริ่มเหมือนฉากในเรื่องจูราสสิคพาร์คเลยคุณได้ยินเสียงประหลาดพวกนี้ดังมาจากในกล่องพอคุณเปิดดูและคิดว่าจะเจอเวลซีแรปเตอร์ในนั้นแต่คุณกลับเจอลูกหมีตัวเล็กๆน่ารักผมว่ามันเหมือนกับลูกมนุษย์ลูกมนุษย์ชอบร้องเสียงดังเวลาต้องการบางอย่างพวกมันกำลังหิวนั่นแหละความหมายของเสียงมันแปลว่าลูกหมีพวกนี้กำลังหิว แต่ขณะที่ลูกหมีร้องพวกเราต้องกระซิบเพื่อให้พวกมันคุ้นเคยกับเสียงคน
1: เราต้องเตรียมนมให้พวกมันค่ะ
0: พวกมันดื่มนมผงสูตรพิเศษซึ่งมีปริมาณไขมันเท่ากับดับเบิลครีมนึกถึงความหลังครับบทเรียนแรกของผมที่นี่สำคัญครับเพราะลูกหมีต้องกินนมถึงวันละ12ครั้ง
1: โอเคคุณต้องจับมันไว้นะคะไม่อย่างนั้นมันจะพยายามหนีค่ะ
0: ว่าไงเพื่อนพูดไม่ออกเลยครับผมนึกว่าจะตัวใหญ่กว่านี้ผมเคยเจอหมีกริซลี่มาก่อนครับและพวกมันตัวใหญ่แต่เจ้าพวกนี้ตัวนิดเดียวนมหมดเร็วมากๆเลยครับก่อนคุณจะรู้ตัว

110มิลลิลิตรก็หายไปน่าเหลือเชื่อน่าเหลือเชื่อจริงๆ5สัปดาห์ลูกหมีมีอายุ5สัปดาห์และพวกมันหนักน้อยกว่าถุงน้ำตาลพวกมันเกิดมาโดยตาปิดและตอนนี้เพิ่งจะลืมตากลุ่มนี้ประกอบด้วยพี่น้อง3คู่พาชากับสลาวาถูกทิ้งในถังขยะใกล้มอสโกเราคาดว่าพรานเถื่อนฆ่าแม่ของมันโทนยากับทิยูบ้าถูกพบในกล่องนอกโรงพยาบาลสัตว์ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กชินย่ากับจอร่าถูกส่งมาโดยคนตัดไม้ที่ไล่แม่ของพวกมันไปโดยไม่ตั้งใจในช่วงแรกของชีวิตลูกหมีจะอ่อนแอมากๆแค่จำนวนครึ่งเดียวที่จะโตเป็นผู้ใหญ่หลังจากป้อนนมเราจะมาดูพัฒนาการของมันหมายแรกของพวกมันคือเรียนรู้ที่จะคลานและบางตัวก็เริ่มเคลื่อนไหวได้แล้วเรามีคอกหมีเล็กๆบนห้องที่ปูพรมนี้ด้วยนะครับเป้าหมายคือเพื่อให้พวกมันคลานไปรอบๆได้นี่เป็นโอกาสหายากที่จะเห็นลูกหมีในช่วงที่ปกติมันจะซ่อนอยู่ในรังผมมั่นใจว่าคนที่ไม่เคยเห็นคุณจะไม่รู้ว่าเป็นลูกหมีตอนนี้หูพวกมันยังไม่ตั้งขึ้นครับพวกมันยังไม่มีรูปร่างเหมือนหมีถ้าคุณดูหน้าของมันคุณจะคิดว่าเป็นลูกหมาความจริงหน้าพวกมันบางตัวเหมือนลูกหมูพวกมันเพิ่งจะเริ่มคลานแต่เราอยากให้ลูกหมีพวกนี้กลับสู่ป่าใน9เดือนจะเป็นไปได้ยังไงที่สัตว์พวกนี้สัตว์หน้าตาแบบนี้จะมีความพร้อมและใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้ในเวลาก่อนถึงสิ้นปีไม่มีเหตุผลเลยครับในป่านั้นลูกหมีจะอยู่กับแม่ของมันจนมีอายุ2ปีครึ่งแต่บ้านพาชนบได้คิดค้นระบบฟื้นฟูที่ไม่เหมือนใครที่เร่งลูกหมีให้พึ่งพาตัวเองได้มันอ้างอิงตามพัฒนาการของลูกหมีในธรรมชาติและย่อลงมาเป็น3ขั้นตอนหลักๆรังขั้นที่1คือบ้านที่ลูกหมีอยู่ตอนนี้ซึ่งจะแทนที่พวกมันจะได้รับการดูแล24ชั่วโมงเหมือนที่แม่หมีทําในธรรมชาติในไม่กี่เดือนพวกลูกหมีจะไปสู่ขั้นที่2ออกจากรังไปสู่พื้นที่ล้อมรั้วในป่าเพื่อจำลองการออกจากรังการปล่อยและหลังจาก9เดือนถ้าทุกอย่างไปได้สวยขั้นที่3ก็จะเป็นการปล่อยลูกหมีกลับสู่ธรรมชาติ

0: ระหว่างที่ช่วยเลี้ยงดูลูกหมีผมจะอาศัยอยู่กับครอบครัวนี้ผมไปพบเซอร์เก้สามีของคัตยากับลูกชายเขาวาซาและเขาบอกว่ากำลังทำอาหารค่ำแบบรัสเซียสวัสดียามเย็น
1: ไงกอดอน
0: ต้องดอบเรียโนเช่หรือเปล่า
2: ดอบเร
0: ีย
2: เช
0: ่ดอบเรียเช่สวัสดียามเย็นที่สกอตแลนด์พวกเราคิดว่าบาร์บีคิวมีวิกฤตหน้าร้
1: อ
0: นบางทีผมต้องคิดใหม่เพราะคุณกำลังอยู่กลางหิมะและกำลังย่างไก่ผมดีใจที่เราไม่ต้องกินข้างนอกอุณหภูมิคืนนี้อาจติดลบ20องศาน่าทานมากครับโอเคโอเคผมหมายถึงไม่อยู่รัสเซียก็ทำตามคนรัสเซียขอบคุณครับที่เชิญผม

0: มาที่บ้านจิบหรือว่า
1: ด้านหน้า
0: ด้านหน้า
2: ด้านหน้าก
3: ระดกหมดแก้ว
0: นั่นเยี่ยมมากเลยศูนย์ช่วยเหลือลูกหมีได้สืบทอดมาถึง3รุ่นแล้วในครอบครัวพาเชตน็อปมันเริ่มต้นโดยพ่อของเซอร์เก้วาเลนทีนเมื่อกลางยุค80ตั้งแต่นั้นครอบครัวนักชีววิทยานี้ก็ได้ช่วยเหลือลูกหมีกำพร้ามากกว่าใครๆในโลกโดยเฉลี่ยพวกเขาช่วยลูกหมี10ตัวในแต่ละปี
3: หมายถึงไม่มีวันหยุดไม่มีเสาร์อาทิตย์แต่ว่าเมื่อเราทำงานด้วยกันพวกเรา3คนทำงานเป็นหนึ่งทำงานเหมือนเครื่องจักรนะ
0: ใช่ใช่
3: เป็นธรรมชาติ
0: เครื่องจักรที่หยอดน้ำมันอย่างดี
3: ใช่เครื่องจักรที่หยอดน้ำมัน
0: อะไรทำให้คุณทำงานนี้ปีแล้วปีเล่ามกรากุมภามกรากุมภาทำเหมือนเดิมอะ
3: มนุษย์พรากหลายอย่างไปจากธรรมชาติเราทำลายมันทำมันเสียหายรบกวนสัตว์ป่าดอกไม้ต้นไม้ใบหญ้าการที่เราเลี้ยงดูลูกหมีกำพร้าคือเราชดเชยให้เรื่องแย่ๆที่เราทำกับโลกใบนี้นะคะ
0: ครับมอบบางอย่างกลับคืน
3: ใช่ใ
0: ช่โอเคผมว่าเราต้องดื่มแด่ลูกหมีทั้ง6
3: ชีวิตของพวกมันอยู่ในมือเราและมือคุณเช่นเดียวกันค่ะเพราะงั้นคุณต้องช่วยมัน
0: ผมจะยื่นมือเข้ามาช่วย
3: ค่ะยื่นมือมาช่วยใช่ยื่นมือมาช่วย
0: ตอนนี้4ทุ่มผมตื่นมา14ชั่วโมงแล้วแต่ผมก็ยังต้องเฝ้ายามกะแรกหมีจะนอนข้างลูกมันเพื่อป้อนนมเมื่อต้องการครอบครัวนี้จำลองการดูแลตลอดเวลาฉะนั้นคืนนี้ผมจะนอนห้องติดกับพวกมันผมต้องนอนที่นี่เหรอ
3: ค่ะนี่คือห้องพิเศษสำหรับคนป้อนนมหมีคุณจะนอนที่นี่คุณจะอยู่ที่นี่หลายชั่วโมงเลยล่ะเพราะเราต้องป้อนนมมันบ่อยๆ
0: เยี่ยมเลยเพอร์เฟกต์
3: เจอกันพรุ่งนี้ฝันดีค่ะ
0: ผมคงไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกถ้าพวกมันเริ่มร้องและเริ่มเอะอะใช่ผมไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกเลยมันเหมือนผมย้อนกลับไปตอนที่ลูกๆผมยังเด็กนะฮะผมรู้สึกคุ้นเคยครับเหมือนกับย้อนกลับไป

ขึ้นหลังจากหลับได้แค่2ชั่วโมงลูกหมีก็ตื่นแล้วและหิวด้วยพ่อชอบตัวเล็กที่สุดเสียงดังที่สุดลูกหมีจะเกิดระหว่างช่วงจำศีลมันจึงต้องร้องดังเพื่อขอนมแม่หลังจากป้อนนมเสร็จงานของแม่หมีก็ยังไม่จบผมกำลังเรียนแบบสิ่งที่แม่ของมันจะทำในรังก็คือล้างตัวพวกมันซึ่งแม่จะทำโดยการเลียพวกมันทำความสะอาดด้วยลิ้นสำคัญมากที่ขนลูกหมีต้องสะอาดเพราะขนแต่ละเส้นกักเก็บความร้อนทำให้มันอบอุ่นในตอนที่ลูกหมีทุกตัวได้กินนมเช็ดตัวและกลับไปนอนก็เป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งแล้ว

0: อนนี้เวลาตีห้ามีกริซลี่รัสเซียมักตื่นตัวตอนรุ่งเช้ากับพบค่ำพวกมันหนีจนเสียงดังกว่าเดิมคอยอยู่บนพรมลูกหมีมีพลังเต็มเปี่ยมแต่ตัวหนึ่งไม่เคลื่อนไหวเหมือนตัวที่เหลือจอร่าลูกหมีตัวใหญ่ที่สุดดูเหมือนจะคลานลำบากคุณเป็นห่วงมันเหรอครับ
1: ค่ะ
0: มันผิดปกติเหรอหรือมันควรพัฒนามากกว่านี
1: ้คือว่าตัวมันหนักมากค่ะแต่อุ้งเท้าของมันไม่แข็งแรงพอน่ะ
0: ก่อนจอร่าจะถูกช่วยไว้เราคิดว่ามันไม่ได้กินอะไรมาหลายวันช่วงเวลาที่ขาดอาหารอาจไปชะลอพัฒนาการของมันน่าเศร้าที่คัทย่าเคยเห็นแบบนี้มาก่อนคัทย่ากำลังนวดขาและเท้าให้มันปรับเข้าที่เข้าทางอย่างที่ควรนะครับเพราะว่าเราอยากเห็นทุกตัวมีพัฒนาการที่ดีในธรรมชาติลูกหมีอย่างจอร่าไม่น่าจะรอดชีวิตจากประสบการณ์ของครอบครัวถ้ามันไม่ดีขึ้นใน 2-3 สัปดาห์เอาล่ะเข้าไปนะมันอาจต้องใช้ชีวิตที่เหลือในการดูแลสัปดาห์แล้วได้เวลาชั่งน้ำหนักน้ำหนักที่เพิ่มคือตัวบ่งชี้สำคัญต่อสุขภาพโดยรวมของลูกหมีพาช่ายังคงตัวเล็กที่สุดแต่มันก็เติบโตดี200กรัมภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเยอะมากเลยครับคือถ้าคุณหนักแค่ไม่กี่กิโลแต่คุณหนักขึ้นวันละ200กรัมนั่นมันจะเยอะมากครับเอาละจอร่าก็ตัวหนักขึ้นเช่นกันมันตัวใหญ่ที่สุดเหรอ
1: ใช่มันตัวใหญ่ที่สุด
0: ที่น้ำหนัก3กิโลจอร่าเป็นที่1ของชั้นด้านน้ำหนักแต่ว่าการที่มันเคลื่อนไหวไม่ได้ยังน่าเป็นห่วงลูกหมีที่เหลือเริ่มจะปีนป่ายแล้วในธรรมชาติพวกมันจะเรียนทักษะสำคัญนี้จากในรังโดยปีนกิ่งไม้รากไม้ฉะนั้นเพื่อการฝึกการปีนลูกหมีต้องให้เราช่วยพวกมันจึงต้องเชี่ยวชาญทักษะการปีนก่อนถูกปล่อยออกไปมันน่าตื่นเต้นครับผมรู้สึกดีที่ได้สร้างบางอย่างที่และเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับพัฒนาการเหมือนสร้างบ้านต้นไม้ให้ลูกนะครับแต่ตอนที่ผมสร้างลูกผมไม่เคยใช้แต่ผมก็สร้างแต่ลูกหมีจะใช้สิ่งนี้แน่ไปได้ไหม
2: ครับลองดู
0: ของกล้วยกล้วย
2: เยี่ยมโอเค
0: จากนี้ไปทั้งกลุ่มจะใช้เวลาถึง12ชั่วโมงทุกวันกับนั่งร้านบ้านพาเชดดอบค้นพบว่าลูกหมีจะเรียนการปีนเร็วขึ้นเมื่อมันอยู่ด้วยกันเดือนมีนาคมแล้วเริ่มฤดูใบไม้ผลิอย่างเป็นทางการแต่อุณหภูมิกลางวันโดยเฉลี่ยยังลบ5องศา8สัปดาห์ลูกหมีมีอายุ8สัปดาห์แล้วพวกมันส่วนใหญ่ปีนป่ายและเดินได้แล้วแต่จอร่าไม่แข็งแรงพอจะรองรับน้ำหนักตัวเองมันใช้ที่ฝึกปีนเหมือนไม้ค้ำยันแต่นั่นก็ไม่ช่วย

0: เมื่อตัวมันหนักขึ้นทุกวันในตอนนี้ลูกหมีหนักขึ้นถึงสัปดาห์ละ2กิโลกรัมในเวลาแค่สั้นๆพวกมันก็เติบโตเร็วอย่างไม่น่าเชื่อแต่ลูกหมีเหล่านี้ไม่ได้โตขึ้นแค่ขนาดประสาทรับกลิ่นก็พัฒนาเต็มที่แล้วเราเชื่อว่าจมูกของมันไวกว่าสุนัขถึง7เท่าสุดยอดประสาทสัมผัสใหม่ทำให้พวกมันสงสัยอยากสำรวจสิ่งรอบตัวและการให้อาหารก็กลายเป็นการควบคุมฝูงชนผมเริ่มเหมือนคนคุมบาร์หรือผับลูกหมีน่ารักทันทีที่ผมเปิดประตูพวกลูกค้าก็เข้ามารับรายดีเหมือนเดิมนะฉันว่าแกไปดื่มมานะฉันว่าแกไปดื่มมาพวกแกดื่มมาทั้งคู่เลยใช่ไหมเนี่ยฉันว่าได้กลิ่นปากแกนะแกดื่มนมแกด้วยดูตาก็รู้ครั้งแรกที่ผมเจอลูกหมีเมื่อ2เดือนก่อนพวกมันดูไม่เหมือนหมีแต่ตอนนี้พวกมันคือมินิกริซลี่หน้าพวกมันกลมขึ้นแล้วหูก็คลายออกและดูสมส่วนกับหัวมากขึ้นเมื่อลูกหมีเริ่มโตขึ้นการป้อนนมด้วยขวดก็เป็นเรื่องยากฉะนั้นตอนนี้บ้านพาชนอปจึงพยายามให้อาหารมันในฉาบเพื่อทำแบบนั้นลูกหมีจะต้องหย่าดมไปกินอาหารแข็งนั่นอะไรนะ
1: เซโมลินา
0: เซโมลินาคัดย่าใช้โจ๊กเซโมลินาเสริมวิตามินซึ่งเต็มไปด้วยสารอาหารสำคัญลองชิมก่อน
1: เป็นไง
0: หวานมาก
1: มันหวานมากใช
0: ่ผมว่าผมกินได้นะโจ๊กนี่ต้องละลายน้ำก่อนในตอนแรกเพื่อช่วยพวกมันเปลี่ยนจากขวดนมไปเป็นชาบคัดย่ากับผมจะป้อนลูกหมีทีละตัวเพราะการเรียนกินอาหารจากชามอาจอันตรายสำหรับลูกหมีถ้ามันยื่นจมูกเข้าไปในชามมากเกินไปมันอาจหายใจเอาอาหารเข้าไปทำให้น้ำท่วมปอดซึ่งอาจถึงตายได้เราเริ่มด้วยจอร่าที่ตัวใหญ่ที่สุดแต่พัฒนาช้าที่สุดโอเค
1: เทอีก
0: ได
1: ้ช้านะ
0: โอเค
1: ก็พอแล้ว
0: เราอยากให้จอร่าเชื่อมโยงชามกับอาหารก่อนที่เราจะวางกับพื้นเราจึงให้มันชิมโจ๊กก่อนนิดหน่อย
1: ไม่อย่าเยอะเกิน
0: โทษที
1: ลองวางบนพื้นเถอะ

สำเร็จแล้ว10เต็ม10ไปเลยจอร่าทำได้ดีมากครับมันคือลูกหมีตัวที่เราเป็นห่วงในตอนแรกแต่ดูตอนนี้สิครับมันยืนขึ้นได้ด้วยขาหลังของมันก้นของมันยกขึ้นหน้าทิ่มลงมันชำนาญการกินจากชามแล้วพัฒนาการของจอร่านั้นช้ากว่าตัวอื่นแต่ตอนนี้มันเป็นตัวแรกที่เรียนการกินจากชามและมันเริ่มเดินได้แล้วมันยังไม่มั่นคงนักแต่พื้นนี่ก็ลื่นนิดหน่อยเพราะงั้นมันอาจไม่ใช้พื้นผิวที่จะโชว์ทักษะแต่นี่คือสิ่งที่เราอยากจะเห็นเราโล่งใจอย่างมากที่เห็นจอร่าเดินได้แต่ไม่มีเวลาให้ฉลองเพราะมีลูกหมีหิวอีก5ตัวให้เลี้ยงเข้าใจเรื่องการกินจากชามแต่ลูกหมีที่กำลังหย่านมก็กินเลอะเทอะอย่างที่คุณคิดนั่นแหละต้องบอกว่าน้ำนม 80% ถูกกินลงไปนะครับส่วนอีก 20% กระจายไปทั่วเลยครับโอเคพวกลูกหมีผ่านขั้นสำคัญของการฟื้นฟูแล้วจากนี้ไปพวกมันจะไม่กินจากขวดแต่มันจะกินโจ๊กวันละ3มื้อโอเคฝันดีนะพวกมันเติบโตเร็วมากจนง่ายที่จะลืมว่าพวกมันเพิ่งเกิดมาเมื่อ2เดือนก่อนนี่เองเดือนเมษายนแล้วมวลอากาศเย็นยังทำให้อุณหภูมิต่ำกว่า010สัปดาห์ลูกหมีอายุ10สัปดาห์และฟันพวกมันเริ่มงอกมีกริซลี่มีฟัน42ซี่มากกว่าเรา10ซี่เพื่อบรรเทาอาการมันเคี้ยวลูกหมีเคี้ยวทุกอย่างที่ขวางหน้ารวมทั้งกล้องของเราด้วยในธรรมชาติลูกหมีควรออกจากรังไปหากินกับแม่ของพวกมันแล้วเพื่อจำลองการออกจากรังของลูกหมีเราต้องย้ายพวกมันออกไปเป็นครั้งแรกในชีวิตบ้านพาเชดอปมีพื้นที่ป่าล้อมรั้วไว้สำหรับแค่ลูกหมีมีพื้นที่ 13,000 ตารางเมตรที่นี่กระท่อมจะเป็นรังแห่งใหม่เมื่อประตูเปิดออกพื้นป่าโดยรอบจะกลายเป็นอาณาเขตให้มันสำรวจนี่คือช่วงเวลาสำคัญที่สุดของการบำบัดฟื้นฟูเวลาที่ลูกหมีต้องฝึกเป็นสัตว์ป่าจากนี้ไปเราจะค่อยๆลดการสัมผัสกับลูกหมีแต่เรายังต้องจับตาดูไว้สิ่งที่เราต้องการคือถ่ายภาพพวกมันคอยดูพวกมันโดยไม่ต้องปรากฏตัวผมจึงมีกล้องสำหรับสอดแนมที่ผมจะเอาไปติดตั้งเพื่อที่ผมจะบันทึกความเคลื่อนไหวของพวกหมีจากอาจจะ20หรือ30เมตรตรงนู้นกล้องอีกตัว
ผมอาจจะซ่อนมันไว้ข้างๆน่าจะต่อสายเคเบิลสั้นที่สุดนี่บ้านหมีลูกหมี6ตัวที่ไม่ใช่พี่น้องกันจะไม่ยอมอยู่ร่วมกันในธรรมชาติแต่เราไม่เหตุผลที่จับพวกมันมาไว้รวมกันบ้านพาชิดอบค้นพบว่าเมื่อไม่มีแม่ลูกหมีจะต้องสร้างครอบครัวขึ้นมาเองเพื่ออยู่รอดเพื่อทำแบบนั้นลูกหมีตัวหนึ่งต้องกลายเป็นผู้นำมันยังต้องปรับอีกนิดหน่อยแต่ผมคิดว่าตำแหน่งดีแล้วเพราะเราจะเห็นเข้าไปในกระท่อมเราน่าจะเห็นได้ทันทีว่าตัวไหนกล้าหาญกว่าถ้าลูกหมีตัวไหนก้าวเท้าแรกออกมาสู่พื้นหิมะนะครับเราจะเห็นด้วยกล้องตัวนี้ตัวไหนจะเป็นหมีที่กล้าหาญที่สุดครับเมื่อกล้องพร้อมแล้วก็ได้เวลาพาลูกหมีมายังบ้านใหม่แต่ขณะป้อนอาหารครั้งสุดท้ายก่อนย้ายบ้านเราก็พบปัญหาพาช่าลูกหมีตัวเล็กที่สุดไม่สามารถใช้ขาของมันได้มันแค่นอนแผ่ราเหมือนกับปลาดาวความจริงคือมันมีหนังถลอกครับตรงหัวเข่าที่ขาหลังของมันในธรรมชาติลูกหมีอย่างพาช่าจะไม่สามารถตามแม่ของมันออกจากรังได้บ้านพาชิดนอบไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเราจะพยายามรักษาแผลที่ขาด้วยครีมต้านแบคทีเรียแต่มันต้องใช้เวลากว่าจะหายครับน่ากังวลมากครับเพราะทันทีที่เราทาครีมให้มันก็เริ่มเคลื่อนไหวแล้วครีมก็ถูกถูออกมันอาจจะกลายเป็นวงจรอุบาทที่ทำให้ยิ่งแย่ลงไปและแย่ลงสลับมันการเห็นสัตว์ที่พัฒนาการช้าก็เรื่องหนึ่งครับแต่การได้เห็นมันบาดเจ็บจริงๆเนี่ยมันต่างกันมากเลยลูกหมีทุกตัวควรจะถูกย้ายไปอยู่ที่ใหม่วันนี้แต่ไม่มีทางที่พาช่าจะอยู่รอดข้างนอกตอนนี้การแบ่งแยกในพัฒนาการของลูกหมีมันทำให้ผมเป็นห่วงพาช่าเพราะว่ามันเป็นตัวที่มีปัญหาที่สุดครับและตอนนี้ผมเห็นมันชัดเจนขึ้นเมื่อผมลองเปรียบเทียบมันกับจอร่ามันกินอาหารจากชามได้อย่างดีมันเคลื่อนไหวไปรอบๆได้เร็วแล้วพาช่าไม่ใกล้เคียงแบบนั้นเลยครับตอนนี้ผมคิดว่าเราต้องแยกพวกมันจากกันเราเป็นห่วงที่ต้องแยกกลุ่มแต่เราทิ้งพาช่าไว้ลำพังไม่ได้เราตัดสินใจเก็บพี่ชายชราว่าไว้กับมันซึ่งน่าจะช่วยลดความเครียดทางอารมณ์ของพวกมันทั้งคู่สำหรับที่เหลืออีก4ตัวพวกมันต้องไปแล้วพื้นที่รอบรั้วอยู่ห่างไปแค่1 กิโลเมตร

car. ถึงตอนนี้ลูกหมีรู้จักโลกแค่ภายในกระท่อมที่อบอุ่นและการดูแลจากเราเอามาตอนนี้พวกมันต้องฝึกเพื่ออยู่รอดในป่าโอเคเอามันออกมาเถอะโอเคโอเคง่ายง่ายแค่นั้นครับรู้สึกแปลกๆที่ต้องทิ้งพวกมันไว้มันรู้สึกไม่ถูกต้องแต่ก็เป็นสิ่งที่มันต้องการลูกหมีจะใช้เวลา1คืนในรังใหม่จากนั้นพรุ่งนี้เช้าประตูจะเปิดออกและพวกมันจะได้เห็นโลกภายนอกเป็นครั้งแรก

7โมงเช้าวันรุ่งขึ้นผมร้อนใจที่จะเห็นพวกมันเพื่อรับรองว่ามันใกล้เคียงกับการออกจากรังในธรรมชาติมากที่สุดมันสำคัญมากที่ลูกหมีต้องไม่เห็นผมเปิดประตูยังไม่เห็นอะไรตอนนี้ผมจะซูมเข้าไปโอ้ใช่มีลูกหมีผมเห็น3ตัวลูกหมี3ตัวพวกมันยังไม่มาใกล้ประตูพวกมันอยู่2เมตรลึกเข้าไปในกระท่อมอ่ะดูสิครับผมเห็นอะไรจากกล้องในรังโอเคแกอยู่ไหนแกอยู่ไหนโอ้เห็นแล้วตอนนี้ลูกหมีของเรากำลังได้รับโอกาสเดียวกันกับที่แม่หมีจะมอบให้เพื่อมันเปิดรังและพวกมันไม่โยนลูกออกมามันปล่อยให้เลือกเองว่าจะออกมาสำเร็จหรือไม่

ดูท่านสิชิดยามาที่ประตูแล้วอีกแค่ก้าวเดียวมันก็จะแตะโลกภายนอกเป็นครั้งแรกมันได้กลิ่นอิสรภาพออกมาเลยผ่านประตูออกไปเร็วสิเพื่อนยากออกมาเลยเชียดย่าคือน้องของจอร่ามันตัวใหญ่และเป็นอันดับสองในกลุ่มและดูเหมือนจะกล้าหาญที่สุดออกมาแล้วมันก้าวเท้าแรกลงบนหิมะหิมะเป็นบางสิ่งที่เรามองข้ามในส่วนนี้ของโลกในช่วงนี้ของปีแต่สำหรับลูกหมีนี่คือครั้งแรกที่เท้าเล็กๆของมันได้แตะหิมะเชียนย่าคือลูกหมีตัวแรกที่ก้าวออกมานอกรังมันจะเป็นจ่าฝูงหรือไม่ดูบุคลิกของมันสิชิดย่าเริ่มเรียนรู้ทักษะเอาตัวรอดแล้วหมีสามารถเลียหิมะแทนการดื่มน้ำเรากำลังได้เห็นลูกหมีที่ลิ้มรสอิสรภาพเป็นครั้งแรกเห็นแล้วทำดีมากทำได้ดีมากชิดย่าการออกจากรังอาจใช้เวลาหลายวันขณะที่ลูกหมีรวบรวมความกล้าแต่ก้าวแรกของเชียดย่าอาจช่วยกระตุ้นตัวอื่นๆ12สัปดาห์ลูกหมีอายุ12สัปดาห์แล้วพวกมันออกจากรังทุกตัวแล้วในวัยนี้แม่หมีจะนำพวกมันเข้าไปในป่าแต่พาเชตนอปคนพบว่าเมื่อไม่มีแม่ลูกหมีจะติดตามตัวที่กล้าหาญที่สุดในกลุ่มนี้มีผู้นำที่เป็นไปได้สองตัวจอร่ากับน้องของมันเชียดย่าม ีผู้นำได้แค่หนึ่งเดียวพวกมันกำลังสู้กันตรงที่ที่หิมะหนาที่สุดเชียดย่าที่มีขนคอสีขาวมักจะโดดเด่นอยู่เสมอมันคือตัวที่มั่นใจที่สุดมันท้าทายพี่น้องของมันจอร่าที่มีพัฒนาการช้ากว่าขนหนาช่วยปกป้องมันระหว่างเล่นต่อสู้แต่เขี้ยวกับกรงเล็บแหลมคมก็ยังอันตรายได้

องตัวที่ชนะก้าวออกมาเรื่องราวหักมุมจอร่ากลายเป็นผู้นำของฝูงแล้วตอนนี้มันกล้าที่จะสำรวจไกลออกไปจากรังและตัวอื่นๆจะตามมันไปตอนนี้เรามีจอร่าเป็นผู้นำและมีเชนย่าอยู่ด้านหลังเชนย่าเคยเป็นผู้นำในช่วงวันแรกที่ออกจากรังแต่ตอนนี้จอร่าชิงตำแหน่งมันไปเหลือเชื่อครับเมื่อคิดว่าจอร่าเคยเป็นหมีที่เดินไม่ได้แต่ตอนนี้มันกล้าหาญที่สุดในกลุ่มหลังจากแค่หนึ่งสัปดาห์ในเขตล้อมรั้วจอร่าและตัวอื่นๆก็พัฒนาไปแบบก้าวกระโดดแล้ว

พาช่ากับสลาว่ายังติดอยู่ในบ้านถ้ามันไม่ดีขึ้นเร็วๆนี้ผมกลัวว่ามันต้องอยู่ในการดูแลไปทั้งชีวิตความแตกต่างระหว่างพาช่าสลาว่ากับลูกหมีตัวอื่นๆมันมากจริงๆครับมันเหมือนมีช่องว่างใหญ่ระหว่างพวกมันแต่ข่าวดีก็คือแผลของพาช่าก็ยังไม่หายดีหรอกมันยังอยู่แต่เลือดหยุดไหลแล้วแล้วมันก็เริ่มใช้ขาหลังอีกครั้งก่อนหน้านี้มันแค่นอนแผ่เหมือนกับปลาดาวตอนนี้มันเอาขาเข้ามาใต้ลำตัวและเริ่มใช้มันผมหวังว่าในไม่กี่วันมันจะต้องดีขึ้นกว่านี้และทันทีที่มันเริ่มใช้ขาหลังแผลของมันก็จะหายดีหากพาช่าดีขึ้นเรื่อยๆเราจะย้ายมันกับสลาว่าพี่ของมันไปที่อยู่ล้อมรั้วได้กลางเดือนเมษาแล้วในที่สุดหิมะก็เริ่มละลายอุณหภูมิขึ้นสูงกว่าศูนย์เป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนพาช่ากับสลาว่าได้ไปรวมกับตัวอื่นๆในที่สุดพาช่ากับสลาว่าได้กลับมาอยู่กับ4ตัวที่เหลือนั่นแหละที่ควรจะเป็นครับผมคิดว่าลูกหมีทุกตัวควรจะผ่านกระบวนการนี้การเดินทางนี้ไปด้วยกันนะและเราไม่อยากเห็นตัวใหญ่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังและตอนนี้พวกมันทุกตัวก็เล่นด้วยกันปีนป่ายด้วยกันหรือแม้แต่เรียนรู้จากกันและกันเดือนพฤษภาคมอุณหภูมิช่วงกลางวันพุ่งสูงถึงประมาณ20องศาแต่อากาศอุ่นก็พายุงมาด้วย4เดือนลูกหมีอายุ4เดือนแล้ว

เล็บลูกหมีกริซลี่ลูกหมีเริ่มจะเชี่ยวชาญการปีนแล้วแต่พาช่ายังขาดความมั่นใจพอขึ้นไปได้ไม่กี่เมตรมันก็หยุดและตัวแข็งทื่อพอช่าต้องปีนให้สูงกว่านี้เพราะในธรรมชาตินักล่ายังเอื้อมถึงมันได้มันปีนต่อไปอย่างระวังทดสอบไม้ทุกกิ่งว่ารับน้ำหนักมันได้ไหมปีนพลาดมันจะร่วงลงไป15เมตรไปสู่พื้นป่าลูกหมีตัวอื่นปีนถึงยอดต้นไม้แล้ว

ด้วยการเพ่งสมาธิไปที่ตัวอื่นพาชาก็เอาชนะความกลัวพวกมันขึ้นไปถึง30เมตรเหนือพื้นดินแล้วเมื่อได้แรงบันดาลใจจากเพื่อนๆพาชาก็ปีนต้นไม้ได้ในที่สุดผมเริ่มจะเห็นความลับเบื้องหลังระบบการฟื้นฟูของพาเชนอฟแล้วพวกมันกำลังช่วยกันพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อการอยู่รอดตอนนี้พวกมันสามารถปีนต้นไม้ด้วยกันพวกมันจะมีโอกาสยิ่งใหญ่ที่จะลิ้มรสอิสรภาพหมายถึงอิสรภาพจริงๆซึ่งก็คือเมื่อประตูของที่ล้อมรั้วเปิดออกครับและนั่นคือตอนที่ความท้าทายของจริงเริ่มขึ้นในนี้พวกมันจะเรียนรู้เรื่องพื้นฐานแต่ข้างนอกนั่นมันคือป่าครับนอกรั้วออกไปพวกมันต้องเรียนรู้ที่จะเป็นหมีจริงๆตอนต่อไปลูกหมีจะออกจากที่ล้อมรั้วแล้วเริ่มใช้ชีวิตเหมือนหมีกริซลี่ป่านี่มันใกล้เกินไปแล้วครับพวกมันต้องเรียนรู้ที่จะหากินด้วยตัวเองเราอยากให้พวกมันออกไปแต่พาชายังลำบากเรื่องข้าวหลักและก่อนจะปล่อยออกไปลูกหมีจะมีทักษะที่จำเป็นเพื่ออยู่รอดไหมเอาจริงๆมันต้องฉีกขอดไม้เป็นชิ้นๆ

0: จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: มงคล38ประการประการที่34ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงความหลุดพ้นจากกิเลสซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนามงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์ตอาคิระกิจนะโสภากับรายการเสพสื่อสติออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NBT 2 HD และผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ครับรายการเสพสื่อสติของเราจะมาติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบันให้คุณเสพสื่อได้อย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และก็รู้เท่าทันสื่อครับคุณผู้ชมครับทุกวันนี้ภัยออนไลน์ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการซื้อขายผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับที่ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายๆคนเองก็ช้อปปิ้งผ่านทางออนไลน์แล้วเราจะมีวิธีไหนในการป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพตอนนี้ทุกหน่วยงานก็ต่างออกมาให้ข้อมูลแล้วก็แชร์ประสบการณ์ต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้คุณตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์วันนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยในมุมมองของทางผู้บริหารบัตรเครดิตกันครับว่าเขามีมุมมองกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ

0: ครับและตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กับคุณไรวินวรวงศ์สถิตผู้บริหารสูงสุดสายงานควบคุมงานปฏิบัติการจาก KTC แล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมอย่างแรกอยากจะให้ขออนุญาตเรียกพี่เก่งแล้วกันนะครับอยากให้พี่เก่งอธิบายทางสายงานของพี่เก่งก่อนครับว่าเราควบคุมดูแลอะไรตรงไหนบ้างครับผม
1: คือหน่วยงานที่ผมดูแลจะมันหลักๆเลยตอนนี้นะครับถ้าพูดถึงภัยทุจริตเนี่ยเราจะดูในเรื่องของการตรวจสอบและการป้องกันการทุจริตให้กับลูกค้าจากการที่มีรายการใช้บัตรการตรวจสอบผมก็คือว่ามันจะมีทีมที่มีหน้าที่มอนิเตอร์รายการใช้บัตรของลูกค้าแล้วถ้าเราดูว่ามันมีลักษณะรายการที่ดูผิดปกติหรือมันเข้าข่ายที่ว่าอาจจะเป็นแนวโน้มการทุจริตที่เราพบเห็นเนี่ยเราก็จะมีการติดต่อประสานงานหาลูกค้าเพื่อยืนยันรายการหลังจากที่ทำตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะมีบางรายการที่เป็นฟรอดหรือเป็นรายการทุจริตแล้วมันเกิดได้รับรหัสอนุมัติผ่านขึ้นมามันก็มีบางส่วนอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้เตะทุกรายการนะครับมันก็จะไปเข้าอีกหน่วยงานหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นหน่วยงานตรวจสอบเรื่องของการทุจริตก็จะมีโทรคุยกับลูกค้าเพื่อขอข้อมูลว่าเออคุณถูกหลอกยังไงนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปทำเรื่องของประสานงานในการติ

0: ต่อกับทางธนาคารร้านค้าเพื่อจะขอเงินคืนให้กับผู้ถือบัตรหรือว่าจะดูว่าเราจะพอช่วยเหลือสู้เคสในการดำเนินคดีได้แค่ไหนแล้วก็กลับมาเซตเทิลกับลูกค้าสุดท้ายว่าสุดท้ายแล้วความรับผิดชอบมันต้องอยู่ตรงไหนขอบเขตมันอยู่ตรงไหน
1: ครับผมอันนี้ถ้าเกิดฟังจากสายงานแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้ฟังว่าเออจริงๆแล้วธนาคารเองเนี่ยแล้วก็มีการแท็กเรื่องของการพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าด้วยส่วนหนึ่งแต่ผมขออนุญาตถามในมุมมองของธนาคารหรือว่าทาง KGC ก่อนครับว่าอย่างเงี้ยพฤติกรรมทุกอย่างที่คนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเนี่ยหลายครั้งเรามีการบอกแล้วมีการให้ความรู้มีการประชาสัมพันธ์แต่ในมุมมองของคนทำงานเองครับพี่เก่งมองว่าทำไมคนถึงยังโดนหลอกกันอยู่ทุกวันนี้ครับ
0: ผมว่ามันมีภาพแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าจำนวนเคสที่เราได้รับเนี่ยครับมีทิศทางที่ลดลงนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเวลาที่เราพูดถึงในจริงๆทุกๆเรื่องบนโลกแหละมันมีอะไรที่ 100% มันก็จะต้องมีบางส่วนที่มันหลุดรอดออกไปเป็นไปได้แต่ว่าทิศทางมันดีขึ้นนะครับส่วนนึงผมคิดว่าการเตรียมตัวของฝั่งคนที่จะมาหลอกเขาก็มีการเตรียมตัวมาดีสมมติเราเพราะเวลาที่เขามาหลอกเขาไม่ได้โทรมาหาคุณเองเนี่ยแล้วก็เราก็สร้างเรื่องเป็นเรื่องแบบที่หนึ่งแล้วก็เอาเรื่องเดียวกันไปหลอกคุณบีไม่ใช่คือเขาก็เปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเรารับสายเราอาจจะคุยกับผู้ช่วยเหลือ5ครั้งเราก็ไม่รู้เนาะเราก็แค่ไม่รู้จักเราก็วางสายคุยแต่เราก็ไม่รู้ใน5ครั้งที่เขาโทรมามันอาจจะมีสักเรื่องนึงที่มันมาเข้าตรงกับเราพอดีก็อาจจะทำให้มันถูกเชื่อถือได้เชื่อในเรื่องแบบนั้นเข้ามาได้ก็เป็นไปได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีการเตรียมเรื่องมาที่มันสอดคล้องกับความต้องการหรืออะไรตัวที่ลูกค้ารู้สึกอ่ะแล้วเขาอินอ่ะมันก็อาจจะทำให้มันเป็นเรื่องที่ถูกหลอกได้ครับ
1: ครับก็คือมิจฉาชีพเองก็ปรับตัวเหมือนกัน
0: ปรับตัวครับ
1: คือเราปรับตัวหนีมิจฉาชีพก็ปรับตัวตาม
0: เรื่องขึ้นมา
1: ครับผมและอย่างนี้ถ้าเกิดในมุมของธนาคารถ้าเกิดเราได้มีโอกาสคุยกับลูกค้าที่ตกเป็นเหยื่อนะครับเคสไหนหรือว่ากรณีไหนที่มันเยอะที่สุดที่เรารับเรื่องมาครับพี่เก่งครับ
0: ส่วนมากแล้วที่เราเจอเยอะหน่อยก็จะเป็นกลุ่มข้าราชการก็เยอะเพราะว่ากลุ่มข้าราชการที่ถูกหลอกก็คืออาจจะเป็นข้าราชการใบเกษียณอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมาหลอกเป็นว่าอาจจะเป็นว่าคุ้มครองเงินฝากอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็รู้จุดนี่ว่าลูกค้าอายุเท่านี้เนาะแล้วก็ห่วงเงินฝากว่าเราเงินฝากเราอาจจะไม่อยู่อะไรเงี้ยเขาก็เอาเรื่องแบบเนี้ยมาหลอกผมคิดว่ามันก็ตัวนี้ก็เห็นเยอะหน่อยหรือบางอย่างก็อาจจะเป็นเรื่องของการซื้อสินค้าอันนั้นมันคือโอนเงินมันบางทีก็เป็นซื้อสินค้าก็อาจจะทำเป็นโปรโมชั่นเพราะทุกวันนี้ลูกค้าเองก็ชินกับการซื้อโปรโมชั่นมีช่วงพิเศษซึ่งลดแบบพวกห้าบลดแบบน่ากลัวอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็มีโปรโมชั่นอย่างเงี้ยมาหลอกลูกค้าก็เอาซื้อเอาเข้าจริงๆแล้วเขาก็เอาข้อมูลลูกค้าไปทำอย่างอื่นที่ไม่ได้เป็นไอตัวโปรโมชั่นที่เขาพูดถึงก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นตัวหลักๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ
1: แต่ว่าในทางของข้อมูลเองแหละครับพี่เก่งคือในมุมของเหยื่อเองเนี่ยหลายคนก็มักจะอาถ้าว่ากันตามตรงภาษาชาวบ้านพี่เก่งก็จะโบยไปทางใดทางหนึ่งว่าเอ๊ะข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคลของเขาเนี่ยหรือข้อมูลการทำธุรกรรมของเขาเนี่ยมันหลุดออกมาได้ยังไงถ้าไม่ได้ออกมาจากธนาคารเพราะข้อมูลบางอันมันเป็นข้อมูลชุดที่ค่อนข้างจำเพาะมากๆอย่างเงี้ยครับในทางธนาคารเองเรามีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องแบบนี้ครับ
0: ผมว่าแยกเรื่องกัน
1: ครับ
0: อย่างสมมติกรณีที่มีการโทรมาเรื่องคุ้มครองเงินฝาก
1: ครับ
0: จริงๆข้อมูลไม่ได้มีอะไรของธนาคารไม่ได้มีอะไรตรงนี้เลยเขาแค่โทรมาหลอกแล้วลูกค้าก็เป็นคนโอนเงินออกไปเองเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่รั่วไหล
1: ครับ
0: ครับอย่างกรณีของที่เมื่อกี้ผมเรียนว่าหลอกให้ซื้อสินค้าแล้วก็ไปจริงๆเอาไปทำรายการที่อื่นส่วนมากที่เราเจอก็พบว่ารายการพวกนี้ก็จะมีรายการที่มีการยืนยันการทำรายการด้วยรหัส OTP
1: ครับ
0: ลูกค้าก็เป็นคนกรอก OTP ตัวนั้นไปให้เขาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยท่อนตรงนี้เองมันก็มีส่วนที่ลูกค้าเข้าไปมีอยู่ในวงของการทำรายการอยู่ระดับนึง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าข้อมูลมีการรั่วไหลอะไรมันเป็นข้อมูลที่ทางลูกค้าเองก็มีให้ออกไปใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ถามว่ามีโอกาสไหมที่ข้อมูลบางอย่างอาจจะรั่วไหลมันก็มีแนวโน้มการทุจริตแบบเก่าซึ่งมันยังมีอยู่ปัจจุบันนะครับเช่นว่าเราไปทำรายการที่ไหนไม่รู้อยู่ดีๆนอนตื่นขึ้นมามีรายการตัดเป็นรายการอีคอมเมิร์ซเข้ามาที่บัตรเราเฉยเลยลูกค้าก็ไม่ได้คุยกับใครเลยเนาะอยู่ดีก็ตัดออกไปไอ้ถามว่าอันนี้มีไหมมีแต่ถามว่าหาจุดได้ไหมว่าข้อมูลไปรั่วที่ไหนจุดนี้หายากใช่ไหมครับแต่ข้อมูลที่เวลามันรั่วมันก็จะเป็นแค่เบอร์บัตร expire แล้วก็ CV2 หลังบัตร3ตัวเลขมันก็มีได้ทั้งอาจจะหลุดหรืออาจจะมั่วเจอก็ได้เพราะมันก็ที่เราเคยเจอก็คือว่า ผู้ทุจริตก็ยิงรายการเข้ามาเลยเนาะหมัดเดียวกันแต่แค่เปลี่ยนเลขที่อาจจะเปลี่ยนตัววันหมดอายุใหม่หรือเปลี่ยนเลขที่3ตัวใหม่มันยิงเข้ามาเร็วหน่อยมันก็ต้องถูกสักตัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวหลักๆที่เราเจอมันเป็นการแรนดอมที่เข้ามาเจอมากกว่าแต่ถามว่าที่มีหลุดไปบ้างไปโผล่อยู่บนดาร์กเว็บบ้างก็มีบ้าง
1: ซึ่งจริงๆแล้วทางสถาบันการเงินเองเนี่ยจริงๆเราก็มีมาตรการป้องกันในเรื่องของส่วนข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลการทำธุรกรรมอยู่แล้วถูกต้องไหมคร
0: ับมีครับเพราะอย่างของ KTC เราก็ดูเราทำ ISO แล้วพวกนี้เพื่อจะดูแลเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลอยู่แล้วนะครับผมว่าทุกธนาคารก็มีเรื่องพวกนี้อยู่แต่ถามว่าจุดนึงเราก็ไม่ได้แบบว่าการที่เราป้องกันในฝั่งเราแล้วลูกค้าจะไม่โดนนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมเราถึงต้องมีทีมที่ทำเรื่องของ monitoring รายการเพื่อที่จะช่วยลูกค้าด้วยเพราะว่ามันอาจจะเป็นหลุดจากที่อื่นได้อีกตั้งเยอะแยะมันมีจุดทัชพอยต์เยอะมากที่ลูกค้าได้มีโอกาสไปแตะเพราะฉะนั้นจุดนั้นเป็นจุดที่น่าเสี่ยงมากกว่าเพราะนั้นเราเป็นถึงเป็นอะไรที่ว่าเราจำเป็นต้องมีทีมแบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยมอนิเตอร์รายการพวกนี
1: ้ครับผม

0: วันนี้มาสแกนหน้าแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ถูกไหมมันก็มีเรื่องของความที่ลูกค้าเรารู้เร็วเราก็ปรับเร็วเราก็ต้องยกมาตรฐานเราขึ้นมาสูงขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของการบาลานซ์เรื่องพวกนี้การสร้างสมดุลระหว่าง2เรื่องนี้ให้มันพอเหมาะว่าจะไปยังไงเพราะถ้าสมดุลเราแบบสร้างไม่ดีก็กระทบลูกค้าสมมติผมยกตัวอย่างเมื่อกี้อย่างงงสมมติว่าอย่างนี้เมื่อกี้ผมเรียนบอกว่าเอ้ยเราไม่รู้หรอกว่าข้อมูลลูกค้าบัตรจะรั่วไปตรงไหนถูกป่ะ
1: ครับ
0: ผมบอกเขาอย่างนั้นผมเล่นง่ายเลยผมเตะทุกรายการเลยที่เกินเท่านี้บาท
1: ครับ
0: นั่นก็เรียบร้อยแล้ว
1: ลูกค้าก็จะลำบาก
0: รายการทุจริตก็จะไม่เข้าแล้วแต่ลูกค้าก็จะลำบากไงเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการว่าสมดุลที่เหมาะสมอยู่ตรงไหนเราจะสร้างสมดุลยังไงแล้วเราจะปรับสมดุลยังไงให้เร็วผมว่าอันนั้นสำคัญ
1: ครับซึ่งตัวลูกค้าหรือว่าประชาชนเองเนี่ยก็ต้องปรับตัวด้วยก็ต้องยอมรับในจุดนี้นะเมื่อถ้าเกิดคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในเรื่องของขั้นตอนต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาคุณก็ต้องปรับตัวทำให้มันเข้ามาตรการนั้นด้วยเพื่อน้อยที่สุดก็เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ของตัวคุณเองด้วยถูกต้องใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: และอย่างนี้อยากจะให้พูดถึงในแง่ของการดูพฤติกรรมบ้างครับพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือว่าพฤติกรรมของประชาชนของลูกค้าเราเนี่ยครับพฤติกรรมเสี่ยงแบบไหนที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยเนี่ยพอเราเจอเคสแล้วคล้ายๆแบบนี้แหละมักจะตกเป็นเหยื่อ
0: โอเคจริงๆอยู่คุณอย่าไปดูเรื่องของเรื่องราวอยากให้ดูเรื่องของแพทเทิร์นเช่นสมมุติถ้ามันมีการส่งลิงก์เข้ามาแล้วก็ให้กด SMS เป็นลิงก์แล้วกดลิงก์เข้าไปแล้วมีการถามข้อมูลบัตรเครดิตอันนี้ให้ระวัง mm-hmm. มีใครโทรเข้ามาก็ไม่รู้แอบอ้างไปอะไรไม่รู้แต่สุดท้ายตอนที่คือมันมีจุดที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้หลายจุดสมมุติเราไม่รู้หรอกนะสมมุติเราถูกหลอกแล้วเนาะแต่ตอนที่คุณโอนเงินน่ะมันก็มีจุดที่บอกว่าเวลาคุณโอนเงินคุณรู้ว่าคุณต้องโอนไปหาใคร
1: mm-hmm.
0: เพราะว่ามันจะขึ้นนี่ว่าคุณจะต้องโอนไปหาใครถูกมั้ย
1: ครับ
0: ไอ้จุดนั้นน่ะมันก็เป็นจุดได้เช่นสมมุติว่าถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจโทรมาหาเราถ้าเราบอกว่าเรามีคดีต้องโอนเงินที่เราโอนคงไม่ใช่โอนหาใน A ในกในขอมันก็ต้องโอนหาหน่วยงานที่เป็นตำรวจถ้าโอนเข้าหาตำรวจตรงๆก็ดูผิดปกติเน
1: า
0: ะ
1: ก็ต้องแปลกละครับ
0: คือจุดนั้นมันเป็นจุดที่ผมคิดว่าถ้าเราสังเกตเรื่องพวกเนี้ยมันจะช่วยได้ดีกว่าการที่เราจะไปดูว่าเอ๊ะวันนี้เขาจะหลอกคุณเรื่องอะไรเพราะเรื่องหลอกเปลี่ยนได้ทุกวันแต่ตรงนั้นน่ะคือจุดทัชที่มันจะเป็นไปได้อย่างอีกเรื่องสมมุติเรื่องการกรอกข้อมูลที่เอา OTP ไปกรอกซื้อสินค้ารหัส OTP เองจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราได้ SMS มามันก็จะมีรหัส6ตัวเนาะแต่เนื้อหาของ SMS มันยาวนะมันไม่ได้แค่สั้น6ตัวในนั้นนะครับมันบอกหมดเลยชื่อร้านค้าที่ทําชื่อยอดเงินที่ทําcurrency เงินที่ทำรหัส OTP เป็นแค่ส่วนหนึ่งในนั้นคือถ้าเกิดเราถ้าลูกค้าได้ตระหนักว่า SOTP มันมีเนื้อหาประเภทนี้แล้วเราได้อ่านนะครับเราจะรู้เลยเพราะตอนแรกเรากดเข้าไปเราคิดว่าเราจะซื้อของ34บาท
1: ครับ
0: แต่ OTP บอกว่าเอ๊ะอันเนี้ยกำลังจะไปซื้อของ 80,000 นะคุณก็จะไม่กรอก
1: ครับ
0: ถูกมั้ยฮะเพราะนั้นมัน
1: สารภาพเลยครับพี่เก่งเป็น1คนในนั้นที่ไม่ค่อยอ่านครับคือเห็นว่า6ตัวปุ๊บอ่านแล้วก็เอาจาก6ตัว
0: ไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็คืออ่านให้ครบแล้วตัวนั้นแหละมันจะเป็นตัวบอกเราว่าอันเนี้ยคือไม่ถูก
1: ครับ
0: ผมว่าต้องดูตรงจุดทัชพอยท์ที่ก่อนที่อยู่จะทำรายการออกไปมันมีจุดทัชพอยท์หลายๆจุดที่เราสามารถดูได้และตรงนั้นนะผมว่ามันจะช่วยความปลอดภัยได้เยอะกว่าเยอะครับ
1: อันนี้ต้องเราก็ต้องปกป้องตัวเราเองด้วยจะไปเอาปัจจัยภายนอกทั้งหมดเพื่อป้องกันเราไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออย่างเดียวก็ไม่ได้อันนี้อยากจะไปโฟกัสอีกเรื่องนึงครับพี่เก่งครับคือเรื่องของการใช้บัตรเครดิตบ้าง
0: ค
1: ือบัตรเครดิตเนี่ยหลายคนมีความกังวลแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยโหการแตะบัตรก็ง่ายแตะบัตรตรงนู้นก็เร็วตรงนี้ก็เร็วเงินมันออกง่ายมาก
0: ครับ
1: อยากจะให้พูดถึงมุมมองตรงนี้สักนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วความยากง่ายของการใช้จ่ายบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยมันจริงๆแล้วมันมีผลต่อการหลอกลวงของมิจฉาชีพหรือว่าเอาไปแฮกข้อมูลอะไรอย่างงี้มั้ยฮะ
0: ผมว่ากรณีอย่างเมื่อกี้มันเป็นกรณีส่วนมากแล้วที่เราเจอครับจะเป็นเรื่องของบัตรหายมากกว่าคือลูกค้าบัตรอยู่กับตัวนี่แหละแล้วตัวบัตรมันหลุดออกไปหายออกไปจากความครอบครอง
1: ครับ
0: เนี่ยครับถามว่าวันนี้เนี่ยการระวังมันสามารถทำได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับด้วยโมบายแอปพลิเคชันที่มีของทุกแบงก์อะครับ
1: ครับ
0: เขาจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า spending control อยู่หมายถึงว่าให้ลูกค้าสามารถเข้าไปควบคุมการใช้จ่ายได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นจุดหนึ่งที่เราพยายามที่จะสื่อสารกับลูกค้าก็คือว่าในระหว่างที่บัตรไม่ได้อยู่กับตัวสมมติผมนั่งอยู่อย่างเงี้ยตอนนี้บัตรไม่อยู่กับตัวผมนะผมฝากบัตรไว้ไอ้อย่างเงี้ยแค่จุดอย่างเงี้ยถ้าเรารู้เลยว่าบัตรไม่ได้อยู่กับตัวเราอะครับมันก็มีโอกาสที่มันอาจจะหายไปก็ได้ถ้าเราไม่ได้ฝากไว้กับคนที่เราไว้ใจเนาะไปวางไว้ตรงข้างๆตรงเนี้ยมันก็อาจจะหายได้ใครหยิบไปก็ได้เพราะนั้นอยากจะว่าสร้างความตระหนักรู้ว่าถ้ากรณีที่บัตรมันไม่ได้อยู่ห่างจากตัวออกไปเลยอยู่น่าจะเข้าไปดูเรื่องของการ

0: เรื่องของคอนโทรลที่อยู่บนแอปพลิเคชันมันก็ช่วยลดความเสี่ยงคุณได้ใช่ไหมครับตอนนี้ตัวอย่างเคสที่มีปัญหาเริ่มถี่ขึ้นแต่มันก็ไม่ได้เยอะแบบมากมายนะครับแต่ว่าเริ่มมีการพูดถึงมากขึ้นก็คือกรณีที่ลูกค้ามีการเดินทางขึ้นเครื่องนะครับแล้วบางทีเราก็เอาสัมภาระเราเก็บไว้ที่ตู้เก็บสัมภาระแต่มันไม่ได้อยู่ตรงที่นั่งไงมันไปอยู่บนหัวเนาะ บางทีเรานั่งตรงเนี้ยอาจจะวางตู้นู้นเลยเพราะว่าคนตรงนี้ตู้
1: นั่งมันจะเต็ม
0: เราก็เอาวางหมดเลยครับเงินสดก็อยู่บนนั้น
1: ครับ
0: บัตรเครดิตด้วยระหว่างนั้นก็อาจจะมีคนไปเปิดตู้แล้วก็หยิบบัตรของเราออกมาแล้วก็เอาไปทำรายการเลยเพราะมันมีเครื่องรูดไปกับตัวเลยนะที่เราเจอ
1: เพราะเดี๋ยวนี้ก็สามารถออนไลน์ได้อยู่แล้ว
0: เขามีเครื่องมาเลยแล้วก็แปะปึ้งไปเลยคือลูกค้ายังไม่ทันรู้ว่าหายมันถูกแตะไปแล้วแต่นั่นก็คือว่าจังหวะเนี้ยเราก็จะมองว่ามันอยู่บนเครื่องบัตรก็ไม่น่าหายเนาะวันนี้มันก็หายไงเพราะก็คือว่าณจุดที่เราอะบัตรเครดิตอยู่ห่างจากตัวเราอะก็คิดว่าเราก็ควรที่จะต้องเอาไอ้พวกอุปกรณ์พวกอย่างเงี้ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็จะช่วยได
1: ้
0: ครับคืออยากมองให้มองว่าให้ลองมองกลับกันว่าแล้วถ้ามันเป็นเงินสดอะคุณจะทำยังไง
1: มันไป
0: แล้วไปเลยนะ
1: มันไม่มี
0: ที่ให้คุณมันไม่มีที่ให้คุณล็อกด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นด้วยบัตรเครดิตกับเงินสดอะความสามารถในการเอาไปใช้จ่ายมันเท่ากันถ้าเรามองว่ามันคือเรื่องเดียวกันปุ๊บอะความระมัดระวังเราก็จะเยอะขึ้น
1: ครับคนมักจะไปโฟกัสกับว่าอุ๊ยเงินสดเอามาไว้กับตัวแต่บัตรเนี่ย
0: ยังไม่เป็นไร
1: เอาไปเก็บไว้แยกกับตัวได้ซึ่งจริงๆแล้วอันนั้นก็เป็นช่องว่างที่ทำให้มิจฉาชีพเนี่ยเขาเอาไปใช้ประโยชน์ไปทำประโยชน์ได้อีกใช่ไหมครับโอ้โหอย่างนี้แล้วฟังแบบนี้แล้วต้องระลึกกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยครับว่าเอ๊ะบัตรอยู่ไหนกระเป๋าตังค์อยู่ไหนต้องมองซ้ายมองขวาตลอด
0: ครับ
1: ซึ่งก็ถือว่าเป็นการจริงๆแล้วเหมือนเป็นการเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยไหมครับเพื่อจะได้แบบไม่ให้ตัวเองเนี่ยห่างจากบัตรแล้วก็ไปเกิดช่องว่างตรงนี้เกิดขึ้น
0: ผมว่ามันก็คือเรื่องของการตระหนักรู้แหละก็กลับไปเรื่องเดิมใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างสมมติเราไปฟิตเนสเราเก็บของอ่ะเราคงไม่ได้หอบกระเป๋าตังค์ไปด้วยเนาะเราก็ต้องเก็บในล็อกเกอร์มันก็อยู่ที่ว่าเราเชื่อมั่นว่าล็อกเกอร์นั้นจะไม่มีคนเอาไปเปิดได้จริงหรือเปล่าถูกไหมครับอย่างผมอ่ะบางครั้งผมก็ล็อกนะต่อให้มันอยู่ในล็อกเกอร์ผมก็ล็อกบัตรผมตั้งหากเพราะว่ามันก็เคยมีกรณีศึกษาที่ว่าไปอาจจะไปสปาหรือไปอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนไปเปิดอีตู้นี้ออกมาแล้วเอาบัตรเขาออกไปมันก็เป็นไปได้แต่มันก็กลับไปที่จุดเดิมที่ว่าบัตรมันอยู่ห่างจากตัวเราจะทำยังไงแต่เราก็เข้าใจนะว่าเฮ้ยก็เขาคิดว่าไอตู้นี้มันปลอดภัยแล้วใช่ไหมครับแต่สุดท้ายอ่ะเราก็ไม่มีอะไรที่จะรับประกันได้ 100% ว่ามันปลอดภัยจริงเว้นแต่ว่าเราบอกว่าแต่เราอ่ะชัวร์ว่าถ้าเราไปเซตคอนโทรลบนแอปว่าช่วงนี้เราไม่อยู่เนาะเราอาจจะไปทำออกกำลัง2ชั่วโมงบัตรไม่อยู่กับตัวถ้าเราไปเซตซะก็ชัวร์ต่อให้เปิดมันก็ใช้ไม่ได้ไงมันคือ2ชั้นผมว่ามันก็ปลอดภัยกว่า
1: ครับแล้วอันนี้พอดีเราพูดถึงบัตรแบบไม่อยู่กับตัวแบบนี้อยากจะถามเรื่องกรณีนึงครับว่าในกรณีที่หลายๆคนเนี่ยมักจะเห็นในโลกออนไลน์ที่มีการแชร์กันว่าสมมติว่าไปใช้จ่ายบัตรที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยครับแล้วโอเคตัวบัตรเนี่ยยังอยู่กับตัวเราอยู่เลยครับพี่เก่งครับแต่ว่ากลับมาเมืองไทยแล้วแต่ว่าไปเจอยอดที่เราไปใช้แบบโอ้ในประเทศนู่นประเทศนี้อะไรเงี้ยแบบนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรครับผม
0: คือมันมี2แบบแบบนึงคือที่เราที่เจอก็คือเมื่อกี้ที่เป็นบัตรหายบนเครื่องอะคร
1: ับ
0: สมมุติลูกค้าจะบอกเดินทางไปประเทศ A อ่ะตอนที่เขาไปขโมยบัตรเครดิตบนเครื่องอะครับ
1: ครับ
0: ไอ้เครื่องไอ้อุปกรณ์ขายที่เขาเอามาแปะมันเป็นของประเทศ B เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าลูกค้าจะเดินทางไปประเทศ A แต่มีรายการที่ใช้บัตรเครดิตโดยการอ่านชิปหรือคอนแทคเลสที่อีกประเทศนึงนะครับอันนั้นก็คือแบบที่1
1: ครับ
0: แบบที่2ก็คือตรงๆเลยคือลูกค้าไปเมืองนอกแล้วบัตรหายที่นั่นมันก็จะหายที่นั่นสมมติคุณบอกคุณไปประเทศ A แล้วก็รายการเกิดที่ประเทศ A ก็คือบัตรหายตรงนั้นเลยคือทั้ง2กรณีเนี้ยบัตรไม่อยู่ทั้งคู่แต่แค่ว่าบัตรมันไปเกิดที่จุดไหนแต่ผมแค่จะเล่าว่าซิทูเอชั่นของการที่จะเกิดมันเกิดจากอะไรได้บ้าง คือถ้าเกิดข้ามประเทศคืออย่างเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างคือเดี๋ยวนี้มันมีผู้เชี่ยวชาญบางทีเขาเอาเครื่องรูดจากที่อื่นข้ามเข้ามารูดนะครับแต่ถ้าเป็นบัตรหายทั่วไปที่เราเจอพวกแบบไปเราไปท่องเที่ยวแบบลงเครื่องเรียบร้อยเครื่องกระเป๋าเรียบร้อยแล้วไปหายระหว่างที่เราเดินเที่ยวมันก็จะไปอยู่ในประเทศที่ลูกค้าเป็นผู้เดินทาง
1: ครับผมแล้วถ้าเกิดเป็นเคสเหมือนสมัยก่อนที่เราจะมีการบอกมีการเตือนกันว่าสมมุติว่าไปประเทศนึงที่เอ้ยประเทศเนี้ยเขาจะมีการแบบเหมือนแฮกข้อมูลบัตรเรานะเรามีโอกาสได้ไปรูดนะประเทศนี้ต่อให้เรากลับมาแล้วบัตรอยู่กับตัวเราแต่ว่าข้อมูลยังมีอยู
0: ่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้ว
1: ไม่มีแล้วใช่ไหมครับ
0: มันคืออย่างนี้ครับมันมีการช่วงนั้นมันเป็นช่วงสมัยก่อนนานมากนะครับแล้ว แล้วด้วยเทคโนโลยีที่เขาใช้วันนี้มันไปปิดความเสี่ยงตรงนั้นหมด
1: ครับ
0: เมื่อก่อนมันยังมีโอกาสที่ข้อมูลจะถูกรั่วไหลตรงไปได้แต่ทุกวันนี้มันก็ใช้เทคโนโลยีที่เป็นชิปเพราะฉะนั้นการที่เขาขโมยข้อมูลไปแล้วคือไอ้เคสแบบนั้นคือบัตรไม่ได้หายเนาะข้อมูลหายแล้วเอาข้อมูลที่ได้จากบัตรไปทำบัตรอีกใบ
1: อ
0: ันนั้นอ่ะมันไม่มีแล้วตอนนี้มันหายไปหมดละเพราะว่าพอเทคโนโลยีตัวใหม่ที่เข้ามาที่ทุกวันนี้มันเป็นชิปอะครับที่มันมี EEC เหลี่ยมๆนั่นน่ะมันทำให้การขโมยข้อมูลแบบนั้นมันทำไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็เลยจะปลอดภัยเพราะฉะนั้นวันนี้ที่บอกว่าจะต้องเดินทางไปประเทศหนึ่งแล้วต้องกลับมาเปลี่ยนบัตรไม่ค่อยไม่มีละเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนมาเยอะละกับหลายปี
1: ก็อันนี้เทคโนโลยีมันก็พัฒนาเพื่อเป็นการป้องกันไปเรื่อยๆเมื่อสักครู่นี้พี่เก่งพูดถึงเรื่องของฟรอดด้วยอยากจะให้อธิบายเรื่องนี้สักนิดนึงครับว่ามันเป็นระบบการป้องกันหรือว่าอะไรที่มันสร้างความมั่นใจให้กับคนได้ยังไงครับ
0: คือระบบที่เราใช้อะครับจริงๆมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น requirement ดีกว่าที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ทุกที่ต้องมีเพราะทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตระหนักถึงว่าเราเองก็มีหน้าที่ต้องดูแลการใช้จ่ายบัตรของลูกค้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวระบบมันเนี่ยมันจะเป็นระบบที่บอกว่าพอลูกค้าทำรายการเข้ามาปุ๊บเนี่ยตัวรายการมันจะวิ่งเข้ามาที่ระบบเราแล้วมันก็เอาไปถูกประมาณไปเขาเรียกประเมินความเสี่ยงในหลายๆมุมมันอยู่ที่ว่าแต่ละระบบมันทำยังไงเช่นอาจจะมีการเอาไปทำในเรื่องของดูว่าพฤติกรรมที่ลูกค้าเคยใช้มันเคยทำเคยใช้มาก่อนไหมสูงผิดปกติไหมหรืออาจจะไปอยู่ในร้านค้าหรือประเภทรายการที่เป็นแนวโน้มทุจริตที่สูงมากๆไหมไอ้พวกนี้มันก็จะตรวจจับขึ้นมานะครับมันก็จะมีช่วงหลังๆก็จะมีการทำเรื่องของเอาเรื่องของโมเดลสร้างโมเดลความเสี่ยงเพื่อประเมินเพื่อทำสกอร์ริงความเสี่ยงตัวนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่ง
1: ครับผมสุดท้ายแล้วครับพี่เก่งครับอยากจะเตือนอะไรประชาชนบ้างครับในแง่ของการใช้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของออนไลน์การใช้บัตรเครดิตว่าทำยังไงให้คุณเนี่ยไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพครับพี่เก่งครับ
0: ก็กลับไปจุดเดิมครับถ้าเป็นรายการออนไลน์ที่ไม่ได้มีการเอาตัวพลาสติกบัตรไปใช้นะฮะกรณีที่มันมีรายการมีการส่ง OTP มาให้คุณน่ะรบกวนอ่านให้ครบก่อนจะ OTP ไปกรอกอันนั้นจะช่วยคุณได้ 100% นะครับอันที่2ก็คืออย่างเรื่องของการโอนเงินนะครับก็อยากจะให้ลองดูก่อนว่าก่อนที่เราจะกดโอนน่ะเขาจะขึ้นชื่อมาเนาะว่าคุณจะโอนหาใครเช็คก่อนว่าคนนั้นน่ะมันมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่ามันสอดคล้องกับเรื่องคุณเรื่องที่เขาจะติดต่อมาหาคุณหรือเปล่าก่อนที่คุณจะโอนออกไปนะครับและสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของบัตรหายเนาะที่เมื่อกี้เราคุยกันเพราะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเดินทางแต่เดี๋ยวมันจะต้องมีช่วงเดินทางแน่นอนใช่มั้ยครับอย่างช่วงสงกรานต์ตอนนั้นน่ะชุดใหญ
1: ่ครับ
0: เราก็บอกว่าเอ้ยระวังไว้เลยว่าไอ้บัตรที่ไปเก็บไว้ตรงที่เก็บสัมภาระอ่ะยังไงมันมีโอกาสที่จะหายได้เพราะวันนี้มันมีการทุจริตแบบนี้ละเราก็มี2ทางเนาะไม่เอาไปเก็บแต่ถ้าเกิดจะเอาไปเก็บที่ตรงที่เก็บสัมภาระก็อาจจะต้องใช้แอปพลิเคชันเข้าไปช่วยบริหารความเสี่ยงมันก็จะช่วยจุดนี้ได้ครับผม
1: ครับผมก็ตอนนี้บอกทั้งวิธีการป้องกันให้เรารู้แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราป้องกันเราเรียนรู
0: ้ครับ
1: เราก็สามารถป้องกันได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เก่งมากๆนะครับขอบพระคุณครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการเสพสื่อสติแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการเสพสื่อสติของเราได้ทุกวันอาทิตย์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น.ถึง 17:25 น.ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NBT 2 HD และผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมและพี่เก่งต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะถ้าคุณหรือคนที่คุณรู้จักกำลังเผชิญกับการถูกลวนลามทางสายตาหรือว่าถูกโรคจิตสะกดรอยตามหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานพูดจาในเชิงล่อแหลมหรือเข้ามาคอมเมนต์โดยใช้ข้อความในลักษณะ18บวกหรือแม้กระทั่งมีคนส่งภาพของลับมาให้ดูแล้วไม่รู้จะจัดการอย่างไรอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอเรื่องคุกคามทางเพศรู้ไว้ไม่ตกเทรนด์ที่ผ่านมานะคะเราไม่มีการบัญญัติฐานความผิดการกระทำในลักษณะดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะค่ะหากจะเป็นความผิดก็คงจะเป็นในความผิดเพียงละหุโทษในฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญซึ่งมีระวางโทษไม่สูงผู้กระทำความผิดจึงไม่เกรงกลัวกระทั่งต่อมานะคะมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาโดยได้มีการบัญญัติความผิดฐานคุกคามทางเพศขึ้นและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่30ธันวาคม2568ที่ผ่านมาดังนั้นหากได้ความตามตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นโดยมีลักษณะส่อไปในทางเพศน่าจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญอับอายถูกเหยียดหยามหวาดกลัวหรือได้รับความไม่ปลอดภัยในทางเพศแล้วก็ย่อมเป็นความผิดฐานคุกคามทางเพศซึ่งมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับเลยนะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะหากผู้กระทำความผิดได้กระทำซ้ำๆต่อเนื่องจนทำให้ผู้เสียหายไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติหรือเป็นการกระทำในที่สาธารณสถานต่อหน้าทารกกำนันหรือในโลกออนไลน์ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้หรือกระทำต่อเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีหรือว่ากระทำโดยอาศัยเหตุที่มีความสัมพันธ์ที่เป็นผู้บังคับบัญชายกตัวอย่างเช่นการเป็นนายจ้างลูกจ้างก็เป็นเหตุให้ต้องรับโทษหนักขึ้นอีกด้วยค่ะแต่มีข้อสังเกตที่จะต้องให้ความสำคัญกับทุกท่านนิดนึงนะคะในความผิดฐานคุกคามทางเพศที่กล่าวมาข้างต้นนี้ยกเว้นกรณีที่เป็นการกระทำต่อเด็กอายุไม่เกิน15ปีและกรณีที่กระทำโดยอาศัยเหตุที่เป็นผู้บังคับบัญชากฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ค่ะซึ่งหมายความว่าผู้เสียหายก็จะต้องร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเมื่อเช่นนั้นจะขาดอายุความร้องทุกข์นะคะดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดเมื่อเราถูกคุกคามทางเพศต้องตั้งสติแล้วรวบรวมพยานหลักฐานที่มีอยู่ในขณะนั้นยกตัวอย่างเช่นการแคปหน้าจอข้อความการเก็บรวบรวมภาพนิ่งคลิปวิดีโอและ URL ที่เกี่ยวข้องแล้วดำเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้เร็วที่สุดค่ะแต่หลายคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าถ้าเกิดคลิปวิดีโอภาพลามกที่เข้าข่ายคุกคามทางเพศเนี่ยกำลังว่อนอยู่ในโลกออนไลน์ใครๆก็สามารถเข้าไปชมได้กว่าจะรอให้คดีถึงศาลก็อาจจะมียอดวิวยอดแชร์นับไม่ถ้วนยิ่งเป็นการซ้ำเติมผู้เสียหายให้บอบช้ำยิ่งไปกว่าเดิมซะอีกกฎหมายจึงมีมาตรการพิเศษให้สิทธิผู้เสียหายขอให้ศาลทำการไต่สวนเพื่อขอให้มีคำสั่งให้ผู้นำเข้าข้อมูลระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์แต่ว่าพอในสภาพความเป็นจริงอะค่ะเรามักจะไม่ทราบเลยว่าผู้นำเข้าข้อมูลเป็นใครกฎหมายจึงให้อำนาจศาลในการสั่งให้ผู้ควบคุมผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์ซึ่งในปัจจุบันก็หมายถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีที่เรารู้จักกันระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยที่ผู้เสียหายไม่ต้องรอให้เป็นคดีความขึ้นที่ศาลเลยนะคะทั้งนี้ก็เป็นการบรรเทาความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นมากไปกว่านี้นั่นเองค่ะหากคลิปที่คนดูอยู่นี้เป็นประโยชน์อย่าลืมส่งต่อความรู้ดีๆนี้ให้กับคนอื่นเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันพวกเขาด้วยนะคะท้ายที่สุดนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเพศใดอายุเท่าไรการเคารพและให้เกียรติผู้อื่นเป็นสิ่งที่พึงกระทำค่ะและหากท่านมีปัญหาข้อพิพาทหรือต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนอัยการ1157หรือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทุกจังหวัดใกล้บ้านท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกเลิกแกล้งแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ NBT ทั่วไทยค่ะหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับดิฉันนิชาภัทรรุ่งรัตนเสถียรเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะกรมป้องกัน

0: เทาสาธารณภัยได้ฟื้นฟูบ้านเรือนและพื้นที่ต่างๆในหลายอำเภอของจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเสร็จสิ้นแล้วค่ะขณะที่บ้านเรือนในบางพื้นที่อย่างเช่นบ้านห้วยไห่ตำบลปายแก้วอำเภอภูเพียงอยู่ระหว่างซ่อมแซมโดยทีมนักเรียนนักศึกษาอาชีวะจิตอาสาค่ะนักเรียนนักศึกษาแผนกสาขาวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคระยองในนามทีมสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาลงพื้นที่ช่วยซ่อมแซมบ้านให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากบ้านห้วยไห่ตำบลปายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเช่นซ่อมแซมประตูหน้าต่างเปลี่ยนลูกบิดประตูบ้านการนำนักเรียนนักศึกษาจิตอาสาไปช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิดจิตอาสาอาชีวะเติมพลังให้ชาวน่านโดยสถานศึกษาอาชีวศึกษา12แห่งในจังหวัดระยองลงพื้นที่จังหวัดน่านระหว่างวันที่4ถึง9กันยายนค่ะกระจายกันลงพื้นที่ตามอำเภอต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนอกจากซ่อมบ้านแล้วค่ะวิทยาลัยเทคนิคระยองยังระดมนักศึกษาและครูให้ตรวจเช็คซ่อมจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่เสียหายจากน้ำท่วมโดยเปิดจุดรับซ่อม8จุดด้วยกันและระบบลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันให้ประชาชนติดตามสถานะการซ่อมได้ผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะโครงการอาชีวะเติมพลังให้ชาวน่านจะดำเนินการซ่อมแซมฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดน่านถึงวันที่9กันยายนนี้ค่ะนอกจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนแล้วยังเป็นการนำความรู้และทักษะวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนด้วยค่ะส่วนภาพรวมการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ระบุว่าหลังจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งเครื่องจักรสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6แห่งเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจนสถานการณ์คลี่คลายล่าสุดภารกิจฟื้นฟูทั้งการทำความสะอาดบ้านถนนสะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆในอำเภอเมืองน่านอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะชาวประมงในอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนำความรู้การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลที่ได้รับการอบรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปพัฒนาต่อยอดสู่การเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลจนเป็นอาชีพทางเลือกที่สร้างรายได้ดีค่ะนี่คือสาหร่ายผักกาดทะเลที่ชาวประมงตำบลปากน้ำแหลมสิงห์อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนำไปเพาะเลี้ยงในอ่างขนาดใหญ่กว่า30อ่างและเป็นอาชีพใหม่ที่กำลังสร้างรายได้ให้กับครอบครัวชาวประมงค่ะสามารถหมุนเวียนเก็บขายได้อย่างต่อเนื่องสร้างรายได้เดือนละหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวนางอนงรัตน์เกื้อวงบอกว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวทำอาชีพประมงออกเรือจับสัตว์น้ำในทะเลเป็นหลักแต่รายได้ไม่แน่นอนค่ะเพราะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและธรรมชาติโดยเฉพาะช่วงมรสุมที่ไม่สามารถนำเรือออกทะเลได้กระทั่งทราบว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอท่าใหม่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลจึงตัดสินใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้ก่อนนำความรู้กลับมาทดลองทำที่บ้านใช้เวลาประมาณ1ปีในการเพาะเลี้ยงค่ะทั้งเรื่องน้ำความเค็มแสงแดดและการดูแลจนสามารถควบคุมการเพาะเลี้ยงได้สำเร็จและพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวค่ะ
1: ได้รับความอนุเคราะห์การอบรมการเลี้ยงมาจากศูนย์การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนนะคะ
2: แล้วเขาไปทำอะไรกินยังไงครับ
1: ตัวนี้เอาไปทำกินคือทำได้ทั้งคาวทั้งหวานนะคะมันเป็นแบบอะมูเมะคือจะไปเพิ่มความกลมกล่อมแล้วก็มีวิตามินเยอะมากจะเอาไปใส่ต้มจืดใส่แกงเลี้ยงใส่หมูกระทะได้ทุกเรื่องเลยค่ะ
2: ราคาขายแล้วขายกิโลกี่บาทยังไงครับ
1: ถ้าเป็นสดอย่างนี้โลละ500ค่ะแต่ถ้าเป็นตากแห้งโลละ 5,000 ค่ะ
2: โอ้โหเฉลี่ยรายได้ต่อเดือนนะครับพี่สาว
1: ก็ทำน้ำสาหร่ายออกด้วยก็ประมาณ 30,000 ได้
0: ข้อดีของการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลก็คือใช้พื้นที่ไม่มากและต้นทุนไม่สูงค่ะสามารถเพาะเลี้ยงในถังพลาสติกหรือบ่อซีเมนต์ใช้น้ำทะเลที่มีระดับความเค็มเหมาะสมเติมออกซิเจนและจัดพื้นที่ให้ได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอตั้งแต่เริ่มนำเชื้อสาหร่ายลงเลี้ยงใช้เวลาเลี้ยงประมาณ3สัปดาห์ก็สามารถเก็บขายได้แล้วและเมื่อมีหลายอ่างก็สามารถวางรอบการผลิตให้ทยอยเก็บผลผลิตออกขายได้อย่างต่อ

่อเนื่องนอกจากนี้ยังสามารถนำไปต่อยอดแปรรูปได้อีกหลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำสาหร่ายผสมมะปิดวุ้นสาหร่ายสาหร่ายผักกาดทะเลเป็นสาหร่ายสีเขียวที่มีคุณค่าทางอาหารมีโปรตีนใยอาหารแคลเซียมวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระขณะเดียวกันก็ให้พลังงานค่อนข้างต่ำค่ะและนำไปประกอบอาหารได้หลายอย่างด้วยนางอนงรัตน์บอกว่ายินดีถ่ายทอดวิธีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลให้กับเพื่อนชาวประมงหรือประชาชนที่กำลังมองหาอาชีพเสริมสามารถเข้ามาศึกษาดูงานหรือขอคำแนะนำได้ที่บ้านเลขที่46/2หมู่3ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีค่ะคุณผู้ชมคะเกษตรกรรุ่นใหม่ในอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมเมืองสู่การทำเกษตรแบบอินทรีย์โดยใช้ประโยชน์จากพืชรอบตัวแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าควบคู่กับการเปิดพื้นที่สวนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืนติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้จากรายงานค่ะ

0: ณธันชนกวงสัมพันธ์อดีตนักการตลาดบริษัทเอกชนและคุณสาธิตวงสัมพันธ์อดีตศิลปินนักดนตรีสองสามีภรรยาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19ทำให้ต้องมองหาอาชีพใหม่ที่มั่นคงและทิ้งชีวิตในเมืองหลวงมาเริ่มต้นอาชีพใหม่กับอาชีพเกษตรกรโดยตั้งชื่อฟาร์มแห่งนี้ว่าเก็บรักฟาร์มตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีและตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนศึกษาแปรรูปพืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ทำการเกษตรประณีตที่ใช้ประโยชน์จากพืชรอบตัวมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า
1: เกษตรประณีตคือการใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดจริงๆแนวความคิดมันเป็นของคนญี่ปุ่นอาจารย์ผมจบจากญี่ปุ่นมาสอนเรื่องอีโคโลจีเขาเรียกว่าอีโคซิสเต็มคอนโทรลก็คือการเข้าใจระบบนิเวศแล้วก็ปรับตัวเข้าหามันก็คือเข้าใจดินเข้าใจน้ำเข้าใจแมลงเข้าใจพืชแล้วก็ดึงส่วนดีมาใช้ส่วนเสียมันมีแต่ถ้าตามหลักชีววิทยาแล้วเนี่ยอะไรที่อยู่วันนี้มันมีประโยชน์ทั้งสิ้นแล้วมันถูก natural selection มาแบบกันกองมาแล้วครับ600ล้านปีเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลว่าไอ้นี่มีประโยชน์หรือไม่คนชอบถามผมเวลาผมอบรมว่าพืชนี้มีประโยชน์ไหมพืชนี้ประโยชน์ไหมผมบอกว่ามีทุกตัวมีทุกต้นเลย 101 ไร่ต่อเดือนต่อคน
0: นี่เป็นสิ่งที่เราสอน
1: ใช่ครับเป็นแนวความคิดที่แล้วก็ทำสำเร็จแล้วด้วยแล้วก็มีคนทำสำเร็จมากขึ้นมากขึ้นก็คือใช้พื้นที่คนจะคิดว่าทำงานเสร็จต้องทำพื้นที่เยอะถึงจะได้เงินเยอะจริงๆแล้วไม่ใช่คุณต้องเริ่มจากพื้นที่น้อยก่อนสิเพราะคุณยังทำไม่สำเร็จเลยอ่ะคุณยังไม่รู้เลยนั่นคือกำไรหรือขาดทุนคุณต้องทำให้กำไรก่อนคุณถึงจะไปทำเยอะแต่ถ้าคุณทำเยอะนั่นคือต้นทุนนะ
0: เก็บรักฟาร์มเป็นการทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการทำการเกษตรอินทรีย์และพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและเป็นมิตรกับระบบนิเวศเน้นการปลูกพืชและสมุนไพรตามธรรมชาติแบบอินทรีย์ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมมีการนำสมุนไพรและผลผลิตในฟาร์มมาแปรรูปเป็นชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพพร้อมเปิดเป็นพื้นที่เรียนรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรที่ยั่งยืน
2: การเกษตรของเราเป็นการเกษตรแบบอินทรีย์ปลอดสารไร้สารเคมีเพราะว่าเรามองถึงเรื่องสุขภาพของคนที่อยู่ก็คือผู้ผลิตเราเป็นคนอยู่เนาะอยู่ทุกวันครอบครัวเราอยู่ลูกเต้าเราอยู่แล้วก็ส่งตรงไปถึงผู้บริโภคเราก็อยากให้เขาได้รับสิ่งดีๆเหมือนกับที่ครอบครัวเราได้รับตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยค่ะก็คืออย่างเช่นยาสระผมครีมอาบน้ำชาสมุนไพรถ้าเป็นไม่ใช่ของกินใช้ภายนอกก็จะเป็นน้ำหมักชีวภาพต่างๆไล่แมลงบำรุงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกลุ่มชีวจิตกลุ่มที่รักสุขภาพรักออร์แกนิกหรือว่าผู้ป่วยก็มีค่ะอย่างผู้ป่วยที่เขาต้องหลีกเลี่ยงสารเคมีแบบคอนซินเทตเลยอ่ะเขาก็จะมาหาเราน
0: อกจากการทดลองปลูกพืชและแปรรูปผลผลิตแล้วเก็บรักฟาร์มยังมีแนวคิดในการทำฟาร์มเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กๆในการศึกษาวงจรชีวิตสัตว์และพืช
2: เราก็จะมีชวนอาร์ติสที่เรารู้จักกันอย่างเงี้ยค่ะมาเวิร์กช็อปเด็กๆคือการหาสีจากธรรมชาติเช่นสีของดินสีของดอกไม้ชนิดนี้สีของพืชชนิดนี้เขาก็เพ้นกันแล้วก็ในส่วนของการเรียนรู้พืชสมุนไพรก็คือเรามีวิทยากรเขาก็ให้ความรู้ด้านนี้ว่าพืชสมุนไพรแต่ละชนิดอ่ะมีประโยชน์ยังไง

0: เอาไปใช้อะไรได้บ้างค่ะแล้วก็จัดเวิร์กช็อปกันทุกเดือน
1: และนี่เป็นหนึ่งในแนวคิดของการทำการเกษตรประณีตที่มุ่งใช้ประโยชน์จากพืชอย่างคุ้มค่าและอย่างปลอดภัยทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงาน
2: พาคุณผู้ชมไปรู้จักร้านยำร้านหนึ่งที่จังหวัดยะลาค่ะเน้นขายยำปูม้าสดใหม่ราคาถูกมีปูม้าหลากหลายขนาดให้ลูกค้าเลือกเริ่มต้นเพียงตัวละ1บาทเท่านั้นค่ะปูม้าจำนวนมากหลากหลายขนาดเป็นวัตถุดิบหลักของร้านบ้านบิวยำปูม้าอำเภอเมืองยะลารับฤดูกาลปูม้าสดส่งตรงจากครอบครัวชาวประมงในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะลูกค้าจะมาต่อคิวเลือกปูม้าก่อนที่ทางร้านจะนำไปลวกและปรุงเป็นยำตามที่ลูกค้าต้องการจุดเด่นอยู่ที่น้ำยำสูตรเด็ดค่ะใช้มะนาวแท้คั้นสดส่วนผู้ที่ชื่นชอบรสชาติของเนื้อปูก็สามารถเลือกปูลวกพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดได้ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ตัวละ1บาทไปจนถึงตัวละ15บาทค่ะหากนำมาทำยำจะจ่ายเพิ่ม20บาทแต่ละวันทางร้านนำปูม้าไปขายประมาณ50กิโลกรัมและขายหมดภายในช่วงค่ำค่ะ
3: ที่บ้านเขาออกทะเลกันที่นครแล้วก็ตอนนี้ปูม้าที่นครก็เป็นเยอะแล้วก็มันสดๆก็เลยแบบน่าจะเอามาขายที่ยะลาเพราะยังไม่เห็นมีใครขายทีปกติญาติขายอยู่แล้วค่ะร้านนาเนียที่อยู่ที่ตุโบค่ะร้านนั้นก็คือว่าจะแบบน้ำยำอะไรจะแบบอร่อยมากเป็นสูตรของเขาก็เขาจะมียำหลากหลายที่ร้านนู้นที่ร้านนาเนียเป็นสูตรของญาติก็ผลตอบรับดีมากเลยค่ะน้องๆ นักศึกษาคนแถวๆนี้มากันเต็มเลย
2: ร้านบ้านบิวยำปูม้าอำเภอเมืองยะลาเปิดช่วงเย็นตั้งแต่6โมงครึ่งค่ะขายจนกว่าของจะหมดใครที่อยากลิ้มลองก็ไปกันได้ค่ะเพราะปูม้าสดตามฤดูกาลจะมีรสชาติที่อร่อยเนื้อแน่นค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าจะพาไปชมกุ้งเดินขบวนที่จังหวัดอุบลราชธานีจะเป็นอย่างไรครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยมาติดตามข่าวกันต่อค่ะอย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่ค่ะว่าจะชวนคุณผู้ชมทางบ้านไปเที่ยวชมกุ้งเดินขบวนที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ1ปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในช่วงวันที่1ถึง30กันยายนค่ะจังหวัดอุบลราชธานีเปิดภาพกุ้งจำนวนมากนับหมื่นตัวเดินทวนกระแสน้ำลัดเลาะไปตามโขดหินในช่วงค่ำคืนที่บริเวณแก่งลำดวนภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีบ้านหนองขอนตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อไปผสมพันธุ์และวางไข่ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นปีละ1ครั้งในช่วงฤดูฝนของทุกปีค่ะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเฝ้าชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดค่ะโดยจังหวัดอุบลราชธานีเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายนนี้เวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิกาซึ่งจำนวนกุ้งที่พบในแต่ละคืนอาจมากหรือน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับน้ำและความเชี่ยวของกระแสน้ำนั่นเองค่ะนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนถือเป็นอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นของจังหวัดอุบลราชธานี

0: ชธานีเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตชุมชนอาหารพื้นถิ่นวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินอกจากจะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวแล้วยังช่วยสร้างรายได้และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่ให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไปค่ะกรมการท่องเที่ยวพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมทดสอบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยเส้นทางขอนแก่นหนองบัวลำพูเน้นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติและกิจกรรมต่างๆในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำติดตามรายละเอียดพร้อมกันได้จากรายงานค่ะ
1: ได้พบค่ะ
2: กิจกรรมพายเรือคายักบริเวณริมทะเลสาบเหนือเขื่อนบนรัฐในเขตอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูท่ามกลางบรรยากาศสายลมและอากาศบริสุทธิ์สะท้อนการเปิดฉากการเดินทางการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนานในลำน้ำลดระดับลงจนเผยให้เห็นโขดหินน้อยใหญ่และทัศนียภาพอันล่มรื่นเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง
3: ถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าน้ำเนี่ยน้ำจะขึ้นสูงจะดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพายเรือไม่ได้ช่วงนี้น้ำลดเห็นโขดหินแล้วก็ทิวทัศน์สวยงามนะครับก็เป็นกิจกรรมที่มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทำทั้งพายเรือคายักมีการเดินศึกษาทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ระยะทางประมาณกิโลนิดๆนะครับเพื่อพอได้เหงื่อออกนะครับซึ่งก็ตามเส้นทางก็จะมีป้ายสื่อความหมายที่สื่อถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่อุทยานนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางกรมอุทยานก็เน้นย้ำในเรื่องของเส้นทางเดินป่านะครับซึ่งจัดตั้งโครงการคนเดินป่านะครับเพื่อให้ความรู้แล้วก็สร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาเที่ยวในพื้นที่อุทยานครับ
4: สนุกมากค่ะเป็นครั้งแรกเลยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกค่ะสนุกค่ะแต่เราต้องแบบมีทักษะนิดนึงแต่ว่าถ้าพายไปเรื่อยๆแล้วก็จะเก่งเองค่ะสนุกมากเลยค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่อุทยานภูเก้าภูพันคำจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
2: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดคือสกายวอล์คภูแอนอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูจุดชมวิวพื้นกระจกที่ตั้งอยู่บนพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดหนองบัวลำพูเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความตื่นเต้นและต้องการเก็บภาพความประทับใจของผืนน้ำและภูเขาในมุมมองแบบพาโนรามากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกรมการท่องเที่ยวที่ได้จัดกิจกรรมแฟมทริปภายใต้โครงการ10บวก10 My Adventure Work Hard Pay Smart เส้นทางขอนแก่นหนองบัวลำพูโดยนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวรวมทดสอบและประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยสำหรับกลุ่มไม้ที่ผสานการทำงานการพักผ่อนและกิจกรรมซอฟต์แอดเวนเจอร์ไว้ในทริปเดียว
5: โดยเราจะเน้นให้เกิดความตื่นเต้นในเรื่องของกิจกรรมผจญภัยนะคะเป็นหลักค่ะซึ่งกรมการท่องเที่ยวก็จะพานะคะทางผู้เข้าร่วมค่ะไปร่วมกิจกรรมนะคะในสถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆนะคะที่นอกจากจะได้รับมาตรฐานกรมแล้วนะคะซึ่งจะเกิดความมั่นใจในเรื่องของความสะดวกสะอาดปลอดภัยเป็นธรรมและก็รักสิ่งแวดล้อมนักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมั่นและก็การันตีจากภาครัฐได้ค่ะแล้วก็ในส่วนที่สถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆนะคะที่ยังไม่ได้เข้าสู่มาตรฐานแต่ว่ามีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่นะคะกรมการท่องเที่ยวก็มาลองทดสอบดูนะคะแล้วเพื่อที่จะได้ผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานอีกครั้งนึงค่ะเพื่อให้เกิดนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพนะคะเกิดการสร้างงานสร้างรายได้นะคะแล้วก็เกิดความยั่งยืนค่ะกรมการท่องเที่ยวก้าวย่างอย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะ
2: เส้นทางการท่องเที่ยวไม่เพียงแต่สร้างความเพลิดเพลินและความตื่นเต้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการผลักดันและยกระดับสถานประกอบการชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวให้เข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวของภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักเดินทางพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT 11 TV สารรายงาน
0: จังหวัดอ่างทองจัดงานประกวดพระเครื่องพระบูชาเป็นงานใหญ่และงานสำคัญของวงการพระเครื่องภาคกลางค่ะทำเอาวงการพระเครื่องกลับมาคึกคักอีกครั้งในรอบ10ปีค่ะงานจัดที่วัดนางในธรรมิการามหรือวัดนางในอำเภอวิเศษชัยชาญได้รับความสนใจจากบรรดานักสะสมเซียนพระและผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องจากทั่วประเทศที่เดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากค่ะ กิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ก็คือการนำสิ่งเนื้อเงินต้นตำรับฉบับหลวงพ่อพักวัดโบสถ์ซึ่งปลุกเสกโดยพระมหานพรวัดวิเศษชัยชาญมาเปิดประมูลโดยสร้างขึ้นเพียง9องค์เท่านั้นค่ะและการเปิดรับพระเครื่องเข้าประกวดพร้อมบริการเช็คแท้เก๊โดยคณะกรรมการรับพระผู้ชำนาญการของจังหวัดอ่างทองเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ส่งพระเข้าประกวดและนักสะสมค่ะการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของวงการพระเครื่องในจังหวัดอ่างทองและภาคกลางโดยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ากิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดการรวมตัวกันของผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาแต่คนในพื้นที่ก็ได้รับอานิสงส์ไปด้วยค่ะทำให้เกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินของพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ค่ะส่วนที่วัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยก็มีการแสดงแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนค่ะกับลิเกกลางน้ำวัดชัยโยในงานโครงการมรดกศิลป์ถิ่นอ่างทองส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์ซึ่งตลอดการจัดงานทั้ง4วันตั้งแต่วันที่3ถึง6กันยายน2569ก็มีทั้งการแสดงดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมโดยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าลิเกกลางน้ำต้องการนำเสนออัตลักษณ์ของจังหวัดในรูปแบบที่แตกต่างเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มายังจังหวัดอ่างทองซึ่งไม่มีต้นทุนทับทรัพยากรธรรมชาติอย่างภูเขาและทะเลช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชนค่ะปิดท้ายกันที่จังหวัดสงขลาค่ะได้จัดงานเยาวราชหาดใหญ่หาดใหญ่ชัยนาทาวย่านฉื่อฉางถนนสุภสารรังสรรค์ผลักดันสู่การเป็นเวิลด์คลาสสตรีทฟู้ดหรือถนนสายอาหารระดับโลกค่ะสัปดาห์สุดท้ายของการจัดงานหาดใหญ่ชัยนาทาวครั้งที่1ภายใต้แนวคิดเดินกินฟินช็อประหว่างวันที่4ถึง6กันยายน2569จัดเต็มด้วยร้านอาหารและของกินกว๊อบทั้งอาหารคาวหวานของกินพื้นถิ่นเครื่องดื่มและสินค้าจากผู้ประกอบการในพื้นที่ท่ามกลางบรรยากาศชัยนาทาวที่ผสมผสานกับสตรีทอาร์ตและสีสันยามค่ำคืนของเมืองหาดใหญ่ค่ะรวมทั้งยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีกิจกรรมเวิร์คช็อปอย่างเช่นเพ้นลายเส้นด้วยผู้กันจีนและวาดภาพบนไม้ไอติมเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้

0: ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านอาหารและวัฒนธรรมพร้อมผลักดันถนนสุภสารรังสรรค
1: ์คดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBTเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
2: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
3: อายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตี3เดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละวันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
4: กลับมาลูก
5: ไม่ยากแม่สิเรานะแม
3: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
4: รักแก้วแม่ลูก
6: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
4: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ
3: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
7: ๆแ
8: ม่เล่นอะไรเนี่ย
3: ชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
9: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
10: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
11: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความ

0: อดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

การเสริมสร้างความดีความเจริญให้เกิดมีขึ้นในบ้านเมืองทุกท่านจึงควรจะได้ตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ให้มากแล้วตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ที่จะร่วมกันปฏิบัติบริหารงานทุกด้านให้มีความเจริญก้าวหน้าและช่วยกันสืบสานรักษาต่อยอดสิ่งดีงามที่มีอยู่แล้วในบ้านเมืองให้ดำรงคงอยู่และงอกงามยิ่งขึ้นไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณสกรกฎยอดชัยผมจิรภัทรอุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณฉลองรัตน์บุญวงศ์ครับ
0: NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปที่พัทยาชลบุรีก่อนเลยนะครับไปดูเรื่องของการขึ้นฝั่งมาท่องเที่ยวพักผ่อนของทหารเรือสหรัฐนะครับที่ทำให้ตอนนั้นบรรยากาศที่เมืองพัทยาในช่วง4วันที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าคึกคักกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับโดยล่าสุดนะครับทางด้านของเรือ USS Abraham Lincoln ได้ถอนสมอและออกเดินทางจากแหลมฉบังไปแล้วนะครับพร้อมกับกำลังพลที่อยู่บนเรือทั้งสิ้นประมาณ 5,000 นายด้วยกันนะครับโดยบริเวณท่าเรือแหลมฉบังที่จังหวัดชลบุรีนะครับช่วงเวลาประมาณ 11:00 นะครับวันนี้6กันยายนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งเดินทางเยือนไทยระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569ตอนนี้ได้ถอนสมอเคลื่อนออกจากประเทศไทยหลังจากกำลังพลและลูกเรือประมาณ 5,000 นายได้ทยอยในเดินทางกลับขึ้นเรือตามกำหนดซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการปิดฉากการพักผ่อนในประเทศไทยตลอดช่วง4วันที่ผ่านมาซึ่งบรรยากาศนะครับในช่วงเวลาที่เรือเดินทางออกเนี่ยก็เป็นไปอย่างอบอุ่นนะครับทางเจ้าหน้าที่และผู้ที่อยู่บริเวณท่าเรือก็มีการโบกมืออำลาขณะที่กำลังพลสหรัฐที่อยู่บนเรือนะครับส่วนหนึ่งก็โบกมือตอบกลับก่อนที่เรือจะค่อยๆเคลื่อนออกจากพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังออกไปสำหรับการเยือนของเรือ USS Abraham Lincoln ครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาอีกครั้งในรอบกว่า14ปีโดยเรือได้เดินทางถึงท่าเรือแหลมฉบังเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกับกำลังพลประมาณ 5,000 นายหลังปฏิบัติภารกิจทางทะเลมาอย่างต่อเนื่องโดยการแวะเยือนประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้กำลังพลได้ท่องเที่ยวพักผ่อนรวมถึงได้ดำเนินการส่งกำลังบำรุงช่วยสร้างสีสันให้กับบรรยากาศท่องเที่ยวเมืองพัทยาในช่วง4วันที่ผ่านมาโดยนอกจากเรือ USS Abraham Lincoln แล้วนะครับยังมีเรือรบในกองเรือของสหรัฐที่ได้เดินทางมายังประเทศไทยนะครับได้แก่ USS Frank E. Petersen Jr. ที่เข้าเทียบท่าที่บริเวณท่าศรีราชานะครับและยังมี USS Robert Smalls ซึ่งเข้าพื้นที่มาบตะพุดที่จังหวัดระยองโดยหน่วยงานในจังหวัดชลบุรีเมืองพัทยาฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ร่วมกันวางมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลสหรัฐทั้งในพื้นที่ท่องเที่ยวและเส้นทางรับส่งระหว่างเมืองพัทยากับท่าเรือแหลมฉบังครับ
1: ส่วนกรณีพบน้ำมันรั่วจากศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ที่ย่านพระราม9นะครับทางกรมควบคุมมลพิษก็เร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนเพื่อสกัดไม่ให้ไหลลงไปที่คลองพระราม9โดยหลังจากทำความสะอาดแล้วก็จะเข้าตรวจสอบอีกครั้งนึงเพื่อประเมินความปลอดภัยด้วยครับได้จตุรงค์อัศวโสวรรณนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการได้ลงพื้นที่ติดตามการบำบัดน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันรวมกับสำนักงานเขตห้วยขวางที่ศูนย์ข้อมูลย่านพระราม9ซอยทะเลบางกอกหลังพบคราบน้ำมันปนเปื้อนอยู่ที่บ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทแล้วก็มีที่ท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกด้วยนะครับจึงมีความเสี่ยงว่าจะไหลลงไปสู่คลองพระราม9หรือเปล่าเบื้องต้นทางศูนย์ข้อมูลแจ้งว่าได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดเข้ามากำจัดของเสียทั้งหมดครับซึ่งดำเนินการภายในการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนแล้วก็ฉีดสารกำจัดคราบน้ำมันจากนั้นก็จะดูดน้ำเสียขึ้นไปบนรถเอาไปบำบัดแล้วก็กำจัดอย่างถูกต้องอันนี้คือส่วนที่อยู่ภายในตัวบริษัทส่วนที่อยู่ภายนอกใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพระราม9จากนั้นก็เร่งฉีดน้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในท่อและดูดน้ำทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดโดยยืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่สิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามเดี๋ยวหลังจบกระบวนการทำความสะอาดที่บอกไปนี้ทางกรมควบคุมมลพิษก็จะเข้ามาตรวจสอบวัดสภาพแวดล้อมซ้ำอีกครั้งนะครับที่บริเวณบ่อน้ำบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทแห่งนี้แล้วก็ที่ท่อระบายน้ำภายนอกด้วยโดยจะตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือว่าก๊าซไข่เน่าแล้วก็ค่าการลุกติดไฟเพื่อยืนยันความปลอดภัยและเฝ้าระวังไม่ให้กระทบต่อประชาชนในพื้นที่อีกครั้งครับ
2: ก็จากการร่วมตรวจสอบกับทางเขตสำนักงานเขตห้วยขวางนะครับเราก็เข้าไปตรวจสอบพบว่าบริษัทเนี่ยครับได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนก็คือเจนโก้มากำจัดบรรบัดของเสียทั้งน้ำปนเปื้อนน้ำมันและตะกอนปนเปื้อนน้ำมันบริเวณภายในและภายนอกโรงงานไปกำจัดบรรบัดแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ภายหลังจากบริษัทเจนโก้นะครับได้บรรบัดกำจัดน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดทั้งภายนอกทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัทเนี่ยไปกำจัดทั้งหมดเนี่ยทางกรมเนี่ยจะ ติดตามตรวจสอบในเรื่องของสายซีระเหยง่ายแล้วก็ปัญหากลิ่นเหม็นรวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับเพื่อเป็นการเฝ้าระวังว่าการบำบัดกำจัดของบริษัทเนี่ยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับ 100% นะครับ
0: ส่วนเรื่องของการปราบปรามสื่อลามกอนาจารนะครับทางตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือบก.ปคม.ได้บุกจับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะครับที่ได้ทำการหลอกลวงเยาวชนหญิงเข้ามาถ่ายทำคลิปวิดีโอลามกอนาจารเพื่อที่จะจำหน่ายทางออนไลน์นะครับซึ่งมีเงินหมุนเวียนและรายได้กว่า3ล้านบาทโดยมีการแจ้งข้อหาหนักในฐานค้ามนุษย์และเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของตำรวจกองบังคับการ1บก.ปคม.ได้นำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านพักย่านถนนพระยาสุเรน26แขวงบางชันเขตคลองสำวากรุงเทพพร้อมได้จับกุมนายยานภัทรหรือบูมอายุ32ปีอินฟลูเอนเซอร์บนแพลตฟอร์ม X นะครับซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีที่มีผู้ติดตามกว่า 300,000 คนโดยผู้ต้องหารายนี้นะครับมีพฤติกรรมในการตัดต่อคลิปสั้นลงโปรโมทบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อชักชวนให้คนนั้นจ่ายเงินเป็นค่าสมาชิกเข้าไปดูคลิปเต็มในกลุ่มลับของแพลตฟอร์มออนไลน์ยี่ห้อ1นะครับโดยมีการอัปโหลดคลิปอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ1ครั้งทำมาแล้ว3ปีและหลังจากการสืบสวนในเชิงลึกเนี่ยพบว่าช่วงกลางปี2568ทางผู้ต้องหาได้เผยแพร่คลิปวิดีโอขณะมีเพศสัมพันธ์กับเยาวชนหญิงอายุ17ปีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเข้าจับกุมสามารถยึดของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือได้3เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร1เล่มซึ่งจากการตรวจสอบนะครับก็พบว่ามีรายได้จากการจำหน่ายสื่อลามกอนาจารร่วมกันกว่า3ล้านบาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาหนักรวม7ข้อหาด้วยกันนะครับอาทิค้ามนุษย์ด้วยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการผลิตหรือเผยแพร่สื่อลามกเด็กครอบครองส่งต่อหรือประกอบและประกอบการค้าสื่อลามกอนาจารเด็กพรากผู้เยาว์อายุกว่า17ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารชักจูงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันมีลักษณะลามกที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ก่อนที่จะคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ยังอยู่ที่เรื่องของการปราบปรามภัยสังคมนะครับแต่ว่าข่าวนี้เป็นยาเสพติดครับตำรวจภูธรแม่สายได้ยึดเคตามีนได้ล็อตใหญ่เกือบ20กระสอบจากขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดบริเวณแนวชายแดนซึ่งทางคนร้ายเอาไปซุกซ่อนไว้ที่ป่าข้างทางท้ายหมู่บ้านในตำบลป่งผาอำเภอแม่สายครับตำรวจภูธรแม่สายได้สนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายยึดเคตามีนหรือว่ายาเคจำนวน17กระสอบน้ำหนักรวมกว่า410กิโลกรัมที่ถูกขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดไปซุกซ่อนไว้ในป่าข้างทางท้ายหมู่บ้านจ้องหมู่ที่1ตำบลป่งผาอำเภอแม่สายแต่ว่าตัวกลุ่มผู้กระทำความผิดนั้นไหวตัวทันทิ้งของกลางแล้วก็หลบหนีไปได้นะครับพอไปตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเจ้าหน้าที่ก็พบรอยเท้าของคนกลุ่มหนึ่งเดินทางมุ่งออกจากจุดเกิดเหตุก็จะนิฐานว่าคนกลุ่มนี้น่าจะแบกสัมภาระข้ามพรมแดนธรรมชาติไปพักไว้เพื่อรอการส่งมอบแต่ว่าไหวตัวทันเพราะว่ามาเห็นความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ซะก่อนจึงตัดสินใจทิ้งของกลางทั้งหมดแล้วก็หลบหนีไปเลยด้านพลตรตรีมานพเสนากูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากสายลับว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่จากแนวชายแดนเข้ามาพักคอยในพื้นที่ชั้นในจึงกระจายกำลังเข้าตรวจค้นตามจุดเสี่ยงกระทั่งพบกระสอบขนาดใหญ่17ใบบรรจุเคตามีนน้ำหนักเฉลี่ยกระสอบละ23-25กิโลกรัมเจ้าหน้าที่ได้ยึดของกลางทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่สายพร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บ DNA และนิ้วมือแฝงเพื่อแกะรอยเส้นทางการลำเลียงและสืบสวนขยายผลถึงเครือข่ายผู้สั่งการและผู้ร่วมขบวนการ
0: ต่อเนื่องกับอีกหนึ่งพื้นที่อยู่ใกล้เคียงนะครับก็คือที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทางทหารกองกำลังผาเมืองได้ยิงปะทะกับขบวนการค้ายาเสพติดนะครับที่บริเวณบ้านแก่น้อยตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามได้อาศัยความมืดหลบหนีไปได้ทิ้งเป้สะพายหลัง5กระสอบภายในเป้นั้นมียาบ้ากว่า 1,800,000 เม็ดครับเรื่องนี้ทางพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองได้บอกนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ขออภัยทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบกลุ่มผู้ต้องสงสัยประมาณ 6-7 คนสะพายสัมภาระเดินลัดเลาะมาตามแนวสันเขานะครับจึงได้ส่งสัญญาณเพื่อขอเข้าตรวจค้นแต่กลุ่มผู้ต้องสงสัยใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงเข้าใส่ก่อนทำให้เกิดการปะทะกันประมาณ5นาทีแล้วได้อาศัยสภาพภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาและความมืดล่าถอยไปข้ามชายแดนหลบหนีไปได้ เรื่องนี้ทางกองกำลังผาเมืองได้สรุปภาพรวมผลปฏิบัติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เกือบ500คนยึดยาบ้าได้เกือบ300ล้านเม็ดไอซ์กว่า 7,900 กิโลกรัมเคตามีน 1,500 กิโลกรัมเฮโรอีน20กิโลกรัมและมีการปะทะกับกลุ่มขบวนการเกือบ70ครั้งครับ
1: ตำรวจสอบสวนกลางออกมาเตือนภัยนะครับตอนนี้นักศึกษากำลังตกเป็นกลุ่มเป้าหมายของมิจฉาชีพในการหลอกโอนเงินแล้วไม่ใช่หลอกเฉพาะตัวเด็กนักศึกษาแต่ว่าโยงไปถึงการหลอกเอาเงินจากทั้งครอบครัวเลยติดตามรายละเอียดจากคลิปนี้ครับ
3: ปัจจุบันมิจฉาชีพมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงให้แนบเนียนและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับจากเดิมที่มีการหลอกเหยื่อเพียงคนเดียวแต่ครั้งนี้มีการใช้เหยื่อเป็นเครื่องมือเพื่อหลอกเอาเงินคนในครอบครัวต่อสำหรับพฤติการนะครับมิจฉาชีพจะโทรหาเหยื่อโดยเน้นไปที่นิสิตนักศึกษาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายมือถือบอกว่าคุณไปเปิดเบอร์โทรศัพท์กระทำความผิดกฎหมายไว้ก่อนโอนสายให้ตำรวจปลอมนะครับข่มขู่ให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ใจหากเหยื่อเชื่อและโอนเงินจนหมดตัวนะครับมิจฉาชีพจะหลอกให้โทรไปขอเงินพ่อแม่ต่อโดยให้หลอกพ่อแม่ว่าเป็นค่าใช้จ่ายนะครับในการรับทุนการศึกษาพร้อมสั่งให้เหยื่อไปอยู่ห้องพักคนเดียวห้ามบอกใครและห้ามติดต่อครอบครัวเด็ดขาดจากนั้นมิจฉาชีพจะโทรไปหาพ่อแม่นะครับหลอกว่าเป็นอาจารย์ยืนยันว่าเหยื่อได้ทุนจริงๆทำให้พ่อแม่หลงเชื่อแล้วก็โอนเงินให้ตามคำสั่งวิธีการป้องกันง่ายๆนะครับหากมีคนโทรมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ข่มขู่สั่งให้โอนเงินนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนและอย่าทำตามคำสั่งเด็ดขาดเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆนะครับจะไม่มีการให้เปิดกล้องวิดีโอคอลรวมไปถึงไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์เด็ดขาดที่สำคัญนะครับอย่าตัดสายและอย่าขาดการติดต่อจากครอบครัวครับพอมิจฉาชีพอาจจะไม่ได้หวังเงินจากคุณเพียงคนเดียวนะครับแต่กำลังใช้คุณเป็นทางผ่านถึงคนที่คุณรักรู้ทันกลโกงมีสติไม่โอนไม่ตกเป็นเหยื่อด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม NBT News กันต่อครับ

มองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป

0: ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหม้น้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับในช่วงนี้เป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ส.ส.รัฐบาลได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวาระที่2และวาระที่3ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ7กันยายนอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อให้ร่างงบประมาณได้ผ่านการพิจารณาด้วยความเรียบร้อยครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้เป็นประธานการประชุมส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยโดยมีวาระที่สำคัญนะครับก็คือการเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวาระที่2และวาระที่3ในช่วงวันที่7ถึง9กันยายนนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะครับว่ารัฐบาลต้องการให้ร่างงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ส.ส.รัฐบาลเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันโดยย้ำนะครับบอกว่าไม่ต้องกำชับเพราะว่าเป็นหน้าที่อยู่แล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจจะใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้นนะครับประเด็นนี้ทางด้านของนายอนุทินระบุว่าส.ส.ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะซักถามและแสดงความคิดเห็นเนื่องจากเรื่องของงบประมาณเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงและหน่วยงานราชการโดยคณะกรรมการก็มีหน้าที่ในการชี้แจงรายละเอียดตามประเด็นที่ถูกสอบถามครับ
1: อ๋อก็พรบ.งบประมาณจะประชุม3วัน789นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะท่านส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
2: ขอรับกำชับใหญ่นะคะนะ
1: ไม่ต้องกำชับมันเป็นหน้าที่ของส.ส.อยู่แล้ว
2: พอดีว่าเห็นว่าทางฝ่ายค้านเขาก็เตรียมอาจจะใช้เวทีนี้แบบที่ซ้อมๆทำที่ตายด้วย
1: ก็เรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
0: ส่วนกรณีที่อาจจะมีการอภิปรายประเด็นอื่นนอกเหนือจากงบประมาณนะครับอาทิเรื่องคดีหัวสว.ประเด็นนี้ทางด้านของนายอนุทินบอกว่าไม่ทราบว่าจะมีการหยิบยกประเด็นใดขึ้นมาแต่หากเป็นเรื่องที่รัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมที่จะชี้แจงแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของการพิจารณางบประมาณเนี่ยเป็นเรื่องของคณะกรรมการและส.ส.เป็นหลักไม่ใช่เรื่องของคณะรัฐมนตรีนายอนุทินยังได้กล่าวถึงกรณีลงนามในคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยให้เนรเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานะครับประเด็นนี้เนี่ยท่านบอกว่าตามระเบียบใหม่

0: ของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569นั้นการกระทำของชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไม่ดีงามเป็นอันตรายต่อความมั่นคงและต่อประชาชนชาวไทยสามารถเนรเทศออกนอกประเทศได้พร้อมกับย้ำนะครับว่ารัฐบาลต้องการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากแต่เมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องเคารพกฎหมายเคารพคนไทยเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยหากทำอะไรที่ผิดก็ต้องสงวนสิทธิ์ที่จะเชิญออกนอกประเทศตามกฎหมาย
1: ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะในประเทศเขาออกจากประเทศของเราโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นการกระชับการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเด็ดขาดและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะหลังๆนี้ก็ถึงแม้ว่าประเทศเราก็อยากจะได้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแต่ว่าเข้ามาแล้วก็ต้องเคารพกฎหมายเคารพคนไทยนะครับแล้วก็เคารพขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ประเทศไทยมีอยู
2: ่ด้านเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสก็ยืนยันนะครับว่าไม่เคยแทรกแซงการประชุมกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้เพื่อให้มีการถอนข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาตามที่กัมพูชากล่าวหาชี้ชัดครับว่านี่เป็นการบิดเบือนข้อมูลนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียชี้แจงข้อเท็จจริงหลังสื่อกัมพูชาเดอะพนมเปญโพสต์ได้ออกข่าวอ้างว่าไทยไปกดดันให้มีการถอนข้อพิพาทชายแดน2ชาติออกจากวาระการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศแห่งประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสหรือว่า OAF ครั้งที่20ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยระบุว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงครับทำให้เข้าใจว่าตนเองพยายามใช้อิทธิพลหรือชักจูงเอกอัครราชทูตของประเทศที่3เพื่อให้เอกอัครราชทูตผู้นั้นไปโน้มน้าวกัมพูชาไม่ให้นำประเด็นปัญหาชายแดน2ประเทศขึ้นมาหารือในที่ประชุมดังกล่าวซึ่งในข้อเท็จจริงตนไม่เคยกระทำการเช่นนั้นข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลและไม่สมควรอย่างยิ่งพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงเจตนาที่อยู่เบื้องหลังทางนี้ได้เน้นย้ำว่านักการทูตไทยทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของความเป็นมืออาชีพและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญและประเทศไทยยึดมั่นมาโดยตลอดว่าความร่วมมือในระบอบพหุภาคีและหลักนิติธรรมต้องเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเป็นเพื่อนบ้านที่จริงใจต่อกัน
0: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูความเห็นของพี่น้องประชาชนต่อโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ได้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งร้านค้าและประชาชนทั่วไปนะครับต่างก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยขยายโครงการออกไปอีกนะครับเนื่องจากว่าสามารถที่จะกระตุ้นยอดขายและลดค่าครองชีพได้จริงครับโดยวันนี้ทีมข่าว NBT นะครับได้ลงพื้นที่ไปสำรวจความคิดเห็นของบรรดาพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งอยู่ในช่วงการใช้สิทธิ์ในเดือนสุดท้ายของโครงการแล้วโดยความเห็นส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าโครงการนี้เข้ามาช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าได้จริงโดยในส่วนของผู้ค้านะครับต่างก็บอกว่ายอดขายดีขึ้นกว่าช่วงปกติเนื่องจากประชาชนกล้าจับจ่ายมากขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่ากำไรไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักเนื่องจากต้นทุนของวัตถุดิบเนี่ยมีการปรับราคาขึ้นดังนั้นหากรัฐบาลขยายดำเนินโครงการออกไปอีกก็จะช่วยพยุงและกระตุ้นยอดขายกับบรรดาร้านค้าให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
3: ดีทั้งผู้ประกอบการและดีทั้งประชาชนด้วยเพราะว่าประชาชนก็จะได้ใช้จ่ายเพราะว่าเปรียบเทียบตอนช่วงต้นเดือนกับที่ออกใหม่ๆกับช่วงปลายเดือนมันต่างกันมากเลยเพราะว่าช่วงเห็นได้ชัดเพราะว่าต้นเดือนเนี่ยที่ร้านจะขายดีมาก
4: เดือนต่อๆไปอยากให้มีคง
3: อยากให้มีต่อครับเพราะว่าทางร้านก็โอเคขึ้นแล้วก็ประชาชนก็จะได้บอกภาระในการซื้อของจับจ่ายได้มากขึ้นด้วยครับ
5: จากที่ว่าเงินหมุนไม่ทันนะพอมามีไอ้โครงการเนี้ย3เดือนเนี่ยดีขึ้น
4: ใช
5: ่ใช่ได้เยอะช่วยได้มีอยากให้มีด้วยอยากให้เป็น80 20 คิดง่าย80 20คิดง่ายแล้วก็อย่างน้อยๆเขาก็มาใช้สิทธิ์ได้วันนึงเขาก็ประหยัดค่าเข้าไปได้อะจากที่ว่าต้องซื้อวันละ100กว่าเดี๋ยวก็มาเหลือวันละ100เขาประหยัดได้นะประหยัดได้เยอะช่วยได้เยอะ
6: มันดีมันก็ดีนะเด็กบางคนที่ว่าเขาไม่มีจากเคยว่าใช้วันละ20บาทพอมีคนละครึ่งอาจจะได้40บาทถึง60บาทแล้วอ่ะก็เหมือนว่าเขาก็มีเวลากินนิดหน่อยเพราะเด็กบางคนถามมาทุกวันเศรษฐกิจทุกวันนี้พ่อแม่จะส่งให้ทิ้งเดือนละเป็นหมื่นเป็นไม่ได้หรอกเรามีโครงการตอนนี้แทนที่ว่าจะกินน้อยกับเด็กได้กินอิ่ม
0: ส่วนมุมของประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับต่างก็ยอมรับว่าเพราะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงจึงอยากให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาต่ออายุโครงการออกไปอีกแต่อยากจะให้มีการปรับยอดเงินในการใช้จ่ายและขยายระยะเวลาในการใช้จ่ายในแต่ละวันด้วยครับ
7: ใช่ก็แทบจะทุกวันใช
8: ่ช่วยลดค่าใช้จ่ายไปเยอะ
7: ช่วยได้นะพี่ต่อเดือนอาจจะมีแบบไรถ้าไม่มีไทยช่วยไทยก็อาจจะแบบตกเดือนละ 3,000 อะไรก็ช่วยได้ประมาณ 1,000 กว่าบาทเลย
8: ส่วนนั้นนี่เอาไว้ซื้ออะไร
7: ซื้อของกินอย่างเดียวเลยพี่ใช่ของกินอย่างเดียวแบบพวกกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเดียวเลย
8: มันทำให้เราต้องซื้อของกินดี
7: ใช่ใช่ครับกล้าซื้อใช่ก็ถ้ามีก็ดีนะพี่อยากให้มี
9: หลักๆจะเป็นแบบของใช้ในบ้านมากกว่าเพราะว่าถ้าอย่างกับข้าวมันไม่สูงเกินนะคะอย่างเราจะไปซื้อพวกของใช้ในบ้านพวกนั้นมันก็หลักร้อยขึ้นมองว่ามันคุ้มมากกว่าถ้ามีต่อได้อยากให้มีต่อในส่วนของวงเงินจริงๆแล้วแบบอยากให้เขาให้แบบทีเดียวแบบเป็นเงินก้อนมากกว่าไม่ต้องแบบค่อยๆทยอยจ่ายค่อยๆทยอยจ่ายแบบนี้ค่ะใช่
8: สมมติ3,000ก็ตัดมาไปเลยไม่ต้องตัดไปเลย
9: ใช่แบบนั้นมันจะลงหัวเราใช้เราแบบโอเคกว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีกว่าด้วยแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่เขาค้าขายอะค่ะมันโอเคกว่าเหมือนเงินมันสะพัดมากกว่าแล้วก็เวลาในการใช้จ่ายเนี้ยเขาจะให้6โมงเช้าแต่อย่างแม่ค้าที่เขาขายตลาดสดลูกค้ามาซื้อของตีสี่ตีห้าเขาใช้ไม่ได้
2: ขณะที่คุณยายวัย80ปีก็บอกว่าดีใจที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดภาระได้นะครับเพราะว่าเงิน 1,000 บาทต่อเดือนก็ต่อชีวิตได้จริงๆแล้วก็หวังว่ารัฐบาลจะสานต่อมาตรการลดค่าครองชีพต่อไปครับบรรยากาศการใช้สิทธิ์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาวันนี้ก็ยังคงคึกคักนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ได้รับสิทธิ์วงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนต่างก็นำบัตรประจำตัวประชาชนไปสแกนเพื่อรับสิทธิ์จับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกันอย่างต่อเนื่องจากการลงพื้นที่สำรวจตามร้านค้าก็พบว่าส่วนใหญ่ซื้อสินค้าครั้งเดียวจบเพื่อความสะดวกในการเดินทางสินค้าที่นิยมซื้อส่วนใหญ่เป็นสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาน้ำตาลและผงซักฟอกขณะที่คุณยายวัยกว่า80ปีหนึ่งในผู้ได้รับสิทธิ์บอกว่าได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทต่อเนื่องมาเป็นเดือนที่4แล้วโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้เป็นอย่างดีตนเองเลือกใช้สิทธิ์ในครั้งเดียวเพราะสะดวกไม่ต้องเดินทางหลายรอบพร้อมกันนี้ยังแสดงความหวังว่ารัฐบาลจะมีโครงการดีๆอย่างนี้ต่อเนื่องไปอีกและดีใจที่รัฐบาลยังคงมีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในรอบต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยครับ
10: ใช้ของใช้ในเหมือนในบ้านนี่แหละใช้ทุกอย่าง
11: เลยหมดไม่เดือนนึง
10: หมดไม่พอ
11: ไม่พอใช่ไหมแล้วอยากให้มีต่อไหมอ
10: ยากให้มีดีมากเลยคือว่าช่วยรายจ่ายนั้นช่วยรายจ่ายได้เยอะเลยยายไม่ต้องออกตังค์เองต่อเลยดีใจมากเลย
0: ไปดูกันที่ร้านค้าในสถานศึกษากันบ้างนะครับที่ร้านค้าในโรงอาหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพนะครับซึ่งได้ขายอาหารในราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 20-50 บาทเท่านั้นพร้อมกับยังมีไทยช่วยไทยพลัสมาช่วยลดค่าครองชีพไปกับทั้งนักเรียนนักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้วยครับ พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะครับนี่คือร้านอาหารสุดคุ้มขวัญใจชาววิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจและก็คนที่อยู่ในพื้นที่นะครับนั่นก็คือร้านพี่ปุ้ยได้ยืนหยัดขายอาหารในราคาแบบสบายกระเป๋าพร้อมกับมีการจัดเมนูเด็ดหมุนเวียนกันกว่า10เมนูต่อวันนะครับมีทั้งก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยข้าวขาหมูส้มตำและสุกี้หมุนเวียนกันไปในราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 20-50 บาทเท่านั้นเพื่อได้จะช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับนั

0: เรียนนักศึกษาคณะครูอาจารย์รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้โดยนายวรศักดิ์จันทร์สิริเจ้าของร้านได้ให้ข้อมูลนะครับว่าทางร้านเนี่ยมีความตั้งใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพจึงได้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีมาปรุงเป็นอาหารรสชาติอร่อยหลากหลายเมนูหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปเพื่อให้ทุกคนนั้นได้อิ่มท้องในราคาที่เข้าถึงได้และสบายกระเป๋านอกจากนี้ทางร้านยังได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลให้สามารถใช้จ่ายผ่านโครงการนี้ได้อีกด้วยครับ
1: อย่างเศรษฐกิจในช่วงนี้อะไรก็แพงนะครับอย่างซื้อของในตลาดซื้อของกับพ่อค้าแม่ค้าอย่างไก่ก็กิโล88อะไรแพงมากเลยครับเดี๋ยวนี้แต่ว่าอย่างถ้าเรามาขายในโรงเรียนเราก็ขายในราคาสูงไม่ได้เด็กไม่ได้มีกำลังทรัพย์ที่จะซื้อเหมือนข้างนอกอะครับเราต้องขายในราคาแบบที่เด็กมันแตะต้องถึงครับอย่างถ้ามีคนละครึ่งมีไทยช่วยไทยพัฒน์นะครับมันก็ช่วยเด็กได้เยอะมากเลยครับรวมถึงคณะครูบาอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยก็กินเนี่ยรวมอาหารเดียวกันหมดเลยครับในราคาเท่ากันหมดเลยครับไม่มีแตกแยกเลยครับ
2: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจปากท้องกันครับ

0: กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
3: กลับมาลูกรักแก้วแม่ลูก
4: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค
2: ่
4: ะ
2: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: วันนี้วันสุดท้ายของงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai นะครับก็ยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานได้อย่างต่อเนื่องโดยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าอยากให้มีการจัดงานลักษณะนี้อีกครับไปดูบรรยากาศภายในงานนะครับซึ่งก็คึกคักตลอดทั้งวันประชาชนพากันมาเป็นครอบครัวรวมถึงนักท่องเที่ยวมาเดินเลือกซื้อสินค้าของดีแต่ละจังหวัดกันอย่างต่อเนื่องในขณะที่เวทีการแสดงก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานนั่งรับชมกันอย่างคึกคักวันนี้มีการเปิดเวทีให้น้องๆเยาวชนได้แสดงความสามารถด้านดนตรีด้วยอย่างเช่นการแสดงดนตรีจากวงไม่มีชื่อหรือว่าโนเนมแบนด์และการแสดงดนตรีจากเยาวชนวงเซเฟอร์สร้างความประทับใจด้วยความสามารถของเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งถือการเปิดโอกาสให้น้องๆได้แสดงศักยภาพที่จะเป็นบันไดในการต่อยอดความสามารถไปอีกทีมข่าว NBT ได้พูดคุยกับน้องๆหลังจบการแสดงด้วยนะครับอย่างวงไม่มีชื่อที่ประกอบด้วยน้องอายุตั้งแต่9ถึง13ปีบอกว่าได้รวมตัวเป็นวงกันมา2ปีแล้วแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ขึ้นเวทีใหญ่รู้สึกตื่นเต้นพร้อมฝากว่าอยากให้มีเวทีแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าจะได้แชร์ประสบการณ์ได้มากขึ้นครับ
1: ตื่นเต้นนิดนึงค่ะ
2: ก็ตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเวทีใหญ่มันไม่เคยขึ้นมาก่อนอะไรแบบนั้นนะ
1: เคยขึ้นครับแต่ว่าเวทไม่เคยขึ้นใหญ่ขนาดนี้เลยครับ
3: อยากขึ้นเวทีแบบนี้บ่อยๆไหมอ
1: ยากครับ
3: ว่าอะไรอยาก
1: สนุกมากเลยค่ะ
0: ส่วนการออกร้านแสดงสินค้าหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมรวมถึงอาหารท้องถิ่นจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศก็แน่นอนว่าได้รับความสนใจจากประชาชนมาชิมมาช็อปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนกันนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานต่อยอดและส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็ยังถือเป็นการช่วยเหลือชุมชนไปในตัวด้วยครับ
4: จากคนรู้จักค่ะใช่ค่ะว่ามีงานสีสันไทยจัดที่อิมแพคอารีนาเมืองทองธานีใช่ค่ะอยากมาดูหมอยางพาราค่ะจากรู้สึกจะเป็นของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะใช่ค่ะเป็นหมอนเพื่อสุขภาพประทับใจค่ะแล้วก็คือแบบนอกจากหมอนยางพาราแล้วร้านอื่นๆสินค้าก็คือแบบน่าสนใจมากค่ะเสื้อผ้าเครื่องประดับอะไรแบบนี้ใช่ค่ะอยากให้จัดอีกเพราะว่าแบบแต่ละจังหวัดก็เหมือนแบบมีผลิตภัณฑ์ที่แบบน่าสนใจแล้วก็แบบได้ช่วยเหลือคนในชุมชนด้วยใช่ค่ะ
3: ยังพอมีเวลาสำหรับคนที่ยังไม่มาถึงเวลาค่ะเนี่ยเราอยากฝากเป็นตัวนี้มาช่วยไหมเน
4: ี่ยอ๋อก็อยากให้มาช่วยกันอุดหนุนสินค้าจากแบบพ่อแม่พี่น้องในแต่ละชุมชนในแต่ละจังหวัดอะค่ะเพราะว่าสินค้าส่วนใหญ่เท่าที่ดูนะคะจะเป็นพวกแฮนด์เมดก็คือแบบใช้ใจทำใช้แบบร่างกายทำอะไรแบบนี้ค่ะ
0: สำหรับประชาชนที่ต้องการเที่ยวงานสีสันไทย Colors of Thai Thai ยังพอมีเวลานะครับวันนี้วันสุดท้ายงานมีไปจนถึง 21:00 นที่ Exhibition Hall 78 Impact เมืองทองธานีครับ
5: ส่วนเรื่องของแนวทางในการประหยัดพลังงานนะครับทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานได้วางกรอบ5ปีในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทนในภาคเกษตรเพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของภาคเกษตรเดินหน้าสู่เกษตรคาร์บอนต่ำครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวนันทิกาทังสุภานิชอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพพ.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคเกษตรกับ7หน่วยงานด้วยกันนะครับได้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะวางกรอบในการทำงานร่วมกันในระยะ5ปีโดยตั้งเป้ายกระดับภาคเกษตรไปสู่เกษตรคาร์บอนต่ำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนจะสนับสนุนการให้ข้อมูลและการสาธิตเทคโนโลยีให้คำปรึกษาตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานของกลุ่มเป้าหมายก่อนเลือกใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่พร้อมกับส่งเสริมการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงอุปกรณ์ที่มีฉลากแสดงประสิทธิภาพด้านพลังงานเพื่อที่จะลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนขณะที่แต่ละหน่วยงานนะครับได้ร่วมกันคัดเลือกพืชเศรษฐกิจพืชสวนพืชไร่ข้าวรวมทั้งส่วนของพื้นที่เพาะปลูกพื้นที่ทำการปศุสัตว์และสถานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีศักยภาพตลอดจนมีการประเมินผลการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือ5ปีเพื่อที่จะเชื่อมงานด้านพลังงานเกษตรสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันและวางแนวทางให้ภาคเกษตรไทยเดินหน้าสู่การทำเกษตรแบบคาร์บอนต่ำตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยครับ
6: ว่าภาคการเกษตรนี้เป็นภาคที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับหนึ่งเลยนะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะขาดการบูรการหรือการที่เข้าไปดูกันอย่างจริงจังนะคะเพื่อที่จะช่วยลดจริงๆแล้วนอกจากเราลดการปล่อยและการกระจกแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือเราลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยก็มีเงินเก็บมากขึ้นนะคะก็เริ่มเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสามารถที่จะไปแข่งขันกับประเทศต่างๆได้ตรงนี้ด้วยค่ะ
0: การประปานครหลวงได้เปิดเผยผลสำเร็จการระดมทุนจัดหาเงินกู้ในรูปแบบสัญญาเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมวงเงิน 3,200 ล้านบาทใช้ยกระดับการจัดการน้ำให้มีคุณภาพมาตรฐานและรับมือกับสถานการณ์วิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นครับนางสาวสุวราทวิศรีผู้ว่าการประปานครหลวงเปิดเผยว่าการจัดหาเงินกู้ในรูปแบบสัญญาเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมหรือว่ากรีนโลนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาครั้งนี้เป็นผลงานความสำเร็จของการเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกในสังกัดกระทรวงมหาดไทยประเภทสาธารณูปโภคด้านน้ำที่สามารถระดมทุนรวมวงเงินรวมกว่า 3,200 ล้านบาทอายุสัญญากู้ระยะ4ปีเพื่อนำมาสนับสนุนการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ให้พร้อมรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคตรวมถึงสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบผลิตระบบส่งน้ำระบบจ่ายน้ำประปาให้พร้อมรับมือกับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นเช่นภัยแล้งการรุกล้ำของน้ำเค็มในเขตกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการซึ่งแผนงานดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนหรือ ESG และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติด้านนางชนันพรพิสิทธวานิชรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.ระบุว่าปัจจุบันโลกให้ความสำคัญกับการลงทุนภายใต้หลัก ESG มากขึ้นจึงสนับสนุนการนำเครื่องมือทางการเงินในกลุ่ม ESG มาใช้สำหรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยในช่วงของการระดมทุนมีผู้เสนอวงเงินให้กู้เพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมสูงสุด3เท่าของวงเงินในจำนวนดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นกับความสนใจของสถาบันการเงินในการลงทุนที่มีการคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมหาแนวทางพัฒนาระบบนิเวศให้มีความยั่งยืน
5: ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ด้านกฎจราจรและสิทธิประโยชน์จากการทำประกันภัยภาคบังคับให้กับกลุ่มนักศึกษานะครับโดยมีการตั้งเป้าว่าเมื่อผู้ขับขี่นั้นมีความเข้าใจมากขึ้นก็จะสามารถลดอุบัติเหตุได้ครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพรบมีไว้ทำใหม่ในโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจพรบจัดที่วิทยาลัยเทคนิคปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้กฎหมายจราจรวัฒนธรรมความปลอดภัยตลอดจนสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถซึ่งเป็นการประกันภัยภาคบังคับที่มุ่งเน้นคุ้มครองชีวิตและค่ารักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยทางถนนซึ่งเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายพงศักดิ์ชีวรัตนพงศ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถบอกว่าโครงการนี้เน้นกลุ่มเป้าหมายเยาวชนที่เริ่มเข้าสู่วัยขับขี่เพื่อสร้างความตระหนักนะครับด้านการบริหารความเสี่ยงโดยผลการประเมินความรู้ผ่านระบบ QR Code ก็พบว่านักเรียนนั้นมีความเข้าใจในสิทธิความคุ้มครองดีขึ้นอย่างชัดเจน
7: ทำไมถึงต้องมาเพราะว่าเราอยากเพิ่มทักษะเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยให้กับน้องๆเยาวชนที่เกิดอุบัติเหตุนะครับว่าจะได้มีทักษะว่าทำอย่างไรให้การลดอุบัติเหตุนะครับด้วยการป้องกันตัวเองนะครับผมมีทักษะยังไงขับขี่ปลอดภัยยังไงตั้งสติยังไงแล้วสุดท้ายว่าถ้ามีเหตุเรื่องของการเกิดเหตุแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของการประกันภัยเข้ามาช่วยดูแลคุ้มครองเยียวยาอย่างไรได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลต่างๆหรือค่าสินไหมต่างๆตามสิทธิกฎหมายกำหนดไว้นะครับผมสิ่งเหล่านี้จะเป็นเกราะป้องกันให้น้องๆเยาวชนของชาติของเราเนี่ยได้มีความปลอดภัยในการขับขี่แล้วก็ทักษะในการใช้ชีวิตต่อไปด้วย
5: ขณะที่นางมยุรินทร์สุทธิรัตนพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษได้บอกนะครับว่าสำหรับโครงการในปีนี้มุ่งเน้นที่เยาวชนเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงจึงต้องการที่จะสร้างความตระหนักเรื่องของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยส่วนการดำเนินการของโครงการในปี2568ที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยพบว่ามาตรการที่นำไปใช้สามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างเห็นได้ชัดในช่วง 2-3 เดือนหลังการดำเนินโครงการจึงได้นำแนวทางดังกล่าวมาต่อยอดในปี2569โดยได้ขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดปราจีนบุรีนครสวรรค์สุพรรณบุรีนครนายกและอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา
8: เรื่องของโรงเรียนก็เป็นจิ๊กซอหนึ่งของชุมชนโรงเรียนก็คืออยู่ในชุมชนนะคะเราก็เลยเอามาตรการหรือทูคิดต่างๆที่เราได้จากปี2568มาทดลองในชุมชนที่เราเลือกเราเลือกไว้4จังหวัด6ชุมชนนะคะ6ชุมชนนะคะว่าแล้วเราจะเอามาตรการตรงนี้ไปลงชุมชนได้จริงไหมปีนี้ก็เหมือนกันไอตัวเยาวชนไอโครงการของเราเนี่ยนะคะก็ไปลงเพิ่มอีก5โรงเรียนในจังหวัดสระบุรีนครนายกสุพรรณบุรีมีไหมคะปราจีนบุรีนครสวรรค์นะคะก็จะเป็นอีก4จังหวัดตรงนี้ไปลงดูต่อเนื่องว่ามาตรการที่เราสร้างไว้เป็นกรอบมาตรการที่เราใช้ได้ผลมาในโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อปี2518เนี่ยใช้ได้ผลไหม
5: ส่วนทางด้านตัวแทนนักศึกษาเนี่ยได้บอกว่ากิจกรรมนี้นั้นช่วยเพิ่มความเข้าใจในรายละเอียดของเงินชดเชยตามกฎหมายจากเดิมที่เคยขับขี่และพกพาพรบตามระเบียบเท่านั้นพร้อมกับได้ยกบทเรียนจากคนใกล้ชิดที่ปล่อยให้พรบนั้นขาดอายุจนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจึงอยากกระตุ้นเตือนเพื่อนร่วมสถาบันให้ตรวจสอบการต่ออายุพรบและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่ด้วยครับ
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อครับ

0: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกรักแก้วแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงด้านนาฏศิลป์ประจำปี2528นะครับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานวงการนาฏศิลป์ไทยขณะที่ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านผู้หญิงแพ้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันจัดงาน122ปีชาตการท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีเปิดเวทีนาฏศิลป์ไทยสู่คนรุ่นใหม่ครับกิจกรรม122ปีชาตการท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีที่อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางกรุงเทพมหานครได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานทั้งเด็กและเยาวชนที่พ่อแม่ผู้ปกครองพาไปร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะการแสดงนาฏศิลป์จากนักเรียนนักศึกษาเช่นการแสดงชุดฟ้อนจันทราพาฝันและรำมโนราบูชายัญนอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านผู้หญิงแพ้วเช่นครูรัตดาดังสุภาชัยอดีตผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและครูพัชรากุญชรณอยุธยาบัวทองข้าราชการบำนาญสำนักการสังคีตกรมศิลปากรมาถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้และแนวทางการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากรุ่นสู่รุ่นกิจกรรม122ปีชาตการท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชนเพื่อรำลึกถึงคุณอุปการและผลงานของท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงด้านนาฏศิลป์ประจำปี2528ผู้มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานวงการนาฏศิลป์ไทยและอุทิศตนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูตลอดจนประดิษฐ์และสร้างสรรค์ท่ารำตามแบบแผนราชสำนักนับเป็นรากฐานสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมไทย
1: เมื่อเราเนี่ยมีการสื่อสาร2ทางนะคะมีการให้ผู้ชมเขียนความรู้สึกถึงผลงานที่ชื่นชอบของท่านแล้วก็เขียนเหตุผลว่าเพราะอะไรที่ชื่นชอบหรือว่ามีการ เล่นเกมจับคู่หรือว่ามีการทำท่ารำเนี่ยก็จะได้เห็นว่าการนาฏศิลป์หรือการรำไทยเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นจับต้องได้ง่ายขึ้นเห็นในความสวยงามโดยที่ไม่ได้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไกลตัวนะคะนอกจากนั้นเนี่ยคิดว่าการสื่อสารการใช้ภาษาที่เข้าถึงได้ง่ายก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นาฏศิลป์เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายมากขึ้นค่ะ
2: ก็ทางโรงเรียนนะคะก็ได้ให้โอกาสพวกหนูในการ เรียนทางด้านนาฏศิลป์แล้วก็การฝึกซ้อมทางด้านนาฏศิลป์ก็พวกหนูก็เป็นคนที่ชอบรำแล้วก็ชอบวัฒนธรรมเกี่ยวกับด้านนาฏศิลป์อยู่แล้วค่ะใช่แล้วก็ได้มีการฝึกซ้อมโดยคุณครูนิชาภาค่ะ
0: ส่วนนิทรรศการชีวประวัติรวม122ผลงานท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงด้านนาฏศิลป์ประจำปี2528จะจัดแสดงตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมณอาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางกรุงเทพมหานครครับ
3: ไปต่อกันที่เรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่ป่านะครับทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ได้มีการสั่งระงับการนำรถแบ็คโฮเข้าไปลักลอบขุดเจาะแนวหินที่อยู่ริมทะเลและมีการแผ่วถางป่าบนเกาะวังนอกอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีพื้นที่เสียหายแล้วกว่า17ไร่เพื่อที่จะเปิดเป็นร่องน้ำให้กับเรือขนาดใหญ่โดยมีการเปิดเผยนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวได้เตรียมที่จะประกาศเป็นเขตอุทยานซึ่งเคยถูกดำเนินคดีมาแล้วพร้อมกับมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบรังวัดแนวเขตดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด8กันยายนนี้ครับโดยเรื่องนี้นะครับได้ถูกตรวจพบขณะที่ทางเจ้าหน้าที่อุทยานได้ร่วมกับนักดำน้ำจิตอาสาลงพื้นที่ไปเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณเกาะวังนอกหมู่ที่3ตำบลตะลิ่งงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบการลักลอบนำรถแบ็คโฮเข้ามาขุดเจาะทำลายแนวหินที่อยู่ริมชายฝั่งทางทิศใต้เพื่อเปิดร่องน้ำให้กับเรือขนาดใหญ่เข้าออกรวมถึงมีการขุดตักหินทำคันดินแผ่วถางพื้นที่ป่าไม้ไปแล้วกว่า17ไร่ทางเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวสั่งระงับการดำเนินการทันทีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าตามพ.ร.บ.ป่าไม้พุทธศักราช2484และอยู่ในเขตเตรียมจะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งก่อนหน้านี้เคยตรวจพบการบุกรุกและอยู่ระหว่างการดำเนินคดีแต่กลับมาลักลอบนำเครื่องจักรกลับเข้ามาปรับพื้นที่อีกครั้งการลักลอบดังกล่าวนะครับนอกจากจะฝ่าฝืนกฎหมายป่าไม้แล้วยังเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยเนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศปะการังและอนุบาลสัตว์น้ำและเรื่องของทัศนียภาพทางธรรมชาติอย่างรุนแรง ทางนี้ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5ได้สั่งการให้อุทยานแห่งชาติหาดขนอมบูรณาการร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11ลงพื้นที่ไปตรวจสอบรังวัดแนวเขตประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดในวันที่8กันยายนนี้เพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทั้งหมดพร้อมกับมีการสั่งยกระดับการลาดตระเวนป้องกันการบุกรุกซ้ำด้วย
0: จังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนเมืองเกษตรสีเขียวเปิดงานข่วงอาหารปลอดภัยครั้งที่5ครับต่อยอดเครือข่าย18อำเภอเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกไร้สารเคมีกว่า1,000 ไร่มุ่งเป้าความมั่นคงทางอาหารครบวงจรงานข่วงอาหารปลอดภัยเมืองเชียงรายภายใต้แนวคิดจากพื้นดินสู่งานอาหารจากชุมชนสู่เมืองอาหารปลอดภัยเป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อวางรากฐานและขยายผลนโยบายอาหารปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงกลางน้ำถึงปลายน้ำให้ครอบคลุมทั้ง18อำเภอของจังหวัดที่ผ่านมาได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการทำเกษตรปลอดภัยให้เกษตรกรไปแล้ว 2,380 คนช่วยขยายพื้นที่เพาะปลูกปลอดสารเคมีเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 ไร่และยังผลักดันเกษตรกรแกนนำกว่า100คนให้ก้าวสู่การรับรองมาตรฐานระดับสากลและระดับประเทศเช่นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกไทยแลนด์ภายในงานยังเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตผักผลไม้สดและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยมาจัดจำหน่ายตรงถึงมือประชาชนและนักท่องเที่ยวในราคายุติธรรมพร้อมการสาธิตเมนูอาหารยกภูมิคุ้มกันตามหลัก 3C

0: ิมสู่พื้นที่สีเขียวสาธารณะครับโดยผู้นำชุมชนคุมความร้อนตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสียแบบหมุนเวียนใช้ซ้ำภายในพื้นที
1: ่แรกอะเขาปรึกษากันว่าเขาบอกว่ากลัวทางบริษัทเวกเตอร์เขาจะทิ้งไว้ไงเราก็กลัวบอกว่าถ้ามันเหม็นมาเราจะเรียกร้องกับใครเราจะมาหาใครใช่ไหมความปรึกษากับเขาว่าอันที่มันเหม็นมานี่จะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนี้เขาก็พูดให้ฟังว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทิ้งไปเลยเขาบอกว่าเขาจะปรับปรุงไปเรื่อย
2: ๆถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ชุมชนนะครับในหลายๆภาคส่วนที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รู้ถึงกระบวนการต่างๆได้รู้ถึงเรื่องของการจัดการที่ถูกต้องนะครับแล้วก็จะได้ทำให้เข้าใจและเกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดครับผม
3: เราให้ความสำคัญกับประชาชนโดยรอบพื้นที่และก็ในประเทศฉะนั้นเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องอยู่กับประชาชนได้อย่างสบายใจนะครับ
0: นอกจากนี้นะครับทางผู้ประกอบการยังได้เปิดเผยแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมระยะยาวผ่านโครงการเส้นทางสีเขียวเพื่อชุมชนโดยเตรียมที่จะปรับปรุงหลุมฝังกลบที่ปิดการใช้งานแล้วให้เป็นเส้นทางออกกำลังกายและสวนสาธารณะพร้อมกับมีแผนในการสร้างสะพานทางเดินลอยฟ้าและสนามเด็กเล่นเพื่อคืนพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยให้แก่ชุมชนในอนาคตท่ามกลางการเน้นย้ำจากภาคประชาชนที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามากำกับดูแลมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
4: ในโลกออนไลน์มีแชร์แจ้งเตือนกันนะครับบอกว่าน้ำยาซักผ้าขาวห้ามเอาไปผสมกับน้ำยาล้างห้องน้ำเพราะว่าจะเกิดก๊าซพิษซึ่งอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เรื่องนี้จะชัวร์หรือโมนิ่มไปตรวจสอบกันครับ

ที่ระบุว่าน้ำยาซักผ้าขาวผสมกับน้ำยาล้างห้องน้ำจะทำให้เกิดก๊าซพิษอันตรายต่อชีวิตตรวจสอบแล้วเป็นข่าวจริงแค่นี้ชัวร์ค่ะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาระบุว่าน้ำยาซักผ้าขาวที่มีโซเดียมไฮโปรคลอไรด์หากนำไปผสมกับน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีกรดไฮโดรคลอริกจะเกิดปฏิกิริยาและเกิดก๊าซคลอรีนซึ่งเป็นก๊าซพิษค่ะก๊าซดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงต่อดวงตาผิวหนังและระบบทางเดินหายใจและหากได้รับในปริมาณมากๆอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ดังนั้นไม่ควรนำน้ำยาซักผ้าขาวไปผสมกับน้ำยาล้างห้องน้ำเด็ดขาดค่ะ

0: โอ้จาน
1: ตามมาทวงพระคุณนี
2: ่โอ้อะไรหลับมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่ว่า
2: แกว่าจานจะรอดไหม

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี่
1: ก็จานป่วยอะก็มาเยี่ยมไง

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่กองทัพสหรัฐครับได้เผยแพร่คลิปยืนยันว่าได้ปฏิบัติการจมเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามยิงเรือรบสหรัฐกองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐหรือว่าเซนคอมได้เผยแพร่ภาพเรือบรรทุกน้ำมัน MT ไคโรของอิหร่านในสภาพอับปางซึ่งเกิดขึ้นในอ่าวโอมานเมื่อวานนี้จากการยิงโจมตีของกองทัพสหรัฐโดยเซนคอมระบุว่าเป็นการโจมตีเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามยิงเรือรบสหรัฐใกล้ช่องแคบฮอร์มุสและนอกจากเรือลำนี้แล้วกองทัพสหรัฐยังได้ยิงทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านอีก2ลำด้วยแต่ได้ยืนยันว่าไม่มีรายงานลูกเรือของเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากได้แจ้งเตือนให้ลูกเรืออพยพก่อนด้านอิหร่านได้ขู่อีกครั้งว่าจะตอบโต้กลับสหรัฐซึ่งก็มีรายงานว่ามีเรือสินค้าและเรือที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐถูกโจมตีอีกหลายลำในเวลาต่อมาด้านนักวิเคราะห์มองว่าการตอบโต้กันที่เกิดขึ้นในบริเวณช่องแคบฮอร์มุสและอ่าวโอมานซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญของโลกแห่งนี้จะเพิ่มความขัดแย้งให้ลุกลามและส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและเสถียรภาพของโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: ประชาชนในเมืองมักเดอบวกทางตะวันออกของเยอรมนีได้รวมตัวกันเดินขบวนเพื่อแสดงออกถึงความอึดอัดใจต่อบรรยากาศการเลือกตั้งระดับภูมิภาคที่จะมีขึ้นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้ประท้วงเป็นกลุ่มที่ต่อต้านพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD ซึ่งเป็นพรรคขวาจัดและมีแนวโน้มที่พรรคดังกล่าวจะคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งทำให้ผู้เดินขบวนมองว่าชัยชนะของ AFD จะทำให้กลุ่มขวาจัดหัวรุนแรงเกิดความฮึกเหิมและกล้าที่จะออกมาเคลื่อนไหวแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวบนท้องถนนอย่างเปิดเผยและมั่นใจมากขึ้นซึ่งอาจจะมีผลทำให้สังคมและอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในเยอรมนีเปลี่ยนไปทั้งนี้หากพรรค AFD คว้าชัยการเลือกตั้งได้ตามคาดก็จะนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2ที่พรรคการเมืองที่มีแนวคิดขวาจัดและสุดโต่งสามารถคว้าชัยการเลือกตั้งระดับภูมิภาคของเยอรมนีได้ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองก็มองว่าชัยชนะของ AFD จะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ทางการเมืองของเยอรมนีไปจากปัจจุบันอย่างมาก
0: ส่วนที่กรุงซาเกร็บเมืองหลวงของโครเอเชียประชาชนร่วมการชุมนุมใหญ่ที่จัตุรัสกลางเมืองเพื่อกดดันให้รัฐบาลเร่งกำจัดขยะอันตรายและขยะอุตสาหกรรมกว่า 35,000 ตันที่ถูกลักลอบนำมาทิ้งอย่างผิดกฎหมายในเขตอุทยานแห่งชาติในภูมิภาคลิกาซึ่งเป็นปอดของโครเอเชียโดยการตรวจพบมีขึ้นเมื่อปีที่แล้วซึ่งพบทั้งขยะทางการแพทย์ขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะจากอุตสาหกรรมอันตรายคาดว่าเป็นขยะจากประเทศเพื่อนบ้านในสหภาพยุโรปอย่างอิตาลีเยอรมนีและสโลวีเนียโดยถูกนำมาทิ้งตั้งแต่ช่วงระหว่างปี2566ถึง2567นั่นกลุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ระบุว่าพิษจากขยะเหล่านี้ได้รั่วไหลลงสู่ชั้นดินแหล่งน้ำบาดาลและอาจแพร่กระจายไปยังแม่น้ำสายต่างๆไปจนถึงทะเลเอเดรติกแล้วซึ่งจะส่งผลเสียต่อแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภคของประชาชน
1: กลุ่มคนสวมชุดดำและปกปิดใบหน้าได้รวมตัวก่อเหตุปิดกั้นทางเข้าออกของท่าเรือโดเวอร์ซึ่งเป็นท่าเรือข้ามฟากระหว่างประเทศที่พลุกพล่านที่สุดของอังกฤษส่งผลให้การจราจรและการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวโดยการรวมตัวกันของคนกลุ่มนี้เกิดขึ้นแบบสายฟ้าแลบเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งแต่ละคนได้ตะโกนถ้อยคำว่าหยุดเรือผู้อพยพเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายที่ลักลอบโดยสารโดยเรือขนาดเล็กข้ามช่องแคบอังกฤษมาจากฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามนะครับการชุมนุมไม่ได้มีเหตุรุนแรงและกลุ่มคนดังกล่าวได้สลายตัวไปเองในช่วงเวลาประมาณเที่ยงวันโดยไม่มีผู้ใดถูกจับกุม
0: ชาวบังกลาเทศร่วมชุมนุมในกรุงทากาซึ่งเป็นเมืองหลวงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีทาริกรอมานซึ่งเพิ่งขึ้นบริหารประเทศได้6เดือนเศษเร่งแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตพลังงานซึ่งได้ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนแก๊สหุงต้มและเกิดไฟฟ้าดับในประเทศบ่อยครั้งส่วนเกษตรกรก็ขาดแคลนปุ๋ยและแม้ที่ผ่านมารัฐบาลบังกลาเทศจะชี้ว่าปัญหาต่างๆเป็นผลกระทบส่วนหนึ่งจากสงครามในตะวันออกกลางแต่ฝ่ายค้านได้โจมตีว่าเป็นเพราะความล้มเหลวในการบริหารจัดการของรัฐบาลมากกว่าทั้งนี้วิกฤตพลังงานขาดแคลนเชื้อเพลิงได้ทำให้ทางการต้องประกาศลดชั่วโมงการทำงานของภาครัฐสั่งปิดห้างสรรพสินค้าตั้งแต่เวลา 18:00 น.เรือประมงออกหาปลาไม่ได้ขณะที่ราคาสินค้าและอาหารก็แพงขึ้นมา
1: ทางการอินโดนีเซียได้เผยแพร่ภาพการประทุของภูเขาไฟกระกะตั้วซึ่งอยู่ในช่องแคบสุนดาระหว่างเกาะชวาและสุมาตราซึ่งเป็นภาพเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ล่าสุดเมื่อช่วงเช้ามีการปะทุรุนแรงซ้ำอีกครั้งทำให้มีเท่าฐานถูกพ่นขึ้นท้องฟ้าสูงถึง 15,200 เมตรฟุ้งกระจายครอบคลุมหลายจังหวัดรวมทั้งที่กรุงจาการ์ตาซึ่งเป็นเมืองหลวงด้วย ส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติในท้องถิ่นต้องระงับเที่ยวบินทั้งหมดขณะที่ทางการได้ย้ำการเตือนภัยระดับ3ที่ประกาศมาตั้งแต่วันศุกร์และมีคำสั่งห้ามประชาชนเข้าใกล้ภูเขาไฟในรัศมี3กิโลเมตรอีกทั้งยังได้แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยอีกด้วยอย่างไรก็ตามการปะทุของกรากระตั้วครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลให้มีผู้ได้รับอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บและทางการท้องถิ่นก็ไม่ได้มีคำสั่งให้ประชาชนอพยพ
0: มาถึงช่วงรู้รอบโลกกับอมรนะครับไปติดตามกันเลยจากอาจารย์อมรวานิชวิวัฒน์ครับ
2: มาเรียบาริตมอร์โรนะครับชื่อนี้นะครับก็ต้องเป็นชื่อที่จะบอกว่าเป็นขวัญใจของคนทั่วไปก็ไม่ใช่ครับแต่ว่าคนอเมริกันส่วนหนึ่งจำนวนหนึ่งนะครับได้มีความรู้จักมักคุ้นกับมาเรียที่ว่าเนี่ยนะครับก็เรียกว่าไม่ต้องพูดถึงนามสกุลก็ได้บาริตมอร์โรนะครับนามสกุลแต่ว่าเรียกสั้นๆว่ามาเรียก็แล้วกันเป็นพิธีกรครับพิธีกรของรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์เรียกกันว่าเป็นระบบเคเบิลเน็ตเวิร์กของสหรัฐอเมริกาก็ว่าได้นะครับคือมีการถ่ายทอดออกไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาก็คือ Fox News นะครับ Fox News เนี่ยปกติเราเข้าใจกันว่าเป็นเขาเรียกกันว่าเป็นคล้ายๆว่าเป็นออนไลน์หรือว่าเป็นพันธมิตรอย่างแน่นแฟ้นเลยนะครับกับทางพูดถึงโดนัลด์เจทรัมป์คือตัวประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะฮะแต่ว่ามาเรียเนี่ยปรากฏว่าณวันนี้นะครับวันที่4กันยายน2569มาเรียเนี่ยได้จากก็คือลาออกไปนะครับลาออกหรือว่าอาจจะถูกไล่ออกก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเรียกว่าจากไปแล้วกันจากสถานีโทรทัศน์ Fox News ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจระหว่างคนที่เป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นเรียกว่ามีแฟนประจำของรายการเธออยู่พอสมควรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ค่อยๆลาออกจากรายการต่างๆนะฮะจะเป็น Morning News หรือว่าจะเป็นรายการที่เป็นรายการประจำเป็นโชว์ของเธอนะครับซึ่งมีอยู่ในช่วงวันระหว่างสัปดาห์แล้วก็ในช่วงวันหยุดต่างๆนะฮะก็คล้ายๆว่าทอนไปเรื่อยๆแล้วก็ในที่สุดเนี่ยมาเรียบอริสมอร์โรเนี่ยนะครับก็ได้ถึงเวลาที่จะเรียกว่าลาออกจากสถานีไปโดยความเห็นของทีมงานเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าไม่มีใครให้สัมภาษณ์เรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาแต่ว่าการจากไปของมาเรียเนี่ยนะฮะหรือว่าการลาออกไปของมาเรียเนี่ยก็เป็นที่รู้กันภายในระหว่างของสื่อมวลชนต่างๆหรือว่าอาจจะบอกว่าทีมงานก็รู้ดีแหละครับเพราะว่าปัญหาของมาเรียเนี่ยเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือความใกล้ชิดกับอินเนอร์เซอร์เคิลของโดนัลด์เจทรัมป์ครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะยกย่องมาเรียบอกว่าเป็นอาจจะเรียกว่าวีรสตรีหรือว่าเป็นวีรบุรุษอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ต้องเรียกว่าวีรสตรีครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบอกว่ามาเรียเนี่ยเป็นคนที่ช่วยโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องของมาก้าท่านผู้ชมคงจำได้นะครับมาก้าเนี่ยก็คือ Make America Great Again นะฮะซึ่งเป็นคำขวัญประจำใจของโดนัลด์เจทรัมป์ก็ว่าได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยมาเรียเมื่อออกจากสถานีโทรทัศน์นี้ไปนะครับผมคิดว่าทางวิชาชีพของเธอก็คงไม่ขาดหายไปไหนครับอาจจะมีสถานีช่องอื่นๆที่คงจะมีคนติดตามแล้วก็คนก็คงย้ายช่องไปตามจากเดิม Fox News ก็อาจจะไปอยู่สถานีอื่นต่อไปนะครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าทางโดนัลด์เจทรัมป์เนี่ยมีการโพสต์ในทุกโซเชียลครับก็แสดงความเห็นที่เรียกว่าเหมือนกับว่าประหลาดใจนะฮะ บอกว่าไม่คาดคิดมาก่อนนะฮะเพราะว่าโดนัลด์เจทรัมป์บอกว่าคนที่เป็นพิธีกรมีฝีมืออย่างนี้เนี่ยไม่น่าจะต้องถูกอัปเปหีออกไปจากสถานีโทรทัศน์นะครับแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับใจความสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าเมื่อประมาณสักเดือนหนึ่งมาแล้วเนี่ยนะเรียกกันอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องมันอาจจะเกิดก่อนเดือนหนึ่งแล้วแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยทางมาเรียเหมือนกับมีการให้ข้อมูลลึก ก็เรียกว่าเชิงลึกแล้วกันนะฮะเกี่ยวกับโดนัลด์ เจ. ทรัมป์เกี่ยวกับทำเนียบขาวก็ว่าได้เป็นข้อมูลชิ้นหนึ่งแล้วปรากฏว่าข้อมูลนั้นผิดพลาดไปนะฮะซึ่งมันก็เลยทำให้ทีมงานเนี่ยปวดหัวตัวร้อนกันไปหมดนะครับเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาอันเอกอุแล้วก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากท่านผู้ชมให้ทราบกันนะครับว่าแม้แต่อินเนอร์เซอร์เคิลของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เอาตัวไม่รอดนะครับในขณะนี้ครับท่านผู้ชม
1: คุณผู้ชมครับที่กรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลีมีกลุ่มคนอาสาที่เขาทำงานเพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงามนะครับด้วยการตามลบรอยสีสเปรย์ที่มีการพ่นไปทั่วเดี๋ยวช่วงนี้พาไปดูการทำงานของคนกลุ่มนี้จากรายงานชิ้นนี้กันครับ
3: ตัวอักษร ABAC บนกำแพงสวนสาธารณะวิลล่าชิอาร่าในกรุงโรมของอิตาลีเป็นรอยที่เพิ่งถูกพ่นขึ้นมาใหม่ๆซึ่งเป็นที่รู้กันว่านี่คือตัวอักษรย่อของสโลแกนต่อต้านตำรวจเพราะรอยนี้ทำให้บาเลริโอตูเบรีต้องกลับมาที่สวนสาธารณะแห่งนี้เป็นครั้งที่2ในวันนี้เพื่อขจัดสีพ่นนี้ออกจากกำแพงโดยวิธีการของเขาเป็นการพ่นทรายทำความสะอาดและทุกครั้งเขาจะมีผู้ช่วยติดตามไปช่วยทำงานด้วยเสมอตูเบรีวัย28ปีเป็นที่รู้จักใน Instagram และ TikTok ในฐานะผู้ชายทำความสะอาดกรุงโรมภายใต้ชื่อบัญชีมิสเตอร์จูฟโดยเขาได้โพสต์วิดีโอแสดงการลบรอยขีดเขียนกำแพงมาเป็นเวลา2ปีแล้วและการทำงานของเขาก็เป็นอิสระไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อยู่ภายใต้ข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นของเมืองเมื่อตอนที่เขาเริ่มโพสต์วิดีโอลงบนสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงกลางปี2567เขายังทำงานให้แก่บริษัทเอกชนที่เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดและบูรณะโบราณสถานรูปปั้นและน้ำพุคาดการณ์ว่าที่ผ่านมาเขาน่าจะทำความสะอาดกำแพงไปแล้วประมาณ8กิโลเมตรซึ่งก็คือกำแพงเขื่อนทั้งหมดตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำไทเบอร์โดยช่วงนั้นเป็นการทำงานเพื่อสร้างทัศนียภาพที่ดีก่อนมีการจัดงานสำคัญของวาติกันนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเกิดไอเดียที่จะทำความสะอาดต่อไปโดยใช้เวลาว่างส่วนตัวของเขาเองนับตั้งแต่นั้นมาตูเวรี่ก็มีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนมีจำนวนกว่า 80,000 คนแล้วบน Instagram ตั้งแต่โพสต์วิดีโอเขาสังเกตเห็นว่าทัศนคติของผู้คนที่มีต่อรอยพ่นสีกำแพงที่พบเห็นได้ทั่วไปในกรุงโรมเริ่มเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้ผู้คนเคยมองว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่หลังๆผู้คนจำนวนมากก็เริ่มมองว่าสีสเปรย์เหล่านั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเอมิเลียเดมอนเต้มักคุเทศวัย26ปีซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะแห่งนี้บอกว่ารอยพ่นสีส่วนใหญ่ที่เห็นนั้นไม่มีคุณค่าทางศิลปะใดๆเลยตรงกันข้ามมันทำลายทรัพย์สินสาธารณะล้วนๆตูเวรี่มองว่าปัญหาที่มีการพ่นสีสเปรย์ไปทั่วเป็นเพราะทางการขาดบทลงโทษที่เด็ดขาดเขาจึงเห็นว่าควรมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้มากนอกเหนือไปจากการจัดแคมเปญสร้างความตระหนักรู้อย่างไรก็ตามสเตฟานโนมารินสมาชิกสภากรุงโรมฝ่ายนโยบายสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์กับพลเมืองกล่าวว่ากรุงโรมมีงบการเงินที่จำกัดเมื่อเทียบกับขนาดของพื้นที่และความถี่ในการก่อเหตุทำลายทรัพย์สินสาธารณะดังนั้นเขาเห็นว่าภาครัฐควรผลักดันให้มีมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนสมาคมหรือธุรกิจต่างๆที่เข้ามามีส่วนช่วยฟื้นฟูพื้นที่เขตเมืองตูเวรี่กล่าวทิ้งท้ายว่าเขาอาจจะยอมรับการพ่นสีสเปรย์กำแพงได้หากมันแสดงให้เห็นได้ว่านี่คือศิลปะแต่หากกรุงโรมมีความเป็นศิลปะในตัวเองอยู่แล้วเขาก็มองไม่เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการฉีดพ่นสีสเปรย์เพิ่มเข้าไปตามที่ต่างๆอีกแต่อย่างใด
0: ช่วงนี้ฝนในภาคเหนือและภาคอีสานยังคงตกเยอะในหลายพื้นที่นะครับจะมีพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างไปติดตามกันในสถานีอากาศ NBT ครับ
4: ดีครับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ครับคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้ครับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีและตราดยังมีฝนตกหนักมากได้นะครับส่วนจังหวัดอื่นๆจะยังมีฝนตกหนักเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านอยู่ที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก ยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางครับโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษตกหนักมากบางพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกกันบ้างครับมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ส่วนมากที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนราธิวาสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬานะครับคำนี้พบกับคุณอู๋นิติพันธ์ครับสวัสดีครับคุณอู๋ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเอเวอร์ตันและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประกาศรายชื่อพร้อมที่จะลงสนามทำศึกพรีเมียร์ลีกในคืนวันนี้20มิถุนายนครับความเคลื่อนไหวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่แรกในคืนนี้เวลา20นาฬิกาเอเวอร์ตันจะเปิดสนามฮิลล์ดิกินสันสเตเดียมต้อนรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอเวอร์ตันของเดวิดมอร์สผู้จัดการทีมใส่ชื่อของแจ็คกริลิชที่ย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวในวันปิดตลาดครับเป็นผู้เล่นตัวสำรองครับขณะที่การย้ายออกไปของอิลิมานเอดิยายก็เปิดท้ายกับเบรนนันจอห์นสันลงเล่นทางฝั่งขวาครับขณะที่เทโนเบอร์รี่ก็จะเป็นกองหน้าตัวเป้ารายชื่อเป็นคนแรกของเอเวอร์ตันประกาศออกมาแล้วครับระบบ 4-2-3-1 ผู้สาประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดแบ็คขวาเป็นเมอร์ลินโรกองหลังมีเจมส์ทาคอฟสกี้จับคู่กับจาร์เร็ตแบรนด์เวตในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟแบ็กซ้ายวิตาลีมิโคเลนโก้กองกลางตัวรับ2คนเจมส์การ์เนอร์กับแฮร์ริสันอาร์มสตรองแนวรุก3คนเบรนแดนจอห์นสันคีแนนดริวส์เบอร์รี่ฮอลแล้วก็ทางด้านของทริกจอร์จครับกองหน้าเป็นเทโนเบอร์รี่ครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไมเคิลคาริกผู้จัดการทีมยังไม่สามารถใช้งานคาร์ลอสบอเรบ้ามิดฟิลด์ค่าตัว70ล้านปอนด์ที่จะต้องรออีกราว2สัปดาห์กว่าจะประเดิมสนามเนื่องจากมีการบาดเจ็บข้อเท้าครับโดยบรูโน่ฟานานซ์ซึ่งมีส่วนร่วมกับ10ประตูในการพบกับเอเวอร์ตันในพรีเมียร์ลีกเป็นสถิติสูงสุดร่วมของนักเตะปีศาจแดงเทียบเท่าไรน์กิกส์และเดวิดเบคแฮมก็จะนำทัพในเกมนี้ครับการจัดทีมในเกมนี้ก็จะเป็นผู้เล่นชุดเดิมครับจากนัดที่แล้วที่ถล่มอิสุชมา5ประตูต่อ2โดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้สาประตูเป็นเซเนอร์ลัมเมนส์กองหลัง4คนมีเดโอโกดาโลแฮร์รี่แม็กควายลิซันโดรมาร์ติเนสและลุคชอกลางรับ2คนยูริติเลมันส์และคอบบี้ไมนูแนวรุกมีบริยองเอมโบโมบรูโน่เฟอร์นันส์มาคัสแรดฟอร์ดและหน้าตัวเป้าเป็นมาเทอุสขุนยาครับคู่นี้ก็จะลงสนามในเวลา20นาฬิกาอีกคู่4ทุ่มนะครับอาร์เซนอลเจอกับเชลซีครับมือหนึ่งของรายการก็ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายเทนนิส US Open ครับเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวในรอบ3คู่ที่น่าสนใจครับอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟมืออันดับ1ของรายการจากเยอรมนีผ่านเข้ารอบ4ครับหลังจากชนะอเลฮานโดตาบิโลจากชิลี3เซตรวด 6-2 7-6 ไทยเบรก 7-2 และ 6-2 ครับซาเวเรฟเข้ารอบไปเจอกับลูชาโนดาเดนจากอิตาลีทางด้านเลอร์เนอร์เทียนนักวอลเลย์บอลการดวล5เซตเอาชนะยาคุบเมนซิสจากเช็กเกีย6-3 1-6 6-7 ไทยเบรก2-7 6-3 และ6-4ครับเข้ารอบ4ไปเจอกับคาเรนคาชานอฟจากรัสเซียส่วนหญิงเดี่ยวรอบเดียวกันเอเลนาริบาคีนามืออันดับ2ของรายการจากคาซัคสถานหัวชนะยูเลียสตราดุบเชวาจากยูเครน2-0เซต7-6 ไทยเบรก10-8และ6-3ครับริบากิน่าเข้ารอบ4ไปเจอกับนาโอมิโอซากะสาวญี่ปุ่นที่ชนะเอลิเซ่เมอร์เทนส์จากเบลเยียมมาได้2-1เซต6-3 3-6และ7-5ครับรายงานพิเศษเอเชียนเกมส์ในวันนี้ไปชมความสวยงามของเหรียญรางวัลที่จะมอบให้กับนักกีฬาติดตามได้จากรายงานครับ

0: ียญรางวัลที่มอบให้กับนักกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20หรือ IG Nagoya 2026ออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ของสโลแกนที่ว่า Imagine One Asia หรือเอเชียทั้งทวีปรวมเป็น1และสุเกชิบะดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นนำไอเดียจากรอยแตกร้าวของจานเซรามิกมาดัดแปลงเป็นเหรียญรางวัลทรงกลมลวดลายเป็นธรรมชาติและสวยงามรอยแตกของเซรามิกแสดงถึงสัญลักษณ์ของการเดินทางสู่จุดหมายของนักกีฬาซึ่งต้องก้าวข้ามความท้าทายความยากลำบากฝ่าฟันอุปสรรคและเพียรพยายามอย่างหนักกว่าจะบรรลุความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ก็คือเหรียญรางวัลแห่งชัยชนะนั่นเองเหรียญทองมีน้ำหนัก265กรัมผลิตจากเงินบริสุทธิ์เคลือบด้วยสีทองส่วนเหรียญเงินหนัก264กรัมและทองแดง222กรัมทำจากโลหะทองแดง 95% โดยวัสดุในการผลิตเป็นการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วมารีไซเคิลใหม่ทั้งหมดลวดลายสายคล้องคอได้แรงบันดาลใจจากดอกไอริสคาคิสบาตะดอกไม้ญี่ปุ่นสีม่วงหรือน้ำเงินเข้มที่มักเบ่งบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิราวเดือนพฤษภาคมและเติบโตตามริมแม่น้ำหรือพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศญี่ปุ่นส่วนสายคล้องคลอราบเรียบสื่อถึงความแข็งแรงและสง่างามของนักกีฬาซึ่งเชื่อมโยงวัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่สายตาชาวโลกเหรียญรางวัลบรรจุในเคส8เหลี่ยมถักทอจากไบโซนฮิโนกิรูปทรงของตัวอักษรเลข8ในภาษาญี่ปุ่นแสดงถึงเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์อันยาวนานของจังหวัดไอจิและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนางโอย่าอีกด้วยสรุปแล้วทุกรายละเอียดของเหรียญรางวัลไอจินางโอย่า2026นับตั้งแต่รูปร่างไปจนถึงการออกแบบสายคล้องคอและบรรจุภัณฑ์เป็นการเน้นย้ำสิ่งเชื่อมโยงระหว่างกีฬาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของไอจิและแนวคิดรวมเอเชียเป็นหนึ่งอย่างลงตัวนั่นเองนิติพันธ์สมบุตรรายงานครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ
2: ไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
3: กำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได้

ชมข่าวกีฬากันต่อครับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยส่งนักตบขนไก่ลูกขนไก่เยาวชนนะครับสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียครับคณะนักกีฬา

0: 5และ17ปีโดยมีพลอากาศเอกมณฑลสัจจุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมิ่น16คนการเดินทางครั้งนี้ได้รับเกียรติจากภูมิภาคการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมเดินทางไปกับทัพนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทางนี้ด้วยทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยคาดหวังว่านักกีฬาชุดนี้จะมีโอกาสคว้าเหรียญ
1: ล่าสุดเพิ่งเข้าแข่งขันเป็นครั้งแรกแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือนักกีฬาที่เคยผ่านการแข่งขันในระดับนานาชาติในระดับเดียวกันมาแล้วเนี่ยซึ่งก็ทำให้มีความคาดหวังว่าในการไปแข่งขันครั้งนี้เราน่าจะมีโอกาสที่จะคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนๆแบดมินตันชาวไทยกันได้ก็อยากให้ทุกท่านได้ช่วยเป็นกำลังใจให้เด็กเยาวชนในชุดนี้ด้วยเพราะว่าเยาวชนชุดนี้คือเยาวชนที่จะมีโอกาสขึ้นเป็นนักกีฬาในระดับชาติในโอกาสต่อไปครับ
0: ส่วนตัวนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนตัวแทนประเทศไทยก็มีความมั่นใจว่าจะทำผลงานได้ดีและจะนำเหรียญรางวัลกลับบ้านให้ได้นะครับ
2: ความพร้อม 100% ครับไม่มีอาการบาดเจ็บหรือว่าที่ต้องจะกังวลครับก็ทำผมก็จะทำให้เต็มที่กับการแข่งขันในครั้งนี้ครับครั้งที่2แล้วครับที่ไปแข่งครั้งแรกเดี่ยวตกรอบแรกครับเจออินเดียครับส่วนปีแล้วมีครับเข้ารอบ2กับแพ้จีนที่ก็เตรียมพร้อมมาเรียบร้อยครับเรียบร้อยดีครับ
3: เป้าหมายบ้างคร
2: ับ ก็อยากจะติดเหรียญหรือว่าเอาให้เต็มที่ที่สุดครับอยากมีเหรียญมาฝากแฟนๆพี่ๆน้องๆชาวไทยทุกคน
0: สำหรับการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียในรายการนี้ในระดับเยาวชนรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีและ15ปีแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง13กันยายนที่เมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมีนักกีฬาเยาวชนจากประเทศไทยรวมถึงจากทั่วภูมิภาคเอเชียร่วมชิงชัยในรายการนี้ครับการแข่งขันกีฬาพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2ปิดฉากอย่างประทับใจครับพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกลียวพระเกลียวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยมีดร.พิสิทธิ์สุภวัฒนบดีผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าพร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าทั้ง10โรงเรียนร่วมในพิธีครับพร้อมกันนี้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะทั้ง2ชนิดกีฬาก็คือฟุตบอลชายรุ่นอายุ18ปีและกรีฑามอต้นมอปลายชายหญิงประเภท100เมตร200เมตร400เมตรและผลัด 4x100 เมตรผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเพราะเป็นการเปิดพื้นที่ให้นักเรียนจากโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าได้ร่วมแข่งขันและทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ผ่านกีฬาครับ
4: ครับสำหรับภาพรวมที่มีการจัดเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะครับของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าทั้ง10โรงเรียนเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จและยิ่งใหญ่มากครับยิ่งใหญ่กว่าครั้งที่1นะครับด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของคณะผู้บริหารครูและผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนนะครับมาจัดสนามแห่งนี้นะครับซึ่งถือว่าเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างมากนะครับนักเรียนทุกคนให้ความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารจึงส่งเสริมที่จะจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ซึ่งคิดว่าครั้งต่อไปนะครับก็จะมีครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5นะครับก็คงจะเป็นประเพณีแล้วครับ
0: สำหรับการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่3โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรีรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีหน้าครับต่อกันที่ฟุตบอลเยาวชนอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาติพร้อมฟาดแข้งในเดือนนี้ครับสมาคมกีฬาอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาติหรือทิฟ่าประกาศจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนในรายการทิฟ่ายุทธลีก2026-27 อย่างเป็นทางการณสนาม TC ฟุตบอลคลับพระราม9โดยเป็นการแข่งขันลีกเยาวชนพรีเมียมรวบรวมนักเตะดาวรุ่งลูกครึ่งไทยและไทยแท้นะครับกว่า 1,400 คนจากทีมอะคาเดมี่ระดับแถวหน้าถึง102ทีมการจัดแข่งขันตั้งแต่รุ่นอายุต่ำกว่า7ขวบถึงรุ่น U19 นะครับมีทั้งรูป

0: แบบการแข่งขันแบบ5คน7คนและสนามใหญ่11คนลีกนี้พุ่งเป้าไปที่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติและสถาบัน2ภาษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลักเนื่องจากทางทิฟ่าเห็นเล็งเห็นว่าเยาวชนกลุ่มนี้มีทักษะด้านภาษาซึ่งจะช่วยลบจุดอ่อนสำคัญที่เป็นอุปสรรคของนักเตะไทยในการก้าวไปสู่ระดับนานาชาติพร้อมกันนี้ยังยกระดับมาตรฐานลีกให้มีความเป็นทางการด้วยการใช้ผู้เล่นที่มีคุณภาพโค้ชที่มีไลเซนส์รวมถึงนักจิตวิทยาระดับประเทศมาช่วยดูแลและแนะนำเยาวชนคุณต้นณรนองนายกสมาคมกีฬาอคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาติได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะยกระดับมาตรฐานอคาเดมี่ฟุตบอลในประเทศไทยให้เทียบเท่าสากลการจัดแข่งขันทีฟ่ายูธลีกถือเป็นพื้นที่สำคัญเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพเรียกสปิริตของการกีฬาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแข่งขันจริงครับ
1: เราต้องการสร้างลีกฟุตบอลที่พัฒนาอีโคซิสเต็มของฟุตบอลตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงเส้นทางปลายทางของเขาที่จะเป็นนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้เราได้ทำกันบ้างแล้วก็คิดมาว่าถ้าเกิดเราให้กับให้ความสำคัญกับแค่การแข่งขันที่อยู่ภายในสนามเท่านั้นนะครับก็มันคงจะไม่สามารถเติมเต็มสิ่งที่กีฬากำลังขาดอยู่ได้วันนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยก็คือว่า1มันเป็นพื้นที่ที่จะเปิดเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่จะเปิดความฝันให้กับเด็กๆได้มาใช้แสดงความสามารถในขณะเดียวกันก็มีความต่อเนื่องในการแข่งขันในซีซั่นแรกก็มี10สัปดาห์นะครับในซีซั่นถัดไปที่จะเริ่มต้นในช่วงต้นปีหน้ามกราคมต้นไปเนี่ยก็มีอีก10สัปดาห์ในซีซั่น2นะครับซึ่งวางแผนกันไว้แล้วนะครับ
0: ความพิเศษของการแข่งขันทีฟ่ายูธลีกคือการได้รับการสนับสนุนจาก True Visions ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันรับชมผ่านทางช่อง True บอลไทยบนแอปพลิเคชัน True Visions Now โดยจะเริ่มเปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับการเยี่ยมค่ายอำนวยการถือเป็นประเพณีสำคัญของชาวพละศึกษาในการแข่งขันกีฬาพละศึกษาเกมส์ไปติดตามได้จากรายงานครับ
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตรวจเยี่ยมค่ายอำนวยการทั้ง17วิทยาเขตที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพระศึกษาเกมครั้งที่49ณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะครับสะท้อนถึงความร่วมไม้ร่วมมือและความสามัคคีของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่พร้อมเดินหน้าพละศึกษาเกมให้เป็นอีกหนึ่งการแข่งขันแห่งความภาคภูมิใจของชาวพละศึกษาแล้วครับโดยการตรวจเยี่ยมค่ายอำนวยการถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญของชาวพละศึกษาที่จัดขึ้นในทุกการแข่งขันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของนักกีฬาและบุคลากรจากทั้ง17วิทยาเขตทั่วประเทศแล้วครับ
3: วัฒนธรรมของกีฬาพละศึกษาเกมทุกครั้งหนึ่งในนั้นคือการเยี่ยมค่ายของทุกวิทยาเขตทั้ง17วิทยาเขตเป้าหมายหลักก็คือมันเป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เราได้สื่อสารกันมาตลอดตั้งแต่เริ่มการแข่งขันกีฬาตั้งแต่เป็นวิทยาลัยพละศึกษา2เป็นวัฒนธรรมของความเป็นพี่เป็นน้องการร่วมในเรื่องของกิจกรรมทั้งหมดนะครับที่ต้องยอมรับนะครับมหาวิทยาลัยการกีฬาถึงแม้เราจะแข่งขันกันเองแต่สุดท้ายสปิริตเป็นสิ่งสำคัญงั้นทุกคนที่อยู่ตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเป็นบุคลากรเป็นนักกีฬาทุกคนมองว่านี่คือเกมแห่งพันธมิตรแล้วก็1ปีครั้งนึงเราจะได้มารวมกันอย่างนี้แล้วทุกคนก็ได้แลกเปลี่ยนในเรื่องของความคิดเรื่องของประสบการณ์แล้วก็แชร์ในทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องของการจัดการศึกษาการจัดการแข่งขันกีฬาแล้วก็การสร้างนักกีฬาด้วยกันดังนั้นไม่มีที่ไหนเหมือนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครับทุกครั้งที่มีการแข่งขันเรามีการเยี่ยมค่ายและทำให้ทุกคนรักสามัคคีและนี่คือสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ของพวกเราชาวพละศึกษาและชาวกีฬาก็คือการมีความเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวแห่งความอบอุ่นในการแข่งขันในครั้งนี้ครับ
2: อีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญของพละศึกษาเกมครั้งนี้นะครับก็คือกิจกรรมการแสดงและการประกวดกีฬาไทยได้รับเกียรติจากนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจัดขึ้นที่สวนเฉลิมพัฒน์ราชินีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่2ถึง8กันยายนนี้โดยมุ่งนำศิลปะการต่อสู้กีฬาไทยอาหารไทยและวัฒนธรรมไทยมาสร้างเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการแสดงและกิจกรรมที่หลากหลายแล้วครับเอกชัยเชื้อรบถ่ายภาพเมธีชิมจิ๋วรายงานจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
0: ไปกันที่กีฬาในต่างประเทศบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับเจ้าภาพโปแลนด์ก็ประเดิมสนามชนะอาร์เจนตินาได้อย่างสวยงามครับฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลกที่ประเทศโปแลนด์ครับนัดเปิดสนามกลุ่ม A เจ้าภาพโปแลนด์เจอกับอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาเกิดได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับจากแอนิก้าปาสได้หม่งเน้นๆแต่ว่าผู้เล่นของโปแลนด์สกัดจากเส้นประตูอย่างฟุดฟิดหลังจากนั้นนาที26ลีน่าสเวสกาครับลากบอลฝ่าแนวรับอาร์เจนตินาแล้วก็ยิงติดเซฟของผู้รักษาประตูครับโอลิเวียสเวเซ็กตามซ้ำดับ2เข้าไปโปแลนด์ขึ้นนำ 1-0 จากนั้นนาที30เจ้าภาพได้ประตูที่2จากลูกเตะมุมบอลโดนแอนิก้าปาสผู้เล่นอาร์เจนตินาสกัดผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองครับครึ่งหลังในช่วงทวารบาดเจ็บโปแลนด์ได้ลูกที่3จากมายาซิลินสกานะครับจบเกมโปแลนด์ชนะอาร์เจนตินา3-0ประเดิมเก็บ3คะแนนแรกได้อย่างสวยงามนะครับโดยบอลหญิงชิงแชมป์โลกอยู่20ในครั้งนี้มีทีมเข้าร่วม24ทีมแบ่งเป็น6กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยจะคัดอันดับ1และ2พร้อมด้วยอันดับ3ดีที่สุดอีก4ทีมผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปครับต่อกับทีมบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีดอร์ทมุนด์ทำ3ประตูรวดแซงชนะฮอฟเฟนไฮม์อย่างสนุกครับวันบูเดสลีกาเยอรมนีนัดที่2ของฤดูกาลฮอฟเฟนไฮม์ต้อนรับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นาที45ครับเลออนอับดุลลาฮูกองกลางยิงจากนอกเขตโทษครับเป็นประตูขึ้นนำให้กับฮอฟเฟนไฮม์ในครึ่งหลังนาที54ทีมเลเปเล่ผู้เล่นกองหน้ายิงฉลับแล้วก็บอลเข้าประตูไปครับฮอฟเฟนไฮม์นำเป็น 2-0 จากนั้นดอร์ทมุนด์โหมบุกจังหนักนาที61ไซอูกิลาซียิงให้กับดอร์ทมุนด์ไล่ตามมาเป็น 1-2นาที66กราซี่เปิดบอลให้กับไฟเบอร์ซินวาครับตัวสำรองยิงตีเสมอกับดอร์ทมุนด์เป็น2-2เท่านั้นไม่พอนาที86แอนเบียนฮัตดาลีผู้เล่นกองหลังสกัดบอลเข้าประตูเองครับทำให้ดอร์ทมุนด์แซงชนะฮอฟเฟนไฮม์อย่างสนุก3-2ทำให้ทีมเก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนเต็มครับฟุตบอลลีกอาร์เจนตินาหยุดเกมในนาทีที่10เพื่อร่วมกันยืนปรบมือและสวัสดีให้กับลิโอเนลเมสซี่ที่เพิ่งประกาศอำลาทีมชาติครับฟุตบอลลีกอาร์เจนตินาทีมเซียเดเมนโดซาเปิดบ้านต้อนรับโบคาจูเนียสไฮไลท์ของเกมนี้เกิดขึ้นนาทีที่10เมื่อผู้เล่นผู้ตัดสินนะครับเป่าหยุดเกมชั่วคราวเพื่อให้แฟนบอลทั้งสนามรวมถึงนักเตะและสตาฟโค้ชร่วมกันยืนปรบมือเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและสวัสดีให้กับเลอเนลเมสซี่ยอดดาวเตะระดับตำนานทีมชาติอาร์เจนตินาที่เพิ่งประกาศยุติการเล่นให้กับทีมชาติอย่างเป็นทางการในวัย39ปีส่วนในเกมการแข่งขันนาที17โบคาจูเนียสได้ประตูขึ้นนำก่อนจากอลันเบลัสโกยิงลูกนี้ยิงประตูลูกนี้ครับเป็นประตูขึ้นนำของโบคาจูเนียนะครับแต่ถัดมาเพียง2นาทีอิกนาซิโอสบาตินี่ตีเสมอ1-1ให้กับเจ้าถิ่นคิมนาเสียได้สำเร็จครับจากนั้นนาที28เควินเซนอนทำประตูให้กับโบคาจูเนียขึ้นนำอีกครั้งเป็น2-1เกมทำท่าว่าทีมเยือนจะบุกมาเก็บ3แต้มแต่ว่าในช่วงทวารบาดเจ็บเอสเตบันเฟรนันเดสกลายเป็นฮีโร่ของเจ้าถิ่นครับตีเสมอได้สำเร็จครับจบเกมเสมอกันไป2-2แบ่งไปทีมละ1คะแนนครับพลตรีพัชระรัตกุลประธานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยวางแผนเส้นทางมวยไทยก้าวสู่โอลิมปิกในปี2032ไปติดตามเรื่องราวได้จากรายงานครับ
4: สมาคมกีฬามวยแห่งประเทศไทยประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนมุ่งหน้าสู่ปี2026จนถึงปี2028ด้วยการเปิดตัวเซดอลล่าพลตรีพัชรรัตกุลดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทย

ุกท่านจะเห็นว่ามวยไทยอยู่ในกีฬาระดับนานาชาติทั่วโลกทุกทวีปแล้วไม่ว่าจะเป็นยูธโอลิมปิกยูโรเปียนโอลิมปิกกีฬาในมิดเดิลอีสต์ในโอเชียเนียในเมกาใต้เราอยู่หมดแล้วและเขาเรียกว่ามวยไทยด้วยนะครับสมาคมได้ดำเนินการมาถึงวันนี้เหลืออีก2จุดที่เรายังไม่ได้ถูกบรรจุเข้าไปเป็นประเภทกีฬาก็คือโอลิมปิกและเอเชียนเกมส์ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าถ้าคนไทยทุกคนมุ่งมั่นที่ต้องการจะเห็นวันนั้นมันเป็นไปได้อย่างแน่นอนแต่เราต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและพี่น้องชาวไทยทุกคนครับ

0: ายมวยเข้ามาเป็นสมาชิกกับสมาคมเพื่อที่จะช่วยกันส่งเสริมผลักดันวงการนี้
1: เราต้องสร้างระบบนิเวศในการที่จะมาสนับสนุนนักกีฬาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นครูมวยโค้ชนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพของนักกีฬาด้วยรวมทั้งเรื่องเวลแฟร์เรื่องอื่นๆต้องสร้างทั้งอีโคซิสเต็มเพื่อมาสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ที่จะสามารถไปแข่งขันได้ในเวทีโลกในอนาคต

0: ียงรายงานค่ะ
1: ต่อที่มาโก้เบรเนอร์คว้าแชมป์สเตทที่14จักรยานทางไกลลาบูเอต้าเอสปัญญาครับการแข่งขันจักรยานทางไกลแกรนด์ทัวร์รายการลาบูเอต้าเอสปัญญาสเตทที่14เป็นเส้นทางภูเขาระยะทาง 151.9 กิโลเมตรท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัด38องศาเซลเซียสครับช่วงก่อนเข้าเส้นชัยมาโก้เบรเนอร์นักปั่นชาวเยอรมันวัย24ปีเร่งสปรินต์เบียดชนะซาเตโก้บริตาโก้เข้าสุดท้ายเป็นคนแรกเวลา4ชั่วโมง15นาที9วินาทีผงาดคว้าแชมป์สเตทระดับแกรนด์ทัวร์ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพขณะที่ในกลุ่มผู้นำเวลารวมเอนริกมาสนักปั่นชาวสเปนจากทีมโมบิสตาร์โชว์ความแข็งแกร่งปั่นทิ้งห่างปริมอสล็อกลิชอดีตแชมป์4สมัยในช่วงทางขึ้นเขาสุดท้ายทำให้มาสยังเป็นผู้นำเวลารวมต่อไปทำเวลานี้ห่างออกไปอีกราว25วินาทีโดยมีฟิลิปกันขยับขึ้นมาอยู่อันดับ2ตามหลังผู้นำ2นาที6วินาทีส่วนล็อกลิชรวมอยู่อันดับ3สำหรับเอริกมาสกำลังลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักปั่นจากสเปนคนแรกที่คว้าแชมป์ในบ้านเกิดนับตั้งแต่อันเบโตกอนตาดอเคยทำไว้เมื่อปี2014ครับเอริกมาสต้องทำเวลาทิ้งห่างล็อกริชให้มากที่สุดก่อนจะดวลกันในสเตทที่18ซึ่งเป็นประเภททำทริอัลส่วนการแข่งขันในวันอาทิตย์นั้นจะเป็นสเตทที่15เส้นทางจากปาม่าเดลเรโอไปยังเมืองกอร์โดบาระยะทางรวม 189.7 กิโลเมตรครับปิดท้ายกันที่

0: NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพของหมู่เกาะเวสต์แมนซึ่งเป็นอาณาจักรของนกพัฟฟินที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ทางชายฝั่งตอนใต้ของไอซ์แลนด์ครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เข็มที่ระลึกประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทหารทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทหารทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่าโกทูฮอลลีวูดเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:21 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่าโกทูฮอลลีวูดโดยศิลปินจากคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งบริษัทInternational Culture Promotion จำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบการแสดงถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกผ่านท่วงทำนองอมตะทั้งลาโบแอมตูรันดอตและคาร์เมนที่ถูกนำไปใช้ขับเคลื่อนอารมณ์ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานเช่น The Godfather Bohemian Rhapsody และ Mission Impossibleทั้งยังมีการแสดงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมหลายบทเพลงโดยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินนักร้องแนวหน้าและนักดนตรีระดับโลกที่มีความสามารถและได้รับการยอมรับในระดับสากลพาผู้ชมไปค้นพบเบื้องหลังความประทับใจจากภาพยนตร์หลากอารมณ์ภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินโอเบเลียนวาทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าซึ่งถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ถึง4ครั้งโดยนำวงซิมโฟนีออร์เคสตราบรรเลงบทเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางศิลปะในระดับสูงสุดเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสำหรับงานศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จัดระหว่างวันที่5กันยายนถึง17ตุลาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งผู้จัดได้นำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภททั้งโอเปร่าบัลเล่การแสดงร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตและละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นับพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป
ในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามหนึ่งเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และในเวลา 11:00 น.พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบร้อยวันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันสุดท้ายโดยในวันนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรวมจำนวน 1,447 คนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยขับเคลื่อนผ่าน5อัตลักษณ์สำคัญได้แก่อาหารการศึกษาปฐมวัยการพยาบาลและสุขภาวะอุตสาหกรรมบริการและกฎหมายและการเมืองอัตลักษณ์เหล่านี้เป็นฐานสำคัญในการจัดการศึกษาการวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และทักษะไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเน้นสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงพัฒนาทั้งสมรรถนะทางวิชาชีพทักษะทางสังคมการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีด้านการวิจัยได้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการผลงานของคณาจารย์ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
นอกจากนี้ยังบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจนได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม301ถึง400ของโลกและเป็นอันดับที่10ของประเทศไทยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยบริษัท PS Advance จำกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีและวัดปฐุมคงคากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือคณะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น72นายพานุพงศ์วีระตันตยาพรพร้อมคณะและคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพสำนักนายกรัฐมนตรีพุทธศักราช2506อนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดอินทรวิหารวัดอ่างแก้วกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช้างคำวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดทุ่งแค้วจังหวัดแพร่และวัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเชอร์วาอิเล็กทรอนิกส์แอนด์โคลเซอร์จำกัดและบริษัทในเครือสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดคณะตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบวรและนางภูนสุขและนางสาวอภิรดีประธานราชนิกรพร้อมคณะบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดาวดึงสารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดพิชยญาติการามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดบางบำรุและวัดเสวตรฉัตรสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กองทุนการออมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไป

ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์คณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัท PS Advance จำกัดและสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์มารักษาสุขภาพได้ดีทั้งกายและใจก็คือผู้ที่จะมีความสุขนั่นเองภาพร่างกายยังคงสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยแต่จะต้องทำอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยครับจะต้องมีความรู้ความเข้าใจทางด้านอาหารการกินการออกกำลังกายรวมไปถึงการพักผ่อนอย่างเพียงพอรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงอายุของเราและทักษะต่างๆที่จะส่งผลต่อชีวิตการรับประทานอาหารที่ดีคือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สะอาดและปลอดภัยทานให้ครบ5หมู่หลีกเลี่ยงอาหารอันตรายอย่างเช่น

0: ที่มีไขมันสูงอาหารรสจัดและอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกครับการดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยๆเพียงวันละ8แก้วให้ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดไม่ว่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญลดความอยากอาหารกระตุ้นสมองและหัวใจเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวทั้งยังช่วยลดอาการอ่อนเพลียได้อีกด้วยแหมอย่างกับยาวิเศษเลยใช่ไหมล่ะครับใช้เวลาเพียงสัปดาห์ละ3วันในการออกกำลังกายครั้งละ 20-30 นาทีเพื่อสุขภาพของตัวคุณเองนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย8ชั่วโมงต่อวันขับถ่ายเป็นเวลาไม่กลั้นอุจจาระหลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเองโดยไม่ผ่านคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญงดสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติดนะครับและสุดท้ายเราเองอาจจะไม่ได้รู้ตัวเราเองดีที่สุดเสมอไปการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาสุขภาพช่องปากการตรวจวัดสายตาการวัดมวลกระดูกรวมไปถึงการตรวจสุขภาพประจำปีถือซะว่าเป็นการสแกนตัวเราเองว่าเราจะดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างไรในอนาคตครับแต่เมื่อมีร่างกายที่แข็งแรงก็ควรมีจิตใจที่เข้มแข็งเช่นเดียวกันสุขภาพทางจิตใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กับสุขภาพร่างกายบางทีอาจจะสำคัญกว่าเสียด้วยซ้ำซึ่งจะช่วยให้เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มีจิตใจมั่นคงสามารถรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้และวิธีการส่งเสริมสุขภาพจิตนั้นเราสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆดังนี้ครับเริ่มที่การดูแลจิตใจของเราเองด้วยการหมั่นทำให้จิตใจแจ่มใสมองโลกในแง่บวกเพื่อฝึกให้ตนเองเป็นสุขไม่เป็นทุกข์กับสิ่งใดง่ายๆเตรียมใจไว้เสมอว่าสิ่งต่างๆทั้งตนเองและบุคคลรอบข้างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแถมกิจกรรมที่ชอบเผื่อไว้บ้างเมื่อเกิดความเครียดในชีวิตจะได้มีอะไรไว้ช่วยผ่อนคลายนอกจากตัวเราแล้วสภาพแวดล้อมที่ดีก็เป็นเรื่องสำคัญบรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวคือความสุขมหาศาลส่วนความสัมพันธ์กับมิตรสหายก็เป็นเรื่องจำเป็นเช่นกันลองเปิดใจและเป็นมิตรกับผู้อื่นไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักกันแต่หากขึ้นชื่อว่าเป็นมิตรต่อกันย่อมดีเสมอทำตนให้เป็นที่รักมีความเมตตาโดยไม่หวังผลตอบแทนทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นให้มากเท่าที่จะทำได้และเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นจะทำให้สามารถเข้ากับผู้คนได้ทุกระดับสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติอย่างเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ในบางครั้งเราเองอาจจะหลงลืมตัวไปเราจึงควรหมั่นใส่ใจเพื่อสุขภาพทางจิตใจที่ดีของตนเองและคนรอบข้างครับการดูแลสุขภาพให้ดีทั้งกายและใจอาจฟังดูเป็นเรื่องยากแต่หากได้ปฏิบัติจนเป็นนิสัยแล้วก็จะพบว่าใครๆก็สามารถทำกันได้ง่ายๆทั้งยังส่งผลดีต่อตัวคุณเองอย่างคาดไม่ถึงเลยล่ะครับ
1: ขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: ชวนอุ่นใจอยู่ใกล้อัยการตอน G Tracking
3: สวัสดีครับลุงจัน
4: อ้าวกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วเหรอนี่ลุงมีคำถามอีกแล้วลุงอยากรู้เรื่องคดีความของหลานถ้าลุงจะติดตามความคืบหน้าของคดีลุงต้องทำไง
3: อ๋อง่ายมากเลยครับลุงจันเดี๋ยวนี้เขามีแอปพลิเคชันเข้ามาอำนวยความสะดวกแล้วครับ OAG Tracking ระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชนแอปพลิเคชันนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดออกแบบมาเพื่อให้ประชาชนติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตครับ
4: แล้วแอป OAG Tracking นี่มันทำอะไรได้บ้าง
3: 1. สามารถติดตามความคืบหน้าของคดีที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องได้ 2. การยื่นคำร้องออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบคำร้องขอปล่อยตัวแบบคำร้องขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือแบบคำร้องขอเลื่อนส่งตัวฟ้องศาลก็สามารถยื่นคำร้องออนไลน์ได้ในแอปเลยครับ 3. สามารถทราบวันเวลาสถานที่การนัดหมายต่างๆของคดีได้ 4. ให้บริการข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของสำนักงานอัยการสูงสุด 5. สามารถประเมินคุณภาพความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานอัยการสูงสุดแอปพลิเคชันจะมีระบบลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้งานใหม่รอข้อมูลตามที่กำหนดและดำเนินการตามที่ระบบแจ้งเตือนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store และ App Store ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับ
4: โอ้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องยุ่งยากแล้วแค่เรามีมือถือก็สามารถติดตามข้อมูลต่างๆได้เยี่ยมจริงๆ
5: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
6: กลับมาลูกรักแม่ลูก
7: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค
5: ่
7: ะ
5: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
8: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
9: มงคล38ประการประการที่35มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมเมื่อพบลาภยศสุขหรือความเสื่อมต่างๆก็มีสติไม่ยินดียินร้ายเกินไปมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชม
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่คือรายการ
1: แววหวานตำนานเพลง
0: ครับรายการเพลงที่สร้างความสุขความสนุกสนานนะครับจากบทเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ติดตามพวกเราได้ครับทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ครับ AM 891กิโลเฮิรตซ์และทาง NBT 2 HD กฎหมายเลข2ครับผม
1: ค่ะและนอกจากนั้นนะคะยังสามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแววหวานตำนานเพลงนะคะและยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ค่ะทางช่อง YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับเราสองคนค่ะคุณเสถียรพงษ์กลั่นแตงนะคะและดิฉันมรุธิดาบุญมงคลค่ะ
0: แน่นอนครับเราสองคนและวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มีบทเพลงเพราะๆมาฝากกันนะครับยามบ่ายและยามค่ำคืนของเรานะครับผ่านบทเพลงอโศกคุณค่าจากยุคทองของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วันนี้อยากให้ติดตามครับจะมีบทเพลงอะไรไพเราะไพเราะมาฝากกันและเรื่องราวในช่วงของแขกรับเชิญของเราในวันนี้เรียกได้ว่ามีความพิเศษจริงๆครับเป็นการรวมตัวของพี่ๆนักดนตรีที่เรียกว่าเป็นระดับชั้นนำของเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับกับการรวมตัวในครั้งนี้กับโปรเจกต์พิเศษรวมถึงจะมีคอนเสิร์ตอะไรมาฝากกันนะครับรอติดตามในช่วงของแขกรับเชิญนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเราก็ได้นำเอาบทเพลงของกรมประชาสัมพันธ์มาฝากหลากหลายบทเพลงเลยค่ะบทเพลงแรกเริ่มด้วยอะไรคะคุณ
0: เริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกครับบทเพลงที่มีชื่อว่าแผ่นดินทองครับเพลงนี้ขับร้องโดยคุณเจนมรุธิดาบุญมงคลนะครับเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูชอุ่มปัญจพันธ์ครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานครับ
1: ค่ะและมาต่อกันที่บทเพลงยอดปรารถนาค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสุรัตน์ภุกเวศค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานผู้ที่จะมาถ่ายทอดในวันนี้นะคะก็คือคุณวัชริตวัชรสิริค่ะและตามมาด้วยบทเพลงยามห่างกันค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเวศสุนทรจามรค่ะผู้ที่จะมาถ่ายทอดในวันนี้นะคะก็คือคุณสุริพรกลางสะอาดค่ะช่วงนี้ไปรับชม3ผลงานเพลงได้เลยค่ะ

0: และช่วงนี้นะคะเรามาส่งความสุขกับบทเพลงกันต่อนะคะอีก3บทเพลงด้วยกันค่ะบทเพลงแรกนะคะคือบทเพลงอย่าซื้อฉันด้วยเงินค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณพัฒนันอรุณวิจิตรสกุลค่ะตามมาด้วยบทเพลงที่2นะคะบทเพลงคู่ค่ะบทเพลงหงกับกาค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์คำร้องขออภัยค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะคะขับร้องโดยคุณเจษฎาพลอยมอนและคุณตรีรดาสิงคานค่ะ
1: บทเพลงที่3ในช่วงนี้ครับบทเพลงที่มีชื่อว่าขอเป็นจันทร์เพลงนี้คำร้องโดยครูชอุ่มปัญจพันธ์ครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องในวันนี้จากศิลปินคุณณัฐดนัยวงวรสันและคุณปาริดานิ่มพิจารณ์นะครับบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมครับและช่วงหน้าครับเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับที่เราได้พูดคุยกันไว้นะครับเป็นการรวมตัวของพี่ๆนักดนตรีฝีมือระดับแนวหน้าของเมืองไทยนะครับเขาจะมาพร้อมกับโปรเจกต์อะไรต้องห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับพบก
0: ับ
1: พี่ๆวงสยามอัมพันธ์ในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ

0: คุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงช่วงนี้ครับกับช่วงพิเศษของรายการแว่วหวานตำนานเพลงของเราครับช่วงนี้จะเป็นการต้อนรับแขกรับเชิญที่เรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวของขุนพลสุดยอดนักดนตรีของเมืองไทยรวมถึงศิลปินนักร้องกันด้วยนะครับโปรเจกต์พิเศษของเขาจะมีอะไรและน่าสนใจขนาดไหนรายการของเราขอต้อนรับพี่ๆสยามอัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: โอ้คุณแม่คุณตากันเป็นอย่างดีครับพี่หมู
1: ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่วันนี้วงสยามอัมพันธ์ได้มาเยือนรายการแว่วหวานตำนานเพลงของเรานะคะ
0: ครับพี่หมูครับสมาชิกสยามอัมพันธ์ของเราตอนนี้มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ท่านด้วยกัน
1: 8ท่านค่ะครับ
0: แต่ละท่านเป็นใครอะไรยังไงครับ
3: เป็นจริงๆแล้วสยามอัมพันธ์เนี่ยเป็นโครงการพิเศษนะครับที่ผมได้กับคณะทํางานทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าคณะทํางานแล้วกันนะ
0: ครับ
3: เราเริ่มต้นจากคนขวามือนะกล้องจะได้ตามทัน
0: ครับผม
3: คนขวามือของผมนะอันนี้พี่ต้นวงสกรรัศมีทัศน์อันนี้รู้จักกันมาประมาณ50ปีละ50ปีแล้วคันนี้ก็น้องแก้มคืออรยาตุ่มะแล้วก็อีกคนหนึ่งอรวดีธนจันทร์นะครับและอีกคนนี้คือชัยธวัฒน์ตุ่มะนะครับอันนี้คือ พี่โป่งนะครับพี่โป่ง
4: ร
3: ัง
4: ส
3: ฤ
4: ทธ
3: ิ์
4: จ
3: ิ
4: ตด
3: ีนะครับรังสฤทธิ์จิตดีอีกท่านหนึ่งคืออันนี้ประมาณ50ปีเหมือนกัน50ปีละรู้จักอันนี้ก็52ปี
0: คร
3: ับ ไม่ใช่อายุ
1: จากกันมา
3: อันนี้พี่บินมรุธารัตนสัมพันธ์แล้วก็พี่หมูณัฐวัฒน์ก็ประธานโทษแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยเพิ่งรู้จักกันเมื่อกี้
1: วันนี้เลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เลย
0: สมาชิกใหม่ครับ
3: สมาชิกใหม่ที่มาเชียร
0: ์คืออย่างนี้ด้วยความที่พี่ๆก็อยู่ในสายดนตรีกันอยู่แล้วมีความรู้จักมักคุ้นกันแล้วแต่ว่าพูดถึงการรวมตัวของวงสยามอัมพันธ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับพี่หมู
3: มีความค่อนข้างเราอ่ะจะมีความลึกซึ้งทางด้านหัวจิตหัวใจเรื่องของความจงรักภักดีนะครับ
0: ครับ
3: งานเนี้ยผู้เป็นทางการหน่อยนะครับเราคนสนิทพี่ตุ่มคือคุณชัยธวัฒน์ตุ่มะนะครับได้ทำเรื่องขอได้ทำเรื่องของทำนองกับเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์คุมงานทั้งหมดนะครับ
0: ครับ
3: ผมจะให้พี่ตุ่มพูดนิดนึงยังไม่ยานานะ
5: ก็คุยกันว่าเมื่อเราสิ้นพระองค์ท่านไปแล้วเนี่ยสูญเสียไปก็น่าจะแสดงความรำลึกในสิ่งที่เราได้เห็นมาตลอดชีวิตของเราว่าความสามารถของเราตรงไหนบ้างจุดไหนบ้างที่จะทำให้เกิดการแซ่ซ้องและไม่ลืมท่าน
0: ร
5: ำลึกถึงท่านตลอดไปก็เป็นเรื่องของเพลง
0: ครับผมนะฮะและบทเพลงแรกที่หลังจากการรวมตัวแล้วก็มีสิ่งที่จะทำเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านบทเพลงแรกที่เกิดขึ้นคือเพลงที่มีชื่อว่าอะไรครับพี่หมู
3: พระพันปีหลวงในดวงใจ
0: ครับ
3: นะครับเพลงนี้ประพันธ์ผมประพันธ์ลำนองพี่ตุ่มประพันธ์เนื้อแล้วก็มีดนตรีคุณออนนะครับประพันธ์เรื่องของดนตรีร่วมกับผมนะ
0: ครับ
3: แล้วก็มีพี่ต้นเป็นผู้ขับร้องมีน้องแก้มเป็นผู้ขับร้องเหมือนกันทั้งสองท่าน
0: ครับ
3: แล้วก็ทางนี้เป็นนักดนตรีที่ช่วยเราตลอดแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับเรามีอะไรเราก็ขอเขาก็ให้
1: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะได้รับฟังกันด้วย
3: เพลงแรก
1: ใช่ไหมคะ
0: ความพิเศษของบทเพลงนี้พระพันปีหลวงในดวงใจ
3: ก็คือแต่งด้วยใจครับประพันด้วยใจแล้วก็ให้ฟังด้วยใจนะครับไม่ได้ฟังด้วยหูอย่างเดียวนะครับผมมอบให้คนอื่นพูดตรงนี้บ้างก็ได้นะ
0: ศิลปินช่วยกับร้องเพลงนี้ดีกว่าพี่หมู
3: โอเคส่งให้แก้มก่อน
0: พระพันปีหลวง
1: ในดวงใจ
0: ครับ
1: ค่ะรู้สึกยังไงคะกับการได้มีโอกาสขับร้องบทเพลงนี้และได้ถ่ายทอดบทเพลงนี้ออกมาค่ะ
6: ค่ะก็รู้สึกภาคภูมิใจค่ะเหมือนเราเป็นตัวแทนที่มาร่วมนำเสนอความรักความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยในฐานะของคนรุ่นใหม่ที่สุดในนี้นะคะ
1: ใหม่รู้สึกเหมือนมีการ
0: ยังมีอีกท่านหนึ่งที่ใหม่มาก
1: ขึ้นนะคะ
0: น้องหมู
6: น้องหมู
0: น้องหมูเป็นศิลปินใหม่มากน้องแก้มเชิญครับขอโทษครับที่ขัดครับเชิญครับ
6: นั่นแหละค่ะก็คือเป็นความภาคภูมิใจนะคะที่หนึ่งคือดีใจที่ได้ร่วมงานกับคุณพ่อคุณอาเพราะว่าเรานี่เขารู้จักกันมาค่ะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้ค่ะเดี๋ยวให้อาต้น
0: เห็นบอกว่ามีสิ่งที่จากการที่ได้ถ่ายทอดเพลงนี้นะฮะยังมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานซึ่งนำเพลงที่คุณอาและคุณพ่อเนี่ยได้ร่วมกันแต่งแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเนี่ย
6: เรามีการไปร่วมตอนแรกเนี่ยเราเริ่มจากโปรเจกต์เล็กๆก่อนทำกันเริ่มขยายไปเรื่อยๆว่าเราหาภาคีคนที่มีความจงรักภักดีเช่นเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะที่มาร่วมมีนักร้องจากหลายๆที่จากเด็กๆตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงผู้ใหญ่อายุ80ก็มีก็ร่วมกันเป็นหลายภาคีแล้วหนึ่งในนั้นก็คือจะมีของกองทัพเรือใช่ไหมคะที่ได้ฟังได้มีส่วนกับโปรเจกต์นี้แล้วก็มีการนำเพลงไปแสดงในกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ผ่านมาเลยต่อหน้าพระพักเลยก็เป็นความภูมิใจของโปรเจกต์นี้ที่เราได้เป็นตัวแทนในการริเริ่มแล้วมีคนที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์นำไปเผยแพร่ต่ออย่างเงี้ยค่ะ
0: นะครับเราได้ฟังอย่างนี้เราก็ภูมิใจไปด้วยเนา
6: ะ
0: ในฐานะที่หนึ่งในนั้นก็คืองานที่เราได้สร้างสรรค์แล้วก็มีคนที่หยิบนำผลงานของเราที่เราตั้งใจที่จะถ่ายทอดสร้างสรรค์เนี่ยนำไปเผยแพร่ต่อนะครับแล้วก็ดูอยู่ด้านหน้านะครับเราก็รู้สึกอิ่มเอมแล้วก็มีความสุขด้วยจริงไหมครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะมาถึงบทเพลงที่สองกันบ้างดีกว่า
0: ครับ
1: บทเพลงที่สองเป็นบทเพลงอะไรคะ
3: บทเพลงที่สองฟ้าคร่ำครวญบทเพลงเนี้ยผู้ประพันธ์ก็คือผมอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเพื่อนชื่อกิ่งการก็ได้คุณหมูนัท
4: วัฒน์ครับ
3: คุณหมูนัทวัฒน์คุณหมูนัทวัฒน์เป็นผู้ขับร้องเพลงนี้เพลงนี้ผมอยากให้ฟังเองแล้วให้นึกถึงใครก็ตามนั้นผมไม่บอกนะครับเป็นเรื่องของความรู้สึกของพ่อกับลูกนะครับลูกที่สูญเสียไปฉะนั้นขอทางพี่หมูพูด
1: เล่านิดนึงนะคะเพราะมีไมค์อยู่ในมืออยู่แล้วนะคะ
4: ครับผมก็เป็นความรู้สึกของคนที่สูญเสียคนที่เป็นที่รักแล้วก็ยังทำใจไม่ได้ยังคิดถึงยังมีภาพความทรงจำอะไรอยู่กับตัวเองตลอดเวลานะก็เป็นความรู้สึกของพวกเราทุกคนนี่แหละที่เวลาเราสูญเสียคิดถึงเขาตลอดเวลานะครับมีอะไรมาสะกิดนิดนึงให้เราคิดถึงก็จะมีอารมณ์แบบนั้นขึ้น
0: ถามพี่หมูต่อว่าพี่หมูรู้สึกยังไงที่ได้มีโอกาสได้ร่วม
4: เป็นเกียรติครับพี่ที่พี่ๆที่มีฝีมือแล้วก
0: ็ได้รับฟัง2บทเพลงใหม่ที่พี่ๆนำมาฝากกันแน่นอนแล้วก็มีอีก2บทเพลงพิเศษ
3: นะครับช่องทางทาง YouTube เราจะมีอีกอันนึงก็คือเราจะขึ้นเป็น backing track ให้ท่านที่สนใจที่จะร้องเพลงก็นำไปร้องได้นะครับคือดาวน์โหลดได้จากช่องทางของ YouTube สยามบำพันธ์แล้วก็ช่อง Facebook ที่เป็นสยามบำพันธ์ด้วยนะครับบางอีกส่วนนึงก็คือตอนนี้เราคุยกับไม่ใช่เราคุยเราขอร้องภาคีของเราทางสถานีวิทยุทั่วประเทศนะครับนำเพลงนี้ออกอากาศให้โดยที่ไม่ผิดลิขสิทธิ์โดยที่ผมเป็นเจ้าของเองถ้ายังไงก็มาตามผมแล้วกัน นะครับ สองเพลงที่ประพันธ์ใหม่ขึ้นมาอยู่ในโครงการของเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจนะครับ
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีบทเพลงมาฝากทั้งหมด4บทเพลงด้วยกันใช่ไหมคะหลังจาก2บทเพลงแรกไปแล้วบทเพลงที่3และ4เป็นบทเพลงอะไรคะ
0: ใช่ครับพี่ต้นครับผมอยากคุยกับพี่ต้นมากๆเลย
7: ครับ
0: ผมว่าพี่ต้นก็เมื่อสักครู่ร้องเพลงกับน้องแก้มด้วยครับร้องเพลงคู่กันรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ต้นครับที่ได้มีโอกาสในการถ่ายทอดบทเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่เพลงนี้ครับ
7: ก็รู้สึก

0: เป็นเกียรติกับวงตระกูลผมมากเลยนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมกับร้องเพลงนี้นะครับเพราะว่ามันก็คือมันเพลงเนื้อเพลงเนี่ยคืออยู่ในชีวิตเราเลยเราได้เห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านทางโทรทัศน์ตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เห็นมาตั้งแต่โตท่านก็ทำไม่หยุดจนกระทั่งมาจนสิ้นรัชกาลที่9ถึงรัชกาลที่10เนี่ยเราก็ดูมาตลอดนะครับก็มีความประทับใจในราชวงศ์ทุกพระองค์
1: ครับในรายการของเราเดี๋ยวได้ฟัง4บทเพลงพี่หมูอยากให้พี่หมูไล่เรียงหน่อยวันนี้มีเพลงอะไรมาฝากกันบ้าง
2: มีผมบันทึกไว้ประมาณสัก15ปีก่อนนึงนะครับเคยดูละครเรื่อง4แผ่นดินมั้ยครับ
1: ครับ
2: วันนี้ให้น้องแก้มร้องนะครับเพลงนี้จริงๆเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าPublic Domain ก็คือเป็นเพลงที่ผมคุยกับพี่น้อยคือหม่อมน้อยซึ่งสิ้นท่านสิ้นไปแล้วนะครับองค์ท่านเทวนพเทวกุลนะครับเพลงให้ผมสักเพลงหนึ่งได้ไหมเพื่อเป็นละครนะครับอยู่ในละครทีวีเรื่องสี่แผ่นดินจริงๆแล้วมีเพลงอีกค่อนข้างเยอะนะผมก็เอาไปทำเป็นอัลบั้มชื่อ Nostalgia โดยที่สิทธิ์ทั้งหมดอยู่กับผมนะครับหน้าที่ให้กับนักร้องสาวต้องร้องสาวเด็กหญิงแก้ม
3: ถ่ายทอดในวันนี้
2: ถ่ายทอดในวันนี้ครับแล้วก็มีเพลงหนึ่งมีเพลงซึ่งสำคัญมากเลยเป็นเพลงเอามาเล่นแล้วอันนี้ก็ต้องพูดถึงเพราะว่าจะได้ย้อนมาถึงในอดีตที่พวกเราอย่างตัวเล็กๆแค่นี้อยู
1: ่ทำไมตัวเล็กจังเลยครับพี่
3: เด็กๆไง
1: โอ้แสดงถึงว่าเป็นเด็ก
3: เด็กๆ
1: อ๋อผมเรานั่งเล่นอย่างนี
2: ้ตอนนั้นใช่แล้วครับตอนนั้นยังเด็กอยู่นะครับตอนที่เราอายุสักสิบประมาณ20เศษๆนั่นนะครับผมได้รวมผมไม่ใช่ผมเป็นคนรวมนะต้นได้ชวนผมเข้าไปเล่นด้วยแล้วก็มีปรินซ์มรุธารัตนสัมพันธ์นะครับไปเล่นด้วยตอนนั้นยังไม่มีพี่โป่งพี่โป่งเนี่ยมาทีหลังแต่พี่โป่งเนี่ยเป็นประกอบไปเล่นทียูแบนด้วยกันผมเป็นพวกกลุ่มทียูแบนแล้วก็ไปเล่นด้วยกันแต่แล้วก็มีอีอูมาจากทียูแบนหลังจากนั้นนี่ได้รวมตัวกันเป็นแมคคินทอชพอรวมตัวกันเป็นแมคคินทอชก็ดังยุคผมพอดีเอาให้พี่ต้นบ้างให้พี่ต้นบ้าง
0: ครับก็อีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงลมหายใจของความคิดถึงนะครับเป็นเพลงที่พี่อู๋เคยร้องไว้นะครับแล้วตอนนี้ผมก็นำมาร้องก็ต้องขอบพระคุณพี่สันติเสวตวิมลนะครับที่เป็นผู้แต่งเพลงนี
1: ้
0: ครับหรือว่าจะใช้นามปากกาแม่ช้อยนางรำด้วยครับ
1: เราคุ้นกันเป็นอย่างดีครับพี่ต้นครับซึ่งเดี๋ยวจะได้รับฟัง4บทเพลงนี้จากพี่ๆแน่นอนนะครับวันนี้รายการแววหวานตำนานเพลงขอบพระคุณมากๆครับพี่ๆสยามอัมพันธ์ครับ
3: ขอบคุณนะคะ
4: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับมีบทเพลงเพราะๆจากวงสยามอัมพันธ์รออยู่4บทเพลงไปรับชมพร้อมๆกันครับ
3: รับชมได้เลยค่ะ

0: พลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชา
1: พระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูนเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: และบทเพลงแห่งความทรงจำในค่ำคืนนี้นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะก็อยากจะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่มอบความรักความอบอุ่นนะคะแล้วก็ติดตามรายการของเรามาตั้งแต่ต้นจนจบรายการเลยค่ะ
1: ขอบคุณทุกๆกำลังใจครับและรายการแววหวานตำนานเพลงครับรวมถึงต้องขอบคุณผู้อำนวยการผลิตรายการครับคุณวนิดาโคจเสนีครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุทาครับผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับรวมถึงควบคุมรายการโดยคุณรินทพัฒน์รุ่งเรืองนะครับวารยากรของเราครับคุณอธิปไตยพรมสุรินและขอบคุณศิลปินนะฮะรวมถึงพี่นักดนตรีจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปฝากช่องทางไว้อีกสักครั้งนึงค่ะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 GHz นะคะแล้วก็ยังมีทาง Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแววหวานตำนานเพลงและรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube PID Big Bad Official Channel ค่ะแล้วก็ทางช่อง NBT 2HD กฎหมายเลข2ด้วยค่ะ
1: ขอบคุณด้วยนะครับสัปดาห์หน้าครับรายการของเราจะมีบทเพลงอะไรมาฝากรวมถึงเรื่องราวดีๆที่จะนำมาให้ติดตามกันนะครับต้องรอติดตามห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกรักแกงแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่

0: ามาบวกเน็ตร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC 2 HD
2: มงคล38ประการประการที่36มีจิตไม่เศร้าโศกรู้จักปล่อยวางเมื่อประสบความสูญเสียและดำรงใจให้เข้มแข็งด้วยปัญญามงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: And thank you for joining us for Newsline. We are coming to you from NBT and NBT World.
1: สวัสดีครับ. Thank you for joining us for the midday edition of NBT World Brief.
2: สวัสดีค่ะ.
3: Welcome to Thai Box.
4: สวัสดีค่ะ.
5: สวัสดีครับ. Welcome to NBT World's The Fireside.

0: NBT World.
1: And that wraps up our evening edition of NBT World Brief. Until next time, I'm Cholapan Sanarula. Bye-bye now. Sawasdee ka.
2: มงคล38ประการประการที่ 37 มีจิตปราศจากกิเลสชำระจิตใจให้สะอาดจากความโลภความโกรธและความหลงด้วยการปฏิบัติธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ลีกตัวไปดักเหลาลีฉันขึ้นไป
1: เบยเอางี้ผมจะขึ้นไปบอกเธอหน่อยหยิบของเล็กน้อยแล้วเราไปกันเลยดีไหม
2: ได้งั้นเหลาลีคุณขึ้นไปขบวนก่อน
1: อ๋อได้เลขาหวงพวกคุณนั่งก่อนเสี่ยวหยางน่าดูแลเลขาหวงด้วยนะ
2: ได้ไปเถอะเมียของเหลาหลีป่วยติดเตียงมา10กว่าปีแล้วก็ดูแลเธอได้สะดวกเหลาหลีเลยไม่ใส่เสื้อผ้าให้ครั้งหนึ่งมีผู้นำมาเยี่ยมจะขึ้นไปข้างบนดูเธอให้ได้เหลาหลีเลยเอาผ้าห่มคลุมไว้พอคนกลับไปแล้วมีเข้าอับอายมากถึงขนาดร้องไห้เสียใจอย่างหนักสุดท้ายทั้งสองก็กอดกันร้องไห้นับจากนั้นเหลาหลีก็ไม่ยอมให้ใครขึ้นไปอีกเลย

0: เดี๋ยวนะ
1: เชียวหยางขอยืม700ได้ไหม
0: คุณอย่าให้เงินเขาเด็ดขาดนะ
1: ฉันก็แค่อยากแสดงน้ำใจ
0: ถ้าคุณทำแบบนี้เขาต้องรู้สึกไม่ดีแน่เขาอาจคิดว่าคุณดูถูกเขาจะโกรธเอาได้

0: แล้วสำหรับเรื่องนั้นน่ะนะตรวจสอบชัดเจนแล้วกงฝูหยางคนนี้ไม่เข้าเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือขั้นต่ำจริงปัญหาเรื่องนี้ทั้งหมู่บ้านและอำเภอต่างก็ปฏิบัติตามนโยบายรัฐอย่างเคร่งครัดไม่ผิดอะไรพวกเราเนี่ยอธิบายปัญหานี้ให้เขาเข้าใจแล้วเอ๊ะห้องประชุมของพวกคุณทำไมไม่มีที่เขี่ยบุหรี่เลยล่ะเนี่ยเอ๊ะสหายน้อยสองคนโน้นน่
1: ะ
0: ช่วยหาที่เขี่ยบุหรี่ให้ผมหน่อยสินะแม่ไม่พร้อมเลย
2: พ่อมาขอโทษด้วยค่ะนี่เป็นห้องประชุมปลอดบุหรี่ค่ะ
0: ฮะก็ดีแล้วใช่ก็ดีแล้วจริงสิกงฝูหยางน่ะแม้พวกเราจะอธิบายเหตุผลและนโยบายให้เขาฟังแล้วแต่ว่าเขาก็ยังดูไม่พอใจอยู่ดียังแสดงท่าทีว่าจะร้องเรียนต่อทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้คณะกรรมการสองหมู่บ้านต้องรับผิดชอบยิ่งคุณในฐานะหัวหน้าเลขาต้องรับผิดชอบเจ้าหน้าที่หมู่บ้านด้วยคนไหนคือเหลาหลีเนี่ย
3: พ่อมา
0: ตามที่กงฝูหยางรายงานเหลาหลีไปแค่สองครั้งเองแบบนี้ใช้ได้ที่ไหนทัศนคติแบบนี้ชาวบ้านยากจนจะพอใจได้ยังไงโชคดีนะเอกสารที่พวกคุณเตรียมมาน่ะเป็นจริงและละเอียดด้วยแต่เรื่องติดต่อกับคนยากจนแค่ไม่กี่ครั้งวันนี้ต้องขอตำหนิตรงนี้เลยนะและต้องแก้ไขแล้วเขาเป็นคนจนขึ้นทะเบียนใช่หรือเปล่าฮะทำไมหน้าบ้านถึงไม่มีป้ายประกาศเรื่องแบบนี้ต้องแก้ให้สมบูรณ์รู้ไหมภายใน1เดือนต้องเรียบร้อยต้องมีแผนขจัดความยากจนสำหรับกงฝูหยางคลี่คลายความไม่พอใจของเขาอีกอย่างห้ามปล่อยให้เขาไปร้องเรียนอีกเด็ดขาดฮะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนภายในเดือนนี้พวกคุณจะต้องนำสิ่งที่ผมพูดไปทำเป็นแผนปฏิบัติได้จริงส่งรายงานให้อำเภอแล้วเราจะกลับมาตรวจซ้ำอีก
2: ค่ะ
0: งั้นก็เลิกประชุมได้

0: านผู้นำติดบุหรี่ไม่เบาเลยนะพวกเราก็อย่ายอมแพ้กันล่ะนะ
1: โอ้มามาสูบสมุน
2: เหมือนซิ่ว
1: สูบสมุนนะ
2: เพิ่มที่เขี่ยบุหรี่ให้บ้างเถอะ
3: ไม่ค่ะถ้าเป็นหอประชุมประชาชนใครจะกล้าทำแบบน
4: ี้ซิ่วอย่าพูดเล่นมั่ว
3: ๆที่นี่คือหอประชุมประชาชนของหมู่บ้านไปนี้พรุ่งนี้ฉันจะทำป้ายแล้วแขวนเลยแล้วลีไปกันเถอะรีบหน่อย
5: เลขาหวง
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรีบไป
4: คุณว่าที่หัวหมุนซิ่วทำวันนี้พ่ออมาจะไม่พอใจหรือเปล่า
2: พ่ออมาไม่ใจแค่แบบนั้นหรอกฉันว่าหัวหมุนซิ่วก็ถูกนะกดตั้งไว้แล้วก็ต้องทำตามถ้าอ่อนข้อให้เบื้องบนลูกน้องก็จะไม่เชื่อฟังคุณ
4: เรื่องการเมืองเธอยังอ่อนอยู่บ้างแต่ว่าเด็กคนนี้ฉันชอบจริงๆนะ
3: นายตีไกลขนาด
6: มาเลย
3: บอวีท้ามาทุกคนเนอะไปแล้วเหรอ
2: พี่หลัวอยู่ในครัวแล้วหลีเหมือนจะอยู่ข้างบน
3: อ้าวคุณก็ไปเล่นบ้างสิคะ
2: ฉันเล่นไม่เป็น
3: ตีแบดบ้างก็ดีเหมือนกันนะไม้แบดนี่เพื่อนเก่าสมัยรุ่นกายแถมยังลดความอ้วนได้ด้วย
2: ลดความอ้วนเหรอฉันพอแล้ว
3: ตอนนี้เรามีผู้หญิง4คนแล้วพรุ่งนี้จัน
2: เด็กสาวอย่างพวกคุณน่ะตอนนี้บ้านใครใช้พวกคุณทำงานกันงานพวกนี้ทำไม่เป็นแน่
3: ทำได้ค่ะ
2: มามามาฉันเองฉันเองคุณอย่าทำเลย
3: เราลีอยู่ข้างในเหร
2: ออยู่ในห้อง
5: ครับ
3: เราลี
5: เชิญเข้ามาเลย
3: ฉันเข้าไปแล้วนะ
5: เลขาหวง
3: มาค่ะนี่น้ำร้อนที่พี่หลัวเตรียมมาให
5: ้ขอบคุณขอบคุณต้องรบกวนคุณอีกเชิญนั่งเชิญนั่ง
3: ไม่ลำบากหรอกฉันกำลังอยากมาคุยกับคุณพอดี
5: นั่ง
3: ไม่พอใจหรือเปล่า
5: เปล่าครับ
3: อย่าอารมณ์เสียเลยพวกเราทำไม่ดีเองเขาจะว่าเราหน่อยก็ปล่อยเขาไปคราวหน้าตั้งใจให้มากขึ้นก็พอ
5: ไม่ใช่ว่าผมไม่ตั้งใจแต่เงื่อนไขที่กงฝูหยางขอผมทำไม่ได้ถ้าไปก็กลัวเขาเซาซีผมเลยไม่ไป
3: เงื่อนไขอะไรอ่ะปลูกยาสูบเหรอ
5: ใช่เขาพูดกับคุณด้วยเหรอ
3: เขาบอกว่าการปลูกยาสูบในหมู่บ้านเหวยผิงลี่เป็นคนตัดสินใจแล้วลี่เรื่องนี้จริงๆแล้วเป็นยังไงอ่ะ
5: เลขาหวงห้องนี้อึดอัดไปหน่อยไปเดินข้างนอกกัน
3: คุณกลัวพี่หลัวได้ยินเหรอ
5: ก็แค่อยากไปข้างนอกอยากไปข้างนอก
3: คุณนี่น่าสนใจดีนะ
5: ผมน่าสนใจเหรอคุณรู้ไหมว่าบ้านพวกเขามีรายได้เท่าไหร่
3: เท่าไหร่เหร
5: อ300,000 หยวน
3: 300,000เลยเหรออึดอัดจริงๆด้วย
0: เลขาหวงคุณต้องเป็นศัตรูกับผมให้ได้ใช่ไหมเนี่ยครอบครัวปานหัวเฉิงกับปานหัวฉีผมตกลงเสร็จแล้วทำไมพอคุณไปเรื่องก็เปลี่ยนไปเลยอะ
3: เรื่องหมู่บ้านนายย่องเอางี้พรุ่งนี้พวกเราไปด้วยกันสักครั้ง
0: ผมไม่ไปคุณเก่งมากไม่ใช่เหรองั้นก็จัดการเองเลยสิ
3: พี่ชานหลงห้ามสูบบุหรี่ข้างในนะ
0: ชานหลง
3: มีเกียรติหน่อย
5: และข้าวหวงหรือเราค่อยไปวันหลัง
3: ไปกันเถอะ
2: ออกไปเหรอจะกินข้าวแล้วนะ
3: พวกคุณกินก่อนเลยเราจะไปเดินเล่นหน่อย
2: ได้ๆๆรีบหน่อยนะ

0: อ้าวรองประธานเตรียมกินข้าวได้แล้ว
1: ไม่ต้องสนใจเธอเรากินก่อนเลย
0: ทะเลาะกันเหรอ
1: ทะเลาะก็เพราะเธอก่อเรื่องเธอกำลังจับโจรจับหัวหน้านะสิ
0: จับหัวหน้าโจรเหรอ
1: ยังขำอีกใกล้ถึงตาคุณแล้วล่ะ
0: ใกล้จะอะไรแล้วฉันปลูกต้นไม้ไม่เป็นนะ
1: กงฝูหยางอยากปลูกยาสูบ
2: เหลาหลี
3: ครับ
2: ที่ดินแปลงนี้เป็นของกงฝูหยางใช่ไหม
3: ใช่โอ้โห
2: นี่มันฤดูอะไรแล้วไม่ปลูกเลยดินก็ยังไม่ไถพริกเหลาหลีนี่คุณทำงานบกพร่องนะ
3: เลขาหวงผมเร่งเขาหลายครั้งแล้วเขาบอกผมว่าเขาจะไม่ปลูกข้าวโพดจะปลูกยาสูบแต่ไม่มีต้นกล้ายาสูบ
2: นั่นพี่กงหรือเปล่า
3: ใช่แล้ว
2: พี่กง
3: กงฝูหยางกงฝ
2: ู
3: เอ๊ะอย่าเพิ่งไปสิอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไป
2: พี่กง
3: เลขาหวงเรียกนายโยต้า
2: คนนี้วิ่งเร็วใช่ย่อยนะ
4: เจ๊เด็กคนนี้ตื้อจริง
2: ๆเห็นหน้าฉันแล้ววิ่งทำไม
4: อยู่มีประโยชน์อะไรอ่ะ
2: ย่อมมีแน่นอนฉันเป็นหัวหน้าเลขาหน้าที่ของฉันคือช่วยพวกคุณแก้ปัญหาไงล่ะเมื่อกี้คุณนั่งอยู่ตรงนั้นดูอะไรเหรอ
4: ดูที่ดิน
2: พี่กงนี่มันฤดูอะไรเข้าไปแล้วแต่ที่ดินแปลงนั้นกลับว่างเปล่าต้นกล้าของคนอื่นสูงขนาดนี้แล้วยังไงคุณก็ต้องเริ่มเพาะปลูกก่อนนะฤดูกาลน่ะไม่รอใครหรอก
4: ผมไม่ปลูกข้าวโพดแล้วผมอยากปลูกยาสูบ
2: ไม่ว่าจะปลูกอะไรก็ต้องไถดินก่อนอยู่ดี
4: ไม่มีกล้ายาจะปลูกอะไรได้ช่างเถอะอย่าตามผมมาอีกละ
2: พี่กง
3: กงฝูหยาง
2: พี่กง
3: พอเถอะพอเถอะเลขาหวงในใจเขาตอนนี้ผมบอกได้เลยคิดแต่เรื่องปลูกยาสูบ
2: เหลาหลี
3: ่
2: ไปเราไปดูแปลงปลูกยาสูบกัน
3: อ๋อได
2: ้เหลาหลี
3: ่
2: ที่แปลงนี้น่าจะมี 4-50 หมู
3: ่ถึงแน่ไม่ใช่แค่แปลงนี้นะตรงนั้นและตรงนั้นแล้วก็ยังมีตรงโน้นอีกแปลงแต่ละแปลงไม่เล็กเลย
2: ที่ดินพวกนี้เป็นของพี่หลัวทั้งนั้นเหรอ
3: พูดให้ถูกก็คือของตระกูลเหวยเหวยผิงลี่เป็นคนพาญาติญาติทำเขาดูเทคนิคกับการขายหักสองส่วนรวมกับของที่เขาปลูกเองทั้งปีได้เกิน 300,000
2: สองส่วนสูงไปหน่อยไหม
3: เขาเป็นคนตระกูลเหวยคุณไม่ได้แซ่เหวยไม่ได้ปลูกหรอกเหวยผิงลี่ดูแลครบวงจรสองส่วนถือว่าสมควร
2: ยิ่งมีคนปลูกมากเขาก็ยิ่งได้ส่วนแบ่งมากแล้วทำไมเขาไม่ยอมช่วยคนอื่นปลูกล่ะ
3: เลขาหวงคุณคิดดูนะต่อให้ส่วนแบ่งมากแต่สู้ที่เขาปลูกเองได้เหรอเว้นเรื่องดูแลไร่นาแค่การอบใบยาก็ต้องใช้เทคนิคแล้วใบยาเหมือนกันแต่ของไว้ผิงลี่อบยังแย่กว่าระดับ2ของคนอื่นล่ะดีสุดแค่ระดับ2ถ้าทำไม่ดีโรงงานยาสูบก็ไม่รับซื้อเพราะแบบนี้ครอบครัวที่ไม่ได้แซ่เหวยและให้เขาเช่าช่วงที่ดินไปหมด
2: เช่าเท่าไหร
3: ่ให้เท่าข้าวโพดไม่กี่ร้อยหยวน
2: ไว้ผิงลี่คนนี้คิดจะผูกขาดธุรกิจนี้ไว้ที่เขาไม่ช่วยกงฝูหยางปลูกยาสูบก็เพราะอยากได้ที่ดินของเขา
3: ถูกต้องเขารวบรวมที่ได้เกินร้อยหมู่แล้ว
2: ที่ดินเยอะขนาดนี้เขาจะปลูกไหวเหรอ
3: ก็คนให้เช่าที่นั่นแหละเป็นคนทำงานส่วนเขาก็จ่ายค่าแรงนิดหน่อยเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละ
1: ขี้หลัวคุณว่าเลขาหวงจะลงมือกับรายใหญ่ไหม
0: ลงมือกับรายใหญ่อะไร
1: ปราบแลนด์ลอร์ดจัดสรรที่ดินไงผมเห็นเธออ่านหนังสือเล่มนั้นตลอดอะดาวแดงเหนือแผ่นดินจีนอะ
0: รองประธานเหมิงนายนี่มีความรู้บ้างไหมเลขาหวงยังบอกเลยหนังสือนั่นชาวต่างชาติเขียนเรื่องกองทัพแดง
1: กองทัพแดงชนะได้ไงรู้ไหมก็เพราะระดมเกษตรกรไง
0: แต่กองทัพแดงนั่นมันยุคไหนแล้วฮะ

0: ถามหน่อยตอนนี้มีรายใหญ่อยู่ไหม
1: ถ้าเป็นยุคนั้นน่ะไว้ผิงลี่ของคุณก็เป็นรายใหญ่ไงอ่ะ
0: นี่มงช่างหลงเราไว้ฉันเนี่ยเหรอเจ้าของที่รายใหญ่คุณต่างหากเจ้าของที่รายใหญ่คุณไม่ใช่แค่แลนด์ลอร์ดยังช่อฉนด้วยคุณรองประธานชุมชน
1: พี่หลัวปากคุณนี่ไม่ยอมใครเลยนะกินข้าวเถอะนะกินข้าว
0: พวกคุณแย่ฉันก่อนนี่นะ
1: ผมไม่แย่ตอนไหน
0: คุณนั่นแหละแย่ฉันก่อนคุณไม่พูดฉันจะพูดเหรอ
1: ผมก็แค่พูดกับคุณเรื่องเลขาหวงต่างหากมี
0: พอเธอไม่ต้องพูดแล้วตอนนี้นโยบายคือส่งเสริมให้บางคนรวยก่อนไม่มีใครทำอะไรคุณหรอกพรรคไม่มีนโยบายแบบนั้นแล้วส่วนเลขาหวงไม่ทำอะไรบ้าๆแน
2: ่ใครทำอะไรล่ะคะ
0: โอ้มาแล้วเหรอมาแล้วเหรอกับข้าวเย็นแล้วเดี๋ยวฉันไปอุ่นให้นะ
2: เขาไม่ต้องค่ะยังอุ่นอยู่เลยแล้วลี่คุณว่าไง
3: ผมยิ่งไม่ต้องเพราะเย็นได้หมด
0: ได้แน่เ
2: ลยไปล้างมือก่อนนะไป
1: เหมือนไม่เห็นหัวเลย
0: พูดได
1: ้ยังไง
3: มาเลขาหวงมีปัญหาเหรอ
2: เร็วล้างมือก่อนพี่หลัวมาค่ะฉันตักเองได
0: ้ตักเองนะ
2: มาเหลาลี
3: ่
2: เมื่อกี้พวกคุณพูดถึงฉันว่ายังไงนะทำบ้าๆเหรอ
0: คือว่ารองประธานเหมิงพูดถึงหนังสือกองทัพแดงของคุณว่าจะปราบเจ้าของที่จัดสรรที่ดิน
2: ทำไมคะพวกคุณกลัวเหรอ
0: ฉันเหรอพวกเราต้องกลัวอะไรเล่า
3: เลขาหวงถ้าจะตั้งสมาคมเกษตรกรจริงผมเอาด้วย
2: ฉันจะรวมกลุ่มเกษตรกรจริงแต่ไม่ใช่จัดการเจ้าของที่แค่อยากชวนเจ้าของที่อย่างพวกคุณด้วยพี่หลัวพี่ช่างหลงพวกคุณสองคนมาเป็นผู้นำสร้างความมั่งคั่งกันเถอะได้หรือเปล่า
0: ฉันจะเป็นผู้นำอะไรได้ฉันน่ะก็แค่จัดการเรื่องเล็กน้อยในหมู่บ้านเรื่องปลูกยาเป็นหน้าที่ของผู้ชายที่บ้านฉันไม่เข้าใจหรอก
2: แต่ฉันได้ยินมานะที่บ้านคุณเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างคุณเป็นผู้นำเลย
0: ใช่ฉันนำเรื่องชีวิตประจำวันกินอยู่ขับถ่ายฉันดูแลหมด
1: ให้เป็นผู้นำก็พอไหวอยู่หรอกไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ที่ดินในบ้านหน้ายงก็ให้เช่าช่วงได
2: ้พี่ช่างหลงเรื่องที่บ้านหน้ายงฉันกำลังศึกษาอยู
1: ่
2: พวกคุณว่าบ้านหัวหยวนคนนั้นจะบ่มเพาะให้เป็นผู้นำในการสร้างรายได้พอไหวไหม
1: บ้านหัวหยวนน่ะนะเลขาหวงนี่คุณจะมาหักหน้าผมเหรอฮะ
2: ฉันไม่ได้จะหักหน้าคุณหรอกฉันก็แค่อยากทำให้ดีขึ้นเท่านั้น
1: อ๋องั้นก็เชิญเลยหมดลมกินแล้ว
2: คุณจะไปไหน
1: กลับบ้านไปนอน
0: ช่างหลงก็เป็นคนนิสัยแบบนี้แหละอย่าถือสาเขาเลยนะ
2: ไม่เป็นไรค่อยเป็นค่อยไปกินข้าวเสร็จแล้วเราจะไปเยี่ยมบ้านตอนนี้ทุกคนน่าจะอยู่บ้านกันหมด
0: แล้วคุณตั้งใจจะไปบ้านไหน
2: ไปบ้านกงฝูหยาง

0: เอ๊ะจะไปไหนเอาคืนมาเอ๊ะ
1: โถเอ้ยคืนพี่ไปซะอย่าหาเรื่องหนูหูชะมัดไปทำการบ้านซะ
0: ไปไปไป
2: นี่จะมาโหขนาดนี้ไปทำไมเอ๊ะคนในบ้านเขากลับมากันวันนี้เหรอ
3: ใช่เมื่อกี้ผมกับเลขาหวงเจอเขาแล้ว
2: นี่คุณคุยอะไรกับเลขาหวงเหรอ
3: ก็ถามมาต่อไปนะ
2: คุณ
4: พี่กง
5: เฮ้ยมีคนมาเนี่ย
4: เราขอเข้าไปได้ไหม
5: อาซอใช่ไหม
4: คุณคือ
5: ฉันคือหัวหน้าเลขาหวงหมวนซิ่วสวัสดีค่ะ
4: อ๋อเลขาหวง
5: สวัสดีค่ะ
4: สว
5: ั
4: สด
5: ี
4: ค
5: ่
4: ะจะเข้ามาก่อนค่ะฉันเลยฉันเลยทำการบ้านเสร็จหรือยัง
6: เสร็จแล้ว
4: เก็บหนังสือด้วยนะเอาเข้าบ้านไปเอ๊ะจะเชิญเชิญฝูหยางมีแขกมานะนั่งสิค่ะนั่งเลยเลขาหวงนั่งเลยฝูหยางมีแขกมานะ
1: รู้แล้ว
4: เลขาหวงมาลุกนั่งเลยค่ะ
5: ค่ะอาซอคุณก็นั่งสิ
4: ได้ค่ะได
5: ้เด็กสี่คนนี้เป็นลูกคุณเหรอคะ
4: ใช่ค่ะเป็นนี่กันมาทั้งนั้นยืนมองอะไรกันอยู่เอาไปเล่นไปเจ้าใหญ่เร็ว
0: ไปไปไปไปเล่นข้างนอกไป
4: อย่าไปไกลนะ
0: ครับ
5: เป็นผู้ชายหมดเลยอ
4: ่ะใช่ค่ะแต่ก็อยากได้ลูกสาวมาตลอดไม่รู้ว่าทองนี้จะได้ไหม
5: อาซออายุเท่าไหร่คะ
4: 43ให้ดูแก่ใช่ไหมล่ะ
5: เออไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ได้หมายความแบบนั้น
4: เราสองคนห่างกัน7ปีความสาวน่ะให้เด็กพวกนี้ไปหมดแล้วเออพวกคุณนั่งนะฉันไปต้มน้ำนะ
5: เอออาซออย่าเลยค่ะ
4: เขาเป็นไรไม่เป็นไร
5: ไม
4: ่
5: เป็นไรไม่เป็นไร
7: ฉันเองฉันเอง
4: โถเอ้ยจะรบกวนคุณได้ยังไงหัวหน้าหลัว
7: ไปคุยกับเลขาหวงดีๆเถอะไป
4: งั้นรบกวนคุณหน่อยนะคือว่าเลยค่ะหวงเห็นเขาบอกว่าเขาไปร้องเรียนพวกคุณขอโทษนะคะ
5: อาซออย่าพูดแบบนั้นที่พี่กงไปร้องเรียนแปลว่าเขาไม่พอใจการทำงานของพวกเราคนที่ควรทบทวนคือพวกเราต่างหาก
1: นี่สิค่อยฟังได้หน่อย
4: ไอ้เขายอมรับผิดแล้วยังพูดแบบนี้อีกเลขาหวงคุณมามีธุระเหรอ
5: พวกเราเห็นว่าอาซอกลับมาถึงบ้านพร้อมกับพวกเด็กๆแล้วก็เลยตั้งใจอยากมาคุยกับพี่กงแล้วก็อาซอดีๆสักหน่อยอาซอได้ยินว่าคุณไปเช่าบ้านอยู่ในเมืองใช่ไหม
4: แถวชานเมืองก็ไม่เชิงว่าเช่าหรอกบ้านญาติคนหนึ่งไปทำงานต่างถิ่นกันหมดฉันก็เลยช่วยดูบ้านให้เขาแล้วก็ปลูกผักในสวนด้วย
5: ต้องจ่ายค่าเช่าไหม
4: ก็ต้องจ่ายบ้างนิดหน่อยอ่ะเดือนละ200หยวน
5: งั้นปีหนึ่งก็จ่าย 2,400 หยวน
4: ก็ใช่เพราะพวกเด็กๆต้องไปเรียนไงมีหลายคนขึ้นมัธยมแล้วคนโตอยู่ม.3คนรองอยู่ม.1
5: เรียนเป็นยังไงบ้างคะ
4: เรียนพอใช้ได้นะ
5: อ๋อ
4: เรื่องนี้ไม่งั้นเราจะต้องแยกกันอยู่เหรอพวกเราในชาตินี้ก็แค่นี้แหละความหวังอยู่ที่พวกเขาแล้ว
5: สุดยอดเลย
4: คะ
5: ฉันว่าคุณกับพี่กงสุดยอดมากมองการไกล
4: สุดยอดอะไรกันล่ะจนแทบแท้ชามข้าวแล้วพวกเด็กๆเนี่ยเราปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วเลขาหวงความจริงที่พี่กงไปยื่นร้องเรียนน่ะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะได้เงินช่วยเหลือนั่นหรอกนะ เงินแค่นั้นช่วยได้ที่ไหนเลขาหวงฉันกับพี่กงของคุณน่ะอยากปลูกยาสูบ
7: อย่าปลูกก็ปลูกสิที่ของตัวเองอยู่แล้ว
1: ก็ขอบคุณพวกคุณไม่ยอมเนี่ย
7: เกี่ยวอะไรกับบ้านเราด้วยล่ะ
1: พ่อไม่ต้องขอเขาให้ผม500หยวนพรุ่งนี้ผมจะไปยูนนาเรียนปลูกยาเรียนแล้วจะกลับมาช่วยปลูกให้เธอช้ำใจอุปักเมื่อเรียนแล้วอ่ะถ้าแกพูดอีกฉันจะตบแกให้คว่ำเลย
4: พี่กง
3: น่าจะไปโกรธเด็กทำไมไม่เอาน่า
4: เธอเชื่ออะไรเหรอ
1: กงเหลียนเซิง
4: มามานั่งนี่ไม่เป็นไร

0: อยากเรียนปลูกยาสูบขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ไม่ใช่ว่าผมไม่อยากเรียนแต่ผมเห็นพ่อแม่ลำบากเกินไปแค่เรื่องเล็กน้อยต้องไปขอคนอื่น3ปีมันก็ระแกะกันเกินไป
0: เลยอยากออกจากโรงเรียนไปเรียนปลูกยา
1: ใช่ผมดูในเน็ตแล้วมีคนบอกว่าอยู่นารับคนงานปลูกยาอบยารวมกินอยู่ครบ
0: ในเน็ตมีข่าวเต็มไปหมดเชื่อได้ไหมล่ะข่าวนี้เชื่อได้ไหม
1: ผมไม่รู้ถึงไม่ชัวร์ผมก็จะไปยาสูบอยู่นานดีต่อให้ทำฟรีผมก็ยอมผมไม่เชื่อว่าจะไม่มีใครรับ
0: ของกวางซีก็ดีนะหมู่บ้านเราก็มีคนปลูก
1: มีก็ถูกคนผูกขาดไว้
2: เจ้าหนูพูดให้มันชัดๆสิใครผูกขาด
1: บ้านคุณไงผมจะบอกให้อย่าคิดปิดฟ้าด้วยฝ่ามือ
2: เถอะ
1: รอผมกลับมาก่อนผมจะเช่าที่ปลูกบ้างเช่าให้มากกว่าบ้านคุณอีกถึงตอนนั้นคุณถึงต้องมาขอพ่อผมบ้างฉันไปขอร้องคนอื่นก็เพื่อผูกแกตั้งใจเรียนหนังสือให้ดีไม่เรียนนี่ก็อยากโดนฟาดก้นหรือไง
0: พี่กง
3: นั่งลงนั่งลง
0: ไม่ต้องเดือดขนาดนั้นฉันว่าเจ้าหนูนี่ใช้ได้นะเขาสงสารคุณ
1: ถ้าสงสารก็เรียนให้ดี
0: เหลียนเซิงรู้ไหมว่าการศึกษาภาคบังคับมัน9ปี
1: จะขู่กันใช่ไหม
0: ฉันไม่ได้ขู่นะถ้าอยู่ม.3แล้วห้ามทิ้งการเรียนเด็ดขาดมั่นใจไหมจะสอบเข้ามาปลายได้เขาหญิงนั่นเนี่ย
3: เลขาหวงเด็กคนนี้เรียนเก่งนะคะแนนดีเป็นเด็กที่เหมาะกับการเรียนจริง
0: ๆถ้าเธอมั่นใจว่าจะสอบเข้ามาปลายได้เข้ามหาลัยได้งั้นเธอก็ต้องเชื่อฟังที่พ่อพูดเหลียนเซิงยิ่งเธอเรียนรู้มากก็ยิ่งเห็นโลกกว้างมุมมองของเธอมุมมองต่อการมองปัญหาก็จะต่างไปเรื่องนี้สำคัญมากเรื่องปลูกยาที่บ้านไม่จำเป็นต้องไปไกลขนาดนั้นหรอกในหมู่บ้านเราก็มีคนเก่งเราหาทางช่วยกันได
1: ้คนเก่งเหรอคนเลวมากกว่า
2: เจ้าเด็กคนนี้ทำไมพูดจาแบบนี้อยู่เรื่อย
1: พวกคุณทำได้แต่พวกเราพูดไม่ได
4: ้ไปๆๆไป
1: ผู้อยากคุยกันแกออกไปเอาก็ออกสิไปเอาไป
5: เลขาหวงคุณอย่าถือสาเลยนะเด็กโตขนาดนี้ก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวไม
0: ่ไม่เป็นไรอซจริงสิเกือบลืมไปเลยพี่กงมาคุณเซ็นเอกสารนี้เราจะเอาไปติดที่หน้าประตู
1: ผมไม่เซ็นให้ผมปลูกยาก่อนไม่ต้องให้พวกคุณมาผมจะเซ็นแล้วเอาไปติดเอง

0: ลูกคนโตบ้านกงน่าสนใจดีนะเด็กๆสมัยนี้กล้าพูดจริง
1: ๆก็เพราะในใจเขาอัดอั้นไงพี่หลัวทำไมพี่เขยไม่ยอมช่วยพวกเขาปลูกยาสูบล่ะ
2: มันเป็นเรื่องตระกูลเหวยฉันไม่เข้าใจหรอกฉันไม่เข้าใจเรื่องปลูกยาเหมือนกัน
1: แต่คุณเป็นเจ้าหน้าที่นะอีกอย่างลูกคุณก็โตขนาดนี้แล้วตระกูลเหวยยังเห็นคุณเป็นคนนอกเหรอ
2: ไม่ใช่นะฉันไม่อยากเข้าไปยุ่งกับพวก

0: ิญเราเข้าไปดื่มชาข้างในหน่อยเหรอ
1: วันนี้เย็นมากแล้ววันหลังนะ
2: เย็นแล้วนะเลยขาหวงไว้วันหลังเถอะ
0: ได้งั้นพี่หลัวฝากบอกพี่เขยด้วยนะบ้านพวกคุณเป็นเจ้าของที่รายใหญ่วันหลังต้องเลี้ยงเล่าพวกเราด้วยนะ
1: ได้ฉันจะบอกให้งั้นฉันกลับก่อนพวกคุณเดิน

0: เรื่องนี้น่ะนายต้องช่วยฉันนะ
1: นายต้องเอาที่ผืนนั้นน่ะ
0: ที่ผืนนั้นอะไรเล่าหลายร้อยหมู่เลยนะ
1: เยอะขนาดนั้นเลย
0: ส้มซาถังไม่ได้ปลูกเยอะขนาดนั้นแต่ที่ดินอยู่ตรงนั้นใช่ไหมล่ะถ้าเขาทำสำเร็จแล้วก็ทุกคนก็จะพากันไปปลูกส้มซาถังหมดหรือเปล่าปลูกขี้ผาของฉันก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอแค่ให้มีกำไรที่ดินหลายร้อยหมู่นะถ้าเอามาปลูกผีผาทั้งหมดต่อไปฉันจะให้ส่วนแบ่งนายทุกปีเลยอ่ะ
1: ฉันไม่เอาที่ดินบ้านฉันนายก็ดูแลอยู่ฉันยังรู้สึกเกรงใจอยู่เลย
0: โถเอ้ยแค่ร้อยต้นของบ้านนายจัดการพร้อมกันได้หมดนายไปดูที่ดินหรือยังเนี่ยปีนี้ผลผลิตดีแน่นอนนะรู้ไหม
1: ไม่ต้องห่วงนะฉันให้ส่วนแบ่งน้อยแน่นอน
0: พูดอะไรยังเป็นพี่น้องกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยกลับมาแล้วโน่น
2: เลขาหนงทำไมพวกคุณมานั่งตรงนี
1: ้อ๋อข้างนอกสุบุรีสะดวกอะ
2: พี่ชางหลงไม่กลับบ้านไปนอนแล้วเหรอมีธุระ
0: ผมกับเลขาหนง
1: เราคุยกันเรื่องปลูกผีผาอยู
2: ่เหรอคะส่วนผีผาของพี่ชางหลงฉันยังไม่เคยไปดูเลยเอางี้ไปดูตอนนี้เลยได้มั้ย
1: ตอนนี
0: ้ตอนนี้เหรอ
2: ได้ไหม
1: ได
0: ้ก็แบบได้ไปก็ไปเอาง
2: ั้นไป
0: ไป
2: ไปดูกันเฮ้ยจริงสิเหลาหลี่เด็กใบที่อยู่ตรงข้ามบ้านพ่อเพลงเป็นลูกบ้านไหนเหรอ
3: เด็กใบเหรอเด็กใบคนไหนผมไม่รู้จัก
2: ถ้าอย่างนั้นฉันจะถามเลขาหนงคุณสลับที่กับเขาหน่อยเชิญเขาให้ขึ้นรถฉัน
3: ได
1: ้มีอะไรเหรอเหลาลี
3: เปลี่ยนคนเลขาหนงเลขาหวงให้คุณไปขึ้นรถเธอ

0: เด็กใบ้เหรอไม่ใช่คนหมู่บ้านเรานี่
1: ไม่ใช่คนหมู่บ้านเราเหรออ
0: ืม
1: แล้วอยู่บ้านไหน
0: นายไม่รู้เหรอ
1: ฉันไม่รู้จริง
2: ๆเว่ยผิงอุยเป็นลูกชายของพี่ใหญ่ลุงสีพี่ใหญ่เขาอยู่ต่างอำเภอเว่ยผิงอุยตาเขามีปัญหาตาข้างหนึ่งบอดสนิทหลังจากพ่อแม่เขาตายเขาก็มาอยู่กับลุงสีไปอยู่ในบ้านเก่าของลุงสีตอนลุงสียังอยู่บ้านเนี่ยอยู่เขตหมู่บ้านหน้าคุณพอลุงสีเสียบ้านนี้ก็ถูกยกเลิกทะเบียนเท่ากับว่าหมู่บ้านเราไม่มีบ้านนี้อีก
3: ส่วนผีผาของคุณร้อยกว่าหมู่ใช่ไหม
0: รวมทั้งหมด134หมู่นะ
3: หวานจริงๆด้วยแล้วคุณเก็บส่วนแบ่งยังไง
0: สำหรับเรื่องส่วนแบ่งกับบ้านเหมิงแบ่ง55ส่วนบ้านอื่นแบ่ง46อ่ะ
3: คุณได้อย่างน้อยครึ่งนึง
0: ใช่ทั้งปุ๋ยทั้งยาผมเป็นคนออกหมดเลย
3: งั้นทำไมบ้านเหมิงได้ไม่เท่าบ้านอื่นล่ะทำไมไม่เหมือนกัน
0: ตอนเริ่มปลูกผีผามีแค่บ้านเหมิงที่สนับสนุนผมก็ต้องให้มากกว่าหน่อยแน่นอนคุณว่าไหมล่ะ
3: แล้วต้นทุนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต
0: ์ขึ้นอยู่กับแต่ละปี10ถึง20ได
3: ้ค่าแรงใครออก
0: ที่ดินใครคนนั้นก็ต้องเป็นคน

0: ก็น่าจะเป็นธรรมนะเลขาหนงนายว่ายังไง
1: ก็ถือเป็นธรรมเนียมน่ะสองฝ่ายตกลงกันสองฝ่ายพอใจแบบนี้ทั้งนั้น
2: เลขาหนงฉันดูเอกสารแล้วบ้านคุณก็ปลูกผีผารายได้เป็นไงบ้าง
1: ก็ค่อนข้างดีเลยผมว่านี่คือเส้นทางสู่ความมั่งคั่ง
2: แบ่ง 6-4 เหมือนกันเหรอ
0: แน่นอนต้องปฏิบัติเหมือนกันหมด
1: หวานมาก
2: มีครอบครัวยากจนไหม
0: มีทั้งหมด9ครัวเรือนต่างก็ปลูกผีผาตามผมพ้นความจนไปเมื่อปลายปีก่อน
2: เลขาหนงฉันว่าผีผากับยาสูบเป็นอุตสาหกรรมหลักของหมู่บ้านเราได้คุณคิดว่าไง
1: อ๋อ
2: เป็นไทยไปดูใจลอยนะ
1: รอซะหน่อย
2: ฉันมีไอเดียนะให้พี่เขยหลัวกับพี่ชางหลงเป็นผู้นำความมั่งคั่งของหมู่บ้านเราคุณคิดว่าไง
1: ชางหลงน่ะได้อยู่หวยพิงลี่อาจจะไม่แน
2: ่ทำไมล่ะ
1: เรื่องนี้มันซับซ้อนมากไว้ค่อยคุยทีหลังเลขาหวงถ้าให้ชางหลงเป็นผู้นำความมั่งคั่งของหมู่บ้านเนี่ยจะขยายขอบเขตการทำงานได้ใช่ไหม
2: ได้แน่นอนกลับไปพวกเราค่อยไปสำรวจดูว่าในหมู่บ้านมีกี่ครอบครัวที่ยินดีปลูกผีผาโดยเฉพาะครอบครัวยากจน
0: มีแน่นอนบ้านหน้าย่องมีตั้งหลายครอบครัว
2: บ้านหน้าย่องแล้วส้มสาถังจะทำไง
0: ก็โค่นทิ้งเลยสิ
2: พวกเขาเห็นด้วย
0: เห็นด้วยแน่นอนปลูกส้มสาถังไม่ได้เงินไม่โค่นทิ้งเอาไว้ก็เปลืองเนื้อที
3: ่นี่โกรธเหรอจะโกรธอะไรล่ะ
4: ไม่ยุ่งนะ
3: โกรธอะไรเหรอง
4: ั้นคุณก็รับปากสิ
3: ไม่ได้หรอก
4: แค่ครอบครัวเดียวเอง
3: เป็นเรื่องแค่ครอบครัวเดียวเหรอ
4: แต่ฉันรับผิดชอบครอบครัวกงฝูอย่างนะ
3: งั้นไม่ต้องเป็นเจ้าหน้าที่แล้วผมก็เลี้ยงดูคุณได้นะ
4: หมายความว่าจะให้ฉันกลับมาเกาะคุณเหรอ
3: พูดผิดแล้วมั่งหลานผมไม่ได้ไม่ช่วยคุณคนอยากปลูกยาสูบมีเยอะแยะถ้ามากันหมดผมจะทำไง
4: ที่รักช่วยหน่อยเถอะนะ
3: โถเอ้ยคุณบ้าหรือเปล่างั้นแผนสู่ความมั่งคั่งของผมก็แทงสิ
4: แค่ครอบครัวเดียวเอง
3: ไม่ได้
4: ไม่ไว้หน้าฉันเลยสักนิด
3: พอแล้วอย่าโกรธเลยนอนเธอนอนเธอ
4: เฮ้ยไปให้พ้นเลยฉันไม่อยากนอนกับคนเลว
3: คุณนี่ไม่มีเหตุผลเลยผมเป็นคนเลวตั้งแต่เมื่อไหร
4: ่นี่คุณรู้ไหมลูกชายคนโตของกงฝูหยางเขาพูดว่าไงเขาบอกว่าคุณปลูกยาสูบจนไม่เหลือแม้แต่ศักดิ์ศรีแล้วแบบนี้คุ้มไหมให้คนอื่นว่าแบบนี้ให้เด็กคนนึงมาว่าแบบนี้เนี่ย
3: เฮ้ศักดิ์ศรีคืออะไรศักดิ์ศรีคือเงินไงล่ะเด็กคนนั้นก็เหมือนพ่อมันรู้จักแต่ก่อเรื่องยิ่งก่อเรื่องผมยิ่งไม่ช่วยนอนเถอะ
4: คุณเฮ้ยห้ามนอนนะ

0: วกฝูหยางพวกฝูหยางคุณทำอะไรเนี่ยยังเช้าอยู่เลย
1: ผมมาหาหัววันซิ่วหัววันซิ่วออกมา
0: เธอนอนอยู่คุณจะทำอะไรเนี่ย
1: คุณยุ่งอะไรด้วยหัววันซิ่ว
0: นี่คุณอย่าตะโกนสิ
1: ชดใช้ลูกชายผมมา
0: อย่าตะโกนสิ
2: พี่กุ้ง
0: เลขาหวง
2: พี่กุ้งมีอะไรคะ
1: คุณพูดเร็วไหลที่บ้านผมลูกชายผมหนีไปแล้ว
2: หนีไปเหรอคุณค่อยๆเล่า
1: ดูสิที่คุณก่อไว้ลูกชายผมทิ้งโน้ตไว้เอาเงิน500หยวนหนีไปแล้ว
2: เขาออกไปตอนไหน
1: ผมจะรู้ได้ไงว่าเขาไปตอนไหนนี่ผมตื่นมาทำกับข้าวก็พบว่าเขาหนีไปแล้ว
2: พี่หลัวฉันจำได้ว่ารถรอบเช้าสุดจากเลอแย่ไปไปเซอร์คือ5:00ใช่ไหม
0: ใช่ถึงป้ายของเราน่าจะประมาณ5:20
1: ผมไปที่สถานีมาแล้วรถเที่ยวนั้นออกไปแล้ว
0: งั้น
2: พี่กงคุณมีรูปถ่ายเขาไหม
1: มีสิ
2: ส่งให้ฉันหน่อยเอางี้ฉันจะให้เพื่อนร่วมงานในหน่วยช่วยดูให้ว่าจะดักเขาทันไหมมาเราแลกวีแชทกัน
1: ทำยังไงอ่ะ
2: มานี่ได้แล้วคุณส่งมาเลยพี่หลัวเดี๋ยวพอเลขานงมาคุณช่วยบอกเขาเรื่องนี้ด้วยนะฉันจะไปหาเหรียญซองก่อน
0: เอ๊ะคุณจะไปหาเขายังไงอ่ะ
1: เฮ้ยผมไปด้วย

0: ฮัลโหลหัวหน้า
1: เซี่ยวชีใช่ไหมหงเหวินซิ่วโทรหาคุณแล้วใช่ไหม
0: อืมโทรละค่ะ
2: เห็นรูปหรือยัง
0: เห็นแล้วค่ะที่จะไปเดี๋ยวนี
1: ้เอ๊ะคุณจะไปที่สถานีขนส่งเลยเหรอพอได้โทรหาเสี่ยวหลิวให้เข้าไปด้วย

0: When we think of the term dessert, things that spring to mind are flour, sugar, eggs, the building blocks to so many desserts we know around the world. Then mix in some other ingredients, apply some heat and some other local cooking techniques, and what do you get? A variety of delicious pastries and sweet delights, like donuts. Donuts are popular almost everywhere around the world, and different places will have their own unique variations of this sweet, holy treat. Essentially, donuts are fried dough. Its origins can be traced back over 400 years ago from a fossil that was dug up in Manhattan. It's believed that the Dutch settlers were the ones who brought a type of oily cake to New York. Further up in Maine, a mother of a ship captain named Hanson Crockett Gregory apparently prepared some fried dough as a snack for her son to take on board a ship, which later became a popular snack for the men at sea, and then much later for the men at war during World War I. These days, donuts are popular almost everywhere around the world, including here in Thailand. But what's more interesting, Thailand also has its own unique version of a type of donut, perhaps predating the global version. And it's known locally as Khnom Rom. In Thai, the word khnom means snack, and that can be used to describe something sweet or savory. And the word wom means something that is round, circular. And this is starting to make sense because essentially a donut is a small, round, circular snack. Khnom Rom is a local snack up in northern Thailand, a region with its own unique identity. And much of the influence dates back to the 13th to 18th century Lanna Kingdom, which is reflected in not only the art, the culture, the beautiful temples, traditional dance performances, the individual northern tribes' way of life, right down to the fascinating food culture, unique unto itself. At the Ching Jai Farmers Market in Chiang Mai. This is a Saturday-Sunday farmers market, but the focus is also on artisanal goods, crafts, DIY, home decoration items, in addition to a lot of northern Thai food. Sustainable food, healthy, organic food, direct from local farms, local gardens to consumer. And the reason I'm here is because you find a lot of northern food that you will not find in other parts of Thailand, especially desserts, or as Thai call it, khnom. And I'm in search of the ubiquitous Khnom Rom. All right, I found the khnom section, the dessert section. I've been told in the north of Thailand, khnom, or treats, this is serious business. So let's go see what we've got here. They have Khnom Rom. That's it. Khnom Rom. Bokati khai ben yangai
1: krap? Pi khai ben mai ha. Mai la sao baht.
0: 20 baht, that's all. 60 cents US for three. Came all this way for the Khnom Rom. Gotta taste it. Wow. That is nothing like a donut. This is its own identity. This is its own thing. Much denser than a donut. Much more flavorful, actually. Look at me like, isn't it?
1: And since then, khao ni kue mapao ha.
0: Some of the ingredients include coconut meat and the sweet potato that comes in that purpley texture. Very different from a donut. I met the guru, one of the only people making Khnom Rom here in the market, and she seems to be the local expert. I asked her nicely, when you close up your shop, can you please teach us how to make Khnom Rom? And she said, of course, which is so awesome. We're going to do a Khnom Rom workshop. With the two local experts on Khnom Rom. Pi Fei and Pi Bao have assured me it's nothing like the donuts that I'm used to. So I'm going to get the whole backstory.
2: Khun La Na, Khun Phak Neu, Khao Gin, Khnom Rom, Vam Ni, Tung Ten Ma Lai.
3: Oh, Lai Roy Pi La Chau. Pa Kert Ma Go, Hen Mi Ya Ya Chau, Ka Sub Thot Gan Ma, Mun La. มีบุญมีงานก็เปิ้นก็จะทำกันแยะสมัยก่อนเนอะเจ้ามันจะต้องมีเทศกาลต้านเนอะเจ้าที่ว่าจะมีขนมหมูนี้เทศกาลขึ้นบ้านใหม่ก็ปีใหม่เมืองก็หรือว่าอันปอยสังรองก็เปิ้นก็จะมาช่วยๆกันแยะเฮาก็เอาวัตถุดิบในบ้านเฮาเนี่ยทำขนมเลี้ยงเปิ้นเนาะเพราะว่าข้าวเหนียวบ้านเฮาก็มีน้ำตาลอ้อยทุกครัวเรือนตึงมีมะพร้าวทุกคนก็ต้องมีแล้วก็มันเนี่ยมีอยู่แล้วเราก็เอามารวมๆๆกันเราก็มาทอดๆแล้วก็สู่ๆกันกินขนมมูนี้นะมันไม่ใช่ว่ามีแต่เชียงใหม่นะเจ้าภาคเหนือตอนบนมีทุกจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำปูนลำปางไปแถวปุ้นพิจิตรปุ้นมีทุกภาคแต่ว่าเปิ้นจะแยกมาเหมือนกันอย่างทางพิจิตร อุตรดิตถ์หรือพิษณุโลกเปิ้นก็จะใช้กล้วยเพราะกล้วยมันมีนักแต่ทางเชียงใหม่เนี่ยกล้วยเขาบ่ค่อยนิยมกันเจ้าเขานิยมมันเจ้าเพราะว่ามันเนี่ยมันแยะง่ายและลำตุยคนทางเหนือเปิ้นบ่ชอบกินเหนียวเหนียวแข็งแข็งเปิ้นชอบกินนิ่มนิ่ม
4: This is fantastic. I think the history of Khun Wong in Thailand is slightly more auspicious and interesting than our own history of donuts. Everyone can eat it. Pi Pao said, children, older people can eat it. It's easy to find the ingredients. It's easy to make. So it became the go-to snack of the Lanna people up in northern Thailand. วัตถุดิบส่วนผสมของขนมวงแบบออริจินอลดั้งเดิมมีอะไรบ้างครับ
1: มีแค่สองอย่างนะคะหนึ่งคือแป้งข้าวเหนียวค่ะและสองคือน้ำเปล่าเอาผสมกันแล้วนวดให้เข้ากันส่วนของทางร้านเนี่ยเราก็จะเพิ่มในส่วนของมะพร้าวขูดแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยแล้วก็มีมันม่วงมันไข่แล้วเราก็เอาไปนึ่งอะค่ะนึ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาบดแล้วก็น้ำตาลอ้อยเราจะใช้ไวล่าตัวขนมวง
4: แล้วก็เราลงมือทำเลยใช่ไหมครับว่าวิธีแบบดั้งเดิม
1: ได้ค่ะ
4: glutinous rice flour
1: น้ำเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรานวดก่อน
4: นวดHow's it going there?
3: Okay. Okay. อันนี้เราเก็บไว้นี่ก่อนนะคะพักแป้งไว้แป๊บนึง
4: So we're gonna let this sit, let it rest for about 20 minutes to get that dough really ready to rise up, and then we're gonna make the more modern version of ขนมวง
3: เริ่มต้นเราต้องเอาแป้งนี่ใส่ไปก่อน เราอย่าใส่น้ำนะเพราะว่ามันเนี่ยมันมีความเละของมันอยู่นะเจ้า
4: Only a little bit of water because in the Japanese sweet potato there's already lots of moisture that helps absorb the glutinous rice flour.
3: เกลือเล็กน้อยเจ้ามะพร้าวเราใส่ไปเลย
4: Of coconut meat.
3: เอาแห้งๆเจ้า
4: Okay.I am. I'm listening. I'm an obedient. Wow, but look at that nice, rich, purpley dough with the coconut inside, just marbling it with a bit of savory, a bit of sweet, all natural products too. That's what I love.
1: ได้แล้วค่ะ

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันใน NBT News ข่าวภาคดึกประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ค่ะคืนนี้พบกับเรา2คนนะคะดิฉันกนกนวลจรัสกุลโฮงค่ะ
0: และดิฉันมณีนาฏอ่อนพันนาค่ะข่าวดึกคืนนี้นะคะไปติดตามถึงความคืบหน้ากรณีพบน้ำมันรั่วจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ค่ะวันนี้ทางกรมควบคุมมลพิษส่งเจ้าหน้าที่เข้าติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนเพื่อสกัดไม่ให้ไหลลงคลองพระราม9ค่ะโดยหลังจากทำความสะอาดแล้วนะคะก็จะเข้าตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อประเมินถึงความปลอดภัยด้วยค่ะนายจตุรงค์อัศวะโสวรรณนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการลงพื้นที่ติดตามการบำบัดน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางที่ศูนย์ข้อมูลดาแม็กหรือบ้าดิจิทัลไทยแลนด์ VKK01ย่านพระราม9ซอยทะเลบางกอกหลังจากที่พบคราบน้ำมันปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกซึ่งมีความเสี่ยงที่จะไหลลงสู่คลองพระราม9นะคะเบื้องต้นทางศูนย์ข้อมูลได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดเข้ามากำจัดของเสียทั้งหมดซึ่งการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนรวมไปถึงการฉีดสารกำจัดคราบน้ำมันจากนั้นค่ะก็จะมีการดูดน้ำเสียขึ้นรถนำไปบำบัดแล้วก็กำจัดอย่างถูกต้องตามขั้นตอนต่อไปส่วนการกำจัดบริเวณภายนอกบริษัทนะคะก็จะมีการใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพระราม9มีการเร่งฉีด

0: น้ำนะคะโดยเฉพาะน้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในท่อแล้วก็ดูดน้ำมันออกทั้งหมดจากระบบเพื่อนำไปบำบัดแล้วก็กำจัดตามขั้นตอนต่อไปค่ะโดยทางบริษัทยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่สิ่งแวดล้อมแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะภายหลังที่จบกระบวนการทำความสะอาดแล้วทางกรมควบคุมมลพิษจะเข้าไปตรวจสอบสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทแล้วก็ท่อระบายน้ำด้านนอกด้วยนะคะโดยมีการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์แล้วก็ค่าการติดลุกไฟด้วยค่ะเพื่อยืนยันถึงความปลอดภัยและเฝ้าระวังไม่ให้มีการกระทบต่อประชาชนในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
1: ก็จากการร่วมตรวจสอบกับทางเขตสำนักงานเขตห้วยขวางนะครับเราก็เข้าไปตรวจสอบพบว่าบริษัทเนี่ยครับได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนก็คือเจนโก้มากำจัดบำบัดของเสียทั้งน้ำปนเปื้อนน้ำมันและตะกอนปนเปื้อนน้ำมันบริเวณภายในและภายนอกโรงงานไปกำจัดบำบัดแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ภายหลังจากบริษัทเจนโก้นะครับได้บำบัดกำจัดน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดทั้งภายนอกทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัทเนี่ยไปกำจัดทั้งหมดเนี่ยทางกรมเนี่ยจะติดตามตรวจสอบในเรื่องของสายซีระเหยง่ายแล้วก็ปัญหากลิ่นเหม็นรวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับเพื่อเป็นการเฝ้าระวังว่าการบำบัดกำจัดของบริษัทเนี่ยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับ 100% นะครับ
2: สลับมาติดตามเรื่องของข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชากันนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะกัมพูชาได้ออกมาให้ข้อมูลที่เป็นเท็จทางเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสก็ยืนยันนะคะว่าไม่เคยแทรกแซงการประชุมกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อให้มีการถอนข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาตามที่กัมพูชากล่าวอ้างค่ะชี้ว่าเป็นการบิดเบี้ยนข้อมูลค่ะโดยนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กชี้แจงข้อเท็จจริงหลังจากที่สื่อกัมพูชาพนมเปญโพสต์ออกข่าวแล้วก็อ้างว่าไทยกดดันให้มีการถอนข้อพิพาทชายแดน2ชาติออกจากวาระการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศแห่งประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสหรือ OIF ครั้งที่20ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วก็ระบุนะคะบอกว่าข้อมูลที่ทางกัมพูชาออกมาเป็นข้อมูลที่บิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงทำให้เข้าใจว่าตนเองพยายามใช้อิทธิพลหรือการชักจูงเอกอัครราชทูตของประเทศที่3เพื่อให้ทางทูตนั้นไปโน้มน้าวกัมพูชาไม่ให้นำประเด็นปัญหาชายแดน2ประเทศขึ้นหารือในที่ประชุมดังกล่าวซึ่งในข้อเท็จจริงไม่เคยกระทำการเช่นนั้นข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลและไม่สมควรอย่างยิ่งพร้อมกับตั้งข้อสงสัยถึงเจตนาที่อยู่เบื้องหลังค่ะทางนี้ได้เน้นย้ำนะคะว่านักการทูตไทยทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของความเป็นมืออาชีพและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญและประเทศไทยก็ยึดมั่นมาโดยตลอดว่าความร่วมมือในระบอบพหุภาคีและหลักนิติธรรมต้องเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเป็นเพื่อนบ้านที่จริงใจต่อกันค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีขอสสรัฐบาลเข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2และวาระที่3นะคะที่จะมีเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่7กันยายนอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อขอให้ร่างงบประมาณผ่านการพิจารณาด้วยความเรียบร้อยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยรวมถึงเป็นประธานการประชุมสสพรรคภูมิใจไทยนะคะโดยมีวาระที่สำคัญก็คือการเตรียมความพร้อมการรับมือการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2และวาระที่3ในระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้ค่ะโดยทางท่านนายกก็ระบุนะคะว่ารัฐบาลต้องการให้ร่างงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ส.ส.รัฐบาลเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันโดยย้ำว่าไม่ต้องกำชับเพราะว่าเป็นหน้าที่อยู่แล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้นนายอนุทินก็ระบุนะคะว่าส.ส.ทุกคนมีสิทธิ์ซักถามและแสดงความคิดเห็นเนื่องจากงบประมาณเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงและหน่วยงานราชการโดยคณะกรรมาธิการมีหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดตามประเด็นที่ถูกสอบถามด้วยค่ะ
3: อ๋อก็พ.ร.บ.งบประมาณจะประชุม3วัน7 8 9นะครับเพื่อที่จะได้ให้

0: านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นสสฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
1: คำชับใหญ่นะคะ
0: ไม่ต้องคำชับมันเป็นหน้าที่ของสสอยู่แล้ว
1: อันนี้ว่าเห็นว่าทางฝ่ายค้านเขาก็เตรียมอาจจะใช้เวทีนี้แบบที่ซ้อม
0: ก็เรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับสสทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
2: ส่วนกรณีที่อาจมีการอภิปรายประเด็นอื่นนอกเหนือจากงบประมาณอาทิเรื่องคดีหัวสบเรื่องนี้ทางท่านนายกระบุนะคะว่าไม่ทราบว่าจะมีการหยิบยกเด่นใดขึ้นมาแต่หากเป็นเรื่องที่รัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมชี้แจงค่ะอย่างไรก็ตามการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องของคณะกรรมาธิการและสสเป็นหลักไม่ใช่เรื่องของคณะรัฐมนตรี
3: ขณะเดียวกันท่านนายกก็ได้ชี้แจงเรื่องของการลงนามในประเทศชาวอิสราเอลบอกว่าเป็นการใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนะคะซึ่งหากพบว่าชาวต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยทำตัวไม่เหมาะสมเป็นอันตรายต่อความมั่นคงและก็คนไทยก็พร้อมที่จะบังคับใช้กฎหมายค่ะนายว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดว่าด้วยการกระทำใดๆที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะกระทำต่อคนไทยกระทำในประเทศทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายเขาออกจากประเทศไทยได้โดยใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับเน้นย้ำว่าประเทศไทยแม้ต้องการจำนวนนักท่องแต่การเข้ามาก็ต้องเคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะ
0: ครับถึงแม้ว่าประเทศเราก็อยากจะได้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแต่ว่าเข้ามาแล้วก็ต้องเคารพกฎหมายเคารพคนไทยนะครับวัฒนธรรมประเพณีที่ประเทศไทยมีอยู่ถ้าจะมาทำอะไรผิดแปลกแหวกแนวก็เราก็สงวนสิทธิ์ที่เราจะเชิญเขาให้ออกนอกประเทศของเราตามกฎหมาย
2: พาไปดูอีกหนึ่งภารกิจของทางท่านนายกในวันนี้นะคะที่ได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมเปิดงาน60ปีชมรม9สมาคมจีนชูยุทธศาสตร์ไทยจีนครอบครัวเดียวกันค่ะหรือว่าจงไทอีเจชินเพื่อจับมือสร้างอนาคตเศรษฐกิจในยุคใหม่ด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยโดยมีนายอูจื้ออู่อัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยคณะกรรมการหอการค้าไทยจีนนายกสมาคมจีน9สมาคมพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่เดินทางเข้ามาร่วมงานในวันนี้นะคะจากนั้นก็ได้มีการร่วมลงนามภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีนในสมุดเยี่ยมก่อนร่วมกันถ่ายภาพกับสมาชิก9สมาคมจีนพร้อมกับกล่าวว่าตลอดช่วง6ทศวรรษที่ผ่านมาชมรม9สมาคมจีนไม่ได้เป็นเพียงศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นแต่ว่ายังมีส่วนสำคัญในการสร้างประเทศไทยเป็นเครือข่ายทางธุรกิจสร้างงานช่วยเหลือสังคมและเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศมาโดยตลอดค่ะการที่คนไทยเชื้อสายจีนสามารถรักษาภาษาวัฒนธรรมและสายสัมพันธ์กับจีนเอาไว้ได้อย่างแน่นแฟ้นควบคู่กับความเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่อย่างเต็มความภาคภูมิถือว่าเป็นจุดแข็งที่มีค่าอย่างยิ่งของประเทศไทยค่ะพร้อมกันนี้นะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงโอกาสเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนและได้ร่วมหารือกับทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงผู้นำระดับมณฑลภาคเอกชนโดยทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงย้ำสายสัมพันธ์ไทยจีนครอบครัวเดียวกันและก็ยกให้จีนเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจและพึ่งพาได้ของไทยค่ะรวมทั้งขอให้คิดว่าจีนคือเพื่อนสนิทที่ใกล้ชิดที่อาจจะมีความสัมพันธ์มากกว่าญาตินอกจากนี้นะคะทางท่านนายกรัฐมนตรียังได้ฝากชมรม9สมาคมจีน

0: ช่วยสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างรุ่นและอยากให้มีมุมว่าจีนไม่ใช่แค่พื้นที่ของบรรพบุรุษแต่ว่ายังเป็นพื้นที่แห่งการสร้างโอกาสของโลกไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนและการสร้างนวัตกรรมร่วมกันด้วยค่ะ
1: วันนี้เศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว AI หุ่นยนต์ยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พลังงานสะอาดหรือเศรษฐกิจดิจิตอลประเทศจีนมีความก้าวหน้าเป็นอันมากในอุตสาหกรรมเหล่านี้ขณะที่ประเทศไทยเองก็กำลังปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจแห่งอนาคตและตรงนี้เองที่ผมคิดว่าชมรม9สมาคมของจีนรวมถึงเครือข่ายพี่น้องชาวไทยเสื้อฉายจีนทั่วประเทศสามารถมีบทบาทที่สำคัญมาก60ปีที่ผ่านมาพวกท่านเป็นสะพานเชื่อมผู้คนวัฒนธรรมและมิตรภาพระหว่าง2ประเทศใน60ปีข้างหน้าเราคงได้เห็นสะพานนี้เชื่อมไปถึงคนรุ่นใหม่ธุรกิจใหม่เทคโนโลยีใหม่และโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศไทยด้วย
2: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าพาคุณผู้ชมติดตามบรรยากาศที่กำลังพลและก็ลูกเรือจากกองทัพเรือสหรัฐเป็นบรรยากาศในการอำลาค่ะเพราะว่าวันนี้เองนะคะเรือก็ได้ถอนสมอเรือออกจากแหลมฉบังแล้วช่วงหน้าติดตามบรรยากาศกันค่ะ
3: ค่ะ

บังคมแท้พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ชมข่าวได้กันต่อนะคะในข่าวดึก NPT News ค่ะคุณผู้ชมคะสิ้นสุดการพักผ่อนของกำลังพลและลูกเรือทั้ง 5,000 นายจากกองทัพเรือสหรัฐแล้วนะคะส่งผลให้เรือ USS อับราฮัมลิงคอนได้ถอนสมอออกจากแหลมฉบังไปแล้วค่ะลงเรือไว้แต่บรรยากาศในการอำลาที่เป็นไปอย่างอบอุ่นค่ะที่บริเวณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีในช่วงเวลาประมาณ 11 นาฬิกาของวันนี้เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลิงคอนของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งเดินทางเยือนไทยระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2569 ได้ถอนสมอเคลื่อนออกจากประเทศไทยหลังจากกำลังพลและลูกเรือประมาณ 5,000 นายทยอยเดินทางกลับขึ้นเรือตามกำหนดค่ะถือว่าเป็นการปิดฉากการพักผ่อนในประเทศไทยในตลอดช่วง4วันที่ผ่านมาซึ่งบรรยากาศในการส่งเรือก็เป็นไปอย่างอบอุ่นมีเจ้าหน้าที่และผู้ที่อยู่บริเวณท่าเรือต่างก็โบกมืออำลาขณะที่กำลังพลสหรัฐบางส่วนก็โบกมืออำลาตอบกลับด้วยค่ะจากนั้นเรือก็ค่อยๆเคลื่อนออกไปจากพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังค่ะสำหรับการเยือนไทยของเรือ USS อับราฮัมลิงคอนครั้งนี้ถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งในรอบกว่า14ปีโดยเรือเดินทางถึงท่าเรือแหลมฉบังเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกับกำลังพลประมาณ 5,000 นายหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจทางทะเลมาอย่างต่อเนื่องโดยการแวะเยือนประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้กำลังพลได้ท่องเที่ยวพักผ่อนรวมถึงดำเนินการด้านการส่งกำลังบำรุงช่วยสร้างสีสันให้กับบรรยากาศในการท่องเที่ยวเมืองพัทยาในช่วง4วันที่ผ่านมาด้วยค่ะและนอกจากเรือ USS อับราฮัมลิงคอนแล้วยังมีเรือรบในกองเรือเดินทางมายังประเทศไทยได้แก่ USS Frank E. Petersen Jr. เข้าเทียบท่าที่ท่าเรือศรีราชา USS Robert Small ซึ่งเข้าพื้นที่มาบตาพุธจังหวัดระยองโดยหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเมืองพัทยาฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลสหรัฐในพื้นที่ท่องเที่ยวและเส้นทางรับส่งระหว่างเมืองพัทยากับท่าเรือแหลมฉบังค่ะ
1: พาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวงานสีสันไทยค่ะที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยหรือว่า Colors of Thai Thai นะคะก็สร้างความประทับใจให้กับผู้มาร่วมงานอย่างต่อเนื่องค่ะหากผู้เป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าอยากให้มีการจัดงานนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะบรรยากาศภายในงานคึกคักตลอดทั้งวันนะคะโดยมีประชาชนพากันมาเป็นครอบครัวแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเดินเลือกซื้อสินค้าของดีแต่ละจังหวัดกันอย่างต่อเนื่องรวมถึงเวทีการแสดงก็ได้รับความสนใจมากมายค่ะโดยเฉพาะผู้เข้าร่วมงานที่นั่งรับชมกันอย่างคึกคักโดยวันนี้นะคะก็มีการเปิดเวทีให้กับน้องๆเยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีค่ะไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรีเยาวชนจากวงที่ชื่อว่าวงไม่มีชื่อนะคะหรือว่าวง No Name Band ค่ะรวมไปถึงการแสดงดนตรีจากเยาวชนวง Safer ที่สร้างความประทับใจถึงความสามารถของเยาวชนคนรุ่นใหม่ถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆ นะคะได้มีการแสดงศักยภาพที่จะเป็นบันไดในการต่อยอดความสามารถนี้ขึ้นไปอีกทั้งนี้นะคะทีมข่าว NBT ก็ยังได้พูดคุยกับทางน้องๆหลังจบการแสดงด้วยค่ะอย่างเช่นวงไม่มีชื่อนะคะหรือว่าวง No Name Band ค่ะที่ประกอบไปด้วยน้องๆเนี่ยอายุน้อยกันมากนะคะตั้งแต่9ถึง13ปีเองนะคะน้องๆเนี่ยบอกว่าหลังจากรวมตัวกันมาเป็นเวลา2ปีครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นเวทีใหญ่ก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นพร้อมกับฝากว่าอยากให้มีเวทีแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าจะได้ฝึกประสบการณ์ให้มากขึ้นด้วยค่ะ
2: ตื่นเต้นนิดนึงค
3: ่
2: ะ
3: ก็ตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเวทีใหญ่มันไม่เคยขึ้นมาก่อนอะไรแบบนั้นนะ
2: เคยขึ้นครับแต่ว่าเวทไม่เคยขึ้นใหญ่ขนาดนี้เลยครับ
4: อยากขึ้นเวทีแบบนี้บ่อยๆไหม
2: อยากค่ะ
4: เพราะอะไรอยาก
2: สนุกมากเลยค่ะ
1: เป็นกำลังใจให้กับน้องๆไปเวทีระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติเลยนะคะส่วนการออกแบบออกร้านค้าแสดงสินค้างานหัตถกรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางด้านวัฒนธรรมรวมถึงอาหารท้องถิ่นจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะประชาชนที่มาชิมแล้วก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่างๆที่นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมกันสืบสานต่อยอดแล้วก็ส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็ยังถือเป็นการช่วยเหลือชุมชนไปในตัวอีกด้วยค่ะ
5: จากคนรู้จักค่ะใช่ค่ะว่ามีงานสีสันไทยจัดที่อิมแพคอารีนาเมืองทอง
4: ค่ะความตั้งใจมางานนี้โดยเฉพาะ
5: ใ ค่ะอยากมาดูหมอนยางพาราค่ะจากรู้สึกจะเป็นของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะใช่ค่ะเป็นหมอนเพื่อสุขภาพประทับใจค่ะแล้วก็คือแบบนอกจากหมอนยางพาราแล้วร้านอื่นๆสินค้าก็คือแบบน่าสนใจมากค่ะเสื้อผ้าเครื่องประดับอะไรแบบนี้ใช่ค่ะอยากให้จัดอีกเพราะว่าแบบแต่ละจังหวัดก็เหมือนแบบมีผลิตภัณฑ์ที่แบบน่าสนใจแล้วก็แบบได้ช่วยเหลือคนในชุมชนด้วยใช่
6: พอม
5: ี
6: เวลาสำหรับคนที่ยังไม่มาถึงเวลาค่ะแกก็อยากฝากเชิญในมาที่นี่
5: ก็อยากให้มาช่วยกันอุดหนุนสินค้าจากแบบพ่อแม่พี่น้องในแต่ละชุมชนในแต่ละจังหวัดนะคะเพราะว่าสินค้าส่วนใหญ่เท่าที่ดูนะคะจะเป็นพวกแฮนด์เมดก็คือแบบใช้ใจทำใช้แบบร่างกายทำอะไรแบบนี้ค่ะ
0: คุณผู้ชมคะเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสค่ะทีมข่าว NPT ก็เลยไปสอบถามความคิดเห็นของประชาชนรวมถึงร้านค้าต่างก็ระบุตรงกันเลยนะคะว่าอยากให้ทางรัฐบาลขยายโครงการต่อไปอีกเนื่องจากว่าสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้จริงและช่วยกระตุ้นยอดขายได้ด้วยค่ะทีมข่าว NPT ลงพื้นที่ไปสำรวจความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงประชาชนที่เข้าร่วมในโครงการไทยช่วยไทยพาสซึ่งก็อยู่ในช่วงการใช้สิทธิ์เดือนสุดท้ายของโครงการค่ะโดยความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าโครงการนี้เข้ามาช่วยลดค่าครองชีพแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าได้จริงค่ะในส่วนของผู้ค้าต่างบอกว่ายอดขายดีขึ้นกว่าช่วงปกติเนื่องจากว่าประชาชนกล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่ากำไรไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักเนื่องจากว่าต้นทุนวัตถุดิบก็ปรับราคาขึ้นดังนั้นหากรัฐบาลขยายการดำเนินโครงการออกไปอีกก็จะช่วยพยุงแล้วก็กระตุ้นยอดขายให้กับบรรดาร้านค้าให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

0: ค่ะ
1: ดีทั้งผู้ประกอบการและดีทั้งประชาชนด้วยเพราะว่าประชาชนก็จะได้ใช้จ่ายเพราะว่าเปรียบเทียบตอนช่วงต้นเดือนกับที่ออกใหม
2: ่
1: ๆกับช่วงปลายเดือนมันต่างกันมากเลยเพราะว่าช่วงเห็นได้ชัดเพราะว่าต้นเดือนเนี่ยที่ร้านจะขายดีมาก
2: เดือนต่อๆไปอยากให้มีคง
1: อยากให้มีต่อครับเพราะว่าทางร้านก็โอเคขึ้นแล้วก็ประชาชนก็จะได้บอกว่าภาระในการซื้อของกับจ่ายได้มากขึ้นด้วยครับ
0: จากที่ว่าเงินหมุนไม่ทันนะพอมามีไอ้โครงการเนี้ย3เดือนเนี่ยดีขึ้นใช่ได้เยอะช่วยได้มีอยากให้มีด้วยอยากให้เป็น80 20 คิดง่าย80 20คิดง่ายแล้วก็อย่างน้อยเขาก็มาใช้สิทธิ์ได้วันนึงเขาก็ประหยัดค่าเข้าไปได้อะจากที่ว่าต้องซื้อวันละ100กว่าจนก็มาเหลือวันละ100เขาประหยัดได้นะประหยัดได้เยอะช่วยได้เยอะ
3: ทํามาดีมันก็ดีนะเด็กบางคนที่ว่าเขาไม่มีจากเคยว่าใช้วันละ20บาทพอมีคนละครึ่งอาจจะได้40บาทถึง60บาทถูกต้องป่ะก็เหมือนว่าเขาก็มีเวลากินกินนิดหน่อยเพราะเด็กบางคนถามมาทุกวันเศรษฐกิจทุกวันเนี้ยพ่อแม่จะส่งให้ทิ้งเดือนละเป็นหมื่นเป็นไม่ได้หรอกเรามีโครงการตัวนี้แทนที่ว่าจะกินน้อยกับเด็กได้กินอิ่ม
4: เช่นเดียวกับประชาชนนะคะที่ก็อยากให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพาสต่อไปอีกค่ะเพราะว่าสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงแล้วก็อยากให้มีการปรับยอดเงินการใช้จ่ายรวมถึงขยายเวลาในการใช้จ่ายแต่ละวันด้วยค่ะ
5: ใช้ก็แทบจะทุกวันใช่
2: มากสุดมันช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะ
5: ช่วยได้นะพี่ต่อเดือนกว่าจะมีแบบอะไรถ้าไม่มีไทยช่วยไทยกว่าจะแบบตกเดือนละ 3,000 อะไรก็ช่วยได้ประมาณ 1,000 กว่าบาทเลย
2: ส่วนนั้นนี่เอาไว้ซื้ออะไร
5: ซื้อของกินอย่างเดียวเลยพี่ใช่ของกินอย่างเดียวแบบพวกกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเดียวเลย
2: ทำให้มันทำให้เราซื้อของดี
5: ขึ้นใช่ครับกล้าซื้อใช่ก็ถ้ามีก็ดีนะพี่อยากให้มี
6: หลักๆจะเป็นแบบของใช้ในบ้านมากกว่าเพราะว่าถ้าอย่างกับข้าวมันไม่สูงเกินนะคะอย่างเราจะไปซื้อพวกของใช้ในบ้านพวกนั้นมันก็หลักร้อยขึ้นมองว่ามันคุ้มมากกว่าถ้ามีต่อได้อยากให้มีต่อในส่วนของวงเงินจริงๆแล้วแบบอยากให้เขาให้แบบทีเดียวแบบเป็นเงินก้อนมากกว่าไม่ต้องแบบค่อยๆทยอยจ่ายค่อยๆทยอยจ่ายแบบนี้ค่ะใช่
2: สมมติ 3,000 ก็ตัดมาไปเลยไม่ต้องตัดไปเลย
6: ใช่แบบนั้นมันจะเป็นของเราใช้แล้วแบบโอเคกว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีกว่าด้วยแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่เขาค้าขายอะค่ะมันโอเคกว่าเหมือนเงินมันสะพัดมากกว่าแล้วก็เวลาในการใช้จ่ายเนี้ยเขาจะให้6โมงเช้าแต่อย่างแม่ค้าที่ว่าขายตลาดสดลูกค้ามาซื้อของตี 4 ตี 5 เขาใช้ไม่ได้
7: ไปดูการปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นะคะที่ทางรัฐบาลเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะสามารถระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดแล้วกว่า 1,400 รายการนะคะพร้อมเตรียมขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังด้วยค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่าทางกรมทรัพย์สินทางปัญญากำลังเร่งทำงานกับทางเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยการวาง4กลไกสำคัญตั้งแต่การปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดเตรียมเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทางแพลตฟอร์มสามารถตรวจสอบข้อมูลประกอบการคัดกรองร้านค้าและสินค้าได้เร็วขึ้นการพัฒนาแนวทางรับรองจะเตรียมจัดทำเครื่องหมาย IP Verify สำหรับร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ทางผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจไปจนถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและการขยายผลเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อตัดวงจรการละเมิดตั้งแต่ต้นทางค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะก็มีการใช้มาตรการ Notice and Take Down ในการรับแจ้งตรวจสอบและการระงับรายการสินค้าที่เข้าข่ายการละเมิดออกจากระบบด้วย โดยสถิติตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนช่องทางออนไลน์ได้แล้วถึง140คดีค่ะยึดของกลางรวมกว่า 322,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า100ล้านบาทแล้วก็ระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า 1,400 รายการนะคะทั้งนี้ประชาชนควรตรวจสอบชื่อร้านค้ารายละเอียดและราคาสินค้าการรีวิวเงื่อนไขการคืนสินค้าก่อนที่มีการสั่งซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะรวมไปถึงการเก็บหลักฐานในการซื้อขายออนไลน์ด้วยทุกครั้งด้วยค่ะ
4: ติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของฝนค่ะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ค่ะซึ่งก็จะมีผลถึงในวันพรุ่งนี้ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เตรียมความพร้อมในการรับมือสำหรับพื้นที่ที่เสี่ยงในการได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักสั่งหอเตือนภัยพร้อมกับแจ้งเหตุและเข้าช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยเนื้อหาของประกาศได้ระบุว่าในช่วงของวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ติดตามประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้ค่ะ
7: ขณะที่ทางด้านนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามประชุมสถานการณ์สาธารณภัยหรือว่า Situation Awareness Team หรือว่า SAT ครั้งที่25/2569เพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์นะคะรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่จังหวัดตราดค่ะเนื่องจากในระหว่างวันที่ 5-7 กันยายนนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงต้องเฝ้าระวังอันตรายหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะตามพื้นที่ลุ่มแม่น้ำอย่างเช่นแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและตามพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะ
4: โดยขอให้ทางจังหวัดประสานกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติส่งการแจ้งเตือนภัยผ่านทางหอเตือนภัยหรือว่าเซลบอร์ดแคสต์แล้วก็เร่งตรวจสอบพิจารณาข้อมูลในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมให้จังหวัดตรวจสอบความแข็งแรงและความพร้อมในการใช้งานของแนวป้องกันน้ำท่วมเขื่อนประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำแก้ไขจุดชำรุดกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าโดยให้ศูนย์ปภ.เขตเตรียมความพร้อมสนับสนุนตลอด24ชั่วโมงและให้จังหวัดจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมทั้งเรื่องของอาหารและน้ำดื่มค่ะ
7: ในงานวันรณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตายโลกนะคะทางจิตแพทย์นั้นก็เผยข้อมูลพบว่าวัยรุ่นมีแนวโน้มทำร้ายตัวเองเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ว่าไม่ประสงค์จบชีวิตแต่ว่าเป็นเพราะต้องการลงโทษตัวเองซึ่งทางกรุงเทพมหานครนะคะก็เตรียมลงพื้นที่สำรวจสภาพจิตใจเด็กในระดับมัธยมศึกษาพร้อมกับย้ำนะคะว่าการไม่เข้าถึงอาวุธช่วยป้องกันการทำร้ายตัวเองและคนอื่นค่ะในงานเสวนาร่วมกันป้องกันการฆ่าตัวตายที่จัดโดยสมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายไทยร่วมกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมสมาริสตันแห่งประเทศไทยเนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก2519หรือว่า World Suicide Prevention Day 2026นะคะซึ่งปีนี้มีการจัดงานภายใต้แนวคิด Power to Live 2026เมื่ออ่อนล้าจะคอยรับฟังถ้าหมดหวังจะส่งพลังให้กันค่ะ ซึ่งทางแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครได้กล่าวว่าปัญหาสุขภาพจิตนั้นนับเป็นปัญหาสำคัญของกรุงเทพมหานครเนื่องจากสภาวะความเป็นอยู่ของคนกรุงเทพนั้นมีความเร่งรีบต้องมาเผชิญกับการจราจรหรือว่าการทำมาหากินภาวะทางเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้ทำให้คนกรุงเทพมีภาวะความเครียดสูงถึง 5% ขณะที่ค่าเฉลี่ยของประเทศนั้นอยู่ที่ 2.7% และพบว่ามีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าถึง 6% โดยคนอายุน้อยนั้นอายุเฉลี่ย 15-34 ปีนะคะที่พบมากที่สุดรองลงมาก็เป็นกลุ่มวัยแรงงานค่ะทั้งนี้ทางกรุงเทพมหานครเตรียมเริ่มออกสำรวจคัดกรองความเครียดในเด็กวัยเรียนนะคะจะร่วมกับทางศูนย์สาธารณสุขของทางกรุงเทพมหานครคัดกรองเด็กระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร100แห่งที่จะเริ่มขึ้นภายในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อดูแลและแก้ไขภาวะสุขภาพจิตของวัยรุ่นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่เบื้องต้นค่ะก่อนที่เด็กนั้นจะมีภาวะความเครียดสะสมทำให้เกิดอันตรายต่อตัวเองและคนรอบข้างค่ะ
8: ข้อมูลตรงนี้ปรากฏว่าคนกรุงเทพเนี่ยเครียดเอาน้อยๆก่อนนะคะ 90% นะคะซึ่งจริงๆถามว่ามันผิดปกติมากไหมก็คือคนปกติก็ความรู้สึกคนจะรู้สึกเครียดหน่อยๆแค่เดินทางมาทำงานรถติดพี่ก็เริ่มเครียดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นแค่ข้อมูลพื้นฐานแต่ตัวเครียดปานกลางจะอยู่ที่ประมาณ 6% แต่ถ้าเครียดมากที่สุดเนี่ยก็ไม่ถึง 1% นะคะแต่ที่เห็นอีกตัวนึงก็คือภาวะซึมเศร้าเสี่ยงเราใช้คำว่าเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าเพราะเรายังไม่ได้การวินิจฉัยโดยแพทย์นะเสี่ยงแค่เสี่ยงเนี่ย 6% แต่ 6% เนี่ยกลุ่มอายุที่เราเจอคือกลุ่มอายุน้อย15ถึง34เป็นกลุ่มที่พบเยอะที่สุดก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กทม. อยู่นิ่งไม่ได้ละ
4: ด้านพลเรือตรีนายแพทย์วสินต์บำรุงชีพนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าในปัจจุบันพบการทำร้ายตนเองไม่ได้มาจากภาวะซึมเศร้าและไม่ได้หวังฆ่าตัวตายแต่เป็นเพียงเพราะว่าอารมณ์เป็นลบแล้วก็ต้องการลงโทษตัวเองเป็นหลักซึ่งส่วนใหญ่จะพบในกลุ่มวัยรุ่นเนื่องจากภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากเด็กบางคนต้องอยู่บ้านคนเดียวเผชิญกับความเครียดสะสมขาดคนรับฟังเพราะการมีเพื่อนหรือว่ามีคนรับฟังจะช่วยป้องกันความคิดลบได้ขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักการภาคภูมิใจในตัวเองและรู้จักให้อภัยตัวเองในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ
7: ส่วนทางด้านแพทย์หญิงวิมลรัตน์วันเพ็ญนายแพทย์ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษากองส่งเสริมและการพัฒนาสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตได้ระบุนะคะว่าการหยุดยั้งปัญหาการทำลายตัวเองต้องการก็คือการหยุดเข้าถึงอาวุธทุกชนิดส่วนสาเหตุความรุนแรงในเด็กวัยเรียนนั้นจากข่าวปัจจุบันทั้งเด็กใช้อาวุธทำร้ายครูเพื่อนและตัวเองรวมทั้งเด็กมีภาวะซึมเศร้าใช้อาวุธปืนไปก่อเหตุในโรงเรียนก็จะพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการเข้าถึงอาวุธได้ง่ายไม่ว่าเด็กนั้นจะมีสภาวะจิตใจเป็นอย่างไรหากไม่เข้าถึงอาวุธก็ไม่สามารถก่อเหตุได้ทั้งการทำร้ายตัวเองและคนอื่นโดยทางโรงเรียนต้องเพิ่มมาตรการสอดส่องและติดตามเด็กกลุ่มเสี่ยงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้สามารถก่อเหตุได้ค่ะเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่นั้นมักมีการส่งสัญญาณก่อนที่จะก่อเหตุเช่นการบ่นกับเพื่อนค่ะ
4: คุณผู้ชมคะวันนี้ตำรวจได้บุกจับอินฟลูเอนเซอร์คนดังค่ะที่มียอดผู้ติดตามกว่า 300,000 รายโดยเขาคนนี้ได้ลวงเยาวชนแล้วก็ร่วมกันผลิตสื่อลามกอนาจารจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม OnlyFans ค่ะโดยทางตำรวจปคม.ได้จับกุมตัวนายยานพัฒน์หรือว่าบูม XCO ค่ะเขาอายุ32ปีแล้วก็ถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนดังจับที่บ้านพักย่านถนนพระยาสุเรนที่แขวงบางชันเขตคลองสามวาหลังจากไปตรวจพบบัญชีที่ชื่อว่าบูม XCO หรือว่าบูม58ในแพลตฟอร์ม X หรือ Twitterที่ก็มีผู้ติดตามสูงถึง 316,900 รายได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอการมีเพศสัมพันธ์แบบสั้นๆเร้าอารมณ์ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายก่อนที่จะเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้ารับชมแบบฉบับเต็มในแพลตฟอร์มที่เรียกว่า OnlyFans ที่ก็ปิดการเข้าการควบคุมในการเข้าถึงโดยมักจะใช้ห้องพักภายในโรงแรมย่านลาดพร้าวเป็นสตูดิโอที่ผลิตสื่อลามกถ่ายทำคลิปลามกอนาจารสร้างคอนเทนต์จากนั้นก็จะโพสต์แล้วก็เผยแพร่ลงแพลตฟอร์ม OnlyFans ทุกค่ำวันศุกร์เดือนละ4คลิปทำมานานกว่า3ปีตั้งแต่ช่วงปลายปี2566จนถึงปัจจุบันค่ะโดยช่วงกลางปี2568มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอขณะที่กำลังมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหญิงอายุ17ปี อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จำหน่ายสื่อลามกเด็กผ่านทางช่องทางออนไลน์มีการเรียกเก็บเงินสมาชิกในการรับชมเข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์และการผลิตสื่อลามกเด็กโดยทางพนักงานสอบสวนจึงขอศาลออกหมายจับและหมายค้นสอบสวนเจ้าตัวก็ให้การรับสารภาพค่ะจากการตรวจสอบของกลางก็พบว่ามีข้อมูลไฟล์ภาพและคลิปวิดีโอสื่อลามกอนาจารถูกเก็บเอาไว้จำนวนมากรวมทั้งหลักฐานเงินค่าสมัครสมาชิกบนแพลตฟอร์ม OnlyFans ก็พบว่ามีรายได้จากการผลิตสื่อลามกอนาจารจากแพลตฟอร์มดังกล่าวรวมมูลค่ามากกว่า3ล้านบาทเฉลี่ยเดือนละ 120,000 บาททั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาค้ามนุษย์ด้วยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือว่าสื่อลามกเด็กอายุเกิน15ปีแต่ไม่ถึง18ปีครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองและผู้อื่นส่งต่อสื่อลามกอนาจารเด็กแก่ผู้อื่นเพื่อความประสงค์แห่งการค้าพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือว่าผู้ดูแลโดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วยและมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ค่ะ
7: คุณผู้ชมคะในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะประเทศไทยค่ะจะเป็นเจ้าภาพของการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings ประจำปี2026นะคะเป็นการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกค่ะโอกาสนี้ทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะจึงอยากเชิญชวนคนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลกในงานครั้งนี้ด้วยค่ะการที่จะเป็นเจ้าภาพที่ดีนั้นนะคะต้องมีอะไรบ้างค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็คือมีทัศนคติที่ดีและจิตใจบริการที่เปี่ยมไปด้วยน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจค่ะข้อ2ก็คือการมีการสื่อสารที่ชัดเจนให้ผู้มาเยือนหรือว่านักท่องเที่ยวนั้นเข้าใจแล้วก็ประทับใจด้วยนะคะข้อ3ค่ะเสริมบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือเหมาะสมกับงานบริการการใช้เทคโนโลยีเพิ่มในความสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพและการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวค่ะการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่มั่นใจได้เพื่อความอุ่นใจและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวพลังของ Local Hero นะคะที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยความภาคภูมิใจค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยร่วมกันต้อนรับงานประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะคะในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลกในครั้งนี้ค่ะทั้งนี้ขอเชิญคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพและต้อนรับผู้ร่วมประชุมจากทั่วโลกนะคะที่คาดการณ์ว่าจะมีผู้ประชุมมากกว่า 15,000 คนมาร่วมการประชุมในครั้งนี้แล้วก็มีประเทศสมาชิก190ประเทศค่ะเป็นการประชุมของทางสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่จะหารือกันด้านเศรษฐกิจเชิงลึกด้วยนะคะและการประชุมค่ะจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครค่ะ
4: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าตามกันต่อในข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬาค่ะ

ราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ้อนรับเข้าสู่ข่าวดึก MNT อีกรอบนึงนะคะที่ข่าวต่างประเทศคืนนี้ค่ะเริ่มกันที่ความคืบหน้าของคณะผู้แทนสหรัฐในความพยายามที่จะยุติสงครามยูเครนนะคะโดยล่าสุดนั้นก็ได้เสร็จสิ้นการพบปะหารือกับทางผู้นำยูเครนแล้วค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไปพบกับผู้นำรัสเซียมาก่อนค่ะคณะผู้แทนสหรัฐนะคะที่ประกอบไปด้วยนายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษและนายจาเรดคุชเนอร์ลูกเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปยังกรุงเคียฟของยูเครนด้วยทางรถไฟนะคะนับเป็นการเยือนยูเครนครั้งแรกของทั้งสองคนและการที่ต้องใช้บริการโดยสารรถไฟนั้นเนื่องจากน่านฟ้าของยูเครนในพื้นที่ที่ไม่ใช่กรุงเคียฟยังไม่ปลอดภัยต่อการบินค่ะจากนั้นนายวิทคอฟและนายคุชเนอร์ก็ได้ก็พบกับทางประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเนสกี้แห่งยูเครนนะคะเพื่อนำข้อเสนอของทรัมป์ในการยุติสงครามยูเครนที่ยืดเยื้อมากกว่า4ปีให้เซเนสกี้ได้พิจารณาหลังจากที่ได้ไปนำเสนอให้แก่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้พิจารณาไปแล้วก่อนหน้านี้โดยมีรายงานนะคะว่าระหว่างการเยือนของทางคณะผู้แทนสหรัฐนั้นทางรัสเซียแล้วก็ยูเครนได้ตกลงที่จะระงับการโจมตีเมืองหลวงของกันและกันเอาไว้เป็นเวลา3วันเพื่อความปลอดภัยแต่ว่ายังไม่รวมถึงพื้นที่อื่นๆขณะที่เซเลนสกี้ก็โพสต์ใน Telegram นะคะว่ายูเครนมีความพร้อมที่จะพูดคุยอย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรมและเขาก็มีข้อเสนอในการยุติสงครามอย่างยุติธรรมและยั่งยืนที่ได้มอบให้คณะผู้แทนของสหรัฐนำกลับไปพิจารณาด้วยค่ะ
1: ส่วนการพบกันระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐกับปูตินก่อนหน้านี้มีการแถลงจากทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเพียงว่าเป็นการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมาแต่ยังไม่ประกาศความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากว่าจุดยืนเรื่องการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของรัสเซียกับยูเครนยังมีความแตกต่างกันมากค่ะส่วนคณะผู้แทนสหรัฐก็เตรียมที่จะนำผลการหารือของทั้งสองฝ่ายไปจัดทำแผนและก็ขั้นตอนอื่นๆที่จะนำไปสู่การยุติสงครามโดยจะมีการแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ค่ะขณะที่ทางกองทัพสหรัฐได้มีการเผยแพร่คลิปนะคะยืนยันว่าได้ปฏิบัติการจมเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามยิงเรือรบสหรัฐติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
2: กองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐหรือเซนคอมเผยภาพเรือบรรทุกน้ำมัน MT ไคโรของอิหร่านในสภาพอับปางซึ่งเกิดขึ้นในอ่าวโอมานจากการยิงโจมตีของกองทัพสหรัฐโดยเซนคอมระบุว่าเป็นการโจมตีเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านได้พยายามยิงเรือรบสหรัฐใกล้ช่องแคบฮอร์มุสและนอกจากเรือลำนี้แล้วกองทัพสหรัฐยังยิงทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านอีก2ลำด้วยแต่ได้ยืนยันว่าไม่มีรายงานลูกเรือของเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากได้มีการแจ้งเตือนให้ลูกเรืออพยพก่อนหน่วยป้องกันภัยพลเรือนของปาเลสไตน์ยังไม่ยุติความพยายามที่จะขุดค้นหาร่างผู้เสียชีวิตของผู้คนในฉนวนกาซาตามซากปรักหักพังต่างๆหลังจากที่ถูกอิสราเอลโจมตีเสียหายย่อยยับมาตั้งแต่ปี2566โดยมีรายงานผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากโดยที่จุดนี้เคยเป็นที่ตั้งของหอคอยแห่งค่ายนูเซรัตทางตอนกลางของฉนวนกาซาซึ่งเป็นจุดที่เชื่อว่ามีร่างผู้คนถูกฝังอยู่อีกราว150คนหลังจากที่สามารถเก็บกู้ได้ถึง160คนในช่วงหลังถูกโจมตีเมื่อปี2566ชาวโครเอเชียร่วมชุมนุมใหญ่ที่บริเวณจัตุรัสกลางกรุงซากเร็บเพื่อกดดันให้รัฐบาลเร่งกำจัดขยะอันตรายและขยะอุตสาหกรรมรวมกว่า 35,000 ตันที่ถูกลอบนำมาทิ้งไว้อย่างผิดกฎหมายในเขตอุทยานแห่งชาติในภูมิภาคลิก้าที่ถือเป็นปอดของโครเอเชียคาดว่าอาจเป็นขยะจากประเทศเพื่อนบ้านในสหภาพยุโรปอย่างอิตาลีเยอรมนีและสโลวีเนียโดยน่าจะถูกนำมาทิ้งตั้งแต่ช่วงระหว่างปี2566ถึง2567ด้านกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ระบุว่าพิษจากขยะเหล่านี้ได้รั่วไหลลงสู่ชั้นดินและแหล่งน้ำแล้วกลุ่มคนชุดดำและปกปิดใบหน้ารวมตัวก่อเหตุปิดกั้นทางเข้าออกท่าเรือโดเวอร์ซึ่งเป็นท่าเรือข้ามฟากระหว่างประเทศที่พลุกพล่านที่สุดของอังกฤษส่งผลให้การจราจรและการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวโดยการรวมตัวกันของคนกลุ่มนี้เกิดขึ้นแบบสายฟ้าแลบซึ่งแต่ละคนได้ตะโกนถ้อยคำว่าหยุดเรือผู้อพยพเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายที่ลักลอบโดยสารเรือเล็กข้ามช่องแคบอังกฤษมาจากฝรั่งเศส ชาวบังกลาเทศร่วมชุมนุมในกรุงทากาซึ่งเป็นเมืองหลวงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีทาริกรอมานที่เพิ่งขึ้นบริหารประเทศได้6เดือนเศษเร่งแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตค่าครองชีพแม้ที่ผ่านมารัฐบาลบังกลาเทศจะชี้ว่าปัญหาต่างๆเป็นผลกระทบส่วนหนึ่งมาจากสงครามในตะวันออกกลางแต่ฝ่ายค้านได้โจมตีว่าเป็นเพราะความล้มเหลวในการบริหารจัดการของรัฐบาลมากกว่านางซาร่าดูเตเตรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์วัย48ปีเรียกร้องให้ประชาชนอยู่เคียงข้างเธอในยามที่เธอต้องต่อสู้ในคดีที่ถูกกล่าวหาว่าข่มขู่เอาชีวิตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียรวมทั้งครอบครัวและคนอื่นๆพร้อมยอมรับว่าเธอรู้สึกหวาดหวั่นต่อสวัสดิภาพของตนเองว่าไม่น่าจะได้รับความปลอดภัยท่ามกลางวงล้อมของตำรวจทางการอินโดนีเซียเผยภาพการปะทุหนักของภูเขาไฟกระกะตั้วซึ่งอยู่ในช่องแคบสุนดาระหว่างเกาะชวาและสุมาตราซึ่งเป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ล่าสุดได้ปะทุรุนแรงซ้ำอีกครั้งทำให้มีเท่าฐานถูกพ่นขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงถึง 15,200 เมตรฟุ้งกระจายครอบคลุมหลายจังหวัดรวมทั้งกรุงจาการ์ตาซึ่งเป็นเมืองหลวงอย่างไรก็ตามการปะทุไม่ส่งผลให้มีผู้ได้รับอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บและทางการท้องถิ่นได้มีคำสั่งให้อพยพประชาชน
0: ในเวลาของข่าวกีฬาแล้วนะคะคืนนี้พบกับคุณกุ้งสพิษค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
0: วันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างคะ
3: ไปดูความพร้อมของทีมวอลเลย์บอลชายไทยเราค่ะวันพรุ่งนี้นะคะช่วงบ่ายเวลา15นาฬิกาค่ะเราจะลงสนามนัดที่2ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเจอกับเกาหลีใต้ค่ะ
0: เชิญเลยค่ะ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะในเวลาข่าวกีฬาคืนนี้ค่ะเริ่มกันที่ข่าวคราวของวงการวอลเลย์บอลนะคะพาไปดูความพร้อมของทีมชาติในส่วนของทีมชายค่ะตอนนี้ฝึกซ้อมเข้มข้นเลยทีเดียวเน้นทั้งเรื่องของบล็อกการเสิร์ฟแล้วก็เพิ่มสปีดการตีค่ะก่อนเตรียมเจอเกาหลีใต้ลุ้นว่าถ้าเราชนะวันพรุ่งนี้จะการันตีผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียทันทีค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียในศึก AVC Men's Continental Championship แข่งขันกันที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นค่ะหลังจากทีมชาติไทยนะคะอันดับ62ของโลกสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการประเดิมสนามรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในสาย C เอาชนะกาตาร์อันดับ24ของโลก3เซตรวดเก็บชัยชนะนัดแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ได้อย่างสวยงามและที่สำคัญค่ะเป็นการเอาชนะกาตาร์ได้เป็นครั้งแรกเลยนะคะจากการเจอกันทั้งหมด6ครั้งค่ะล่าสุดนี้เป็นบรรยากาศที่หนุ่มไทยเราลงฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นภายในคิวตะคิวซูยิมเนเซียมเป็นสนามแข่งขันจริงที่เมืองฟุกุโอกะนะคะใช้เวลาซ้อม1ชั่วโมงครึ่งโค้ชปาร์คกิวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้เน้นหลากหลายทักษะค่ะทั้งเรื่องของการบล็อกการเสิร์ฟการตีบอล นะคะเพื่อให้มีการเพิ่มสปีดเพิ่มพลังความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองขณะที่ผู้เล่นบางคนที่มีอาการล้าจากเกมการแข่งขันนัดแรกก็ได้ให้พักเรื่องของการตีบอลเอาไว้ก่อนค่ะส่วนสภาพทีมโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจทุกคนค่อนข้างดีมากๆหลังจากที่เราเอาชนะกาตามาได้ส่วนเรื่องของอาการบาดเจ็บไม่มีปัญหาเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการบาดเจ็บที่มีติดตัวมาบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะคะสำหรับสถิติการพบกันในนัดที่2ที่ไทยเราจะลงสนามเจอกับเกาหลีใต้ค่ะแม้ว่าทีมชาติไทยจะเป็นรองนะคะเพราะว่าเจอกันมา4ครั้งเราแพ้ไป3ชนะ1แต่ว่าครั้งล่าสุดค่ะที่เราชนะก็คือเกมการแข่งขัน AVC Cup ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะไทยเราสร้างผลงานชนะเกาหลีใต้ได้เป็นครั้งแรกนะคะชนะไป3ต่อ2เซตสำหรับโปรแกรมค่ะตามเชียร์กันได้ค่ะไทยจะลงสนามนัดที่2กลุ่ม C พบกับเกาหลีใต้แข่งขันวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 15:00 น.ซึ่งถ้าหากว่าไทยคว้าชัยชนะนัดนี้จะการันตีผ่านเข้าไปยืนเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทันทีค่ะสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยได้ส่งนักตบเยาวชนสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียคณะนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนตัวแทนประเทศไทยเตรียมเดินทางไปยังเมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและ17ปีนะคะโดยมีพลอากาศเอกมณฑลสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้ปกครองของน้องๆนักกีฬาเดินทางมาส่งให้กำลังใจที่สนามบินดอนเมืองค่ะโดยการไปคราวนี้มีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน2รุ่นด้วยกันนะคะทั้ง15ปีแล้วก็17ปีรวมทั้งหมด66คน นค่ะได้รับเกียรติจากคุณอัญชลีวุฒิศักดิ์หัวหน้างานบริหารการกีฬาภูมิภาคการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมเดินทางไปกับทัพนักกีฬาด้วยนะคะในฐานะผู้จัดการทีมเพื่อร่วมติดตามผลลัพธ์และศักยภาพของนักกีฬาเนื่องจากว่าดาวรุ่งส่วนใหญ่ค่ะอยู่ในโครงการสปอร์ตไซด์ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นโครงการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถนักกีฬาด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์การกีฬาจึงมีทีมงานจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเดินทางไปร่วมติดตามวัดผลและดูศักยภาพของนักกีฬาในครั้งนี้ด้วยนะคะส่วนเรื่องความคาดหวังค่ะทางสมาคมตั้งเป้าไว้ว่าเด็กชุดนี้จะมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนๆกีฬาได้อย่างแน่นอนค่ะซึ่งในส่วนของตัวน้องๆนักกีฬาเองต่างก็มีความมั่นใจดีนะคะว่าทุกคนจะทำผลงานได้ดีและอยากจะนำเหรียญรางวัลกลับบ้านให้ได้สำหรับการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและ17ปีก็เป็นการแข่งขันระดับเยาวชนนะคะแข่งขันกันวันที่8ถึง13กันยายนนี้ที่เมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะก็มีนอกจากไทยเราจะมีนักกีฬาจากทั่วเอเชียเข้าร่วมแข่งขันครับข้างเลยทีเดียวค่ะการแข่งขันกีฬาพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2ปิดฉากลงอย่างประทับใจค่ะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรีเตรียมเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปค่ะพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2จัดกันที่ราชมังคลากีฬาสถานค่ะโดยมีดร.พิสิทธิ์สุภวัฒนบดีผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าพร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าทั้ง10โรงเรียนร่วมในพิธีนะคะพร้อมกันนี้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะทั้ง2ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันค่ะแก่ฟุตบอลชายในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกรีฑามอต้นและมอปลายทั้งชายและหญิงในประเภท100เมตร200เมตร400เมตรและวิ่งผลัด 4x100 เมตรทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันปีนี้ก็บอกนะคะว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับนักเรียนในโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าได้ร่วมทำการแข่งขันและทำกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ผ่านกีฬาค่ะ
4: ครับสำหรับภาพรวมที่มีการจัดเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะครับของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าทั้ง10โรงเรียนเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จและยิ่งใหญ่มากครับยิ่งใหญ่กว่าครั้งที่1นะครับด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของคณะผู้บริหารครูและผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนนะครับมาจัดสนามแห่งนี้นะครับซึ่งถือว่าเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างมากนะครับนักเรียนทุกคนให้ความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารจึงส่งเสริมที่จะจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ซึ่งคิดว่าครั้งต่อไปนะครับก็จะมีครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5นะครับก็คงจะเป็นประเพณีแล้วครับ
3: สำหรับการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่3นะคะทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรีจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีหน้าค่ะนักปั่นหนูน้อยกว่า500คนเข้าร่วมในศึกหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายของปีนี้ค่ะการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนาม5ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายนะคะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและในฐานะท่านนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยตลอดจนคณะผู้บริหารของสมาคมกีฬาจักรยานและผู้ให้การสนับสนุนเข้าร่วมคับข้างเลยค่ะที่สวนกีฬากมล FBT กรุงเทพมหานครค่ะคราวนี้มีนักกีฬากว่า500คนนะคะตั้งแต่อายุ1ขวบกับอีก8เดือนไปจนถึงอายุไม่เกิน11ปีค่ะเข้าร่วมอย่างคับข้างเลยค่ะซึ่งจากกระแสตอบรับที่ดีมากทั้งผู้ปกครองนักกีฬาทั่วประเทศต่างเดินทางมาร่วมชิงชัยล่าสุดนะคะท่านนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพลเอกเดชาท่านก็บอกค่ะว่ามีผู้ปกครองจากทางภาคใต้แจ้งความประสงค์มาว่าอยากจะให้ทางสมาคมไปจัดการแข่งขันที่โซนภาคใต้บ้างเพราะว่าการเดินทางเข้ามาแข่งขันที่กรุงเทพมหานครต้องใช้เวลานานหลายวันค่ะดังนั้นเบื้องต้นแนวคิดนี้ทางสมาคมกำลังพิจารณาอยู่ค่ะว่าอาจจะแบ่งไปจัดการแข่งขันที่โซนภาคใต้สัก1สนามนะคะส่วนสนามหลักยังคงอยู่ที่สวนกีฬากมล FBT และศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาค่ะนี่ก็เป็นแนวทางการขับเคลื่อนของท่านนายกสมาคมกีฬาจักรยานที่วางเอาไว้นะคะในปี น้านั่นเองนอกจากนั้นค่ะท่านนายกสมาคมได้ฝากถึงบรรดาน้องๆเยาวชนหนูน้อยนะคะที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าซึ่งก็เป็นปี2027ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันค่ะท่านก็บอกว่าขอให้ทุกคนน้องๆเตรียมตัวฝึกซ้อมให้ดีเพราะว่าเราจะต้องไปแข่งขันกับนักกีฬาจากชาติต่างๆในทวีปเอเชียด้วยการเชื่อว่าสนุกอย่างแน่นอนค่ะสำหรับการแข่งขันรายการต่อไปที่ทางสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจะจัดคือการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงถ้วยพระราชทานสนาม4นะคะซึ่งเป็นสนามสุดท้ายของปีนี้ตัดสินแชมป์ประจำปีระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนที่จังหวัดพิจิตรค่ะฟุตบอลเยาวชนอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาติพร้อมฟาดแข้งกันเดือนนี้ค่ะสมาคมกีฬาอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาตินะคะได้มีการประกาศเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการ TIFAA Youth League ค่ะก็ถือว่าจะเป็นการจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่สนาม TC ฟุตบอลคลับรามาโดยเป็นการแข่งขันลีกเยาวชนพรีเมียมนะคะรวบรวมนักเตะดาวรุ่งลูกครึ่งแล้วก็มีนักเตะไทยค่ะกว่า 1,400 คนจากทีมอะคาเดมี่ระดับแถวหน้าถึง102ทีมมาร่วมแข่งขันการแข่งขันก็จะจัดตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน7ปีจนถึงรุ่นอายุไม่เกิน19ปี

0: ให้ก้าวไปเทียบเท่าระดับสากลดังนั้นการจัดการแข่งขันคราวนี้นะคะระบบลีกถือถ่ายทอดสดนะคะสามารถรับชมผ่านทรูบอลไทย2บนแอปพลิเคชันตั้งแต่วันที่6กันยายนนี้ค่ะค่ะทั้งหมดเป็นประเด็นข่าวกีฬาคืนนี้ที่นำมาฝากค่ะ2ท่านค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณกุ้งค่ะข่าวดึกคืนนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมเข้านอนค่ะได้ภาพบรรยากาศของงานรวมตัวของเหล่านักแสดงตลกจากทั่วทุกมุมโลกนะคะที่จัดขึ้นที่เมืองมาริอาน่าของบราซิลค่ะทำให้บรรยากาศในเมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยความคึกคักแล้วก็เสียงหัวเราะวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้นะคะก็เพื่อให้บรรดาตัวตลกนั้นได้มาแลกเปลี่ยนกันรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุกตลกต่างๆเพื่อให้แต่ละคนนำไปใช้ในการสร้างเสียงหัวเราะแก่ผู้ชมต่อไปด้วยค่ะ
2: ลากันไปด้วยภาพนี้นะคะวันนี้เราทั้ง3คนรวมถึงทีมข่าวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: นักเจ้าสองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
3: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
3: เฮ้ยฮะ
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ค่ะ
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างยาวกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วศิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าทำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
3: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน่ทำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
4: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได
3: ้ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้ากระขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะ นี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฏฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
4: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่แน่และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
3: เรื่องนั้น
1: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข
4: ้อยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
3: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงต้องไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
2: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ

0: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
1: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้งสามอย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
2: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
0: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน่
3: เจ้าปันกับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนประดิษฐ์จักรสมุทรบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
4: ระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
5: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี้ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
4: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
5: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
4: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกัน
6: หึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
1: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นนะสิ
7: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
8: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้สัตนายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะจัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มถ้าไม่กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: ก็ต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะเจ้าปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
3: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีอะ
3: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
3: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใครราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
3: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
3: ข้อที่2 ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
3: ความเกี่ยวข้องกัน

0: ก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได
1: ้ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
0: ได้เซสมมติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือพบเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
0: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีพบคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
2: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
0: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
3: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
2: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
1: โอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
0: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี
1: ้แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
0: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี้
1: เอ๊ะท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหร
0: อเราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
1: เอ๊ะความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี่
0: ใช่แล้วสิลาอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
1: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
0: ใช่แล้วศิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
1: อ๋อข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
0: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
2: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการแย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ีเสียงที่มีความสุขมากดังมาจากห้องข้างๆครับในทุกปีรอบโลกของเราลูกหมีคิสลี่นับพันตัวต้องเป็นกำพร้าเพราะความขัดแย้งกับมนุษย์ผมนึกว่ามันจะโตๆกว่านี้แต่ว่าณสถานที่สุดวิเศษแห่งหนึ่งลูกหมีเหล่านี้กำลังได้รับโอกาสที่สองเพื่อมีชีวิตผมกอร์ดอนวิลคแนนผมมาที่ป่าห่างไกลในรัสเซียเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักชีววิทยาผู้บุกเบิกบำบัดฟื้นฟูลูกหมีคริสตี้6ตัวกลับสู่ป่า10เต็ม10ไปเลยแต่ตอนนี้ลูกหมีโตเร็วมากพวกมันเปลี่ยนไปจนจำไม่ได้เลยและมันก็ถึงเวลาออกสู่โลกกว้างเป็นครั้งแรกแล้วนี่เป็นก้าวใหญ่มากครับพวกมันต้องเรียนรู้ที่จะเป็นหมีป่าและเรามีเวลาแค่10สัปดาห์เพื่อสอนพวกมันที่เราทำได้คือหวังว่าพวกมันจะมีโอกาสรอดลูกหมีกำพร้าเหล่านี้จะเป็นอิสระได้อีกครั้งหรือไม่ความกดดันอยู่ที่ลูกหมีที่เสียแม่ไปคริสตี้แบร์ครับเดือนกุมภาพันธ์ช้าๆนะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ผมมาพบกับคัญญาและเซอร์เก้พาชนอฟคู่สามีภรรยาผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการดูแลหมีลูกหมีกำพร้า6ตัวถูกช่วยเอาไว้แต่ละตัวน้ำหนักเบากว่าถุงน้ำตาลพาชากับสลาว่าถูกทิ้งในถังขยะใกล้มอสโกเราคาดว่าพรานเถื่อนฆ่าแม่ของพวกมันโทนจ้ากับเทยูมาถูกพบในกล่องนอกโรงพยาบาลสัตว์เชนย่ากับจอร่าถูกส่งมาโดยคนตัดไม้ที่ไล่แม่ของพวกมันไปโดยไม่ตั้งใจบ้านพาชินอฟได้คิดค้นระบบฟื้นฟู3ขั้นที่ไม่เหมือนใครเพื่อเร่งลูกหมีให้พึ่งพาตัวเองได้ในขั้นแรกนั้นลูกหมีจะถูกเก็บไว้ในบ้านจอร่าลูกหมีตัวใหญ่สุดกลายเป็นผู้นำของกลุ่มแต่ลูกหมีตัวหนึ่งมีปัญหาพาชาที่ตัวเล็กที่สุดเดินไม่ได้มันแค่นอนแผ่ราเหมือนกับปลาดาวแต่ในที่สุดขาของพาชาก็หายและมันก็ถูกย้ายไปขั้นที่2พื้นที่ล้อมรั้วขนาด2เอเคอร์ที่นี่พวกมันจะสำรวจโลกภายนอกอย่างปลอดภัยแต่ตอนนี้เรามีแค่10สัปดาห์เพื่อเตรียมพวกมันให้พร้อมสำหรับขั้นที่3ซึ่งพวกมันจะถูกเคลื่อนย้ายไปยังพื้นป่าอีกแห่งเพื่อการปล่อยครั้งสุดท้ายเมื่อนั้นพวกมันต้องเรียนทักษะการเอาตัวรอดและเพิ่มน้ำหนักให้มากพอจะผ่านฤดูหนาวหากว่าล้มเหลวพวกมันอาจต้องถูกเลี้ยงไปตลอดชีวิตเดือนสิงหาคมตอนนี้เดือนสิงหาอุ่นขึ้น15องศานับจากตอนที่ลูกหมีเกิดตอนนี้ศูนย์ช่วยเหลือถูกอาบด้วยแสงแดดถึง16ชั่วโมงช่วง2เดือนที่ผ่านมาลูกหมีได้รับอาหารอยู่ในรั้วแต่พวกมันสัมผัสกับมนุษย์น้อยที่สุดน่าตื่นเต้นดีครับเพราะผมบอกว่าหมีทั้ง6ตัวยังอยู่ที่ไหนสักแห่งในป่าผมยังได้ยินเสียงหมีผมรอไม่ไหวแล้วที่จะเห็นการเติบโตของพวกมันวันนี้เป็นหนึ่งในวันสำคัญที่สุดในชีวิตลูกหมีพวกมันจะได้ลิ้มรสธรรมชาตินอกรั้วกันเป็นครั้งแรกเอาล่ะ
1: แต่ก่อนอื่นเราต้องดูว่าพวกมันโอเคผมจะมาหลบตรงนี้นั่งลงแล้วรอเซอร์เก้ได้ช่วยเหลือหมีมา20ปีแล้วเขาอยากให้เรากระซิบเพื่อลูกหมีจะได้ไม่คุ้นเคยกับเสียงมนุษย์พวกมันอยู่ที่ไหนสักแห่งผมได้ยินมันแต่ยังไม่เห็นครับพวกมันมาแล้วพวกมันดูเหมือนแก๊งเด็กนักเรียนเดินไปโรงเรียนตอนเช้าผมดีใจที่ได้เห็นว่าพวกมันสุขภาพดีแค่ไหนพวกมันแข็งแรงแค่ไหนครับตอนแรกที่ถูกย้ายมาที่รั้วพวกมันหวาดกลัวและลังเลที่จะสำรวจตอนนี้พวกมันเหมือนอยู่บ้านพาช่าลูกหมีขนสีอ่อนที่สุดยังคงตัวเล็กและอ่อนแอที่สุดเรากลัวว่ามันอาจไม่รอดในธรรมชาติจอร่าตัวโตและสีเข้มที่สุดยังคงเป็นผู้นำตอนจอร่ายังเล็กผมยังอุ้มมันได้แต่ตอนนี้ผมอยากให้มันเป็นอิสระจึงห้ามมีการสัมผัสพวกมันไม่มาคอเคลียผมเหมือนอย่างที่เคยทำแต่ดูจากขนาดตัวผมว่าดีแล้วล่ะแต่นี่มันใกล้เกินไปแล้วโอ้ยจอร่ามั่นใจตัวเองเกินไปและชอบทดสอบขีดจำกัดมันต้องเรียนรู้ที่จะกลัวคนหากอยากอยู่รอดในป่าครับผมไม่อยากให้มันรู้สึกสบายใจเวลาอยู่ใกล้ผมผมต้องไล่มันไป

0: ดี
1: ลูกหมีเรียนรู้ได้อย่างจำกัดในพื้นที่ล้อมรั้วถึงเวลาปล่อยพวกมันออกไปในตอนนี้ลูกหมีป่าจะเดินทางถึงวันละ20กิโลเมตรกับแม่ของมันพื้นที่ฝึกตัวรอดในป่าบ้านหมีจะเข้าออกที่นี่ได้ขณะที่ฝึกฝนทักษะเอาตัวรอดสำคัญพวกมันต้องเรียนว่ายน้ำตามหาทุ่งข้าวโอ๊ตป่าที่ซ่อนอยู่และเก็บลูกโอ๊ตที่ถูกฝังไว้ใต้ต้นไม้พวกมันต้องผ่านบททดสอบก่อนที่จะถูกปล่อยไปได้วันนี้จะเป็นประสบการณ์แรก

0: ของพวกมันในป่าผมจะติดตั้งกล้องเอาไว้ตรงประตูที่ผมบอกว่าพวกมันจะออกมาและนอกข้างนอกนี้คืออิสระอย่างแท้จริงเป็นช่วงเวลายิ่งใหญ่สำหรับลูกหมีนะครับตอนที่พวกมันเดินผ่านตรงนี้ประตูนี้นี่คือธรรมชาติพื้นที่ฝึกเอาตัวรอดมีอันตรายหลายอย่างลูกหมีอาจถูกจู่โจมด้วยหมีตัวโตที่หวงอาณาเขตถูกล่าด้วยหมาป่าหรือหลงทางแล้วกลับไปในเขตล้อมรั้วอันปลอดภัยไม่ได้ผมจะติดตั้งกล้องรีโมทเพื่อดูว่าตัวไหนจะกล้าพอที่จะออกไปสู่ธรรมชาติเป็นตัวแรกโอเคผมเห็นการเคลื่อนไหวนิดหน่อยตรงแนวรั้วมาแล้วหนึ่งตัวโอเคไหนดูสิแกจะทำอะไรเมื่อไม่มีแม่คอยชี้นำลูกหมีจะต้องอยู่ใกล้กันไว้และทำตามผู้นำหากว่าแยกกันพวกมันจะมีโอกาสรอดน้อยมากครับดูแล้วตัวนั้นน่าจะเป็นจอร่าเดินเข้ามาอย่างมั่นใจมันเห็นประตูเปิดแล้วก็เข้ามาใกล้เรื่อยๆตอนนี้ห่างไปแค่1เมตรพุ่งออกประตูไปแล้วคุณจะเห็นว่าพวกมันกังวลแต่ความจริงคือลูกหมีตัวหนึ่งออกไปแล้วหมายความว่าตัวอื่นๆก็จะตามไปโอเคเรามีอีกตัวอยู่ทางซ้ายดูสิสองตัวเหมือนจะอยากไปพร้อมกันเลยตัวต่อไปคือน้องของจอร่าชิย่าไปอีกตัวแล้วก็อีกตัวพวกมันเหมือนเดินขบวนเลยดูสิพวกมันระวังแค่ไหนแล้วที่เหลือก็ตามไปโดยมีพาช่าน้อยตามไปหลังสุดทันทีที่ตัวแรกวิ่งตัวอื่นก็วิ่งตามกันไปเลยนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่พวกมันเกิดที่ลูกหมีต้องดูแลตัวเองห่างไกลจากความปลอดภัยของรั้วกั้นประตูยังเปิดไว้สำหรับพวกมันเราอยากให้พวกมันกลับมาแต่ก็รับประกันไม่ได้
1: เป็นไงบ้างคะ
0: ครอบครัวพาเชดอฟมีคัตย่าเซอร์เกย์และวาซิลีได้ช่วยเหลือหมีมากกว่า200ตัวแล้วใน20ปีที่ผ่านมาพวกเขารู้ว่าขั้นนี้อันตรายแต่ก็จำเป็นสำหรับลูกหมีแล้วในหลายปีที่ผ่านมาเคยมีไหมที่พอลูกหมีมันออกไปแล้วมันหายไปเลยไม่กลับมา
1: ก็มีโอกาสที่พวกมันจะหายไปบางอย่างอาจจะทำให้มันตกใจนะคะยกตัวอย่างเช่นหมีป่าหมีโตแล้วหรือบางทีก็เป็นเสียงที่พวกมันไม่คุ้นเคยอ่ะพวกมันอาจจะตกใจแล้วก็หนีไปแบบไม่กลับมาอีกก็เป็นไปได้ค่ะ
0: งั้นพวกมันอาจจะหลงทาง
1: ก็เป็นไปได้ค่ะแล้วเราก็มีประวัติของลูกหมีที่หนีไปและไม่กลับมานะคะแน่นอนว่าเรากังวลมากๆ
0: แต่นั่นแหละเรื่องยากมันยากที่จะไม่กังวล
1: ค่ะโดยเฉพาะฉัน
0: การติดตามหมีในป่าเป็นเรื่องยากแต่ผมอาจมีวิธีจับตาดูพวกมันอยู่ลูกหมีอยู่ไหนเหรอลูกหมีอยู่ไหน ลูกหมีออกจากที่ล้อมรั้วแล้วและเราไม่รู้แน่ชัดว่าพวกมันอยู่ไหนในตอนนี้แต่คงไปได้ไม่ไกลฮะงั้นผมก็จะทำคือส่งโดรนเข้าไปซึ่งมันจะให้ภาพมุมสูงของบริเวณนี้แล้วหวังว่ามันจะช่วยผมระบุได้ว่าพวกลูกหมีอาจไปอยู่ตรงไหนเกือบจะในทันทีคุณจะเห็นมุมที่ต่างออกไป

้ของบริเวณนี้และถ้าผมหมุนกล้องนิดๆผมคิดว่าลูกหมีของเราจะต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งทางนั้นเป็นภาพที่ดีมากครับดูสิว่ามีป่าเยอะแค่ไหนที่นี่ไม้แล้วไม้เล่าของถิ่นที่อยู่ที่ดีมากสำหรับหมีครับพื้นที่นี้กว้างมากและมันคงน่ากลัวสำหรับลูกหมีแม้แต่จากบนนี้ก็ยังหาพวกมันได้ยากมีหลายที่มากให้พวกมันไปได้ที่เราทำได้คือรอแล้วหวังว่าพวกมันจะกลับมาที่กรงของเรา

0: พบลูกหมีมานานกว่า24ชั่วโมงแล้วพวกมันใช้เวลาคืนแรกในป่าด้วยตัวเองลูกชายของเซอร์เก้วาซิลีมีแผนในการตามหาพวกมันอรุณสวัสดิ์วาซิลี
1: อรุณสวัสดิ์ดีครับแล้วคุณ
0: ดีๆแทนที่ไปตามหาลูกหมีในป่าวาซิลีหวังว่าแอปเปิลสดจะล่อพวกมันกลับมาที่กรงได้แต่ละกระสอบเนี่ยน่าจะหนัก40กิโลกรัมเมื่อคุณคิดถึงหมีกริสลี่คุณอาจจะคิดว่ามันกินแซลมอนคิดว่ามันกินเนื้อแต่ความจริงในส่วนนี้ของรัสเซียอาหารของพวกมันเกือบทั้งหมดคือพืชผักและผลไม้เนื้อเป็นส่วนน้อยมากในสิ่งที่มันกินขนเสร็จแล้วพร้อมเดินทางประสาทดมกลิ่นของหมีดีกว่าของพวกเราถึง 7,000 เท่าพวกมันได้กลิ่นของแอปเปิลสุกได้จากระยะไกล30กิโลเมตร

พวกหมีมาแล้วทั้ง6ตัวเลยกลิ่นของแอปเปิ้ลมันหวานแทงจมูกมากอ่ะที่จริงมันทำให้ผมเวียนหัวเพราะงั้นสลับหมีมันน่าจะคลั่งเลยล่ะถือว่าโล่งอกมากที่พวกมันอยู่ครบและปลอดภัยพวกมันตรงเข้าไปหาแอปเปิ้ลแต่พาช่าน้อยก็ยังขี้อายตัวสุดท้ายที่กินอาหารจะโตช้ากว่าเพื่อนเราต้องจับตาดูมันไว้เพราะลูกหมีที่น้ำหนักน้อยจะไม่รอดในช่วงนี้ของปีหมีจะเข้าสู่ภาวะขุนตัวเองให้อ้วนพวกมันถูกผลักดันให้กินให้ได้มากที่สุดนี่จะช่วยพวกมันอ้วนพอสลับการจำศีลไปเอามาเพิ่มดีกว่าการจำศีลจะยาวนานถึง5เดือนตลอดฤดูหนาวเมื่อนั้นหมีจะอยู่ในถ้ำโดยไม่กินอาหารมันจะหนาวมากจนการนอนเฉยๆก็เผาผลาญพลังงานเป็นพันแคลอรี่ต่อวันลูกหมีอาจไม่รอดผ่านฤดูหนาวนอกจากมันจะทำน้ำหนักได้ถึง40กิโลนั่นหมายถึงต้องเพิ่มไขมัน2กิโลกรัมต่อสัปดาห์กันยายนเดือนกันยายนอุณหภูมิช่วงกลางวันเริ่มเย็นลงแล้วอยู่ที่ราวๆ20องศาพวกลูกหมีอายุ7เดือนแล้วพวกมันเข้าๆออกๆเขตล้อมรั้วที่ปลอดภัยและเดินทางถึง15กิโลเมตรต่อวันเหลืออีกเพียง5สัปดาห์ก่อนการปล่อยเป็นอิสระแต่พวกมันยังต้องเรียนรู้อีกเยอะและพาช่าก็ยังเป็นที่โหลของชั้นเรียนมันอ่อนแอที่สุดเสมอและมีปัญหาเรื่องขาตั้งแต่เกิดแต่ตอนนี้มันเริ่มตามตัวอื่นทันแล้ว

เพื่อหาอาหารให้เพียงพอในป่าลูกหมีต้องเรียนรู้วิธีเดินทางแบบใหม่ที่สำคัญมากโอเคหนักไหมถึงเวลาสอนพวกมันว่ายน้ำแล้วเซอร์เก้จะนำทางลูกหมีไปยังที่ที่พวกมันต้องรู้สึกคุ้นเคยและรู้สึกสบายใจที่ที่พวกมันจะหาอาหารได้หลายแบบดังนั้นพวกมันต้องข้ามแม่น้ำและข้ามทะเลสาบได้แล้วเราติดตั้งกล้องไว้กับเซอร์เก้หวังว่าจะถ่ายทำสิ่งที่เกิดขึ้นได้โชคดีเซอร์เก้จะรับบทเป็นแม่หมี

ในป่านั้นลูกหมีจะเรียนการว่ายน้ำจากแม่ของมันเราจึงต้องหาทางสอนลูกหมีพวกนี้ตามแบบของเรานี่จะต้องเยี่ยมมากแน่ลูกหมีควรจะว่ายน้ำเก่งไปแล้วตอนนี้สำหรับลูกหมีทันทีที่พวกมันออกจากรังฤดูหนาวกับแม่นะครับทันทีที่หิมะละลายและน้ำแข็งเปลี่ยนเป็นทะเลสาบและลำธารการข้ามน้ำจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตั้งแต่มันยังเล็กนะครับพวกมันจะข้ามแม่น้ำและทะเลสาบบนหลังของแม่นะครับพวกมันจึงไม่ได้ว่ายน้ำทันทีหรอกพวกมันยังมีความปลอดภัยของการมีแม่และขี่หลังแม่ขณะที่แม่ว่ายน้ำอยู่ลูกหมีพวกนี้จึงพลาดโอกาสเรียนรู้ที่สำคัญไปเยอะมากผมจะลองกระตุ้นลูกหมีให้ว่ายน้ำโดยล่อพวกมันเข้าหาเจ้าเรือลำนี้จะมีกล้องติดอยู่ตรงหัวของมันซึ่งผมหวังว่ามันจะช่วยให้เราเข้าใกล้พวกลูกหมีได้ถึงตอนนี้พวกมันยังลังเลที่จะลงน้ำเอาละผมอยากเห็นว่าเรือจะล่อพวกมันได้ไหมจอร่าปกติจะกล้าหาญที่สุดกลับกังวลเมื่ออยู่ใกล้น้ำและเหนือความคาดหมายของทุกคนพาช่ากลายเป็นตัวแรกที่ลงมาพวกมันแค่ถลายไปตามโคลนยังไม่ว่ายน้ำเท่าไหร่แต่เรือนี่อาจเป็นสิ่งล่อใจให้พวกมันลงน้ำลึกขึ้นแบบนั้นถึงจะเห็นว่าพวกมันว่ายน้ำเก่งแค่ไหน

0: ลูกหมีทุกตัวจะต้องว่ายน้ำเป็นเราแค่อยากรู้ว่ามันมั่นใจแค่ไหนและมันทำได้มีประสิทธิภาพแค่ไหนแต่เสียดายที่แผนล่อพวกมันว่ายน้ำไม่ได้ผลเท่าไหร่ทันทีที่ผมเคลื่อนถอยหลังพาช่าก็ไปเหมือนกัน
1: อืม

แน่นอนถึงตอนนี้เรามีถ้าลูกหมาตกน้ำซะส่วนใหญ่แต่เราไม่ต้องการแบบนั้นเราอยากให้มันไปในน้ำลึกถ้าลูกหมามีไว้ให้หมาและในที่สุดจอร่าก็เคลื่อนไหวแต่เป็นภาชาที่ลงน้ำลึกที่สุดซึ่งทำให้เราอุ่นใจในความกล้าหาญที่เพิ่มขึ้นของมัน

ือเวลาอีกแค่4สัปดาห์ก่อนการปล่อยลูกหมีออกจากพื้นที่เรียนรู้เป็นครั้งสุดท้ายอยู่ในป่าคุณไม่มีทางเจอลูกหมี6ตัวอยู่ด้วยกันแบบนี้พวกมันผูกพันเป็นครอบครัวแล้วการอยู่ด้วยกันช่วยพวกมันปลอดภัยและทำให้ได้เรียนรู้จากกันและกันเมื่ออายุ8เดือนพวกมันเริ่มจะดูเหมือนหมีที่โตเต็มวัยแล้วจมูกของพวกมันเริ่มยาวขึ้นและโหนกที่เป็นเอกลักษณ์บนหลังก็เริ่มเติบโตมันมีเฉพาะในหมีกริซลี่เป็นสัญญาณของกล้ามเนื้อทรงพลังที่ไหลสลับขุดดินงานต่อไปของผมคือสอนพวกมันว่าต้องขุดอะไรในกระเป๋าของผมมีลูกโอ๊กแสนอร่อยและผมอยากให้ลูกหมีได้กินแต่ผมไม่อยากทำให้มันง่ายเกินไปเมื่อพวกมันอยู่ในธรรมชาติพวกมันต้องขุดดินบ่อยๆและผมยังไม่เห็นพวกมันทำแบบนั้นผมเห็นพวกมันปีนป่ายเห็นพวกมันค้นหาอาหารแต่ผมยังไม่เห็นพวกมันขุดดินลงไปหาอาหารที่อยู่ข้างใต้นั่นผมอยากรู้ว่าพวกมันเก่งแค่ไหนในเรื่องนั้นเพื่อจะทดสอบประสาทดมกลิ่นของมันผมจะฝังลึก2ฟุตถ้าผมขุดถึงนะผมอยากเห็นด้วยตาตัวเองว่าพวกมันจะตรวจพบบางสิ่งที่มันไม่ได้กลิ่นอะไรเลยได้ไหมมันไม่มีกลิ่นเลยสักนิดผมว่าพวกมันหาไม่เจอหรอกลูกโอ๊กเป็นแหล่งไขมันสำคัญในต้นฤดูใบไม้ร่วงโรยไม่กี่ลูกด้านบนน่าจะเพิ่มโอกาสให้พวกมันได้ทีนี้ก็เขี่ยใบไม้กลบหลุมสักหน่อยจากนั้นมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงพาช่ามาถึงเป็นตัวแรก

พราะมันรู้แล้วว่ายิ่งขุดลึกลงไปก็ยิ่งเจออาหารแต่อาจมีของกินไม่พอสำหรับทุกตัวบาร่าปกป้องลูกโอ๊กอันมีค่าจากเชนย่าน้องของมันในความสับสนนั้นพาช่าน้อยถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่ใช้เวลาไม่นานพวกมันก็คือดีนี่คือวิธีที่ลูกหมีสารสัมพันธ์และท้ายที่สุดจมูกทุกตัวก็นำทางกลับไปหาลูกโอ๊กของแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นสัญชาตญาณหมีจะดมกลิ่นบางสิ่งแล้วรู้เองว่ามันกินได้ไหมแต่ส่วนหนึ่งพวกมันเรียนรู้จากการทำตามพวกมันจะดูแม่กินบางอย่างแล้วจดจำว่ามันกินได้ลูกหมีของเราเสียเปรียบในเรื่องนั้นเพราะพวกมันต้องพึ่งพาสัญชาตญาณล้วนๆมันจึงสำคัญที่เราต้องมอบทุกโอกาสให้พวกมันได้ใช้สัญชาตญาณ

ก่อนจะถูกปล่อยลูกหมีต้องมีน้ำหนักอย่างน้อย40กิโลกรัมการจะเป็นแบบนั้นพวกมันต้องการอาหารไขมันสูงขอนไม้หน้าเปื่อยเต็มไปด้วยหนอนอ้วนฉ่ำที่พวกมันต้องเรียนวิธีเข้าถึงน้ำหมักกลิ่นฉุนจากไส้ปลาเน่าจะเรียกพวกมันมาทดสอบขอนไม้นี้มันเปื่อยทันทีที่ผมเทน้ำยาเรียกหมีมันจะซึมลงไปในเนื้อไม้เลยโอเคน่าจะพอแล้วผมมองว่ากลิ่นเหม็นเกินทนนี้จะล่อพวกมันมาพวกมันมาแล้วให้ตายสิเหมือนมีเครื่องติดตามเลย

คุณจะเห็นว่าเวลามันใช้กรงเล็บมันมีประสิทธิภาพแค่ไหนมันหักท่อนไม้เป็นสองท่อนได้โดยไม่มีปัญหาอะไรเลยมันรวมความคมของกรงเล็บกับพลังอุ้งมือของมันแล้วท่อนไม้ตอนนี้ก็ถูกมันฉีกเป็นชิ้นๆเนอนจะกัดกินไม้เน่าอยู่ที่แกนของไม้แต่ผมเริ่มคิดแล้วว่าผมใส่น้ำปลาเน่าเยอะเกินไปเหลือเชื่อไปเลยพวกแกทำอะไรอยู่เนี่ยพวกมันไม่ยอมฉีกขอนไม้แต่เอาตัวไปคลุกมากกว่า

นั่นคือลูกหมีที่มีความสุขครับพวกมันหลงไหลในกลิ่นนั่นหมีกริซลี่กินซากสัตว์เมื่อมีโอกาสและสัญญาณของปลาเน่าก็ทำให้ลูกหมีคลั่งไปเลย

เมื่อคุณเห็นพวกมันในสถานการณ์แบบนี้คุณจะรู้สึกว่าเป็นหมีมันก็สนุกนะหากคุณสามารถท่องไปในป่าและเจออาหารชุดใหญ่โดยที่ไม่ต้องทำงานหนักเลย

บางครั้งชีวิตพวกมันก็ง่ายครับง่ายมากๆและผมรู้สึกดีที่ได้เห็นลูกหมีของเราแค่สนุกกับการเป็นตัวเองชีวิตไม่ได้มีแต่อันตรายและความลำบากบางครั้งมันก็แค่ต้องผ่อนคลายและสนุกกับการเป็นหมี

เดือนตุลาคมเดือนตุลาคมอุณหภูมิยามค่ำคืนต่ำฝ่าจุดเยือกแข็งลูกหมีอายุเกือบ9เดือนแล้วเราวางแผนจะปล่อยพวกมันในอีกสัปดาห์เดียวแต่พวกมันต้องหนักมากพอเท่านั้นบ้านถาวรของพวกมันต้องไม่ใช่พื้นที่ฝึกที่นี่มีอาหารไม่พอสำหรับทุกตัวดังนั้นเราต้องหาสถานที่ปลอดภัยสำหรับการปล่อยครั้งสุดท้ายเราหมายตาผืนป่ากว้างใหญ่ไว้สำหรับลูกหมีแต่ละคู่โดยต้องขับรถแค่ไม่กี่ชั่วโมงจากศูนย์ช่วยเหลือที่ซึ่งเราหวังว่าพวกมันจะใช้ชีวิตที่เหลือ

วันนี้เซอร์เก้พาเหล่าลูกหมีออกไปเพื่อการเดินทางด้วยกันเป็นครั้งสุดท้าย

ในช่วงเดือนตุลาคมผลไม้ถั่วและแมลงที่หมีต้องกินในป่าจะเริ่มลดลงแต่พวกมันยังต้องการไขมันสลับจำศีลเซอร์เก้จึงนำพวกมันไปหาสุดยอดอาหารมากแคลอรี่ของฤดูกาลข้าวโอ๊ตป่าอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตสลับขุนตัวเองให้อ้วนนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่ผาช่าน้อยจะเพิ่มน้ำหนักถ้ามันหนักไม่มากพอเราจะปล่อยมันปีนี้ไม่ได้การกินอาหารสำคัญกับหมีแต่พวกมันต้องตื่นตัวเสมอเมื่ออยู่ในที่โล่งจอร่านำเพื่อนๆออกจากที่กำบังของป่ามันเยี่ยมมากที่ได้เห็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของลูกหมีพัฒนาขึ้นใน10 สัปดาห์มานี้พรุ่งนี้จะเป็นการทดสอบครั้งยิ่งใหญ่สำหรับพวกมัน

วันนี้เป็นวันสำคัญที่สุดในชีวิตลู่หมีถ้าพวกมันไม่หนักอย่างน้อย40กิโลก็อาจจะไม่รอดพ้นฤดูหนาวแล้วปล่อยสู่กลับธรรมชาติไม่ได้พอช่าตัวเล็กที่สุดมาเสมอผมเป็นห่วงมันพวกมันต้องมีน้ำหนักพอถึงจะส่งไปสถานที่ปล่อยได้เพื่อลดความเครียดเซอร์เก้จะต้องใช้ลูกดอกยาสลบสัตวแพทย์ก็อยู่ด้วยเพื่อคอยกำกับดูแลตลอดเวลาที่ผมอยู่ที่นี่

0: ันคือการเดินทางก้าวเล็กๆแต่วันนี้เป็นก้าวใหญ่จริงๆการยิงยาสลบคือทางเดียวที่จะจับและชั่งน้ำหนักลูกหมีมันอาจจะเจ็บแต่ก็มีประโยชน์ในการทำให้พวกมันกลัวคนซึ่งสำคัญมากต่อความอยู่รอดของหมีป่าหญิงได้สวยจอร่าเป็นตัวแรกที่โดนลูกดอกโอเคยิงเข้าเป้าภายในไม่กี่นาทียาก็ออกฤทธิ์จอร่าจะสลบไปครึ่งชั่วโมงไอ้ตายสิผมช่วยหนักมาก
1: เอามา
0: ผ่านมา5เดือนแล้วที่ผมไม่ได้อุ้มมันมันเปลี่ยนไปเยอะมากไหนดูซิหนักเท่าไหร่แต่มันจะหนักถึงเกณฑ์40กิโลหรือไม่วางลงเอาล่ะมาทำงานกันเถอะโ
2: อ้47โล
0: 47กิโลสมบูรณ์แบบสัตวแพทย์เช็คว่าจอร่าแข็งแรงอย่างที่เห็นหรือไม่เรากำลังดูฟันเราจะตรวจร่างกายเต็มรูปแบบมีทั้งวัดน้ำหนักส่วนสูงขนาดอุ้งมือแล้วฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าถือว่ามีทีมปฏิบัติการครบครันแต่มันมีสภาพดีมากๆครับตัวใหญ่อ้วนแข็งแรงและพร้อมใช่พร้อมจะไปแล้วจอร่าจะถูกติดแท็กที่หูหมีติดแท็กมักจะอายุยืนกว่าปกติ3เท่าเพราะนายพรานมักหลีกเลี่ยงที่จะยิงพวกมันจอร่าจะเดินทางไปบ้านใหม่ในตู้เหล็กหลังจากยาสลบหมดฤทธิ์แล้วการปล่อยพวกมันตอนนี้ไม่กี่อาทิตย์ก่อนฤดูหนาวคือขั้นตอนสุดท้ายของการช่วยเหลือแผนคือปล่อยพวกมันไปเป็น3คู่พี่น้องเหมือนกับตอนที่ถูกช่วยมาแบบนั้นแต่ละคู่จะได้จำศีลร่วมกันจอร่าจะถูกปล่อยพร้อมพี่ของมันเช่นย่ามันถูกใส่ปลอกคอติดตามดาวเทียมปลอกคอนี้จะขยายเมื่อมันโตขึ้นเรามีปลอกคอดาวเทียมซึ่งจะช่วยให้เราติดตามความเคลื่อนไหวของมันจากวันนี้เป็นต้นไปจนถึงอีกหนึ่งปีข้างหน้าสำหรับสัตว์อย่างหมีปลอกคอเนี่ยจิบช้อยมากครับมันไม่หนักเลยเมื่อมันตื่นขึ้นมามันจะรู้สึกว่ามีอะไรติดอยู่แต่ไม่นานก็จะลืมไปครับเราจะได้ทราบตำแหน่งของมันได้ทุกวันนี่จะบอกตำแหน่งที่มันจำศีลและเตือนเราเมื่อมันออกมาในฤดูใบไม้ผลิผ่านไปหนึ่งปีปลอกคอนี้จะหลุดเองโดยอัตโนมัติพอจะไปเปิดประตูนี่คือช่วงเวลาสำคัญของพาช่าน้อยมันตัวเล็กที่สุดเสมอหรือมันอาจต้องเป็นตัวที่ถูกทิ้งไว้อีกครั้งเอาละแม่นมากถ้ามันมีน้ำหนักไม่ถึงเกณฑ์40กิโลมันจะไม่ถูกปล่อยพร้อมตัวอื่นๆหนักนะชูหนูผมอุ้มมันไว้ในมือไม่ได้อีกแล้วโอเคพร้อมไหนดูสิใช่47กิโลพาช่าทำสำเร็จมันเปลี่ยนจากลูกหมีตัวเล็กที่สุดไปเป็นน้ำหนักเท่ากับจอร่าพระเจ้าช่วยผมโล่งอกมากเจ้าลูกหมีน้อยทำให้เราประหลาดใจอีกแล้วทั้ง6ตัวมีน้ำหนักมากพอที่จะปล่อยได้

0: ี่น้องแต่ละคู่จะถูกนำไปปล่อยคนละเขตกันจอร่ากับเชนย่าจะได้ไปอยู่ที่ห่างออกไป100กิโลเมตรจากศูนย์ช่วยเหลือโอเคโอเคเมื่อ9เดือนที่แล้วจอร่าอ่อนแอมากมันแบกน้ำหนักตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำคุณเป็นห่วงมันเหรอ
1: ค่ะคือว่ามันตัวหนักมากแต่อุ้งเท้ามันไม่แข็งแรงพอนะคะ
0: มันขาดสารอาหารตอนเป็นกำพร้าซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการของกล้ามเนื้อคัดย่ากำลังนวดขาและเท้าให้มันกลับเข้าที่เข้าทางอย่างที่ควรแต่ต้องขอบคุณคัดย่ามันรอดมาได้มันทำให้ทั้งกลุ่มสามัคคีกันโดยสร้างความมั่นใจให้ตัวอื่นๆความมั่นใจที่มันต้องการเพื่อเป็นหมีป่า3 2 1เดี๋ยวเข้าเพื่อนออกมาเลยโอเคจอร่าโผล่หน้าออกมาสำรวจสิ่งที่มองเห็นอยู่ข้างหน้ามันคงน่ากลัวมากต้องเจอสถานที่ใหม่หลังจากเดินทางไกลจอร่ากล้าหาญกว่าพี่น้องและเคลื่อนไหวเป็นตัวแรกเร็วสิเพื่อนไปเลยเป็นผู้นำเสมอมันไม่ทิ้งเช็ดย่าไว้ข้างหลัง

0: เก่งมากทำได้ดีมากตลกดีมันชนกล้องล้มเลยนั่นอาจเป็นครั้งสุดท้ายที่มันถูกถ่ายภาพ
1: พวกมันเป็นหมีจริงๆแล้ว
0: ใช่ได้ยินไหม
1: พวกมันกำลังปีน
0: กำลังปีนต้นไม้หลังจาก9เดือนในศูนย์ช่วยเหลือจอร่าและพี่น้องก็ได้เป็นอิสระสักทีคู่ต่อไปที่จะถูกปล่อยคือโทย่ากับทายุมาขึ้นไป50กิโลเมตรและท้ายที่สุดก็ถึงตาพาช่าและพี่ของมันสลาว่าในตอนแรกพาช่าเป็นหมีตัวเล็กและอ่อนแอที่สุดมันนอนแผ่ราเหมือนปลาดาวเลยมันเติบโตช้าที่สุดและลำบากที่จะตามตัวอื่นให้ทันเราเป็นห่วงว่ามันอาจจะไม่รอดแต่ต้องขอบคุณบ้านพาเชตน็อกพร้อมแล้ว
2: 1 2 3
0: มันพร้อมจะถูกปล่อยแล้วสลาว่าออกไปก่อนส่วนพาช่าต้องให้ช่วยนิดหน่อย

ว้าวเก่งมากผมอยากจะคิดว่ามันหยุดเพื่อหันมาดูเราเหลียวมองเราครั้งสุดท้ายเพื่อบอกว่าขอบคุณ

0: ุณรู้สึกยังไงคะ
1: ครับคือมันน่าชื่นใจมากนะเมื่อคิดว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องที่วิเศษนี้และเห็นงานที่พิเศษของคุณแล้วก็ได้มอบโอกาสให้หมีพวกนี้มีชีวิตเนี่ยมันมหัศจรรย์มากครับคือไม่มีเหตุผลให้ต้องเศร้าเลย
0: ฉันเข้าใจค่ะ
1: แล้วเหรอแล้วคุณล่ะ
0: แน่นอนว่าฉันเศร้านิดหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงปีหน้านะเดี๋ยวปีหน้าก็มีลูกหมีมาอีกอ่ะคุณจะได้เริ่มงานอีกครั้งและอีกครั้งและอีกครั้งลูกหมีของปีนี้นับเป็นรุ่นที่230ที่ประสบความสำเร็จสำหรับเซอร์เก้คัตยาและครอบครัวพวกเขาบ้านพาชินอฟทำให้เราเห็นว่ามีกริซลี่ที่ถูกเลี้ยงสามารถอยู่รอดในป่าได้สัญญาณจากปลอกคอของหมีบอกเราว่าทุกตัวกำลังหลับสบายอย่างปลอดภัยในรังฤดูหนาวหลังจากความท้าทายทั้งหมดตอนนี้ลูกหมีของเราก็มีโอกาสมีชีวิตอย่างหมีในธรรมชาติแล้ว

0: NBT Documentary สาระดี @NBT รายการสารคดีที่จะพาทุกคนออกไปท่องโลกกว้างเรียนรู้และสัมผัสความลับอันน่าอัศจรรย์ของโลกและจุดกำเนิดของชีวิตพร้อมส่งเสริมการรับสื่ออย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงบริการเสียงบรรยายภาพและบริการคำบรรยายแทนเสียงเพื่อให้ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียมบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ AD บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งผู้พิการทางการมองเห็นผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันโดยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงและเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องที่5ถึง6
1: แมวน้ำกำลังว่ายน้ำฉลามอ้าปากกว้างนาคเดินสำรวจอยู่บนบก
0: บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นและผู้ชมทั่วไปได้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นและยังสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียง

0: และท่องโลกกว้างได้อย่างเท่าเทียมกับสุดยอดสารคดีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกใน NBT Documentary สารดี @NBT
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: อนใหม่ของหน่วยกล้าทั้งงานจีตโอ้กำลังรับมือกับพึ่งทั้งฝูงโอ้ยพวกดูนี่สิสุดยอดไปเลยผมทำอะไรเกินตัวไปไหมเนี่ยเห็นถุงมือแบบนี้แกคงคิดว่าปวดแย่แล้วผมต้องไปทำหลังกบแข่งกับวายร้ายพวกนี้มันคงไม่เจ็บใช่ไหมผมเจอร์มี่แบรนด์ผมจะพาคุณไปทั้งงานจีตกับบรรดาสัตว์ที่ร้ายที่สุดโอ้โอ้โอ้หน่วยกล้าทั้งงานจีตงานแรกวันนี้ว้าวมันไต่ขาผมเยอะแยะเลยเหมือนผมอยู่ในฝันร้ายเลยตอนนี้คุณต้องเป็นทอด
1: ใช่ผมทอด
0: วันนี้เราจะทำอะไรกันครับ
1: ในกำแพงนี้เต็มไปด้วยฝูงผึ้งตัวร้ายนะครับ
0: มีผึ้งกี่ตัวครับในนั้น
1: ผมว่าน่าจะสัก 30,000 ถึง 60,000 ตัวได
0: ้ 30,000 ถึง 60,000 ในนั้นด้วยนะ
1: ก่อนที่เจ้าของบ้านจะทุบบ้านทิ้งเราต้องช่วยกันจัดการมาซะก่อน
0: ทอดคือผู้พิทักษ์ผึ้งเขาปกป้องรังผึ้งขณะที่คนอื่นทำลายดูเหมือนจะเป็นงานของวีรบุรุษนะแต่มันมีอย่างนึงที่ผมรู้เกี่ยวกับผึ้งคาดกันว่าวันนี้ผมจะโดนต่อยไหม
1: โอกาสสูง
0: ครับโอกาสสูงเหรอหลายทีเลยใช่ไหม
1: จากที่ทำงานแบบนี้ผมเคยโดนต่อยราวๆ 2-10 ครั้ง
0: เวรแล้วส่วนหนึ่งของงานสินะทั้งชีวิตคือผมน่าจะโดนต่อยมาไม่ถึง10ครั้งวันนี้น่าจะโดนมากกว่าที่เคยโดนมาในชีวิตของผมเลย
1: น่าจะแบบนั้นครับ
0: คลุมหัวไหม
1: คลุมเลย
0: เอาเลยลุยผมดูคุณก่อนนะ
1: เดี๋ยวผมดูให้แน่ใจก่อนว่าพึ่งจะเข้าไปในหมวกคุณไม่ได้คุณใส่กางเกงรัดจังเลยไม่มีโอกาสที่จะ
0: อะไรอีกล่ะเนี่ย
1: เนี่ย
0: อะไรอีก
1: ผมหลวมเห็นไหมประสบการณ์มันสอนมา
0: ครับครับเมลิซ่าตอนนั้นจะเป็นพึ่งเอากางเกงหลวมมานะทีมรื้อถอนจะทุบบ้านทั้งหลังนี้ทิ้งถ้าวันนี้ผมกับทอดทำให้สำเร็จพึ่ง 60,000 ตัวตายแน่ๆครับ
1: ผมว่าโครงผนังอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เราจะตัดกำแพงส่วนนี้เปิดมันเหมือนกับเปิดประตูแล้วคุณก็จะเห็น
0: พึ่ง
1: จะเห็นพ
0: ึ่
1: งจำนวนมากเลยนะครับ
0: ครับ
1: เราจะต้องปกป้องปอดจากฝุ่นหน่อยนะครับแม้เราจะอยู่ใกล้กับพึ่งขนาดนี้แต่น่าจะไม่เป็นอะไรนะ
0: เราจะไม่เป็นไรได้ยินไหม
1: ใส
0: ่หน้ากากก่อนเอาละมีพึ่งบินอยู่รอบๆตอนนี้ประมาณ30ตัวนะครับดังนั้นผมไม่รู้สึกแย่ไปกว่านี้หรอกนะมันจะโมโหไหมถ้าเราตัดกันแพ็
1: ค
0: เข้าไป
1: ก็คงโมโหนิดหน่อยนะครับ
0: ก็บ้านมันนี่นะ
1: ก็ใช่แต่เรามีบ้านใหม่ให้มันนะ
0: เจอร์มี่แบรนด์มือปราบพึ่งมีแว่นกันลมไหมคุณใส่แว่นนี่ผงปูนมันกระเด็นเข้าตาผมแล้วก็มันจะเข้าไปในเขตอันตรายนะพวกพึ่งก็เริ่มโมโหคือผมยังไม่ได้
1: คุณดูเป็นทางการดีนะ
0: เอาล่ะลุยให้จบกันดีกว่านะเอาล่ะ
1: คราวนี้ลองงัดผนังนิดนึงก่อนนะระวังอย่าให้มันหล่นลงมาล่ะครับ
2: ข้าแม
0: ่ว้าวโอ้โหโอ้โห
1: พึ่งเยอะพอไหมทีนี
0: ้ว้าวว้าวเราต้องช่วยมันใช่ไหมเนี่ย
1: เราต้องช่วยตัวอ่อนทั้งหมดครับเพราะว่าเป็นพึ่งรุ่นถัดไปในรัง
0: แสดงว่านางพญาอยู่นี
1: ่มันน่าจะอยู่ระหว่างชั้นรวงตรงนี้นะครับ
0: ต้องในตัวนางพญาถึงจะช่วยได้หมดผมยังไม่ได้โดนต่อยเลยคุณล
1: ่
0: ะโอเครู้สึกดีฮะตอนนี้แหละที่คุณต้องระวังละโอ้โอเครับได้สวยผมยังไม่โดนต่อยแต่พึ่งเต็มไปหมดเลย
1: เจอตัวชั้นพิเศษของรังมัน
0: โอเคผมถือให้นะ
1: เอาสิ
0: โอเคโอ้พระเจ้าน
1: ี่คุณต้องหาตอนนี้ก็คือนางพญานะ
0: พวกคุณดูนี่สิสุดยอดเลย
1: ระหว่างที่ผมเตรียมกล่องใส่ผึ้งคุณหานางพญาผึ้งไปนะมันไม่ต่างจากผึ้งตัวอื่นหรอกแต่ว่าตรงท้องมันจะใหญ่กว่า3เท่าเลยนะครับ
0: นางพญานางพญาอยู่ไหน
1: เดี๋ยวมานะ
0: ถ้าเจอแล้วจะบอกนะมันดูเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันจริงๆอ่ะเสียงผึ้งพวกนี้ดังขึ้นไปอีกระดับแล้วผมก็กำลังนั่งอุ้มฝูงผึ้งน้อยอยู่นะครับพวกมันมารุมตอมแขนผมเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่เจ็บนะแต่ดูเหมือนพวกมันพยายามจะเข้ามาอยู่ที่เท้าผมหรือเปล่าเนี่ยผมไม่อยากขยับ
1: นี่อย่าเพิ่งถอยออกมานะเดี๋ยวคุณจะเหยียบพึ่งเอาได้
0: เหย
1: ีย
0: บพึ่งไป2ตัวแล้วนะทอนะบอกว่าจะไม่ใช่นางพญาหรอกนะเห็นหรือยังว่ากางเกงรัดเนี่ยช่วยนะ
1: ช่วยจริงเหรอคุณโดนต่อยไปหรือยัง
0: เข้าใจอะไรผิดแล้ว ผมว่าน่าจะโดนนะที่จริงคือผมคิดอะไรไม่ออกแล้วเมื่อกี้คุณบอกว่าถ้าเราเจอนางพญาผึ้งจะช่วยอะไร
1: ช่วยให้พวกผึ้งที่เหลือตามเธอไปอยู่ในกล่องนะครับ
0: เอาละขอผมลองบ้างนะเพื่อจะสร้างรังใหม่ให้พวกมันเราต้องเอาชิ้นส่วนของรังผึ้งมาประกอบกันเป็นรังในกรอบไม้แต่มันเหมือนคุณกำลังต่อจิ๊กซอว์ยูเนียลชิ้นใหญ่โดยที่มีฝูงผึ้งบินอยู่รอบๆต้องบีบเข้าไปเหรอวัวทำหักจังเลย
1: ดีแล้ว
0: โอเคผมจะใส่เข้าไปแบบนั้นนะใช่ไหม
1: เอาละคอนผึ้งอันแรกเสร็จแล้ว
0: คอนแรกในรัง
1: ผมแนะนำให้คุณใช้เครื่องพ่นควันการใช้ควันนี่จะช่วยไล่ผึ้งได้นะครับทั้งฝูงมันก็จะบินออกมาเลย
0: คือมันไม่ชอบควันเหรอครับ
1: มันคิดว่ามีไฟไหม้นะครับและขี้ผึ้งก็ไวไฟมากๆด้วย
0: ไฟไหม้ไฟไหม้ทุกคนหนีเร็วผึ้งบินน่ะกำลังตีกำแพงอยู่จริงๆอ่ะพอรู้สึกว่ามีผึ้งอยู่ด้านหลังโอ้โ
1: หรู้สึกถึงน้ำหนักของน้ำผึ้งไหม
0: ใช่หนักมากเลยน่าจะ2กิโลกว่าหนักกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลย
1: 2กิโลกว่า
0: เรากินมันตอนนี้ได้ไหมเนี่ยฮะได้ไหม
1: เหมาะที่จะกินมากๆเลยนะครับหรือว่าจะเอานิ้วจุ่มลงไปก็ได้นะ
0: เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับ
1: จิ้มลงไปเลย
0: ตกลงครับจิ้มเลยนะโอเค
1: เอาละเอานิ้วแยกกินแบบนี้ได้เลยครับ
0: โอ
1: ้ลองดูลองดูคุณต้องลองชิมน้ำผึ้งดู
0: โอ้พวก
1: อร่อยใช่ไหมล่ะครับ
0: อร่อยมากเลยพวกผึ้งมารุมตอมหน้ากากผมเอาละถ้าอย่างนั้นผมจะขอชิมอีกสักหน่อยนึงนะอีกสักนิดนึงอ่ะ
1: มันสะอาดมากด้วย
0: อร่อยมากด้วยละด้านบนเหรอ
1: โอเค
0: โอ
1: ้ดีมาก
0: โอเคอ
1: ย่างนั้นละ
0: เสียงดังขึ้นอีกแล้ว
1: แบบนี้เลยครับหานางพญาต่อไปนะ
0: คงดีถ้ามันมีสีเหลืองสว่างๆหรือว่าสีแดงอะไรโอ้มันรุมผมแล้วมันโกรธผมเหรอเนี่ยใช่ไหม
1: เป็นผมผมก็โกรธ
0: อย่าโกรธผมสิ
1: โกรธสิ
0: เป็นผมก็โกรธอ่ะถ้ามีผู้ชายชุดขาวสองคนมาทำลายบ้านดูพวกมันดุร้ายกันนะตอมหน้ากากผมเต็มไปหมดเลยโอ้ที่สุดเลยว้าวใช่เลย
1: บิงโก้ทำดีมาก
0: เราช่วยมันได้เราช่วยชีวิตมันได้ในครั้งเดียวโอ้โหคุณทักทายกันใหญ่เลยโอ้เยี่ยมไปเลยครับ
1: เอาละผมว่าผึ้งจำนวนมากอยู่ในกล่องแล้วล่ะครับปิดฝาได้เลยหวังว่าที่เหลือมันจะตามกลิ่นนางพญามาถูกนะ
0: แม้ผมจะยังไม่เห็นนางพญาผึ้งแต่ทอดคิดว่ามันน่าจะอยู่ในกล่องแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันอยู่ข้างในแล้วถ้าตัวอื่นตามเข้าไปเพื่อให้เป็นอย่างที่คิดเราจึงวางกล่องรังผึ้งทิ้งไว้2ถึง3ชั่วโมงผมจะกินน้ำผึ้งอีกจังเลย
1: ปาดให้เต็มเลย
0: เรากินได้หมดเลยเหรอ
1: ใช่
0: เรากินได้หมดเลยผมจะลองใส่เกสรผึ้งไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้กินเกสรผึ้งนะเนี่ยนะมันหนุบหนับดีจังเลยตัวน้ำผึ้งนะอร่อยนะครับผมว่าน้ำผึ้งอย่างเดียวดีกว่าเหมือนกินแป้งเลย
1: นั่นขี้ผึ้ง
0: โอเคผมอยากให้คุณได้ชิมบ้างจังอ่ะของดีทั้งนั้นเลยแต่ผมว่าผมหยุดก่อนดีกว่าไม่งั้นต้องเรียกรถพยาบาลแน่เลยโอ้พวกการช่วยเหลือยังไม่จบครับถ้าผึ้งเข้ามาอยู่ในกล่องหมดแล้วเราจะต้องพามันไปบ้านใหม่ภารกิจต่อมาคือนำรังผึ้งขนาดใหญ่ไปยังฟาร์มผึ้งย่านชานเมืองครับผมว่ามาถูกที่แล้วนะ
2: ว้าวเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวก่อน
0: อะไร
2: คุณยังไม่ได้ใส่ชุดกันผึ้งเลยยังไม่ได้ใส่ชุดเลยให้ผมเอากล่องนั่นไปให้เองนะเอาล่ะเดี๋ยวผมเอาไปวางที่ของมันเอง
0: ครับคุณก็เป็นพ่อผมจะนี่นะ
2: เดี๋ยว
0: จับมือนะครับขอใส่เสื้อก่อนมือใหม่ประเภทไหนเนี่ยอยู่ฟาร์มผึ้งแต่ไม่ใส่ชุดเข้าไปได้หรือยังครับ
2: โอเคเข้ามาได้เลยครับ
0: คุณเป็นคนเลี้ยงผึ้งใช่ไหมครับเนี่ย
2: ใช่ผมคนเลี้ยงผึ้งแล้วคุณรู้อะไรเกี่ยวกับผึ้ง
0: คือผมว่าเราต้องใส่ถุงมือแต่คุณเองก็ไม่ได้ใส่ดังนั้นผมจะทำแบบที่คุณทำก็แล้วกันนะครับ
2: คุณโอเคเหรอไม่ใส่ถุงมือพวกมันต่อยนะ
0: ครับพวกมันต่อยผมไม่ได้อยากโดนต่อยเลยแต่ผมอยากทำแบบแมนแมนแบบนั้นนะคร
2: ับถ้างั้นที่ที่ดีที่สุดอยู่ตรงน
0: ี้โอเคครับโอเค
2: คุณมายืนตรงนี้ข้างหลังกล่องเลี้ยงผึ้งส่วนผมจะยืนตรงนี
0: ้โอเคครับ
2: นี่คือที่ที่เราเรียกว่ารังผึ้งไอ้กล่องที
0: ่เหลือเพียงสิ่งเดียวที่ต้องทำก็คือตามหานางพญาง
2: ั้นเปิดดูกันเถอะว่าข้างในมีนางพญาผึ้งไหมช้าๆนะ
0: ครับ
2: ช้าๆโอเ คมันไม่ชอบอะไรเร็วๆแบบนี้คุณเพิ่งอยากทำแบบนั้นหรอ
0: โอเคครับโอเครังผึ้งล่มสลายแน่ถ้าไม่มีนางพญาดังนั้นเราต้องตามหาราชินี
2: มันเหมือนเล่นเกมตามหาวาลโด
0: หนึ่งในนี้จะไม่เหมือนตัวอื่นเหรอ
2: แล้วคุณเห็นความต่างมันไหม
0: บอกได้เลยว่าไม่ครับไม่เลย
2: เดี๋ยวเราจะทำการดึงคอนผึ้งขึ้นมาคุณเอาเครื่องนี้ทำแบบนี้นะยึดไว้แล้วก็ดึงขึ้นมาช้าๆ
0: ครับต้องแน่ใจว่าผมจะไม่หนีพึ่งเข้านะครับ
2: งั้นล่ะดึงขึ้นมาตรงๆเลย
0: ตรงๆนะ
2: าด้านแล้วใช่ไหมจับไว้ก่อนนะ
3: ครับผม
2: ส่งมันมาให้ผมเดี๋ยวผมจะทำแบบนี
3: ้โอเคครับเราไปได้แล้ว
2: โอเคได้ครับผมไม่เห็นนางพญาเลยเดี๋ยวคุณรับไปหน่อยนะ
0: นางพญาไปอยู่ที่ไหนถ้าเรายังหามันไม่เจอเร็วๆนี้ผมคงรู้สึกว่าทำภารกิจช่วยเหลือไม่สำเร็จครับ
2: คุณใช้มือเปล่ารูดมันแบบนี้ได้นะมันจักรจี้นิดนึงนะครับเห็นไหมครับ
0: แล้วทำไมผมต้องทำด้วยล่ะครับ
2: ทำไมถึงต้องทำน่ะเหรอเพราะว่าคุณทำงานกับผึ้งคุณจะเรียนรู้เองว่าพวกมันไม่ได้อยากต่อยคุณนะครับ
0: ผมจะลองทำแบบที่คุณทำนะรู้สึกเหมือนมีหมดล้านตัวไต่นี้ผมก็เจ๋งดีนะครับเจ๋งมากๆเลยเยี่ยมไปเลยล่ะ
2: จากนั้นก็แค่สะบัดมันออก
0: แค่สะบัดออกแล้วพวกมันไม่โมโหใช่ไหมครับผมขอรูดมันเพิ่มได้ไหม
2: คนส่วนใหญ่จะกลัวโดนผึ้งต่อยจะดูไม่กลัวเลย
0: มันน่าทึ่งมากเลยดูมันสิดูน่ากลัวมากเลย
2: คนเราเป็นคนรู้ใจผึ้งนะครับ
0: เมื่อกี้ได้ยินไหมโอ้เจอร์รี่คุณรู้ใจผึ้ง
2: ดึงขึ้นมาตรงๆออกแรงดึงหน่อยออกแรงหน่อย
0: ดึงอีกแล้วครับ
2: ได้แล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โดนต่อยนิดหน่อยดังนั้นเราต้องถูออกเดี๋ยวน้ำผึ้งไปทา
0: เจ็บนะเนี่ยน้ำผึ้งไม่ช่วยหรอกโอ้เจ็บชะมัดเลย
2: น้ำผึ้งช่วยได้สิขอโทษด้วยนะ
0: โอ้ยมันเจ็บจังเลย
2: ดูสิผมโดนต่อยมัน
0: ดูนั่นสิ
2: มันจะมีส่วนที่ออกมาจากตัวผึ้ง
0: ครับ
2: เมื่อผึ้งต่อยคุณมันจะเหมือนต่อยคุณหมดไส้หมดพุงเลย
0: อ๋อครับ
2: ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะถูออก
0: โอเคครับ
2: แค่ทาน้ำผึ้งไปนิดนึง
0: โอเคแต่ผมยังเจ็บอยู่ดีคุณเจ็บไหม
2: นิดหน่อยครับนิดหน่อย
0: คุณจะเจ็บนานไหม
2: นิดหน่อยสักครึ่งชั่วโมงได
0: ้ครึ่งวันสิไม่ว่าโถ ภารกิจผมยังไม่เสร็จจนกว่าจะเจอนางพญาแม้จะเจ็บตัวแต่ก็ต้องลุยต่อครับระวังตัวพวกนาย
2: พวกเธอสิ
0: ใช่แล้วต้องการคนคอยแค่แบบนี้นะทุกครั้งที่ผมพูดพวกนายผมหมายถึงรู้สึกอันนี้จะหนักกว่านะ
2: น่าจะมีพึ่งด้วย
0: ว้าวดูพวกมันสิค
2: ือ
0: ผมไม่มีถุงมือนะ
2: ใช่ผมจะบอกอะไรบางอย่างให้นะผมว่ามีโอกาสดีเลยที่นางพญาจะอยู่ในนี้
0: โอเคครับผมถือว่านี่คือการบอกใบ้กันแล้วกันนะ
2: คำใบ้
0: คุณทำไมคุณแยกมันออกไวจังอ่ะ
2: มันตัวใหญ่กว่าแล้วก็มีจุดสีดำที่หลังเหมือนเป็นมงกุฎ
0: โอเคมันล้อมด้วยพึ่งตัวอื่นหรือเปล่าครับ
2: ไม่ใช่เดี๋ยวเรามาเล่นเกมใกล้ไกลกันดีกว่า
0: ครับ
2: ผิดแล้วคุณไปไกลเลย
0: โอเค
2: ไม่ตัวนี้ไม่มันตัวสีดำนะตรงกลางหน่อยไหม
0: อ๋อโอ้ตัวเท่ากันผมจะมองหาตัวที่
2: ใหญ
0: ่
2: กว
0: ่
2: าน
0: ะ
2: มันเดินไปเดิน
0: ใช่ผมว่ามันอยู่ในนี้นะ
2: บิงโก
0: ้ครับ
2: เจอนางพญา
0: ผมเจอนางพญาแล้วครับผมเจอมันแล้ว
2: มันวางไข่ 2,000 ฟองต่อวันแล้วคิดดูสิทั้งปีมีผึ้งรุ่นใหม่ๆออกมาเท่าไหร่มันถึงเป็นนางพญาไง
0: 2,000 ฟองต่อวันเหรอครับ
2: แบบมากที่สุด
0: ว้าวผมเห็นมันแล้วเห็นมันอีกแล้วอ่ะนี่เป็นรังผึ้งที่สมบูรณ์เลยครับเราทำได้ดี
2: เอาละ
0: เอาละ
2: แตะมือกันหน่อย
0: เอาเลยครับ
2: ไปห้าแบบเหนียวเหนียว
0: ครับเราเกือบจะฆ่าผึ้งซะแล้วตอนแตะมือไม่ดีแน่แบบนั้นน่ะ
2: โอเค
0: เราพิทักษ์รังผึ้งนี้ไว้ได้ถือเป็นข่าวดีและข่าวร้ายล่ะผมกับทอดจะต้องทำงานกันต่อและผมจะมีภารกิจพิทักษ์ผึ้งที่บ้ากว่านี้รออยู่ครับพวกมันเกาะที่กางเกงเต็มไปหมดเลยโอ้นี่มันงานอะไรเนี่ยจะพาผมไปไหนเนี่ยโอเค
1: ขอต้อนรับสู่ภารกิจใหม
0: ่ขอเปิดดูหน่อยนะOkay.
1: คุณอยากใช้ห้องน้ำเหรอ
0: ก็อาจจะนะครับนี่ผมมาอะไรอยู่นี่มีอีกกลุ่มในนั้นนะ
1: เรามีผึ้งอยู่ข้างใต้ส่วนหลังของชั้นยกตรงนี้นะครับ
0: โอ้ในห้องน้ำลองจินตนาการว่าคุณนั่งอยู่กำลังทำธุระใช่ปะเหมือนทุกวันน่ะบางทีก็เข้า 2-3 รอบต่อวันแล้วคุณรู้สึกถึงความสั่นและเสียงที่ดังมาจากด้านล่างที่ไม่ใช่เสียงของคุณน
1: ่
0: ะ
1: เย้อันดับแรกเราต้องเอาโถส้วมออก
0: โอเคครับ
1: คุณน่าจะพอมีแรงยกมันขึ้นได้นะ
0: โอ้ยเหมือนอุ้มหมูเลยโอ้ย
1: ผมน่าจะเอาน้ำออกก่อน
0: ใช่น่าจะช่วยผมได้เยอะเลยมันหนักจริงๆครับหนักมากเลย
1: ผมไม่ได้ตรวจดูด้วยสิ
0: เก็บน้ำให้ผมเถอะครับทอดขอบคุณ
1: ยินดีครับ
0: โอเคผมจะพาคุณไปที่ที่มีผึ้งตรงนี้เป็นด้านนอกเห็นไหมครับคือผมไม่ได้ใส่ชุดกันผึ้งผมคิดว่าหลังจากคุกคีกับพวกมันมาสักพักหนึ่งผมรู้สึกแบบว่าโอเคครับไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ผมอยากจะทำสกู๊ปวงในเล็กๆให้พวกคุณนะครับว่าพวกมันเข้าไปข้างในกันยังไงมันเข้ามาทางท่อนะครับเห็นไหม มีตัวนึงที่หูด้วยอ่ะบางทีผมคงน่ากลัวไม่พออ่ะผมชอบมันนะเจ้าตัวที่บินวนเวียนใกล้ๆผมเนี่ยโอเคทีนี้ผมจะบอกว่าพวกคุณอาจรู้สึกโอเคแต่ว่าชัดเลยนะครับว่าผมไม่โอเคเลยถ้าไม่ใส่ชุดผมว่าผมไปดีกว่านะครับเอาล่ะตอนนี้จะเปิดแล้วนะ
2: แล้ว
0: คุณต้องใส่หน้ากากกันฝุ่นไหม
2: คุณรู้ไหมผมว่าฝุ่นมันไม่น่ากลัวเท่ากับขี้หนูหรอก
0: จริงเหรอครับ
2: ผมว่ามีรังหนูอยู่ใต้นี้นะ
0: ขี้หนูพื้นตรงนี้ค่อนข้างแข็งผมก็ไม่ตกไปใส่ฝูงผึ้งนับหมื่นใช่ไหม
2: หรือว่าจะตกบ่อพักน้ำเสียดี
0: ใช่หรือบ่อขี้นั่นแหละโอ้ใช่ผมนี่อะไรเคลื่อนไหวอยู่เยอะแยะเลยในนั้นน่ะแล้วเราต้องงัดส่วนหน้านี้ออกผมเริ่มได้ยินเสียงผึ้งแล้วมันส่งเสียงดังขึ้นตอนที่ผมจะงัดแผ่นี้ออกนะโอเคโอเคมีกางเกงในอยู่2ถึง3ตัว
2: พระเจ้าช่วย
0: นี่มันอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในนี้โอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโหนี่กางเกงในอ่ะเก
2: ิ
0: ดอะ
2: ไรขึ้นหนูหรือเปล่าอ่ะ
0: พูดถึงหนูนี่น่าจะเป็นซากหนูตายนะดูสิ
2: โอ้นั่นมันโอพอสซัมอ่ะตัวใหญ่มากเลยนะ
0: เกลียดจังเลยโ
2: อ้พวกพึ่งเริ่มออกมาแล้ว
0: ส่งเสียงดังกว่าเดิมอีกด้วยนะดูสิ
2: มันมีชิ้นส่วนของรังหักลงมาเห็นนางพญาไหมมองหามันเอาไว้นะ
0: มีรังพึ่งอยู่มันมาทำรังที่กางเกงในอ่ะหรือจะอะไรก็เถอะนะนี่มันงานอะไรกันเนี่ยคุณควรใส่ถุงมือนะไม่รู้ว่าใช้งานอะไรมาบ้างแล้วมันทำรังอยู่บริเวณนี้เราไม่อยากทุบไปโดนมันนะครับไม่งั้นรังร่วงลงไปแน่เลยเราไม่อยากทำให้มันแตกนะครับเราอยากจะช่วยมันพึ่งพวกนี้น่าจะได้มีบ้านใหม่ที่ไหนสักที่นะครับสักที่ที่เหมาะสมกว่านี้นะครับ
2: ลองดูว่าคุณค่อยๆงัดมันขึ้นมาได้ไหม
0: โอ้ผมดึงขึ้นมาได้นะ
2: คุณต้องช้าๆ okay. นะช้าๆเอาละรังออกมาแล้ว
0: คุณอยากให้ผมทำแบบนี้ต่อใช่ไหมใช่หรือเปล่า
2: ใช่
0: ไ
2: ห
0: ม
2: ใช่คุณได้รับมอบหมายให้ทำงานนี
0: ้สารชนิดใดที่พบในพืชบางชนิดที่ดึงดูดผึ้ง A พริกไทย B คาเฟอีนหรือ C เมสคาลีนคำตอบคือพบกันในช่วงหน้าครับสารชนิดใดที่พบในพืชบางชนิดที่ดึงดูดผึ้งคำตอบคือขอคาเฟอีนครับพวกผึ้งจะร่าเริงเพราะคาเฟอีนที่พบในดอกต้นกาแฟต้นชาหรือไม้ตระกูลส้มว้าว
2: โอ
0: ้พวก
2: สวยมากเลย
0: ดูสิ
2: โอ้สวยกว่ากางเกงในเยอะเลย
0: ด
2: ู
0: สิครับว้าวเฮ้ยผมเจอนางพญาแล้วล้อเล่นโอเคผมต้องเอานี่ออกมานะครับวุ่นวายน่าดูพึ่งเกาะเต็มขาเลยผมยังไม่โดนต่อยแต่ก็น่าจะโดนเร็วนี้แหละครับผมคิดว่าอย่างนั้น
2: ผมว่าผมไม่เอาถุงมือดีกว่ารอเดี๋ยวนะรอแป๊บเดียว
0: ผมจะถือค้างไว้แบบนี้นะไม่ต้องหัวนะทอดนะผมจะถือค้างเอาไว้ในห้องน้ำแคบๆนะครับกับพึ่ง 50,000 ตัวที่กำลังโมโหที่ผมถล่มบ้านเขามันนะครับใช่ว้าวชิ้นนี้สวยมากๆเลย
2: เป็นส่วนที่ดีมากเลย
0: เราได้รังที่ยังมีผึ้งอยู่เต็มเลยครับแต่มันจะมีรังอยู่อีกมันจะบินออกมาไหม
2: ผมว่าเอาที่ดูดผึ้ง
0: ที่ดูดผึ้งเหรอฟังเหมือนที่ดูดฝุ่นแต่ใช้ดูดผึ้ง
2: นี่คือที่ดูดผึ้งเราจะทำการดูดผึ้งที่เหลือทั้งหมดที่ยังอยู่นั่นคุณแค่สอดนี่เข้าไปใต้ที่มันอยู่แล้วก็ดูดมันด้วยความรวดเร็ว
0: เอาละเพื่อนงานเลี้ยงจบแล้วทอดบอกว่าเครื่องดูดนี้ไม่เป็นอันตรายกับผึ้งส่วนใหญ่และเป็นวิธีเก็บผึ้งที่เหลืออยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดอีกด้วยด้านนี้จะมีอีกเป็นฝูงเลย
2: ใช่
0: คุณเห็นมันเข้าไปในกล่องไหม
2: เห็นครับ
0: โอเคเราเก็บผึ้งหมดแล้วครับแต่ยังไม่ได้เก็บห้องน้ำเลยเอาละเอากล่องนี้ออกไปกันเถอะโอเคพอ
2: มีอะไรมาให้ผมครับ
0: ผมไม่รู้สิน่าจะผึ้ง 10,000 ตัวนะพอจะนำรังกลับไปยังที่ฟาร์มเช่นกันบ้านหลังนี้ดีกว่าหลังเก่าที่พวกแกอยู่เยอะเลยเราทำดี
2: เขาแตะมือหน่อย
0: แตะมือเหนียวหน่อยสิ
2: ทำดีมีความสุข
0: ผมรอดมาได้โดยโดนต่อยไปแค่ทีเดียวงานถัดไปของผมอาจเป็นงานที่จี๊ดกว่าเดิมอีกโอ้อะไรกันเนี่ยอย่างน้อยก็มีรถที่พิเศษสุดๆตลกดีครับโปรดิวเซอร์ไม่บอกอะไรผมเลยถามแค่ว่าขับรถลิมูซีนได้ไหมผมตอบว่าได้สิผมเคยมีคันนึงอ่ะจริงๆมันไม่ได้ยาวขนาดนี้หรอกคันนี้มันยาวยาวมากแล้วก็มันใหญ่สุดๆด้วยนะครับ
3: ผมมารับลูกค้าที่นี่นะครับคุณไรลี่ครับผมมารับคุณไปทำสปานะครับนี่คือไรลี่สวัสดีไรลี่มาเลยเพื่อนมาโอเคพวกไปเลยไปบาร์คลีย์กันเถอะผมขับรถพาสุนัขไปทำสปาครับงานนี้ก็ไม่เลวเลยนะวันนี้ผมมาทำงานที่บาร์คลีย์โรงแรมและสปาสุดหรูอลังการสำหรับสัตว์เลี้ยงในเวสต์เลควิลเลจแคลิฟอร์เนียครับงายพวกจะได้ความเป็นส่วนตัวไหมเอาม่านขึ้นหรือลงดีอ่ะโอเคลงนะโอเครถยนต์ดีนะเอาละท่านไรลี่ครับเห็นไหมมันรู้อ่ะเรามาถึงบาร์คลีย์กันแล้วครับเพื่อนยากรถลิมูซีนเป็นแค่ส่วนหนึ่งในบรรดาบริการสุดหรูของโรงแรมและสปาสำหรับสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ให้พวกมันวิ่งเล่นกันกว่า 32,000 ตารางฟุตครับ
4: คุณเดินไปทางนั้นแล้วพามันเข้าห้องได้เลยค่ะผ่านประตูนั้นไปนะคะ
3: ผมจะเข้าไปสำรวจสถานที่อันน่าทึ่งนี้เพื่อดูว่าเขามีดีแค่ไหนถึงเปิดกิจการแบบนี้ได้เดี๋ยวเข้าไรลี่วู้เดี๋ยวเจอกันนะไรลี่ไม่ใช่ตัวเดียวที่กำลังทึ่งแล้วอะไรต่อล่ะผมไม่รู้เลยว่ากำลังมองหาใครอยู่และกำลังจะไปที่ไหนนะครับนะผมเริ่มต้นที่โรงพยาบาลในสปาสัตว์แห่งนี้ครับ
5: พร้อมหรือยังคะ
3: สั่งมาเลยครับ
5: โอเคแผนนี้เข้าท่าม
3: ีหนึ่งอย่างเกี่ยวกับคลินิกแห่งนี้ก็คือไม่ได้มีแค่สุนัขที่เป็นลูกค้าโอ้ตายแล้ว
5: นี่คืองูเหลือมเผือกค่ะมันชื่อฟินิกซ์ช่วยจับตอนตรวจมันหน่อยสิคะคุณหมอสเลตตันค่ะพร้อมตรวจแล้วค่ะ
2: อุ้ยเคยจับงูมาก่อนไหมครับ
3: เคยครับเคย
2: ที่ผมต้องทำก็คือกดลิ้นของมันผมอยากให้คุณอ้าปากมันหน่อยโอเคไหม
3: ไม่รู้นะแต่ว่าคือ
2: โอเคคุณต้องจับด้านหลังขากรรไกรของมันถึงจะบังคับมันได้นะครับแต่ว่าอย่าบีบแรงไปนะครับ
3: ผมทำมันเจ็บแล้วครับ
2: เดี๋ยวมันคงบอกคุณ
3: อ๋อเหรอครับอ๋อ
2: สิ่งที่คุณกำลังจะทำก็คือตรวจช่องปากของมัน
3: โอ้ตายแล้ว
2: คุณจะเห็นหลอดลม
3: เห็น
2: เขี้ยวเห็นทุกอย่างแม้ว่ามันจะไม่มีพิษแต่ถ้าโดนฉกคงเจ็บไม่น้อยนะครับเหมือนมันต่อยคุณเลยตกลงคุณอยากทำ
3: แน่นอนครับผมอยากทำครับ
2: เลื่อนมันเข้าไป
3: เลื่อนมันเข้าไปนะครับ
2: แบบนั้นแหละครับแล้วก็พลิกครับ
3: อ๋อพลิกแบบนี้ให้เปิดค้างเอาไว้ครับว้าวมีฟันกี่ซี่กันครับเนี่ย
2: เที่ยวอยู่ตรงนั้นเอาละโอ้รู้สึกโอเคขึ้นหรือเปล่าครับ
3: โอเคขึ้นมากเหมือนอยู่ในสวนเลยครับโอ้มันเริ่มรับคอผมแล้วนะครับตอนนี้รับใหญ่เลย
2: ถ้ามันหิวได้ที
3: ่ครับ
2: มันจะเขมือบทุกอย่างที่เอาเข้าปากได้
3: ครับผม
2: นี่มันก็ไม่ได้กินอาหารมาสองสามวันแล้วนะครับ
3: ผมเริ่มคุมหัวมันไม่อยู่แล้วครับเนี่ยครับผมไหว
2: มาดูแข็งแรงดีนะครับผมไม่เห็นแผลสักที่เลยเอาละเสร็จแล้ว
3: โอ้โล่งใจไปทีโอเคนี่คือคนไข้รายต่อไปครับ
5: ดีจังเลยไงจ๊ะแด๊ก
3: โอเคนี่คือแด๊ก
5: คุณหมออยากทำอะไรกับมันสักหน่อยนะคะแต่ต้องบีบต่อมข้างก้นให้มันนะคะ
3: เฮ้ย
5: คุณต้องทำค่ะดังนั้น
3: ผมรักงานนี้จริง
5: ๆเอาเลยค่ะ
3: รู้เลยว่างานหนักเวลาเสร็จทุกมือแบบนี้นะตอนที่นะเพื่อนนะต้องขออภัยไว้ก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าใครเห็นใครเสร็จทุกมือแบบนี้แล้วก็คิดได้เลยว่าโอ้โหไม่ดีแน่สรุปว่าผมต้องทำอะไรบ้างคร
5: ับ ง่ายๆค่ะคุณต้องเอานิ้วแย่เข้าไปในก้นของมันนะจะมีต่อมเล็กๆอยู่ที่ข้างในข้างนึงคุณแค่ต้องแย่นิ้วเข้าไปบีบต่อมพวกนั้นออกมาก็คือแย่เข้าไปแล้วก็ดึงออกมาค่ะจะจับตัวมันให้คุณนะ
3: ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร
5: โอ้เกือบลืมเจลหล่อลื่น
3: เจลต้องใช้ด้วย
5: ต้องใช้นะ
3: โอเค
5: ทาที่นิ้วชี้นะคะนิ้วที่จะแย่เข้าไปนะคะ
3: สี่นิ้วเหรอครับมันต้องแย่เข้าไปสี่นิ้วเลยเหรอ
5: ไม่ใช่ค่ะแค่นิ้วเดียว
3: โอเคครับพอหรือยังครับเนี่ย
5: พอแล้วค่ะคุณแค่ให้มันเคลือบถุงมือก็พอนะ
3: ฉันแค่ไม่อยากให้แกเจ็บเจอร์มี่แบรนด์นักบีบต่อมก้นโทษทีนะเพื่อนนะ
5: คุณจะสัมผัสเจอแถวแถว3และ9นาฬิกา
3: ผมเข้าไปแล้วมีบางอย่างที่6นาฬิกา
5: ค
3: ืออะไรอ
5: ่
3: ะ
5: ว้าวสงสัยมันจะขมิบก้นใส่คุณซะแล้วล่ะนะเดี๋ยวฉันจะลอง
3: คุณทำแบบนี้บ่อยหรือเปล่าครับ
5: คุณไม่อยากรู้แล้วค่ะคุณไม่อยากรู
3: ้
5: ที่นี่เราทำกันประจำค่ะ
3: มีหลายคำถามครับที่ผมไม่ค่อยอยากรู้เท่าไหร่อ่ะเหมือนที่ผมบอกไหม
5: ค่ะเห็นไหมคะถ้าจับถูกที่แล้วก็จะมีต่อมเล็กๆและถ้า
3: ว้าว
5: เห็นไหมคะคุณจะเห็นวิธีที่มันออกมา
3: ว้าว
5: แล้ววิธีที่มันพุ่งออกมานะคะกลิ่นของมันยังหอมมากอีกด้วยนะใช่ไหมล่ะคะ
3: หอมเหมือนอึเลยครับ
5: เดี๋ยวฉันอยู่ด้านนี้คุณอยู่ด้านโน้นนะ
3: โอเคพร้อมไหมเพื่อน
5: ต้องใช้นิ้วนวดช้าๆเวลากดมันจะได
3: ้ขอโทษด้วยนะ
5: พุ่งออกมาค่ะ
3: โทษนะเพื่อนนะ
5: ต้องมีศิลปะหน่อยนะคะ
3: ผมไม่แน่ใจนะว่ามีไหม
5: ต้องแย่เข้าไปอีกนิดนึงสักหนึ่งข้อนิ้วค่ะแล้วมันก็จะออกมาม
3: ันไงล่ะมันไง
5: นั่นไงคะ
3: ผมจะไม่มองหน้ากล้องอีกแล้วมีแต่อึพุ่งออกมาครับเช็ดมันสักหน่อยเถอะนะเช็ดสักหน่อยเฮ้ย
5: ไม่เป็นไรนะ
3: จับหน้ากล้องไม่ได้อีกสักพักเลยโอ้เหมือนปลาเน่าเลย
5: ใช่ค่ะเหม็นมากเลย
3: แกกินปลาเน่ามาเหรอมันเหม็นมากๆเลยครับเหม็นจริงๆหลังจากผมได้รู้รสแล้วไม่สิต้องบอกว่าได้กลิ่นของงานที่ทำที่นี่ตอนนี้ผมจะลองไปทำงานในร้านเสริมสวยบ้างครับเอาละ
4: วันนี้เราจะมาเล็มขนให้มันนะคะ
3: ครับ
4: เราจะเริ่มจากตรงก้นของมันก่อนนะคะ
3: โอเคครับ
4: แล้วก็ไล่มาตรงจุดสงวน
3: ที่หน้านั้นทำให้ผมถึงไม่แปลกใจเลยที่เริ่ม ก็เริ่มที่ก้นแล้ว
4: ต้องเริ่มที่ก้นก่อนนะคะ
3: กี่งานผมก็กุกอยู่แถวก้นตลอดเลยงานของผมที่นี่เริ่มพัฒนาไปเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วคร
4: ับ ที่ฉันต้องทำก็
3: ค
4: ือ เล็มตรงส่วนเล็กๆของมันค่ะ
3: โอเคครับส่วนเล็กๆเหรอครับ
4: ส่วนเล็กๆนะคะ
3: โอเคครับคุณเห็นได้ยังไงกัน
4: อย่าไปฟังเขานะ
3: ผมไม่ได้ขนนะโอ้ฉันไม่ได้ว่าแกนะเพื่อนนะขนาดไม่สำคัญหรอกครับฉันแค่ไม่อยากไปตัดโดนมันโอ้มันเหมือนมันจะเจ็บนะครับนั่นน
4: ่
3: ะ
4: ไม่ค่ะมันโอเค
3: ก็ได้คุณทำมาตกใจเหรอ
4: ดีแล้วแบบนี้แหละค่ะดีมากเลย
3: คุณทำมาตกใจใช่ไหม
4: มาเด็กก็แบบนี้แหละ
3: ค่
4: ะมันก็เลยยังไม่คุ้นนักนะคะ
3: โอ
4: ้งั้นฉันแค่ตัดสกิดก็พอนะนี่ไก่ตัดนิ้วฉันนะ
3: จะตัดเล็กข้างไปเลยผมลองตัดข้างนี้ดีไหมครับ
4: ได้เลยค่ะ
3: โอ้ยเย
4: ้ยไม่เป็นไรนะโอ้ดูจังเลย
3: ไปตัดต้องเท้าหลัง
4: ก็ด
3: ีกว่าผมไม่เคยกลัวสัตว์เท่านี้มาก่อนเลยครับแถมตัวกระเปี๊ยกเดียวดูเจ้าหมาน้อยนี่สิครับผมเหยียบมันได้เลยนะถ้าอยากแต่มันคุมผมอยู่หมัดเลยเอาละตรงนี้จุดสำคัญเลย
4: โอ้ใจเย็นๆนะโอ้
3: คุณเอาอยู่ใช่ไหม
4: ใจเย็นๆ
3: ผมเชื่อใจคุณนะจีน่าน
4: ะ
3: แล้วแขนข้างนี้ล่ะเรียกแขนหรือเปล่าหมาไม่มีแขนเนี่ย
4: ผมจะ
3: ต
4: ั
3: ดช่วงอกนะ
4: เด็กดี
3: ดูสิมันชอบนะเอาข้างบนออกนิดนึง
4: ใช่ค่ะมันเริ่มไว้ใจคุณแล้ว
3: เอาออกนิดนึงนะ
4: เยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมาก
3: เสร็จเรียบร้อยแต่นิ้วยังอยู่ครบครับจะบริหารงานสปาสุดหรูแบบนี้ได้ต้องใช้ทีมงานที่ยอมอุทิศตัวครับและเห็นได้ชัดเลยว่าสุนัขพวกนี้มีความสุขมากที่ได้อยู่ที่นี่แต่ถึงจะเป็นลูกค้าที่มีกำลังจ่ายสูงแค่ไหนพวกมันก็ยังเป็นสุนัขมันสร้างความยุ่งเหยิงให้เราเหมือนกันครับโอเคลิลี่ผมเดาว่าเดี๋ยวเราต้องไปทำความสะอาดก
5: ัน นิดหน่อยค่ะนี่คือบรรดาห้องสบู่ที่เราต้องทำนะคะเรากำลังเดินไปให้แน่ใจว่าทุกห้องถูกทำความสะอาด
3: เราเจอแล้วใช่มีนิดหน่อยที่ต้องทำความสะอาด
5: เอาเลยค่ะเริ่มทำได้เลย
3: โอ้โอ้เพีย
5: กลิ่นมันแรงหน่อยนะคะ
3: ไม่นิดหน่อยแล้วครับสุนัขตัวนี้ไม่ชอบที่นี่หรือยังไงครับ
5: ฉันว่ามันตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะ
3: คุณว่าห้องหรูขนาดนี้พวกมันน่าจะมีห้องน้ำแล้วอะไรทำนี่อะไรใช่ไหมไม่เหรอถ้าคุณดูอยู่คงรู้ว่ากลิ่นอึเป็นยังไงแต่ว่าในนี้กลิ่นแรงมากกว่าครับ
5: ตอนนี้เก็บอึที่ยังพอเก็บได้ก่อนค่ะ
3: คนที่เลี้ยงสุนัขทำแบบนี้ทุกวันดังนั้นผมเลยขำพวกเขาที่ต้องคอยวิ่งตามสุนัขแล้วก็เก็บอึนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจับซะเองก็กำลังหัวเราะผมอยู่ใช่ไหมนี่เหลวมากเย็นด้วยโอเคเอาละผมเก็บที่เก็บได้เกือบหมดแล้วนี่เป็นส่วนที่ดีที่สุดของงานรึเปล่าครับ
5: ดีที่สุดสิคะเราต้องทำทุกห้องให้สะอาดเอี่ยมเลยค่ะ
3: ดูคุณสิมีความสุขสุดๆไปเลยนะครับเนี่ยลิลลี่นี่สุดยอดเลยครับผมแซวเธอว่าการเก็บอึน่าจะเป็นงานที่เธอชอบที่สุดแล้วเธอตอบว่าใช่ซึ่งเธอก็ไม่เสแสร้งด้วยนะครับเธอยิ้มแย้มแล้วบอกว่าเป็นเพราะตอนเธอพาสุนัขกลับห้องแล้วทุกห้องสะอาดเธอมีความสุขในงานครับงาน

0: ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นงานที่แย่ที่สุดของเธอแต่ว่าเธอกลับชอบมันมากที่สุดเลยครับ
1: คุณเก็บอึไปแล้วยังต้องเช็ดปัสสาวะด้วยนะ
0: ได้สิได้เยี่ยมจริง
1: ๆเอาล่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปพักก่อนคุณทำต่อไปนะเดี๋ยวฉันมาอีกทีนะคะ
0: ครับได้เลยพักแค่2นาทีใช่ไหมดื่มกาแฟอร่อยๆเผื่อผมด้วยนะเอาละได้แล้วนะขอให้มีความสุขกับห้องสะอาดๆน้ำมันอุ่นจะเอิดแล้วเรียกผมนะครับงานต่อไปของผมไม่ใช่แค่สัตว์ที่แค่กัดได้ครับ
2: ตัวผู้มีเขี้ยวยาว2นิ้วครึ่งนะครับ
0: มันบดขยี้ผมได้ด้วยนะตรงนี้อันตรายที่สุดใช่ไหมครับ
2: คุณโดนขาหลังพี่คาดหน้า
0: ผมไม่รู้อะไรมากหรอกครับรู้แค่ว่ามันตัวใหญ่กว่าผม7เท่าและก็เหมือนงานอื่นๆผมมาแบบมือใหม่ถอดด้ามตัวใหญ่มากเลยว้าวมันสูงเท่าไหร่ครับเนี่ย
2: สูงประมาณ 7-8 ฟุตครับ
0: โอ้อัศจรรย์มากเลยตอนนี้ผมอยู่ที่แหล่งผลิตนมอูฐแห่งเดียวในประเทศครับ
2: พวกมันหนักประมาณ 630-680 กิโลกรัม
0: คิวเป็นหนึ่งในเจ้าของที่นี่เขาและภรรยาแนนซี่เลี้ยงอูฐไว้20ตัวในฟาร์มที่มีพื้นที่กว่า34เอเคอร์เสียงอะไร
2: อูฐนี่ไงมันบอกว่าข้าคุมที่นี่ข้าเป็นอูฐยักษ
0: ์ได้นอกจากนมอูฐแล้วกิวและแนนซี่ยังเลี้ยงอูฐไว้แสดงอีกด้วยมีบริการขี่อูฐและเช่าอูฐสำหรับงานอีเวนต์ต่างๆผมคงจะมีงานชุกมากวันนี้แต่ยังไม่รู้เลยว่าต้องทำอะไรบ้างครับมันน่าทึ่งมากเลยครับเวลามันนำเสียงแบบนั้นคอมันจะสั่นไปหมดเลยไงแล้วพวกผมเพิ่งจูบอูฐนะเนี่ยนะใช่เลยเจอร์มี่แบรนด์นักบีบเต้าครับ
2: เรามีแม่อูฐ3ตัวและลูกอูฐ3ตัวอยู่ตรงนี้คุณจะเห็นว่าลูกอูฐพร้อมทำกิจวัตรแล้ว
0: บอกเลยว่าต้องทำอะไรมันใจดีไหม
2: ใช่ครับอูฐพวกนี้ใจดี
0: ครับ
2: เดี๋ยวคุณพามันขึ้นทางลาดเลยคุณอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างในดังนั้นคุณต้องไปอีกด้านนึง
0: ไปกันเลยครับผมจะลองทำสิ่งที่ชาวอเมริกันน้อยคนเคยเห็นหรือเคยทำรีดนมอูฐครับมันจะถมน้ำลายใส่ผมไหมเนี่ยผมต้องห่วงหรือเปล่า
2: อูฐของเราไม่เคยถมน้ำลายใส่ใครมันแค่การหรือเตะ
0: แจ๋วเลยครับ
3: ตัวนี้นาตาลีตัวนี้ลูน่าวันนี้ต้องการตัวนาตาลี
0: น
3: ะคะ
0: นาตาลี
3: คุณต้องเอามือกันไม่ให้ตัวอื่นออกมานะคะ
0: โอเคครับตัวอื่นอย่าออกสินาตาลีตัวเดียว
3: ดันเข้าไปค่ะดันเข้าไปค่ะ
0: แบบนั้นแล้วโอเค
3: ไม่น่าเชื่อเลยโชคของมือใหม่แท
0: ้ๆการรีดนมอูฐต้องพาลูกมันมากระตุ้นน้ำนมก่อนครับ
3: มองแม่อูฐสิคะเห็นแววตามันไหมมันเริ่มหลั่งฮอร์โมนออกซิโตซินถ้ามันสงบแสดงว่ามันกำลังหลั่งฮอร์โมนค่ะ
0: ผมรู้สึกได้อากาศอบอวลไปด้วยออกซิโตซินนะครับมันเยี่ยมมากเลยถอยก่อนให้พื้นที่มันหน่อยนะครับมันต้องการพื้นที่เพื่อหลั่งฮอร์โมนความสุขลอยเต็มอากาศไปหมดครับ
2: โอเคนมเริ่มหยดแล้วนมพวกมันจะไหลเพียงครั้งละ90วินาทีนะครับ
0: รีดนมตรงนี้เหรอครับ
2: ใช่รีดนมตรงนี้อยากลองหรือเปล่า
0: ใช่นะครับรีดยังไงครับเนี่ยอยากลอง
2: รีดจากส่วนบน
0: โอเคครับ
2: รีดจากข้างบนไล่ลงมาแล้วก็บีบข้างล่าง
0: โอเคร
2: ีดไปเรื่อยๆนะครับ
0: อ๋อโอเคครับเดี๋ยวทำถูกไหมเนี่ยทำถูกไหมครับมันรู้สึกเหมือนบีบลูกโป่งใส่น้ำอุ่นที่มีรูเล็กๆอยู่นะครับมันน่าสนใจดีนะครับนี่ไม่ทำให้มันเจ็บใช่ไหม
2: ไม่ครับถ้าเจ็บมันจะบอก
0: โอเคมันบอกยังไงครับบอกได้ไหม
2: เตะคุณไงล่ะ
0: แบบนี้ไงผมต้องจับแก้วให้แน่นหน่อยเพื่อจะทำนมหกไปนะครับนมที่หกไปราคาเท่าไหร่เลยครับบอกได้ไหม
2: เดี๋ยวมาผมจัดการเอง
0: ผมไม่จ่ายทีหลังก็แล้วกันนะเราดื่มมันสดสดได้เลยใช่ไหมครับ
2: ได
0: ้โอ้เหรอถ้าคุณดื่มผมจะดื่มอ่ะ
2: เอางั้นนะ
0: ลองดีไหมนะ
2: ดี
0: ก็ต้องลองครับก็ไม่เลวนะครับไม่เลวเลยอุ่นดีข้นกว่านมที่เคยดื่มมาทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยมันอร่อยดิ
3: ใกล้เคียงนมคนที่สุดแล้วเหรอคะ
2: กลิ่นก็เหมือนด้วย
0: ผมว่าอร่อยนะครับมันอร่อยสุดยอดไปเลยเยี่ยม
2: บีบแบบนี้ใช้2นิ้วบีบบีบแล้วนมจะพุ่งออกมา
0: แบบนี้นะครับ
2: ผมรู้ว่ามันแปลกๆนะ
0: อ
2: ๋
0: อใช่
2: ใช่เลยมันแปลก
0: ใช่ครับผมไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเลยพร้อมนะ
2: เบานะมันอ่อนไหวง่าย
0: โอเคครับมันโอ้โหมันเตะเบาๆครับโอเคน้ำออกมาแล้วพุ่งปรี๊ดเลยครับโอ้ได้แล้วได้แล้วโอ้โหได้แล้วครับโอเคเตะอีกแล้ว
3: มันรู้ความต่างของมือค่ะ
0: โอ้ครับโอเคครับ
3: มันคุ้นกับมือของกิลเจอร์มี่เป็นแฟนใหม่ต

0: เลยละใช
1: ่โอเคเริ่มเลย
0: โอเคเริ่มเลยฉันมาแล้ว
2: โอ้นมออกแล้วเจเรมี่มือวิเศษจริงๆ
0: โอ้พวกผมนี่มือมาใจบุญเลยไม่ต้องมาใจดีเจเรมี่แบรนด
2: ์ผู้กำลังโศกเศร้าน
0: ักบีบเท่าผู้โศกเศร้าครับโอ้โอเคเอาละได้แล้วดูสิคุณเห็นไหมค
2: ุ
0: ณจะได
2: ้
0: เทคนิคไม่มีทางที่ผมจะทำตามทันแล้วครับ
2: 5 4 3 2 1
0: ผมขอเวลาอีกวันได้ไหมเนี่ย
2: 1
0: แย่จังเลยโอ้โหผมทำได้มีดีเลยครับ
1: ทำดีแล้ว
0: ผมรีดได้ไม่เต็มถังหรอกครับผมว่าต้องใช้ม้านั่งหรือต้องรีด2เต้าพร้อมกันผมทำไม่ได้หรอกครับผมไม่รู้ว่าคุณทำได้ยังไงนั่นทำไมคุณถึงเป็นมืออาชีพผมห่วงไข่ของผม
2: ได้สิ
0: มากกว่าลูกตาอีกนะครับใช่ใช่คุณต้องหาอะไรบางอย่างให้ผม
2: ได้เลยค่ะ
0: ผมขอหมวกกันน็อกก็แล้วกันนะครับจะได้หมวกกันน็อกเ
1: ลยเราจะพาแซมสันออกไปที่ทุ่งหญ้างานรอบนี้คือ
0: ขอ
1: ให้มันหมอบลงตามคำสั่ง
0: อ๋อครับได้เลยครับการฝึกอูฐคือส่วนสำคัญของงานคนพวกนี้รู้วิธีสั่งให้มันหมอบเวลาออกแสดงตัวตามงานต่างๆมันชอบหมอบหรือเปล่าครับ
1: ใช่มันชอบทุกวันจะได้รางวัล
0: เจ้าตัวนี้เคยถูกฝึกมาก่อนไหม
1: มาบ้างครับแต่ไม่ได้ฝึกหมอบด
0: ัง
1: นั้นเราจะมาดูว่ามันทำได้ไหมก่อนอื่นอยากให้คุณเริ่มที่ขาและลองแตะเบาๆก่อนนะ
0: ถ้ามันไม่ชอบมันจะทำอะไรเหยียบผมเหรอครับหรือว่าเตะผมมันจะทำยังไงครับ
1: ขาหลังพี่ขาดน่ะ
0: อ๋อครับ
1: ขาหลังมันจะเตะจากตรงนี้ดังนั้นมันจะเตะคุณตั้งแต่ตรงนั้นถึงนี
0: ่
1: ทำรอยแล้วนี่อยู่ร่วงพื้นได
0: ้คุณเคย
1: จัดการรถโฟวิลได้สบายๆอีกด้วยนะ
0: เคยถูกเตะบ้างไหมกิ้ว
1: ครั้งนะครับมันจะโจมตีคุณด้วยขามันนี่แหละ
0: คุณต้องเข้าใจก่อนนะว่ามันเป็นสัตว์ใหญ่มันส่งเสียงดังกังวานมากแถมขายังเตะได้สูงเกือบ10ฟุตเลยครับเลยหูผมไปอีกนะครับเนี่ย
2: น
0: ั
2: ่นเป็นสิ่งที่คุณต้องระวัง
1: ถ้ามีอะไร
0: ผมนี่ยืนขึ้นเลยครับ
1: จะบอกนะครับ
0: ออกห่างระยะทำการมาก่อนนะครับ
2: โอ้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง
1: อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง
0: นั่งลงแล้วนี่
2: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
0: ใช่ไหมครับ
1: เย
2: ้โชคของมือใหม่อีกแล้วอ่ะไม่ยุติธรรมเลย
1: ไม่ธรรมดานะ
0: จ้าเป็นการบอบใช่เลยเซ็นสัญญาคณะละครสัตว์เลยได้ไหมครั้งแรกก็หมอบได้แล้วมันน่าทึ่งมากเลยครับที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้กับสัตว์พวกนี้ครับที่ตัวสูงใหญ่กว่าคนแต่ยังรู้สึกปลอดภัยแต่ผมเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วเพราะมันเริ่มคำรามในลำคอและจะงับหัวของผมครับได้ยินไหมได้ยินไหมครับผมไปดีกว่าพวกไปแล้วนะไปกันเถอะหลังจากผมเริ่มรู้เรื่องการฝึกอูฐบ้างแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาเรียนรู้วิธีทำให้มันเงาหงาม
2: ีหลายวิธีในการเตรียมอูฐให้พร้อมออกงานค่ะอูฐพวกนี้ออกไปทุ่งหญ้ามาไปใช้ชีวิตดีมันก็เลยสกปรกนิดหน่อย
0: เ
2: ราไม่แปรงมันค่ะแต่ว่าเราจะเป่ามันอย่าเป่าตรงจุดที่มันไม่ชอบนะคะเช่นอย่าเป่าที่หน้าของมันอย่าเป่าจุดสงวนของมันด้วยค
0: ่ะไม่ผมก็ไม่กล้าหรอกครับ
2: มันไม่ชอบให้ใครมาเป่าของลับของมันเราเริ่มจากด้านล่างขึ้นมาจนถึงหนู
0: ได้เลย
2: ตอนคุณเป่ามันจะมีฝุ่นฟุ้งเลยค่ะคุณระวังอย่าเผลอไปอยู่ในระยะสังหารของมันก็พอ
0: นี่ทีมงานมันจะมีฝุ่นฟุ้งนะและคุณอาจเผลอไปอยู่ในระยะสังหารน่ะสับสวิตช์ไปที่เปิดเลยนะคร
2: ับ สองปุ่ม
0: เริ่มแล้วนะโอ้ก็ไม่ดังมากนี่โอเค
2: คุณใช้นิ้วมือไล่มันไปด้วยก็ได้นะคะ
0: แล้วทำไมผมรู้สึกสะดุ้งสะดุ้งนะครับ
2: สะดุ้งเหรอคะก็คุณเอาทั้งลมเป่ามันแล้วก็ยังลูบขนมันอีกด้วย
0: โอเคโอเคครับ
2: ฉันขอแนะนำว่าหยุดลูบเถอะค่ะแค่เป่าก็พอคุณทำอย่างนั้น
0: ม
2: ัน
0: ฉี่ก็กลัวเหรอครับ
2: ไม่ค่ะมันฉี่เพราะว่ามันผ่อนคลายค่ะ
0: โอเคครับเจ้าพวกนี้จะดันคุณไปเรื่อยๆมันหนักตั้ง680กว่ากิโลต้องอย่าลืมนะครับหนักมากกว่าผมถึง27เท่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป่ามันเสร็จแล้วจับเวลาเหรอ
2: ถ้าไปจนกว่าจะไม่มีฝุ่นฟุ้งออกมานะคะคุณก็จะรู้ว่ามันสะอาดแล้ว
0: เมื่อกี้อึหล่นเฉียดดัลลัสไปนิดเดียวเองอ่ะขอโทษนะเพื่อนนะ
2: เราน่าจะเอาแว่นกันลมมาด้วยลืมคิดถึงเรื่องนี้ไปเลย
0: ได้แว่นกันลมคงจะดีอ่ะเวลามันยกขาแบบนี้คือมันพร้อมที่จะโอ้ใช่เป็นไงล่ะสปาเนี่ยประสงค์จริงๆที่นี
2: ่เอาเลยค่ะ
0: ทำความสะอาดตัวเองหน่อยครับเอาหน่อยไหมนายซี่เอาไหม
2: ไหนมาลองบ้างเยี่ยม
0: ดีมากดีมากพวกมีฝุ่นจับลอกเล็กน้อยตรงนี
2: ้ไปดูตรงประตูกันค่ะ
0: โอเคครับ

0: เมื่ออูดสะอาดแล้วก็ถึงเวลาโชว์ตัวครับเราเอาตัวโกดี้มาผสมพันธุ์เราจับคู่โกดี้กับสตอมนะครับไม่ต้องถามไทยความสมัครใจจากฝ่ายหญิงฝ่ายชายกันเลยครับเหมือนผมตอนนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่เอามันมาตรงนี้เลย
0: ล่ะค่อยๆนะค่อยๆเอาละ
1: หมอบลง
0: หมอบลงหมอบลงมันถมน้ำลายทำไมครับ
1: มันกำลังถมทำไม
0: อ๋อเหรอ
1: ทุกอย่างโอเค
0: ครับ
1: ทำได้ดีมาก
0: ครับขอบคุณครับ
1: ดีมากคราวนี้ก็แค่นั่งแล้วรอผมมองเห็นจากตรงนี้ว่าหางมันไปปิดตรงนั้นไหมมันพยายามฝ่าหางตัวเมียเข้าไป
0: อ๋อเหรอ
1: ดังนั้นผมต้องช่วยมัน
0: ผมถอยมารอตรงนี้นะเขากำลังจะขยับหางมันใช่ไหม
1: เด็กดีไม่เป็นไรนะผมขยับหางออกแล้ว
0: คุณต้องจับหางมันไว้เหรอครับ
1: ใช่ตอนนี้ผมจับหางมันไว้แล้วมันจะได้สอดใส่ได้ทันที
0: รู้ได้ไง
1: เห็นเลยครับถ้าคุณมาดูตรงนี้เวลาอยู่ท่านี้นะครับ
0: ครับมันไม่ให้ผมดูนะครับแต่ผมรับได้นะครับ
1: นี่เจลลี่อยากมีส่วนร่วมไหม
0: 180กิโลกว่าตอนที่มันกำลังทำอย่างว่า
1: ผมไปเองนะครับ
0: โอเคครับผมต้องจับหางหรือว่าหางจะกลับเข้าไปเองเหรอครับยังไงครับบอกได้ไหม
1: ถ้าจะกลับมาเอง
0: เพราะผมคิดว่าอาจ
1: จะช่วยได้
0: เปิดเพลงสร้างบรรยากาศหรือเปล่า
1: โอเคครับช้าๆนะ
0: ครับต้องจับหางไว้โอเคจับแล้วครับจับแล้วนะครับ
1: มองมันตลอดเวลานะหรือว่ามันทำอะไร
0: โอเคครับแล้วถ้ามันหันมาแล้วครับจะทำยังไงครับ
1: คุณจะเห็นตาขาวของมันจากนั้นมันจะมางับคุณ
2: คุณไม่รอดแน่
0: ครับภาพสุดท้ายที่ผมจะเห็นนะ
1: อูตัวผู้มีเขี้ยวยาวถึง2นิ้วครึ่งคุณไม่อยากโดนกัดแน่เลย
0: ครับ
1: รองได
0: ้โอเคครับมันคงไม่อยากยุ่งกับผมตอนมันกำลังทำนี่อยู่นะ
1: มันลำดับความสำคัญได้มันไม่สนหรอกนะ
0: แล้วโกลดี้ชอบไหมครับ
1: ดูมันซิ
0: มันไม่บ่นนะเป็นสัญญาณที่ดีเลย
1: ใช่
0: นี่คือสิ่งที่คุณต้องการอย่างนั้นใช่หรือเปล่าครับ
1: ใช
0: ่โอ้มีแรงผลักนิดๆแถวนี้ใช่ไหมครับโอเคครับจับหางให้มันแบบนี้
1: น่าจะ
0: นี่มันเปลี่ยนท่าหรือทำอะไรคร
1: ับ มันยัดได้ลึกขึ้นนะครับ
2: มันใกล้แล้วมันใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเอาละมันเสร็จแล้ว
1: เอาละ
0: โอเค
1: ตอนนี้โกดี้ยืนขึ้นแล้ว
0: ครับ
1: เราช่วยมันลุกขึ้น
0: โอเคครับ
1: แล้วก็
0: พ
1: ามันกลับคอกเลย
0: โอเคเราไม่อยากให้มันเกิดอีกรอบแต่มันคุ้มที่นี่นะครับ
2: โอ้เด็กดีฉันรู้เห็นไหมพอมันเสร็จมันก็หิวทันทีเลยเหมือนพวกผู้ชายเป๊ะ
0: เหมือนผู้ชายใช่ ไปจากที่นี่กันเถอะบอกว่าโกดี้จะตั้งท้องเราจะตั้งชื่อลูกมันว่าโกลเด้นสตอร์มครับเราอาจได้มาทำแบบนี้กันอีกรอบใช่ไหม ใช่ไหม ถ้าเราไม่ระวังไง ใช่แล้วครับยังไม่อิ่มเหรอทราบแล้วทราบแล้วจะหยุดยังไงเนี่ยว้าวโอเครู้ไหมบางครั้งหากคุณอยากทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จคุณต้องลงมือทำด้วยตัวเองครับว้าวบริการสุดพิเศษครับอยากกินเหรออ่ะเอาอีกไหมฉันอิ่มแล้วเอาโอเคไปหมดเลยสุขสันต์วันเกิดฉันไปละทุ่งหญ้าถัดไปรออยู
3: ่โอ้หน่วยกล้าท้างานจี๊ด
4: ตัวอย่างตอนต่อไป
3: ผมยืนพยันหน้ากับเจ้าป่าที่หายใจระบุคำราม
5: ไปหน่อยไปไป
3: โอ้แกหนีไม่รอดแน่ผมแข่งแบบนี้ไม่ไหวแล้วผมติดอยู่กลางทะเลแบงกี้ก็ทำบ้าอะไรเน
6: ี่
3: ย
6: ก็ต้องทำอ
3: ะไรนะผมเจอร์มี่แบรนด์พร้อมจะลุยงานสุดหินกับสัตว์สุดโหดแล้วว้าวงานแรกวันนี้เสี่ยงจะโดนสัตว์จู่โจมได้ในพริบตาเดียวให้ตายเถอะเพื่อนมียีราฟด้วยครับผมก็ต้องตามหาไบรอันอยู่ขอโทษนะเคยเห็นผู้ชายชื่อไบรอันไหมขับรถลายม้าลายเขาน่าจะอยู่แถวเนี้ยเท่านั้นเหรอโอเคขอบใจน่ารักดีนะขับรถเข้ามาในไลออนคันทรีซาฟารีในฟลอริดาได้เลยครับเรามาดูคนดูแลสัตว์ต้องทำอะไรบ้างเลยกันเลยรถม้าลายอยู่ตรงนั้นน่ะรถเดินขนาดนี้ยังหาตัวยากเลยนะครับเนี่ย

0: ตื่นเต้นสุดๆเลยวันน
1: ี้ดีครับตารางงานแน่นเอียดเลย
0: ครับเยี่ยมเลย
1: ใส่เสื้อก่อนเลยครับ
0: โอเค
1: เดี๋ยวลุยเลยงานรออยู่เพียบ
0: โอเคได้เลยครับลุยเลยลุยเลยเขาทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับไรอันและทีมงานต้องดูแลสัตว์มากกว่า900ตัวส่วนใหญ่ดุร้ายผมว่าวันนี้หนักแน่เลยครับ
2: โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงพยากรณ์ปริศนาโลกาภินาศใครพยากรณ์อาตมานี่พยากรณ์ก็เราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเรื่องวิบัติของโลกด้วยธาตุสี่ประการและด้วยมนุษยชาติที่ร่วมกันทำและได้อ่านเรื่องราวความฝันของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลรู้เลยนั่นคือญาณวิเศษของพระพุทธเจ้าที่มาบ่งบอกเราเพื่อเรารู้ว่าจะเกิดขึ้นและกำลังเกิดขึ้นเรื่อยๆและจะต้องเตรียมตัวแก้ไขอย่างไรก็เหมือนการพยากรณ์ฝนฟ้าอากาศนี่แหละบอกหนึ่งถ้าเราไม่มีพระอย่างพุทธเจ้าจะมีใครพยากรณ์ภัยธรรมชาติมาให้มาอายนักกันหมดแล้วพอเลิกไปแล้วคงก็เลิกไปเลยไม่มีใครติดตามอย่างแท้จริงเลยไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นไปดูต่างประเทศดูวิทยุคลื่นสั้นเขาดูวิทยุสื่อสารดูการส่งสารเขาไม่ใช่คนไทยมานั่งเล่นโทรศัพท์แล้วไม่มีสถานีหลักไอ้วิทยุทรานซิสเตอร์เนี่ยตัวสำคัญทุกบ้านนะท่านนะมีฐานไว้ก็แล้วกันแล้วบอกแล้ววิทยุชุมชนก็หายไปแล้วมันไม่สื่อเนื่องถึงกันแล้วคนไทยก็ไม่ชอบฟังพยากรณ์อากาศเดินทางแบบหลับตาสุ่มเสี่ยงไปอย่างนั้นน่ะดังนั้นโลกามันจึงพินาศได้บอกแล้วเสือเพ่นจะเป็นหมาอีกาจะเป็นหงส์คนจนๆแต่มีปณิธานได้สร้างฐานะสร้างรากฐานขึ้นมากลายเป็นหงส์และหงส์กลายเป็นอีกาจนกันหมดสมบัติเก่ากินเติบใช้เปลืองอีกาที่ว่าเป็นนางกานางกานางกาเรื่องอะไรฮะหรือคนอย่างอัตมานี่คนอย่างคนอื่นเหมือนกันน่ะกลับมาโดดโลดแล่นไปที่นับถือทางวิชาการทางคุณธรรมก็กลายเป็นหงส์อยู่บนฟ้าไปบินไปนู่นไปนี่ไปไม่ได้เขาก็ลงทางซูมประชุมทางอากาศโลกมันเปลี่ยนแปลงกันได้แล้วถ้าทั้งหลายเกิดมาจนก็อย่าไปจนจอมอยู่อย่างนั้นให้รู้ว่าวันหนึ่งมันก็ต้องมีถึงเราละถ้าเราไม่ทิ้งปณิธานให้มีความขยันอดทนประหยัดซื่อสัตย์พัฒนาฝีมือเข้าไว้วันหนึ่งเราคงได้เป็นหงส์แบบของเรา

ณผู้ชมคะ NBT ชวนคุณผู้ชมมาร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าที่บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กับรายการแว่วหวานตำนานเพลงติดตามได้ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz NBT ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมรายการของทางสถานีแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงพยากรณ์ปริศนาโลกาภินาศให้ท่านทั้งหลายได้ค่อยไตร่ตรองอย่าไปสยดสยองมันไตร่ตรองเตรียมตัวไตร่ตรองยอมรับเตรียมตัวและไม่ใช่เตรียมตัวคนเดียวเตรียมตัวทั้งหมดออกมาทำหน้าที่กันสิหน้าแล้งก็ไม่ค่อยทำหน้าที่กันประเทศไทยหน้าแล้งเป็นฤดูการสร้างถนนหน้าฝนเป็นฤดูการที่ฝนทำลายถนนที่เราสร้างเอาไว้แล้วไม่มีติดตามพยากรณ์คนประสบภัยธรรมชาติโดยไม่แก้ไขปิดสร้างถนนเนี่ยขบวน1คลอง2ถนนจำไว้อาตมาไม่อยากพูดคำหยาบหรอกเพราะเขาพูดกันเยอะแยะแล้วจำใส่หัวสมองไว้1คลองต้องมี2ถนนไปดูคลองทุกคลองจะมี2ถนนเพื่อจะตอบคำถามว่าน้ำจะไปไหนส่วนถนนปัจจุบันนี้มันก็จะน่าจะมีคลองอยู่ตรงกลางกูก็ไม่สร้างกูไปถมเอาไว้แล้วที่รถเลี้ยวกูก็ไม่เจาะท่อออไปให้น้ำมันเชื่อมถึงกันแล้วทำระดับน้ำมันจะไหลไปทางไหนแล้วจะแยกไปทางไหนแล้วน้ำที่มาจากภูเขาข้างๆจะไปยังไงพระที่สุดเราก็หายนะเขาไม่รู้เหรอเขารู้แต่นั่นคืออาชีพของพวกเขาพวกมันนั่นแหละแล้วเราก็ลำบากกันปีนึงนะฮะชดใช้ภัยธรรมชาติเท่าไหร่แต่ที่ใช้ไม่ได้คือการเสียชีวิตเราไม่มีการทุ่มเทกันเพราะฉะนั้นจึงบอกท่านทั้งหลายว่าเตรียมตัวทำใจต่อสู้ภัยทำมนุษย์ธรรมชาติได้กล่าวแล้วว่าเสือเพชรจะเป็นมหาอิกาจะเป็นโรคร้ายจะลูกจะลุกรานลูกหลานเสือเผ่าผงโรคร้ายจะลุกรานมันจะมีโรคสารพัดไปหมดจะมาลุกรานเรานี่แววแววแววแววจริงเท็จเขาว่าไอ้โควิดจะมาอีกแล้วมันจะมาอีกแล้วแล้วโรคร้ายๆมันจะมาโดยที่มันกลายพันธุกรรมแล้วก็จากสิ่งที่เน่าเสียไอ้เรื่องโรคร้ายจะลุกลามนี่ในตอนหน้าเขาว่ากันอีกทีหนึ่ง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยพิจารณากายกำหนดขันห้าสู่หลักอริยสัจ4คือหลักธรรมนาวาวังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ปวงชนชาวไทยน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์โดยคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thammanawa.net/ebook นะครับสำหรับช่วงนี้ขอเชิญรับชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์ครับ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
2: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

้นไม้ระหว่างถนนเนี่ยท่านไฮเวย์เนี่ยไปดูท่านมันกลัวมันกลัวมีดมันกลัวเรื่อยมันกลัวอะไรท่านมันกลัวรถแมคโครที่ไปหักกิ่งของมันมีต้นไม้ต้นไหนบ้างทรงสวยสักต้นหนึ่งณขณะนี้อาตมาเห็นที่เพชรบุรีปู่ต้นสักยังสวยอยู่แต่ก็คิดว่าสงสารอีกไม่นานนะฮะเทวดาก็ไม่มีที่อยู่เราขยายถนนกันอาจารย์ระบุรีเพชรบุรีต้นสักสวยมากอย่าไปตัดนะท่านนะปลูกแล้วอย่าตัดแต่ทางนครสวรรค์ท่านจากกรุงเทพไปนครสวรรค์จากนครสวรรค์กรุงเทพท่านไปดูตรงเกาะกลางถนนท่านสะเดาเนี่ยปลูกไว้เอาสะเดากินได้แต่ไปดูท่านสภาพของมันสิท่านแล้วก็เฮี้ยนเตียนแล้วตัดก็ยังไม่ประณีประสายจนต้นไม้มันงอมันกลัวมันเหมือนคนถูกเตะทุกวันท่านมันงอกองงอขิงที่บ้านเราทุกคนมีที่เท่านั้นท่านทำไมไม่ฝากอุปนิสัยการปลูกบอกลูกหลานอุปนิสัยการปลูกใบไม้ร่วงอย่าคิดว่าเป็นสิ่งที่เลอะเทอะเป็นสิ่งที่งดงามใบไม้ร่วงมาในบ้านเราที่เราปลูกหรือตามเลือดสวนไร่นาไปขวาดมารวมกันแล้วก็โกยมาให้เข้ากันพืชทั้งหลายมันเป็นยาต่อกันและกันเป็นอาหารต่อกันและกันก็ไปสมต้องโคนต้นและนับจุลินทรีย์มาลาดนับจุลินทรีย์ก็ต้องผลิตโดยราชการทำไมเราหมักเองไม่ได้เลยของเหลือขอโทษนะท่านผู้ชมนะป้าเชงเนี่ยถึงใครจะว่าแกผิดกฎหมายอะไรแต่ไรนะแต่ไปดูเว็บไซต์ป้าเชงสิสอนทุกเรื่องจนอาตมาเนี่ยต้องไปนะสั่งสอนชาวบ้านเขาว่าใบไม้อย่าไปทิ้งใบไม้คืออะไรใบไม้คือปุ๋ยชั้นดีเลิศของโลกที่เราไปใส่ต้นไหนก็ตามที่เรานั่นอะแล้วถ้าเอาขี้วัวไปใส่นะฮะรวมๆไปท่านโกยๆๆ

ได้ดอกเขาจะให้ดอกคุณอยากได้ใบเขาจะให้ใบคุณอยากได้ต้นเขาจะให้ดอกเหลืองๆท่านกากออกกลางถนนน่ะบนหลังเต่าบนถนนหลังเต่าตรงเกาะกลางถนนก็ร่วมกระเด็นปัทโคราชอาตมาก็เห็นปลูกลีลาอะไรลีลาดอกอะไรลันทมมาท่านคนเราเขาจะจำปาแล้วปลูกลีลาวดีทำไมไม่ปลูกขนุนมันยาวไปท่านอันนี้ถนนขนุนเว้ยอันนี้ถนนพิกลเว้ยอันนี้ถนนอันนี้นะแต่มะม่วงอย่าไปปลูกเพราะว่าอันตรายแต่ขนุนมันอันตรายหยิบมาลูกเดียวมันก็ได้กินแล้วออกซิเจนที่เขาหายใจให้เราเนี่ยเขามาให้เราเนี่ยให้ชีวิตเราเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลต่อชีวิตต้นไม้ไม่เคยเนรคุณต่อใครต่อผู้ปลูกแต่คนกับเนรคุณกับต้นไม้โดยตัดทิ้งโดยไม่เยื่อใยเลยแล้วตัดต้นไม้ทิ้งท่านไปดูฝรั่งไม่ไปดูฝรั่งท่านนะฝรั่งตัดกิ่งไม้ทิ้งเนี่ยเขาจะมีเครื่องตัดแล้วเอามาโปะต้นไม้ในหิมะลงนัดหิมะจะกรบนั่นคือปุ๋ยชั้นดีฝรั่งไม่มีเผาใบไม้เพราะเขารู้ว่านี่คือปุ๋ยชั้นดีนี่คือการปลูกซึ่งจะคุยรายละเอียดให้ฟังว่าคนไทยควรปลูกอะไรพระราชบัญญัติเศรษฐีทั้งหลายหน่วยการทั้งหลายเนี่ยอาตมาเห็นแล้วนะถือว่าทำลายป่าไม้ผิดกฎหมายไปดูเถอะท่านดินกระโซนใหญ่ๆไปซื้อต้นไม้มานะต้นไม้ล้อมมาจากภูเขานะท่านนะเราบรมพวกเดียวเนี่ยฮะโอเข้าไปสี่ห้าวาเนี่ยไปเอามาจากไหนสวนไหนเขาเพาะชำเองหรือเปล่าเปล่าแล้วดินมันสไลด์ลงภูเขามันสไลด์ลงไปเราก็ไปหาต้นไม้สวยๆแล้วไปดูท่านอาตมานั่งรถเนี่ยตามหลังไอ้รถที่ขนต้นไม้มาตอนกลางคืนเนี่ยเห็นเลยเนี่ยนี่คือการทำลายป่าไม้โดยเศรษฐีกับโดยหน่วยราชการโดยบ้านจัดสรรแล้วปลูกเองแล้วรักเขาไหมแล้วเทวดามันจะตามมาไหมนะท่านอาหารผิดที่ผิดถิ่นเนี่ยท่านเป็นคนอีสานลองไปกินอาหารใต้สิเพราะคนไทยต้องรักการปลูกสองประดิษฐ์คนไทยเป็นนักบริโภคใช้สอยไม่มีการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดคนอะไรเลยเพราะเราชอบลอกการบ้านไงคนจะไปชอบคนชอบรักลอกการบ้านแล้วก็ลอกเรียนแบบคนไทยจะไม่มีต้นแบบในการประดิษฐ์คิดคนซึ่งต่างจากคนโบราณท่านประดิษฐ์สิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตของท่านที่ไหนมีแฝกใช้แฝกมงคลขาบ้านที่ไหนมีสังฆาใช้สังฆามงคลบ้านท่านรู้ว่าแฝกกับสังข้าวในต่างประเทศเนี่ยถ้าบ้านมุงหลังคาด้วยสังข้าวเนี่ยซึ่งมีอายุ 30-40 ปีเนี่ยราคาแพงกว่าบ้านที่มุงด้วยแหละด้วยโลหะและเพื่อพัดเพื่อสิ่งจัดสรรเพื่อเสื้อผ้าอาภรณ์คนไทยโบราณเป็นนักประดิษฐ์ประดิษฐ์เพื่ออะไรสนองตอบต่อชีวิตตัวจนกลายเป็นทางประเพณีแล้วทุกอย่างก็จะเป็นภูมิปัญญาไทยในภูมิภาคนั้นๆสมัยนี้เป็นไงท่านเราไม่เคยส่งเสริมเด็กเป็นนักประดิษฐ์เลยเพราะเด็กชอบลอกการบ้านครูอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไม่ส่งเสริมให้เด็กเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นเพราะฉะนั้นเราจึงบริโภคท่านคนไทยไม่มีโทรศัพท์มือถือของตัวเองเป็นยี่ห้อคนไทยแล้วคนไทยก็อดโก้ถ้ายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้รุ่นนั้นรุ่นนี้ราคาแพงฝ่ากันแต่ไอซีที่อยู่ในเครื่องผลิตในเมืองไทยนั้นเขาจ้างแต่เด็กไทยประกวดท่านประกวดนวัตกรรมอะไรเด็กไทยชนะหมดแต่ไม่มีการส่งเสริมเด็กไทยให้มีการต่อยอดจากมัธยมอาตมายังไม่เคยเห็นเลยนะว่าเด็กมัธยมเนี่ยขายนวัตกรรมได้เขาประดิษฐ์สิ่งนี้ขึ้นมาโดยโรงเรียนนี้เช่นโรงเรียนมหิดลโรงเรียนจุฬาภรณ์มหิดลวรานุสรณ์เทพศิรินทร์และโรงเรียนดังๆเนี่ยที่เขามีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยทำไมไม่ไปส่งเสริมเด็กพวกนี้ล่ะไอ้นักประดิษฐ์คิดคนต่อยอดให้เขาสิท่านไม่ต้องเสียค่าเรียน

จากเสียมาเลยตั้งกฎเกณฑ์ให้ดีนะฮะไอ้เขาทะลักเข้ามาส่งไปเรียนแล้วสร้างนวัตกรรมโดยการส่งเสริมรัฐบาลแล้วไปรัฐบาลไม่มีกฎหมายในการส่งเสริมส่งไปในหน่วยงานว่าไอ้คนนี้รับแน่นอนส่งไปในบริษัทใหญ่ๆผลิตนวัตกรรมเป็นคนไทยบ้างสิแต่คนไทยก็รู้สึกว่าใช้สิ่งไทยๆอายหนึ่งไม่ส่งเสริมสองใช้ความหมายไทยอายใช้ตะกร้าหวายตะกร้าย่านหรือเผาอายเออทำไมเราต้องไปเอาแบบเขาล่ะท่านประเทศฝรั่งก็มาซื้อประเทศตัวเองผลิตไม่ทันแต่เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่เอาเพราะเราไม่มีแนวส่งเสริมนักประดิษฐ์คิดค้นจนทั้งหน่วยงานหนึ่งเป็นบริษัทน้ำมันก็ไปตั้งบริษัทประดิษฐ์คิดค้นแถวๆระยองมีอยู่สถาบันหนึ่งโรงเรียนจุฬาภรณ์โรงเรียนไม่ดวารานุสรณ์โรงเรียนที่อยู่ทนกประถมเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ท่านแต่เขาก็สอนได้แค่มัธยมต่อจากนั้นไปไม่มีใครสนใจเด็กพวกนี้เลยได้เหรียญทองกลับมาเนี่ย12เหรียญ20เหรียญประกวดอะไรก็แล้วแต่ทำไมไม่ส่งเสริมเด็กแล้วสร้างนวัตกรรมแล้วให้เงินเข้าไปเลยแบ่งผลกำไรเป็นกลุ่มไปแล้วท่านให้บริษัทเขารับไปเลยวันนี้เป็นของคนไทยเรานิยมต่างประเทศต่างประเทศเขาต้องนิยมเราที่เขามาเที่ยวเมืองเราเนี่ยเพราะเขามาเที่ยวชื่นชมนวัตกรรมเก่าๆซึ่งเป็นอาหารเป็นสถานที่เป็นบริษัทก็จะควรจะเป็นนักปฏิคิดคนการส่งเสริมเด็กไทยและเด็กของเราเองท่านให้เป็นนักปฏิคิดคนจึงมีความสำคัญเรียกประดิษฐ์ประดอยจนประดิษฐกรรมกระเป๋ายี่ห้อดังๆแต่ละรุ่นเนี่ยท่านลองคิดดูสิว่าแต่ละรุ่นเนี่ยซึ่งมีตราสัญลักษณ์แค่ตัวหนังสือเนี่ยคนที่คิดเรื่องตัวหนังสือของยี่ห้อดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้นะลูกหลานเขายังมีกินอยู่เขาอยู่ไปร้อยปีซินตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านคิดดูเถอะเขาเก็บลิขสิทธิ์เพราะก่อนที่เขาจะเป็นอักษรแบบนี้ผ่านมาเท่าไหร่สองในแต่ละรุ่นนั้นเมื่อเขารวมกันคิดแล้วนะฮะทำขายแล้วคนคิดได้เท่าไหร่มันก็เหมือนเพลงสมัยนี้คนแต่งได้เท่าไหร่พ่อค้าได้เท่าไหร่นักดนตรีได้เท่าไหร่แต่เราเขาเลยขายขาดไม่มีการเป็นเปอร์เซ็นต์กันควรจะทำเป็นเปอร์เซ็นต์กันให้เขากินตลอดชีวิตอาตมาถือย่ามไปหนึ่งใบเนี่ยท่านเชื่อไหมท่านผู้ชมเชื่อไหมฝรั่งมาขอนะขอย่ามอาตมาเนี่ยซึ่งมีรายงานต่างๆมีลายมีเส้นรักงานต่างๆเนี่ยเอากระเป๋ายี่ห้อดังมาแลกนะเขาอยากได้ย่ามพระผ้าไหมอยากได้เส้นรักอันนี้แล้วเขาเอากระเป๋าหนังยี่ห้อดังๆราคา40,000-50,000มาแลกกับย่ามนะท่านนะแล้วจะคิดกันไปทีว่าโอ้โหไอ้ที่เราทำย่ามเนี่ยร้านย่ามให้ช่างมาเขียนหรือเราออกแบบเองเราจ้างช่างมาเขียนสัญลักษณ์ถ้าเป็นต่างประเทศรวยไปแล้วนะคุยกับชาวต่างประเทศบอกว่าท่านเขาคุยว่าถ้าเป็นประเทศชนะถ้าออกรายได้ขนาดนี้นะฮะสวยงามพันธุ์นะฮะออกทีเดียวขายทีเดียวรวยตลอดชีวิตถึงลูกหลานเพราะไปนะฮะเป็นสิทธิบัตรทางปัญญาเป็นสิทธิบัตรทางปัญญาท่านได้พูดเสมอว่ากระเป๋ายี่ห้อดังที่สุดที่ประชาชนชาวระยาได้นะจนทำปลอมเนี่ยรู้ไหมคืออะไรคือกระจังตาอ้อยที่ฐานพระที่ชอบฟ้าหน้าบันฝรั่งมันมามันเห็นมันก็ทำตามนั้นไปดูได้เลยท่านที่ท่านถืออยู่นั่นนะฮะนั่นคือภูมิปัญญาไทยซึ่งฝรั่งเอาไปใช้ระดับแต่เขาเพิ่มคุณภาพหนังกับการโฆษณากับการที่หาคนดังๆมาถือมันจะลูกหนึ่งนะฮะ
เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านทำไมคนไทยเราไม่มีสมองมีสมัยก่อนมีสมองแต่ไม่มีการต่อยอดกันท่านดูถูกกันเองณขณะนี้รณรงค์ห้ามไม่ใช่ถุงพลาสติกพระท่านก็บอกว่าพระโทพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ท่านให้ใช้ย่ามมาตั้งแต่โบราณกาล 2,500 กว่าปีแล้วคนภาคเหนือภาคเหนือภาคอีสานเขาใช้ย่ามห้อยบ่ามากี่พันปีท่านคิดว่าเป็นคนไทยผ้าพันคอพระขม้าไทยไม่มีราคาท่านแต่ลายเดียวกันกับยี่ห้อดังของอังกฤษลายเดียวกันเลยลายตาหมากรุกไอ้นี่ราคา180ท่านผืน180นะผ้าฝ้ายอย่างดีเลยเช็ดตัวก็ได้ตัดเสื้อก็ได้ไม่มีราคาแต่ไอ้ลายเดียวกันเนี่ยท่านถ้าทำมาจากอังกฤษเป็นยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งกลายเป็นของมีมูลค่าไปเป็นของมีมูลค่าไปสาบเสื้อเนี่ยมันเห็นแล้วลายผ้าขาวม้าไทยเนี่ยท่านแต่ถ้าเราใส่ลายไทยคนบอกไม่มีมูลค่าอายเศรษฐีเมืองไทยก็เลยไปซื้อไอ้ยี่ห้อเนี่ยมาใส่มันก็ผ้าขาวม้าไทยนี่แหละผ้าตาหมักลุกนี่แหละหรือผ้าเป็นลายไทยนี่แหละผ้าพันคอไทยซึ่งเป็นไหมชั้นดีท่านไหมบางๆเล็กๆไม่มีใครซื้อนี่เป็นไทยครับท่านแต่พอเป็นลายผ้าพันคอจากต่างประเทศก็ไอ้ไหมบ้านเรานั่นแหละเขาไปแปลงโฉมซะแล้วติดยี่ห้อซะท่านผู้ชมที่อาจจะอยู่ระดับต่ำท่านเชื่อไหมว่า 40,000 บาทผ้าพันคอเขา 40,000 ของเราไม่เกิน 1,500 จิมทอมสันมันถึงได้มาทำพัฒนาผ้าไหมไทยกับท่านแล้วขายต่างประเทศราคาแพงเลยดูสิท่านภูมิปัญญาไทยเนี่ยต้องประดิษฐ์ถ้าไม่ประดิษฐ์อยู่ไม่ได้ในโลกใบนี้แหละท่านฮะแล้วยิ่งในระดับอะไรในระดับประเทศต้องส่งเสริมเรียกเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ประดิษฐ์คิดค้นไม่ใช่ซื้อตลอดคนไทยเรามันจะไม่มีอาชีพนะแต่ว่าเวลาคนไทยไปทำงานต่างประเทศกลายเป็นนักประดิษฐ์ไปท่านกลายเป็นที่เชื่อถือชิ้นส่วนยานอวกาศของโลกคนไทยนะท่านนะเดี๋ยวนี้ชิ้นส่วนยานอวกาศโลกนะเรื่องเรื่องอาวุธเทคโนโลยีคนอินเดียอยู่ที่บังกลอท่านเพราะเขาส่งเสริมกันไงเพราะฉะนั้นการเป็นรัฐวิสาหกิจรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งกระทรวงสันติการและหน่วยงานต่างๆต้องส่งเสริมดึงตัวเด็กมันประกวดในรายการทีวีเนี่ยทำไมให้พิธีกรว่าฝากด้วยนะครับนักฟุตบอลคนนี้นะครับเอาเข้าทีมชาติแต่เด็กเลยนะครับไปดึงตัวมันมาเลยพาพ่อพาแม่มันมาเอาตัวครูมันไปด้วยไอ้นี่ทำไอ้นี่เก่งเอามาเลยเราจะเอากีฬาก็ลงในกีฬาไปรับมันมาเลยสร้างบ้านให้พ่อให้แม่มันอยู่ด้วยก็ได้แล้วเอาครูคนที่สอนเก่งนะเอามาอยู่ด้วยเพราะมันเตะแม่นขนาดนี้ท่านนะตบแม่นขนาดนี้ทั้งปิงปองทั้งวอลเลย์บอลทั้งฟุตบอลนะฮะทั้งวิ่งไอ้เด็กคนนั้นปรากฏชนะในรายการแต่กลับไปบ้านเหมือนเดิมมีแต่ประชาชนชื่นชมกับมันแต่ถามว่าอนาคตมันที่พิธีกรเขาขอร้องฝากด้วยนะครับฝากเด็กคนนี้นะครับฝากเด็กคนนี้นะครับมันเด็กขนาดนี้มันยังแม่นกว่าผู้ใหญ่เนี่ยแสดงว่าไปดึงตัวมันมาเลยเลี้ยงให้มันอย่างดีแล้วท่านอุปถัมภ์ค้ำชูอาหารอารมณ์อากาศอาวัตอาภรณ์ก็อาทรอุปกรณ์อย่าให้เขาขาดให้เขามีความสุขแล้วถึงเวลาเขากลับไปอยู่กับพ่อกับแม่เขาแล้วพ่อแม่เขามาดูแลแล้วก็หาอาชีพให้พ่อแม่เขาทำอย่างน้อยเป็นพานโรงของสถาบันนั้นๆก็ได้ที่เกิดเยอะๆสิแต่เกิดมาเป็นคนคิดจะอาตมาอายุเยอะแล้วนะจะตายวันตายพรุ่งไม่มีใครรู้แต่คุยกับท่านผู้ชมทั้งหลายคุยกับนักบริหารทั้งหลายว่าคิดยังไงเอกชนเขาคิดแต่ราชการไม่ค่อยคิดกับท่าน
มื่อกี้เราก็ไม่ส่งเสริมเพราะมันติดระเบียบไอ้นั่นอันนี้ก็โอนให้องค์เอกชนเข้าไปแล้วคนไทยเป็นนักปฏิคิดค้นและอย่าดูถูกฝีมือคนไทยท่านจักรยานยี่ห้อหนึ่งนะท่านผลิตออกมาแล้วขายไม่ออกเพราะเป็นจักรยานยนต์ยี่ห้อไทยเจ๊งไปแล้วนาฬิกายี่ห้อหนึ่งซึ่งเป็นไทยๆเจ๊งไปนานแล้วไม่มีใครใช้นั่นฉะนั้นอะไรเป็นไทยๆมันเจ๊งหมดเพราะคนไทยไม่ส่งเสริมคนไทยเองไม่ส่งเสริมความคิดคนไทยไปนับปฏิคนไทยดูถูกคนไทยถามว่าทุกวันเนี่ยแรงงานที่แพงคือประเทศไทยแหละท่านในเอเชียแต่ฝีมือคนไทยเนี่ยท่านในการผลิตต่างๆเนี่ยโดย in order to ก็โดยการสั่งการ in order to ก็มีออเดอร์ไหมแต่ว่าออเดอร์คำนั้นว่า in order to แปลว่าสั่งมาให้ทำอย่างนี้แต่ไม่ใช่ของคุณนะแต่แรงงานฝีมือคุณแต่ไม่ใช่ของคุณฝรั่งมันขโมยต่างประเทศเขาขโมยภูมิปัญญาไทยพัฒนาแล้วนี่ขโมยกันง่ายเลยท่านแต่เวลาเราจะเอาพวกมันมาเนี่ยแค่ไอ้การ์ตูนตัวเดียวเนี่ยท่านฟ้องกันแทบตายโหงร้านชาร้านหนึ่งใกล้กับวิสุทัศน์เนี่ยเอาลูกมิกกี้เมาส์มาทำท่านเขาเรียกชาการ์ตูนตอนหลังพอมีอะไรกฎหมายเขาประเทศเขามีกฎหมายเอาตัวมิกกี้เมาส์มาฟ้องเจ๊งเลยท่านทำไมแค่การ์ตูนตัวเดียวคนไทยผลิตไม่ได้ไงท่านอาตมาถามว่าไอ้ชาก็คือชาแต่ต้องไปตามมิกกี้เมาส์เพราะฉะนั้นไอ้นี่คนไทยต้องเป็นนักประดิษฐ์แล้วต้องสอนลูกสอนหลานให้ประดิษฐ์อย่าไปยุ่งกับเขาครูต้องให้การบ้านแบบนักประดิษฐ์คิดค้นแล้วหาตัวตนให้เจอในภูมิภาคนั้นภูมิภาคนั้นเป็นยังไงไอ้เด็กคนหนึ่งอยู่นครสวรรค์อาตมาก็ดูรายการไม่ต้องบอกรายการอะไรรายการนี้ให้รางวัลเด็กเยอะ30,000 40,000 50,000 แถมแจกแถมมันปั้นเครื่องปั้นดินเผาแล้วต่อมาพัฒนาพอได้เครื่องมือแล้วเขาส่งเสริมเครื่องมือเนี่ยมันปั้นพระเนี่ยท่าน8ชั่วโมงเนี่ยแต่ถูกทิ้งไอ้คนได้เขียนลายถูกทิ้งแล้วมาเขียนแล้วมันไม่ใช่เอาเงินไปเข้าตัวมันนะองค์การกุศลมันก็ถูกทิ้งการกีฬาเยอะแยะที่เด็กมันมาแสดงให้ปรากฏเพื่อพ่อแม่เขาเพื่อตัวเขาแต่ไม่มีใครรับมานักเรียนคิดคนในเมืองไทยที่บอกรายการเราไม่เคยตามนักมวยดาราหล่อนะสวยนะแล้วละครไทยก็ขอโทษนะมีแต่ฟุ้งเฟ้อทางนั้นแต่ฟุ้งเฟ้อฟุ้งฟริ้งไม่มีละครคนจนสักเรื่องท่านให้เขารู้จักชีวิตละครคนจนไม่มีที่จะสร้างแนวชีวิตแล้วเราก็ไม่นิยมดูมันฮะเพราะเราเสพกับการอะไรเสพกับการฟุ้งเฟ้อแล้วเด็กมันเห็นการฟุ้งเฟ้อฟุ้งฟริ้งเห็นการแต่งตัวของพระเอกนางเอกดาวลงดารานักร้องนักร้องซื้อบ้านซื้อรถเบนซ์อะไรนะมันจะรู้สึกไงท่านมันก็ถูกยอมทำไมล่ะท่านทำไมแม่ให้กลับมาหาจุดเดิมมีเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองไทยเขาพบอาตมา2เดือนมาแล้วท่านนะ2เดือนแล้วอาตมาไม่พบเป็นเศรษฐีเอาท่านเศรษฐีก็แล้วกันติดต่อจนพระองค์ที่ติดต่อเนี่ยรับการโทรศัพท์เหนื่อยก็เลยให้มาพบก็ถามว่าต้องขออภัยนะที่ไม่ให้มาพบนั้นคือโกหกพอท่านมาเห็นห้องอาตมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเนี่ยถ้าท่านไปติดกับวัตถุท่านจะรู้สึกว่าอาตมาไม่ให้เกียรติแต่ท่านไม่ติดกับวัตถุท่านก็จะต้องวิเคราะห์ให้ถูกว่าพระที่ออกรายการธรรมรสธรรมรัตน์ลีลาชีวิตเป็นคอลัมนิสต์เป็นนักวิชาการอย่างอาตมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยแปลว่าอะไรกระจอกไงถ้าท่านขาดความนิยมเราก็ขาดกันตั้งแต่วันที่มาเจอแต่ถ้าท่านคิดเป็นอาตมาก็ไม่ว่าอะไรงั้นต้องรู้จักอะไรรากฐานตัวเองเพราะนั้นคนไทยต้องประดิษฐ์ต่อมาคนไทยต้องประหยัดคนไทยเป็นคนขี้อวดไม่ประหยัด
อยากมันมาล่วง

0: หน้าคนจำเป็นนะท่านและที่เป็นนี่เป็นสินกันเนี่ยมันเกิดจากการไม่ประหยัดทำไมล่ะท่านต้องมีบ้านต้องสร้างบ้านไอ้หรูหรูท่านที่ตัวเองเนี่ยมาขายตัวเอาเงินไปพ่อแม่สร้างบ้านมาขายแรงงานพ่อแม่ทำไมต้องไปสร้างบ้านไปมีพบฝรั่งทำไมพ่อแม่ต้องสร้างบ้านใหญ่มาไปข้าราชการต้องมีรถขับอาตมาไม่เข้าใจไม่มีมันตายไหมท่านไม่มีมันไม่ตายเพราะฉะนั้นคนต้องประหยัดเวลามีขึ้นมาในท่านไอ้ความอยากมันมาล่วงหน้าแล้วท่านพอมีขึ้นมาเนี่ยมันถมความอยากไม่เต็มนะท่านมันไม่มีการถมความอยากเต็มแล้วมันจะอยากต่อไปแล้วมันเดือดร้อนใครท่านผลที่สุดคนไทยจะเป็นที่เป็นสินมากเพราะคนไทยไม่ประหยัดกับท่านไอ้คนประหยัดก็รวยขึ้นรวยดีขึ้นไม่ใช่ดีขึ้นรวยหมายความว่ามากขึ้นแต่ไอ้ที่อยากล่วงหน้าแบบจะเป็นแบบเขาพอได้เงินมาปุ๊บโอ้โหพอลูกเป็นนักร้องเป็นดาราสร้างบ้านมันใหญ่โตถามว่าต่อไปเนี่ยพอลูกนะฮะเลยอายุ30ขึ้นไปเนี่ยใครเขาจะจ้างขายความสวยความงามเนี่ยมันมีความจริงอยู่ไหมท่านเพราะฉะนั้นไม่ประหยัดคนทำไม่ประคับประคองสิ่งที่สร้างขึ้นมาเนี่ยคนทำไม่เคยประคับประคองวัดก็เหมือนกันท่านสร้างโบสถ์ขึ้นมาสร้างวิหารขึ้นมาสวยงามแต่ขาดการประคับประคองสาธารณประโยชน์สาธารณประโยชน์สิ่งอันเป็นสาธารณะมันสร้างขึ้นมาจากภาษีอากรของคนพอสร้างขึ้นมาแล้วเห็นมีการประคับประคองมาถูกทำลายหมดตู้โทรศัพท์เช่นเตียนตู้ ATM ถูกงัดแงะไฟฟ้าถูกอะไรถูกตัดสายไฟสายโทรศัพท์ถูกตัดสายสายเคเบิลถูกตัดสายเขาจะผลิตไฟฟ้าเป็นโซลาร์เซลล์กูก็ลักเครื่องมือเข้าไปกูลักหลังคาไม่ได้รับตัวกระจกรับแสงไม่ได้กูลักเครื่องมือเข้าไปติดพัดลมเพื่อจะทำไฟฟ้ากูก็ลักเครื่องซะคือเราขาดการประคับประคองแม้แต่คนเราก็ไม่ประคับประคองคนเราก็ไม่เคยประคับประคองคนนะท่านแม้คนนี้มันดำรงชีวิตอยู่ได้สิ่งของเราก็ไม่เคยประคับประคองสุดท้ายคนไทยไม่ปกป้องรักษามีอะไรเกิดขึ้นมาได้สร้างใหม่ได้แต่ขาดการปกป้องรักษาสิ่งที่พูดต่อท่านทั้งหลายนี้ก็เพื่อกระตุ้นเตือนให้สำนึกให้สำนึกถึงความเป็นคนไทยเป็นเมืองไทยว่าคนไทยต้องปลูกฝังอะไรบ้างและใครมีหน้าที่ปลูกฝังก็ปลูกฝังไปตั้งแต่ความเป็นพ่อเป็นแม่จะปลูกฝังลูกหลานอย่างไรคือปลูกประดิษฐ์ประหยัดประคับประคองปกป้องรักษาปลูกประดิษฐ์ประหยัดประคับประคองปกป้องรักษาปลูกประดิษฐ์ประหยัดประคับประคองปกป้องรักษาให้มันต้องให้เคยถ้าไม่มีเช่นนี้นะเธออยู่ในโลกใบนี้ในอนาคตไม่ได้แล้วประเทศของเราก็จะลำบากยากจนรวมทั้งแม่น้ำลำคลองทั้งหลายก็จะกลายเป็นปัญหาเมื่อปัจจุบันนี้ซึ่งเรามีผลกระทบประเทศจีนปิดเขื่อนเป็นไงท่านที่ไล่มาเป็นไงท่านเราไปโทษเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นต้นน้ำเราเป็นไปกลางน้ำปลายน้ำแล้วเราก็ไม่รักษาน้ำแล้วตอนนี้คนไทยกินอะไรกันท่านเกิดความยากจนทุกหัวระแหงเหมือนแผ่นดินแตกพืชตายแปลว่าคนจนพืชมันพยากรน้ำพยากรตรงนี้แหละท่านผู้ชมทั้งหลายอาตมาจึงอยากจะชวนท่านผู้ชมว่าคราวหน้าอาตมาจะคุยเรื่องคนไทยต้องพึ่งพาตนเองด้วยการปลูกตามทฤษฎีใหม่อันเป็นสติกะพอเพียงสำหรับเลี้ยงชีวิตของคนไทยที่ต้องพึ่งพาตนเอง
1: คุณผู้ชมคะประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์หากเราทุกคนช่วยกันปลูกฝังสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นเป็นอุปนิสัยอย่างที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนาไว้ในวันนี้นะคะก็จะทำให้สังคมของเรานั้นมีความสุขอย่างแน่นอนค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าการเทศนาธรรมในตอนทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเพื่อให้คุณผู้ชมสามารถนำไปเรียนรู้สู่การนำไปปฏิบัติจริงครับแล้ววันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณประนดครับแห่งปลูกสุขแฟมิลี่ครับที่นี่ครับมีการปลูกผักหลายชนิดในระบบอินทรีย์ครับสามารถสร้างรายได้กับตนเองและครอบครัวเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงแรกของรายการครับช่วงวิถีชนคนพอเพียงครับ

ก่อนที่จะมาทำปลูกสุขฟาร์มนะครับผมก็ทำเกี่ยวกับงานด้านสิ่งพิมพ์นะครับเป็นธุรกิจที่จำหน่ายหนังสือสวดมนต์นะครับผมจะใช้ชื่อปลูกบุญนะครับแล้วก็พอมาทำปลูกสุขเนี่ยเราก็พยายามตั้งชื่อที่ให้มันล้อกันก็คือมีปลูกบุญแล้วก็มีปลูกสุขนะครับเพราะจริงๆตั้งใจเอาไว้ว่าจะทำธุรกิจทั้งสองอย่างเนี่ยคู่กันไปปลูกบุญก็คือเป็นเรื่องของจิตใจนะครับปลูกสุขเป็นเรื่องสุขภาพนะครับจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมสนใจในการทำเกษตรอินทรีย์นะครับก็คือเริ่มจากที่เราได้ทราบว่าผักที่เรากินทุกวันเนี่ยมันมีสารเคมีมากขนาดไหนนะครับผมถึงแม้ว่าเราอาจจะบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยรอกลับมาบ้านค่อยมาล้างก็ได้นะครับแต่ที่ศึกษามาเนี่ยยังไงมันก็มีตกค้างอยู่ 5-10% แน่นอนนะครับนั่นคือสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยนะครับบางคนอาจจะมองอีกว่า 5-10% นั้นน่ะอาจจะเป็นส่วนนิดหน่อยไม่เยอะแต่อย่าลืมว่าอายุขนาดเนี้ยนะครับเรากินมาวันละ 2-3 มื้อทุกวันอายุขนาดนี้คือเรากินมาขนาดไหนแล้วนะครับอันนั้นก็คือเป็นสาเหตุหลักที่ว่าทําไมคนไทยถึงเป็นโรคมะเร็งกันเยอะนะครับมันก็มาจากสิ่งที่เรากินเข้าไปทุกวันโดยไม่รู้ตัวนะครับผมเริ่มต้นจากศูนย์เลยคือไม่มีความรู้เลยพูดง่ายๆคือปลูกกระบองเพชรก็ยังตายเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนพยายามซื้อโรสแมรี่มาปลูกเท่าไหร่ก็ไม่รอดปลูกได้เดือนเดียวก็ตายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างนั่นแหละที่เรายังไม่รู้นะครับก็เลยเริ่มต้นจากตัวเองก่อนก็คือไปศึกษาข้อมูลนะครับศึกษาข้อมูลมาลองทำหลายสูตรเลยก็ยังไม่ได้นะครับแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่มันลึกกว่านั้นก็เลยเริ่มไปลงคอร์สที่เขาเปิดสอนนะครับจำได้ว่าลงอยู่3ที่มั้งครับแต่ละที่ก็ห่างกันประมาณสัก6เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็ผักที่ปลูกในฟาร์มนะครับหลักๆ 70% เนี่ยก็จะเป็นเคลนะครับจะมีเคลใบหยิกไดโนเคลนะครับแล้วก็อีก 20% เนี่ยก็จะเป็นพวกผักสลัดนะครับผักสลัดส่วนที่เหลืออีก 10% ก็จะเป็นผักไทยนะครับที่เราปลูกกระจายเอาไว้ตามมุมต่างๆในสวนนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็ต้องเลือกผักที่ลูกค้าชอบนะครับแล้วก็เป็นผักที่เรากินเองในบ้านอยู่แล้วด้วยนะครับผมอันนี้ก็สำคัญที่เริ่มจากผักสลัดเนี่ยเพราะว่าผักสลัดเป็นพืชที่ปลูกค่อนข้างง่ายนะครับผมเก็บเกี่ยวค่อนข้างไวนะครับผมแล้วก็มีกลุ่มลูกค้าที่เขาทานเป็นประจำอยู่แล้วนะครับผมคือเพราะว่าพื้นที่เราเล็กด้วยนะครับเราก็ต้องหาผักที่มันสามารถสร้างมูลค่าได้ทั้งจากตอนตัดใบสดหรือว่าหลังจากนั้นเอาไปแปรรูปต่างๆได้ด้วยนะครับก็เลยสนใจว่ามาปลูกเคลเพิ่มนะครับข้อดีของผักเนี่ยก็คือว่าผักสลัดเขาเก็บเร็วแต่ว่าเคลเนี่ยอายุเขาจะยาวกว่านะครับเคลสามารถที่จะเลี้ยงต่อไปได้ประมาณถึงเป็นปีก็ได้นะครับผมปลูกครั้งเดียวอยู่ได้เป็นปีแต่ว่าถ้าที่สวนที่เนี่ยเราจะให้เวลาเขาประมาณ6เดือนไม่เกินนั้นก็จะโละแล้วก็ปลูกใหม่นะครับในขณะที่ผักสลัดมันก็จะมีรอบของมันรอบของเขานะครับ

แต่จริงๆผมมองว่าถ้าบางคนอาจจะมองว่าปลูกสลัดง่ายนะครับแต่ผมมองว่าปลูกสลัดเนี่ยมันก็มีข้อที่ยากนิดนึงก็คือที่ว่าเขามีอายุแน่นอนว่าถึงเวลาต้องตัดถ้าถึงเวลาแล้วมันยังไม่ได้ขนาดยังไม่ได้อะไรต่างๆมันต้องตัดแล้วนะครับแต่ว่าเคลเนี่ยเราสามารถที่จะเลี้ยงเขาต่อไปได้ค่อยๆบำรุงเขาให้เขามีต้นที่สมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ค่อยๆตัดค่อยๆขายไปอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็บาลานซ์กันอะระหว่างสิ่งที่มันผักที่ต้องขายเร็วอันนึงคือผักที่แบบไปเรื่อยๆช้าๆนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือผัก2อย่างเนี่ยเป็นผักที่ราคาค่อนข้างดีนะครับก็ที่สวน

0: ก็จะเป็นหมู่บ้านเราแวกแถวนี้นะครับพัฒนาในกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในบริเวณฟาร์มรัศมี 1-5 กิโลเมตรนะครับก็แต่มันก็ยังเป็นส่วนเล็กๆค่อยๆทำไปนะครับก็คือมองว่าการที่เราทำอะไรเนี่ยก็ต้องดูกำลังตัวเองนะครับการทำตลาดก็ต้องดูว่าเราทำตลาดแล้วเราผลิตได้พอไหมอะไรต่างๆนะครับผลผลิตของในสวนนี่จึงต้องบอกว่าปัจจุบันนี้มันมีไม่พอนะครับลูกค้าต้องการมากกว่านั้นเยอะเลยนะครับก็โดยเฉพาะผักเคลที่จริงๆตอนแรกผมก็ค่อนข้างแปลกใจเพราะว่าเคลหาคนกินยากนะครับแต่กลายเป็นว่าลูกค้าหลักๆที่มาซื้อเคลก็คือร้านที่เอาไปทำน้ำปั่นหรือว่าสมูทตี้แล้วว่าทำน้ำสกัดเย็นต่างๆซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้เขาจะใช้ค่อนข้างเยอะนะครับสัปดาห์หนึ่งก็10กว่ากิโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมองว่าถ้าสวนขนาดนี้เนี่ยเราหาลูกค้าที่เป็นกลุ่มที่เป็นมาซื้อพวกนี้สัก 2-3 เจ้าเนี่ยมันก็สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้ละอยู่ได้แล้ว
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ LineBot ครับหรือว่าแอปพลิเคชัน LINE ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคข้าวครับโดยการนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ครับร่วมกับประมวลผลภาพครับแล้วก็วิทยากรของเราวันนี้ครับคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุจินต์ภัทรภูวดลครับแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: ผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับเพื่อมาดูนวัตกรรมในการเปลี่ยนโลกครับหรือว่าไลบอทเพื่อวินิจฉัยโรคข้าวครับแล้วอยู่กับของเราในวันนี้ครับคืออาจารย์สุจินทร์ครับอาจารย์สวัสด
1: ีครับสวัสดีค่ะ
0: ครับผมครับอยากให้อาจารย์เรื่องของที่มาของการทำไลบอทเพื่อวินิจฉัยโรคข้าวครับว่ามีที่มายังไงครับ
1: ค่ะไลบอทวินิจฉัยโรคข้าวเนี่ยนะคะก็เป็นแอปพลิเคชันไลน์ซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการที่จะช่วยนะคะวินิจฉัยโรคข้าวโดยเพียงใช้ภาพถ่ายซึ่งเริ่มต้นเนี่ยเราได้รับโครงการที่สนับสนุนจากหน่วยงานที่ชื่อว่าสวทช.นะคะให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาโรคพืชคณะเกษตรกำแพงแสนเนี่ยทำงานร่วมกับ Nettech นะคะซึ่ง Nettech ก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะแล้วเรากับเกษตรกับคอมพิวเตอร์มารวมกันก็กลายเป็นแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเกษตรกรในการวินิจฉัยโรคข้าวเพียงเขามีมือถือถ่ายรูปส่งรูปมาผ่านไลน์แอปพลิเคชันภายใน3วินาทีจะตอบได้ว่าเป็นโรคอะไรพร้อมวิธีการควบคุม
0: ทำไมต้องเป็นไลน์บอทครับไลน์บอทเพราะอะไรครับ
1: อาจารย์ใหญ่จะสังเกตได้ว่าเกษตรกรชาวนาเราเนี่ย5ล้านกว่าคนเนี่ยอายุมากกว่า60ปีแล้วเราก็พบว่าการที่จะนำดิจิตอลเทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้เขาใช้เนี่ยมันเรื่องยากมากทำยังไงถึงจะทราบพฤติกรรมว่าเกษตรกรทั่วไปใช้มือถือรูปแบบไหนใช้หาความรู้รูปแบบไหนแล้วเราออกพื้นที่เราก็พบว่าเกษตรกรแม้จะอายุ60เขาใช้ LINE application เยอะมากสวัสดีวันจันทร์เป็นรูปภาพเนาะเป็นรูปดอกบัวดอกไม้สวัสดีแล้วก็เลยบอกว่าโอเคงั้นง่ายมากเลยเราเปลี่ยนพฤติกรรมนักวิจัยเนาะไม่ใช่เปลี่ยนพฤติกรรมเกษตรกรถ้าเขาชอบส่งรูปแล้วรูปโรคข้าวเนี่ยข้อดีก็คือมันมีลักษณะจำเพาะบางโรคเนี่ยเห็นอาการพอจะบอกได้ว่าเป็นโรคอะไรเราก็นำคอมพิวเตอร์ไซน์เรื่องการวินิจฉัยภาพนะคะปัญญาประดิษฐ์มาช่วยจำว่าภาพแบบนี้โรคอาการแบบนี้แล้วก็นำมาใส่ในไลน์นะคะจากนั้นก็เอาไปเผยแพร่ให้เกษตรกรเพราะนั้นตอนเกษตรกรใช้เขาจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าใช้ปัญญาประดิษฐ์แล้วเขาก็เหมือนส่งรูปตอนเช้า
0: ในไลน์เนี่ยจะมีเหมือนกับปัญญาประดิษฐ์คอยช่วยในการวิเคราะห์ผลหรือวินิจฉัยได้ใช่ไหมครับคือเขาสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้ว
1: เข้าถึงได้ง่ายใช้ได้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าตัวของปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้กับโรคพืชอ่ะจริงๆไม่ได้เพิ่งจะเริ่มนะมีมาหลายสิบปีแล้วแต่ทำยังไงถึงจะประยุกต์ให้เข้ากับรสนิยมของคนไทย
0: เกษตรกร
1: ในบ้านเราเราก็มาเปลี่ยนรูปแบบการถ่ายทอดแทนที่จะสร้าง stand alone application หรือแอปพลิเคชันให้เขาดาวน์โหลดเราก็ไปสัมภาษณ์เกษตรกรเกษตรกรก็บอกว่าแค่จะดาวน์โหลดยังดาวน์โหลดไม่ได้มือถือเขา 3,000 5,000 อาจารย์ให้เขาทำอะไรมันเต็มไปหมดแล้วจริงๆเกษตรกรเขาเข้าไม่ถึงองค์ความรู้ความรู้ถามว่ามีเยอะไหมกรมการข้าวกรมส่งเสริมมหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้เยอะแยะในเว็บไซต์แต่ถามว่าเว็บไซต์เกษตรกรเข้าถึงไหมแม้แต่เราเนี่ยเสิร์ช Google จะหาเว็บไซต์โลกข้าวเนี่ยเราก็ไม่เข้าไม่ได้ง่ายนะ

0: แต่ทำยังไงที่ว่าอยู่ที่แปลงตอนเช้าไปแปลงถ่ายรูปปุ๊บ3วินาที
1: บ
0: อกได้เลยว่าเป็นปัญหาอะไรโรคอะไรเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอยากขายความรู้ให้เกษตรกรโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเกษตรกรทำยังไงดีก็เลยเป็นที่มาของงานนี้ว่าต้องเปลี่ยนพฤติกรรม
1: ของนักวิจัย
0: ของนักวิจัยให้เข้าใจลูกค้าเปลี่ยนเป็นลูกค้าเป็นเกษตรกรซึ่งอายุมากต้องการความเร็วต
1: ้
0: องการความง่ายและความรู้นั้นต้องเป็นประโยชน์และต้องการคนโต้ตอบด้วยข้อดีของ LINE application
1: ย
0: ัง
1: ไงครับอาจารย
0: ์คือมันสร้างกลุ่มได้สมมุติว่าเขาคือเกษตรกรเนี่ยเขามีการรวมกลุ่มนะคะเขาจะมีหัวหน้ากลุ่มม
1: ี
0: สมาร์ทฟาร์เมอร์ซ
1: ึ่
0: งเขาจะดูแลคน 2-300 คนตัวสมาร์ทฟาร์เมอร์เขาอาจจะ 60-70 แต่ตัวคนที่ดูแลกลุ่มเนี่ยเป็นคนที่ได้รับการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐไม่ว่ากรมส่งเสริมกรมการข้าวเขามีความฉลาดมาก
1: แสดงว่าในกลุ่มนั้นจะต้องมีเป็นเหมือนกับยังสมาร์ทหรือผู้นำหนึ่ง
0: ใช่อาจจะไม่ยังสมาร์ทเพราะที่เราเคยไปส่งเสริมเนี่ยจริงๆอย่างพ่อนนทวัฒน์ที่อยู่ลำปางอายุ60แล้วแต่ดูแลกลุ่ม300คนแต่สามารถที่จะสอนเทคโนโลยีเพราะเขาใช้ภาษาเดียวกันเราเป็นนักวิชาการเวลาไปส่งเสริมมันไม่ถึงใจ
1: ต้องใช้ภาษาเขาเหมือนก
0: ัน ใช่ต้องใช้ภาษาเขาคราวนี้เราก็ไปส่งเสริมผ่านกลุ่มผู้นําแล้วในกลุ่มผู้นําเนี่ยเขาสามารถสร้างกลุ่มดึงคนเข้ามาดังนั้นเนี่ยโรคที่เขารู้กันในกลุ่มเนี่ยพอบ้านนึงตรวจพบในกลุ่มจะรู้เลยว่าอุ๊ยบ
1: ้
0: านนี้ใกล้บ้านฉันแสดงว่าบ้านฉันต้องไปตรวจแปลงและมันก็เหมือนระบบเตือนภัยด้วยม
1: ัน
0: ก็จะเป็นกลายเป็นปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์พร้อมคนจริงๆเกษตรกรหลายท่านเนี่ยรู้ว่าเป็นโรคอะไ
1: ร
0: แต่ปัญหาคือไม่รู้รักษายังไง
1: ใช
0: ่อันนั้นเราก็ต้องให้หมด
1: ร
0: ู้ว่าเป็นโรคอะไรและรักษายังไง
1: แสดงว่าในแอปพลิเคชันคือว่าจะใช่ไหมครับ
0: จะบอกวิธีควบคุมรวมทั้งเกษตรกรไม่ได้อยากคุยกับหุ่นยนต์เนาะไม่ได้อยากคุยกับระบบอัตโนมัติ
1: ต้องมีแอดมินเป็นคนด้วย
0: มีแอดมินก็คือสมาร์ทฟาร์เมอร
1: ์
0: หัวหน้ากลุ่มที่อยู่ข้างในและส
1: ่
0: วนนักวิชาการเนี่ยอยู่ด้านหลังอีกทีนึงถ้าม
1: ี
0: ปัญหาอะไรเราจะช่วยตอบอย่างเช่นปัญหาส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรคพืช
1: บ
0: อทเราก็จะตอบได้ดีระดับหนึ่งแต่เกษตรกรไม่ได้มีปัญหาแต่โรคมีแมลงซึ่งบอทเราเนี่ยยังตอบไม่ได้น
1: ั้
0: นนักวิชาการก็จะช่วยแต่ถ้านักวิชาการที่มหาลัยหรือเน็ตเทคช่วยไม่ได้เราจะส่งปัญหาเนี่ยไปที่กรมการข้
1: า
0: วซึ่งที่กรมการข้าวเนี่ยเขาก็มีศูนย์วิจัยข้าวที่เชียงรายเป็นต้นแบบแล้วบางครั้งเกษตรกรเนี่ยไม่ได้ถามก็มาในไลน์โดยตรงแต่ฝากมากับกรมส่งเสริมนั้นกลายเป็นคอมมูนิตี้ระหว่างการติดต่อสื่อสารระหว่างเกษตรกรน
1: ัก
0: วิชาการและปัญญาประดิษฐ์
1: ครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณอาจารย์สุจินต์มากครับที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับ LINE Bot Application ครับแล้วก็ผู้ชมท่านใดครับที่สนใจก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้ที่ภาควิชาโรคพืชมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับคุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปที่โรงเรียนตัวอย่างครับทางด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับหรือว่าโรงเรียนโพธิ์นิมิตพิทยาคมครับที่นี่ครับมีการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอนให้นักเรียนครับรู้จักเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับแล้วก็มีการจัดการพลังงานอย่างมีคุณภาพครับและวิทยากรของเราในวันนี้ครับคืออาจารย์พินันท์ผลเยี่ยมเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: ผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมพาผู้ชมมาดูกันที่โรงเรียนสีเขียวเบอร์5ครับที่โรงเรียนโพธินิมิตครับแล้ววิทยากรของเราในวันนี้ครับคือครูอภินันท์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับก็อยากให้คุณครูเล่าเรื่องของโครงการโรงเรียนสีเขียวเบอร์5นะครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงครับ
1: ได้เลยครับครับโรงเรียนสีเขียวเบอร์5ของพวกเรานะครับมีหลักการก็คือโรงเรียนของเรามุ่งเน้นนะครับในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนเพราะฉะนั้นทางเรียนเราจึงมีนโยบายในการส่งเสริมให้ความรู้นะครับให้กับครูนักเรียนนะครับในการมีทัศนคตินะครับมีเจตคติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับจากนั้นนะครับจะให้นักเรียนนะครับแกนนำนะครับไปอบรมแล้วก็ขยายผลนะครับต่อยอดให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนำผลที่ได้หรือความรู้ที่มีอยู่ไปขยายผลต่อยอดให้กับผู้ปกครองที่บ้านแล้วก็ชุมชนต่อไปนะคร
0: ับ การส่งเสริมทัศนคติที่ดีอย่างเงี้ยครับเราส่งเสริมเขาสอนเรื่องอะไรบ้าง
1: ครับเราก็จะมีการส่งเสริมภายใต้กิจกรรมต่างๆของเรียนที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมห้องเรียน 3C พน.นะครับเป็นกิจกรรมที
0: ่ 3C พน.คืออะไรคร
1: ับ
0: ใช่ครับ
1: ครับผมเป็นกิจกรรมที่นะครับนักเรียนแกนนำเหล่านี้นะครับจะมีการเดินตรวจห้องเรียนนะครับในช่วงพักเที่ยงในช่วงหลังเลิกเรียนนะครับผมว่ามีห้องเรียนไหนลืมปิดไฟไหมนะครับห้องเรียนไหนมีการทำความสะอาดไหมนะครับแล้วเขาจะมีการให้คะแนนนะครับเป็นการประกวดห้องเรียนนะครับจากนั้นห้องเรียนไหนที่มีคะแนนสูงนะครับก็จะมีการมอบรางวัลห้องเรียนหน้าเสาธง
0: แล้วมีส่ง
1: ครับกิจกรรมการคัดแยกขยะนะครับ4ประเภทนะครับก็จะมีการรณรงค์นะครับให้ความรู้จากนักเรียนแกนนำนะครับทั้งหน้าเสาธงเอ่ยทั้งเสียงตามสายประชาสัมพันธ์เอ่ยหรือช่องทางบอร์ดต่างๆนะครับในการคัดแยกขยะให้ถูกต้องตามหลักการแยกขยะครับ
0: ที่นี่เขามีการแยกขยะยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์ครับการแยกขยะนะครับก็จะมีด้วยกัน4ประเภทนะครับก็จะมี1สีแดงนะครับเป็นขยะอันตรายนะครับ2ขยะสีเขียวครับเป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได
0: ้นะ
1: คร
0: ับ ใช
1: ่
0: คร
1: ับ แล้วก็เป็นขยะทั่วไปครับเป็นขยะที่มีการปนเปื้อนต่างๆนะครับนักเรียนก็จะมาทิ้งตรงนี้นะครับแล้วก็ขยะสีเหลืองนะครับเป็นขยะที่สามารถรีไซเคิลได้นะครับผมแล้วก็กิจกรรมเกี่ยวกับการลดใช้พลังงานที่บ้านของนักเรียนนะครับก็จะเป็นการต่อยอดของโครงการนี้นะครับซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายเลยนะครับที่นักเรียนได้นำความรู้จากที่โรงเรียนนะครับไปต่อยอดที่บ้านนะครับและชุมชนในการนำบินค่าไฟที่บ้านนะครับมาให้กับครูประจำชั้นนะครับเพื่อเช็คว่าเปรียบเทียบค่าไฟจากเดือนที่แล้วนะครับกับเดือนนี
0: ้
1: นะครับว่ามีการลดลงไหมนะครับถ้ามีการลดลงนะครับท่านผู้อำนวยการนะครับก็จะมีรางวัลมอบให้กับนักเรียนเหล่านี้
0: เยอะเหมือนกันนะโรงเรียนนี้
1: ครับ
0: ถามอีกหนึ่งคราวนี้ถ้าอย่างเงี้ยคือจะว่าต้องมีกระแสตอบรับจากผู้ปกครองแน่นอนว่ามันเป็นยังไงบ้างลูกๆเขาเป็นยังไงหรือว่ากระแสตอบรับจากนักเรียนยังไงครับทั้งนักเรียนและผู้ปกครองมีว่ายังไงบ้างกับโครงการเนี่ยครับ
1: ครับกระแสของผู้ปกครองนะครับก็จะเป็นผลที่ได้นะครับจากการทำกิจกรรมในโรงเรียนนะครับผู้ปกครองแต่ละท่านเนี่ยก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับมีการส่งบิลค่าไฟนะครับแล้วก็เวลา
0: จ่ายให้
1: ใช่ครับ
0: เอ้ยใช่ครับให้ดูใช่มั
1: ้ยให้ดูนะครับแล้วก็เราจะมาทำการดูบิลค่าไฟต่างๆนะครับแล้วก็มอบรางวัลให้นะครับก็มีเสียงตอบรับนะครับช่วงที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเช่นกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนี้ครับเขาก็ชื่นชมมานะครับ
0: ครับนอกจากไอ้ตัวเราปลูกฝังทัศนคติแล้วเนี่ยไอ้ตัวกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับในตัวโครงการโรงเรียนสีเขียวเบอร์5
1: ครับเอากิจกรรมมีเยอะแยะเลยครับ
0: ยกตัวอย่างให้
1: ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมคือเราจะสอดแทรกนะครับกิจกรรมต่างๆของเรียนเข้าไปนะครับภายใต้หัวข้อการลดพลังงานและสิ่งแวดล้อมเช่นกิจกรรมไหว้ครูนะครับเปลี่ยนจากการไหว้ครูผ่านทั่วไปนะครับเป็นผ่านต้นไม้ไหว้ครูนะครับในหัวข้อรักครูรักโลกจากนั้นต้นไม้เหล่านี้ไม่ได้สูญเปล่าครับนำไปปลูกตามสถานที่ต่างๆในโรงเรียน
0: แล้วมีนอกจากโครงการนี้แล้วมีอะไรบ้างครับ
1: เช่นกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเป็นเราก็รู้อยู่แล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับแต่เราสอดแทรกนะครับการประกวดกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นการประกวดชุดรีไซเคิลครับก็ถือว่าเป็นการช่วยรณรงค์อีกครั้ง
0: ชุดรีไซเคิลนี่มันคือยังไงครับ
1: คือการนำวัสดุเหลือใช้นะครับของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือวัสดุอื่นๆที่นักเรียนมีอยู่ที่บ้านนะครับรวมทั้งของเรียนด้วยนะครับก็นำมาทำเป็นชุดนะครับแล้วก็ส่งตัวแทนของห้องในการประกวดแล้วก็มีรางวัล
0: นอกจากกิจกรรมตรงนี้แล้วครับอาจารย์ให้อาจารย์สรุปว่าภาพกว้างๆมันมีอะไรบ้าง1 2 3 4ของตัวโรงเรียนสีเขียวเบอร์5นะครับภาพรวม
1: ภาพรวมนะครับ กิจกรรมต่างๆนะครับเราให้ความสําคัญโดยมุ่งเน้นนะครับตั้งแต่แผนปฏิบัติการประจําปีของเรียนเลยนะครับซึ่งจะมีการกําหนดกลยุทธ์พันธกิจต่างๆนะครับแล้วก็จัดทําภายใต้โครงการกิจกรรมโรงเรียนสีเขียวนะครับมีการขับเคลื่อนนะครับตั้งแต่ระดับคุณครูนะครับคุณครูก็มีการอบรมนะครับให้ความรู้นะครับนักเรียนแล้วก็มีการจัดตั้งนักเรียนแกนนําอีกนะครับซึ่งนักเรียนเหล่านี้นะครับจะนําความรู้ที่มีอยู่นะครับช่วยคุณครูในการถ่ายทอดเป็นหูเป็นตานะครับประชาสัมพันธ์ให้กับน้องๆนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้ต่างๆนะครับไปใช้ในการประยุกต์ใช้ที่บ้านนะครับผม
0: กิจกรรมอะไรครับที่ทำแล้วแบบเฮ้ยได้กระแสตอบรับดีแล้วคุณครูเห็นว่ามันสร้างประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อมที่ของโรงเรียนมากๆเลย
1: กิจกรรมการคัดแยกขยะ4ประเภทนะครับนักเรียนของเราเนี่ยนะครับจะมีการให้ความร่วมมือในการรับประทานอาหารในโรงอาหารนะครับมีอาหารอะไรต่างๆจะกินภายในนั้นนะครับแล้วก็กินขนมต่างๆก็จะกินภายในนั้นนะครับก่อนที่จะเดินออกมาจากโรงอาหารนะครับเขาจะทําการทิ้งขยะถูกประเภทนะครับถูกต้องนะครับทําให้นะครับส่งผลให้โรงเรียนของเราเนี่ยเกิดความสะอาดนะครับ
0: อยากสุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากอะไรนิดนึง
1: โครงการกิจกรรมโรงเรียนสีเขียวนะครับก็เป็น1ในโครงการที่จะสามารถเป็นตัวช่วยโลกเรานะครับให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นได้นะครับแล้วก็มีการปลูกจิตสํานึกนะครับที่สําคัญปลูกจิตสํานึกมีอุปนิสัยต่างๆนะครับในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมครับ
0: สําหรับผู้ชมทางบ้านครับที่คิดว่าเรื่องของการประหยัดพลังงานก็เป็นเรื่องใกล้ตัวครับมันควรจะเริ่มปลูกฝังจากเยาวชนที่บ้านท่านเลยครับคุณผู้ชมครับและช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปกันที่สวนมะนาวภูทวีแอนด์เลมอนฟาร์มครับไปพูดคุยกับป้าอ๋อยครับคือป้าอ๋อยครับมีการนําเอาเลมอนจากต่างประเทศเข้ามาปลูกครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้แล้วก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของสุขใจที่พอเพียงครับ

ของเกษตรกรคือหนึ่งเราต้องทำเหมือนก็เราปลูกอะไรแล้วเราต้องปลูกหลายๆอย่างอย่าปลูกอย่างเดียวเราเยอะเรากินแต่เหลือเราก็เหลือเราก็แจกแล้วก็เราถ้ามันเยอะมากเราก็ปลูกขายมันสามอย่างนี้แล้วเราปลูกของเราต้องมีทุกอย่างอย่างที่สวนป้าเนี่ยนะมีทั้งบ่อปลามีบ่อมีปลามีปลาอยู่ในบ่อเราสามารถที่จะมีปลากินได้ตลอดทั้งปีคือไม่ต้องซื้อปลาเพราะเราอ่ะเหมือนกับในน้ำมีปลาในนามีข้าวเงี้ยแบบเราจะอยู่ในเนี้ยเพราะว่าพระเจ้าอยู่ท่านก็บอกอยู่แล้วว่าให้ปลูกและทำอะไรให้หลายๆอย่างเราอ่ะจะอยู่กันได้เกษตรกรเราจะอยู่กันได้เพราะเรามีของกินในครัวเรือนเราแล้วคำนี้เหรอคือทำให้เรามีฐานดั้งเดิมของจิตใจเราอ่ะว่าเราอ่ะพอแค่นี้ทำพอแค่นี้ขยายก็ขยายพอประมาณคือพอเพียงกับร่างกายของป้าที่ทำอยู่คือไม่ให้เกินกำลังมากเศรษฐกิจพอเพียงคือพอเพียงแค่นี้ทำเพียงแต่พออย่าให้เกินกำลังเราส่วนมะนาวเนี่ยทำให้เราไม่ท้อคือให้เรามุ่งมั่นไงขนาดว่าจะแก่อย่าแก่คือถ้าเราจะแก่อย่าแก่ขอไปอีกหน่อยนะเพราะป้าอยากจะทำอีกคืออยากจะทำสวนนี้อีกต่อไปเพราะป้ารักสวนนี้มากทำมากับมือรักสวนนี้มากเกษตรกรแถวบ้านเรามันยังเป็นเกษตรกรโบราณเขาจะไม่ค่อยแบบไม่กล้าตามเหมือนป้าเนี่ยฉีกมาเลยคือฉีกออกมาเลยไม่ได้ตามคือฉีกออกมาเลยคือมาปลูกเลมอนเลยแต่เขาจะปลูกเขาก็ไม่กล้าปลูกแบบยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่

0: ผลต้อนรับหมายถึงผลิตภัณฑ์เนี่ยตอนนี้กำลังมาอย่างเรียกว่ามาให้ป้าที่ว่ามีกำลังใจสู้ต่อไปอ่ะน้ำเลมอนแช่แข็งเป็นที่ยอมรับของตลาดเพราะตลาดตอนนี้ไม่ว่าตลาดตรงไหนยอมรับในน้ำเลมอนเพราะว่าเขาเอาไปทดลองโรงงานที่ทำขนมโรงงานแต่ละไม่ว่าร้านพวกร้านคาเฟ่อะไรเนี่ยเอาไปทดลองให้เขาทดลองเขาบอกว่าการันตีได้ว่าใช้ได้เรียกว่ากลิ่นหอมแล้วว่าเขาตอบรับมาน่ะว่าเขาตกลงซื้อน้ำเลมอนแช่แข็งตอนนี้ป้าไปได้ป้าคิดว่าป้ามาถูกแช่แข็งเพราะมันไปแปรรูปได้ทุกอย่างเลยไงไปแช่แข็งเหมือนกับเราอ่ะเอาของที่เราที่ว่าเป็นตำหนินิดน่ะเอามาทำนิดนึงเราก็จะสามารถแปรเป็นน้ำได้เลยมันยังไม่ได้เป็นของเสียคือแบบสามารถไปทำเป็นน้ำได้เลยวิธีการขายคือ1ส่วนมากจะลูกค้าจะมาซื้อปุ๊บเราจะถ่ายรูปลูกค้าขออนุญาตก็ถ่ายรูปพอถ่ายรูปปั๊บก็ส่งไปในเพจของสวนมะนาวพอคนลูกค้าที่เห็นในสวนในเพจของสวนเขาก็จะมาสั่งกิ่งพันธุ์แล้วสั่งกิ่งพันธุ์ก็ลงมาที่ลูกสาวที่ว่าจะรับกี่กิ่งลูกค้าที่เขาสั่งเขาไม่เห็นของเขาได้แต่สั่งว่ากี่กิ่งเอาพันธุ์ไหนมั่งเราจะติดแท็กไปหมดเลยแล้วเราต้องมีใจซื่อสัตย์กับลูกค้าคือ1ต้องเอากิ่งที่ดีที่สุดคัดให้เขาไปแล้วก็ผูกมัดทำให้อย่างเรียกว่าไม่ให้ช้ำอ่ะใส่กล่องให้เขาคือลูกค้าทุกคนต้องเปิดมาแล้วบอกว่าป้าหนูพอใจในสิ่งที่ป้าส่งมาให้หนูต้องแบบนั้นคือทุกคนที่ว่าส่งได้รับของต้องดีใจไม่ใช่ไปรับของแล้วใบร่วงป้าส่งมาเนี่ยป้าไม่มีการคำว่าแต่ถ้ามีการเอ็กซิเดนต์อะไรขึ้นมาป้าก็จะเคลมให้เดี๋ยวนั้นเลยไม่ต้องว่าถามเรื่องว่าจะค่าส่งอะไรป้าจะส่งกลับทันทีให้เขาเพื่อจะว่าเออนี่มันเกิดไปหักครึ่งต้นอย่างเงี้ยเราก็จะเคลมให้ทันทีในครอบครัวเราเป็นวิสาหกิจในครอบครัวเพราะว่าเราก็อาศัยว่าเราทำในครอบครัวอาศัยคนในชุมชนนี้คนในชุมชนนี้มันมีส่วนร่วมในนี้ด้วยคือคนแก่แล้วคนแก่ก็มีรายได้ในนี้พอคนแก่จะพูดว่าเมื่อไหร่จะลงมือทำอีกรุ่นนึงพอทำทีคนแก่หรือชุมชนในครอบครัวในหมู่เราเนี่ยจะมีรายได้ขึ้นเราสนับสนุนเรื่องนี้มากเลยขอบคุณเกษตรอำเภอมากเลยนะเกษตรอำเภอบางใหญ่ที่เขาสนับสนุนเรื่องการที่ลงมาดูลงมาเริ่มต้นก็เขาบอกว่าต้องมาช่วยเขาเพราะเขาอะเหมือนเดินตัวคนเดียวทีแรกเราเดินไม่ไหวเพราะเราไม่รู้จะไปทิศทางไหนเพราะเราไม่รู้จักคำว่าตลาดเราไม่รู้ขายยังไงทำยังไงส่งยังไงอะไรเราไม่รู้เขามาสอนพอมาสอนเราเริ่มเป็นพอเราเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็พวกเกษตรอำเภอเขาก็จะมาลงมาช่วยพอช่วยเราก็เริ่มเดินต่อแตะได้พอต่อแตะได้ทีนี้เราก็เริ่มก้าวแล้วก้าวเดินได้ตอนนี้เริ่มก้าวเดินเขาก็ช่วยตันประตุ่มเรามาตลอดมันสุขใจอ่ะมันทำป้าทำเหมือนไม่เหนื่อยอ่ะมันเหมือนกับเราทำมาตลอดจะ10ปีกับสวนเราเนี่ยแต่คำว่าไม่เหนื่อยไม่ท้ออ่ะสู้แล้วก็จะสู้ต่อไปอ่ะ
1: คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับที่สำคัญคุณผู้ชมต้องมีความรู้คู่คุณธรรมครับวันนี้ครับเวลาของรายการค่าแผ่นดินหมดแล้วครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้เจอกันในเช้าวันจันทร์ที่7กันยายน2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยนะคะคุณวรพัฒน์ภัททิยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณถิตารีเกี่ยวคุ้มภัยค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งใน

0: ยั่งยืน
1: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาชติดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนตำบลละเม็ดอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัท PS Advance จำกัดและสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์สุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
0: ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้นะคะ3วันก็จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือว่าพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570จำนวนเงิน 3.78 ล้านล้านบาทในวาระ2และ3ตามที่คณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วนะคะมี41มาตราด้วยกันโดยคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาตัดลดงบประมาณจากวาระแรกลง 11,162 ล้านบาทและนำไปจัดสรรให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอตามความเหมาะสมและจำเป็นจำนวน 18,91 ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาทค่ะทั้งนี้งบประมาณที่ตัดลดลง 11,162 ล้านบาทนั้นส่วนหนึ่งถูกนำไปจัดสรรเพิ่มให้งบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาทเพื่อนำไปอยู่ในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนำไปใช้จ่ายกรณีการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนความมั่นคงของรัฐการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรงและภารกิจจำเป็นเร่งด่วนของรัฐที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายค่ะส่วนกระทรวงที่ถูกตัดลดงบประมาณ5สูงสุด5อันดับแรกก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาด้วยกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงคมนาคมทั้งนี้ในส่วนมาตรา6งบกลางก็จะมีกมธและสสเข้าชื่อขออภิปรายแสดงความเห็นจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะการขอตัดงบโครงการค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงานวงเงิน 12,000 ล้านบาทอาทินายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสสบัญชีรายชื่อ

0: ช้ในการปรับเปลี่ยนพลังงานอยู่แล้วสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจ9นาฬิกาวันนี้ค่ะ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3ในวันนี้อย่างพร้อมเพรียงกันนะครับเพื่อให้ร่างงบประมาณนั้นผ่านการพิจารณาด้วยความเรียบร้อยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นประธานการประชุมสสพรรคภูมิใจไทยโดยมีวาระสำคัญคือการเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลต้องการให้ร่างงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ส.ส.รัฐบาลเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันพร้อมกับย้ำว่าไม่ต้องกำชับเพราะว่าเป็นหน้าที่อยู่แล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้นเรื่องนี้นายอนุทินระบุว่าส.ส.ทุกคนมีสิทธิ์ซักถามและแสดงความคิดเห็นเนื่องจากงบประมาณเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงและหน่วยงานราชการโดยคณะกรรมการมีหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดตามประเด็นที่ถูกสอบถามครับ
2: ก็พรบ.งบประมาณจะประชุม3วัน789นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะท่านส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
3: ครับคำชับยังไงนะคะ
2: ไม่ต้องคำชับมันเป็นหน้าที่ของส.ส.อยู่แล้ว
3: อันนี้ว่าเห็นว่าทางฝ่ายค้านเขาก็เตรียมอาจจะใช้เวทีนี้แหละที่ซ้อมถามที่ใต้ด้วย
2: ก็เรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
1: ส่วนกรณีที่มีการอาจจะมีการอภิปรายประเด็นอื่นๆนอกเหนือจากงบประมาณเช่นเรื่องคดีหัวสว.เรื่องนี้นายอนุทินระบุว่าไม่ทราบว่าจะมีการหยิบยกประเด็นใดขึ้นมาแต่หากเป็นเรื่องที่รัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมชี้แจงอย่างไรก็ตามการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องของคณะกรรมการและส.ส.เป็นหลักไม่ใช่เรื่องของคณะรัฐมนตรีครับ
0: ส่วนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นกำลังการใช้จ่ายของประชาชนแล้วก็เป็นการสนับสนุนการค้าขายภายในประเทศอย่างโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะซึ่งสามารถใช้สิทธิ์เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วของคุณเป็นยังไงบ้างผ่านมา6วันหมดหรือยัง
1: ยังเหลืออีกเพราะว่าจำกัดอยู่ที่200บาทไงไม่งั้นคงหมดไปแล้วล่ะ
0: นะคะแล้วก็หลายคนก็มองว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วก็เลยพยายามที่จะใช้จ่ายให้ถึงสิ้นเดือนนะคะทีนี้เนี่ยพอว่าเป็นเดือนสุดท้ายแบบนี้บรรดาร้านค้าและประชาชนต่างบอกว่าอยากให้รัฐบาลขยายโครงการออกไปอีกค่ะเนื่องจากว่าสามารถกระตุ้นยอดขายและลดค่าครองชีพได้จริงทีมข่าว NBT ลงพื้นที่ไปสำรวจความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งอยู่ในช่วงการใช้สิทธิ์ในเดือนสุดท้ายของโครงการแล้วโดยความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าโครงการนี้เข้ามาช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าได้จริงในส่วนของผู้ค้าต่างบอกว่ายอดขายดีขึ้นกว่าช่วงปกติเนื่องจากประชาชนกล้าจับจ่ายมากขึ้นแต่ต้องยอมรับว่ากำไรไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบปรับราคาขึ้นดังนั้นหากรัฐบาลขยายโครงการออกไปอีกก็จะช่วยพยุงและกระตุ้นยอดขายให้กับบรรดาร้านค้าให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ฟังเสียงผู้เข้าร่วมโครงการกันหน่อยค่ะ
4: ดีทั้งผู้ประกอบการและดีทั้งประชาชนด้วยเพราะว่าประชาชนก็จะได้ใช้จ่ายเพราะว่าเปรียบเทียบตอนช่วงต้นเดือนกับที่ออกใหม่ๆกับช่วงปลายเดือนมันต่างกันมากเลยเพราะว่าช่วงเห็นได้ชัดเพราะว่าต้นเดือนเนี่ยที่ร้านจะขายดีมาก
5: เดือนต่อๆไปอยากให้มีคง
4: อยากให้มีต่อครับเพราะว่าทางร้านก็โอเคขึ้นแล้วก็ประชาชนก็จะได้เบาภาระในการซื้อของจับจ่ายได้มากขึ้นด้วยครับ
6: จากที่ว่าเงินหมุนไม่ทันนะพอมามีไอ้โครงการเนี่ย3เดือนเนี่ยดีขึ้นใช่ได้เยอะช่วยได้มีอยากให้มีด้วยอยากให้เป็น80 20 คิดง่าย80 20คิดง่ายแล้วก็อย่างน้อยเขาก็มาใช้สิทธิ์ได้ วันนึงเขาก็ประหยัดค่า

0: าไปได้จากที่ว่าต้องซื้อวันละ100กว่าจนก็มาเหลือวันละ100เขาประหยัดได้นะประหยัดได้เยอะช่วยได้เยอะ
1: มันดีมันก็ดีนะเด็กบางคนที่ว่าเขาไม่มีจากเคยว่าใช้วันละ20บาทพอมีคนละครึ่งอาจจะได้40บาทถึง60บาทแล้วอ่ะก็หมายว่าเขาก็มีเวลากินนิดหน่อยเพราะเด็กบางคนถามมาทุกวันเศรษฐกิจทุกวันนี้พ่อแม่จะส่งให้ทิ้งเดือนละเป็นหมื่นเป็นไม่ได้หรอกเรามีโครงการตัวนี้แทนที่ว่าจะกินน้อยกับเด็กได้กินอิ่ม
2: เช่นเดียวกับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะต่างตอบรับเพราะว่าสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงจึงอยากให้รัฐบาลพิจารณาต่ออายุโครงการออกไปอีกแต่อยากให้ปรับยอดเงินการใช้จ่ายและขยายเวลาการใช้จ่ายในแต่ละวันค่ะ
3: ใช้ก็แทบจะทุกวันใช
4: ่ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะ
3: ช่วยได้นะพี่ต่อเดือนกว่าจะมีแบบไรถ้าไม่มีไทยช่วยไทยกว่าจะแบบตกเดือนละ 3,000 อะไรก็ช่วยได้ประมาณ 1,000 กว่าบาทเลย
4: ส่วนนั้นนี่เอาไว้ซื้ออะไร
3: ซื้อของกินอย่างเดียวเลยพี่ใช่ของกินอย่างเดียวแบบพวกกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเดียวเลย
4: ทำให้เราซื้อของกินดี
3: ขึ้นใช่ครับกล้าซื้อใช่ก็ถ้ามีก็ดีนะพี่อยากให้มี
5: หลักๆจะเป็นแบบของใช้ในบ้านมากกว่าเพราะว่าถ้าอย่างกับข้าวมันไม่สูงเกินนะคะอย่างเราจะไปซื้อพวกของใช้ในบ้านพวกนั้นมันก็หลักร้อยขึ้นมองว่ามันคุ้มมากกว่าถ้ามีต่อได้อยากให้มีต่อในส่วนของวงเงินจริงๆแล้วแบบอยากให้เขาให้แบบทีเดียวแบบเป็นเงินก้อนมากกว่าไม่ต้องแบบค่อยๆทยอยจ่ายค่อยๆทยอยจ่ายแบบนี้ไงคะใช่
4: ตัดพันก็ตัดพันไปเลย
5: แบบนั้นมันจะลงหัวเราแชร์เราแบบโอเคกว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีกว่าด้วยแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่เขาค้าขายอะค่ะมันโอเคกว่าเหมือนเงินมันสะพัดมากกว่าแล้วก็เวลาในการใช้จ่ายเนี้ยเขาจะให้6โมงเช้าแต่อย่างแม่ค้าที่เขาขายตลาดสดลูกค้ามาซื้อของตีสี่ตีห้าเขาใช้ไม่ได้
6: หลากหลายรูปแบบหลากหลายความคิดเห็นนะครับขณะที่คุณยายวัย80ปีชาวจังหวัดยะลาครับบอกว่าดีใจที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดภาระได้เพราะว่าเงิน 1,000 บาทต่อเดือนต่อชีวิตได้จริงครับและก็หวังว่ารัฐบาลจะสานต่อมาตรการลดค่าครองชีพต่อไปครับไปดูบรรยากาศการไปใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับช่วงนี้ก็คึกคักผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ได้รับสิทธิ์ได้รับวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนต่างนำบัตรประจำตัวประชาชนไปสแกนเพื่อรับสิทธิ์แล้วก็จับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกันอย่างต่อเนื่องโดยการลงพื้นที่สำรวจตามร้านสะดวกซื้อของทีมข่าว NBT พบว่าส่วนใหญ่เขาซื้อสินค้าครั้งเดียวจบเพื่อความสะดวกในการเดินทางครับสินค้าที่นิยมซื้อส่วนใหญ่เป็นสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาน้ำตาลและก็ผงซักฟอกขณะที่คุณยายวัย80ปีท่านนี้หนึ่งในผู้ได้รับสิทธิ์บอกว่าได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทต่อเดือนมาต่อเนื่องแล้ว4เดือนด้วยกันโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้เป็นอย่างดีตนเองก็เลือกใช้สิทธิ์ในครั้งเดียวเพราะว่าสะดวกไม่ต้องเดินทางหลายรอบพร้อมกันนี้ยังแสดงความหวังว่ารัฐบาลจะมีโครงการดีๆลักษณะนี้ต่อเนื่องกันอีกและรู้สึกดีใจที่รัฐบาลยังคงมีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในรอบต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยครับ
7: ใจของใจในบ้านนี่แหละใจทุกอย่าง
8: หมดไหมเดือนนึง
7: หมดไม่พอ
8: ใช่ไหมแล้วอยากให้มีต่อไหม
7: ยังให้มีดีมากเลยคือว่าช่วยรายจ่ายนั้นช่วยรายจ่ายได้เยอะเลยยายมันต่อตังค์เองต่อเลยดีใจมากเลย
2: สะท้อนเสียงตอบรับนะคะว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากๆแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นนะคะซึ่งรัฐบาลก็ยังมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะกลางแล้วก็ระยะยาวต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมคะส่วนการขึ้นฝั่งมาท่องเที่ยวพักผ่อนของทหารเรือสหรัฐทำให้บรรยากาศที่เมืองพัทยาในช่วง4วันที่ผ่านมานี่คึกคักเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะร้านสักร้านเพ้นท์สะท้อนว่าช่างฝีมือไทยนี่แบบได้รับการยอมรับ จริงๆนะคะล่าสุดเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นได้ถอนสมอออกจากแหลมฉบังไปเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกำลังพลทั้ง 5,000 นายค่ะพาคุณผู้ชมไปที่บริเวณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีช่วงประมาณ 11:00 น.เมื่อวานนี้ค่ะเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอล์นหรือว่า CVN 72ของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งเดินทางเยือนไทยระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569ได้ถอนสมอเคลื่อนออกจากประเทศไทยหลังจากกำลังพลและลูกเรือประมาณ 5,000 นายทยอยเดินทางกลับขึ้นเรือตามกำหนดปิดฉากการพักผ่อนในประเทศไทยตลอดช่วง4วันที่ผ่านมาค่ะซึ่งบรรยากาศการส่งเรือก็เป็นไปอย่างอบอุ่นเจ้าหน้าที่และผู้ที่อยู่บริเวณเรือต่างโบกมืออำลาขณะที่กำลังพลสหรัฐบางส่วนก็โบกมือตอบกลับก่อนเรือจะค่อยๆเคลื่อนออกจากพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังออกไปสำหรับการเยือนไทยของเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นครั้งนี้ถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งในรอบกว่า14ปีนะคะโดยเรือเดินทางถึงท่าเรือแหลมฉบังเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกำลังพลประมาณ 5,000 นายหลังปฏิบัติภารกิจทางทะเลมาอย่างต่อเนื่องโดยการแวะเยือนประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้กำลังพลได้ท่องเที่ยวพักผ่อนรวมถึงรุงช่วยสร้างสีสันให้กับบรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองพัทยาผ่านมาเนี่ยคึกคักเป็นอย่างมากนะคะนอกจากเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นแล้วก็ยังมีเรือรบในกองเรือเดินทางมายังประเทศไทยได้แก่ USS Frank E. Peter Sands Jr. เข้าเทียบท่าที่ศรีราชาและ USS Robert Small ซึ่งเข้าพื้นที่มาบตาพุธจังหวัดระยองด้วยค่ะโดยหน่วยงานในจังหวัดชลบุรีเมืองพัทยาฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลสหรัฐทั้งในพื้นที่ท่องเที่ยวและเส้นทางรับส่งระหว่างเมืองพัทยากับท่าเรือแหลมฉบังก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะตลอดช่วง4วันที่ผ่านมา
6: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามใน MBT News ข่าวเช้าครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

6:20 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้ยังเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเปิดงาน60ปีชมรม9สมาคมจีนชูยุทธศาสตร์ไทยจีนครอบครัวเดียวกันจับมือสร้างอนาคตเศรษฐกิจยุคใหม่ไปด้วยกันครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยโดยมีนายอูจื้ออูอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยคณะกรรมการหอการค้าไทยจีนนายกสมาคมจีน9สมาคมพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมงานจากนั้นได้ร่วมลงนามภาษาไทยและภาษาจีนในสมุดเยี่ยมก่อนร่วมถ่ายภาพกับสมาชิก9สมาคมจีนพร้อมกล่าวว่าตลอดช่วง6ทศวรรษที่ผ่านมาชมรม9สมาคมจีนไม่ได้เป็นเพียงศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นแต่ยังมีส่วนสำคัญในการสร้างประเทศไทยเป็นเครือข่ายทางธุรกิจสร้างงาน

0: ่วยเหลือสังคมและเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศมาโดยตลอดการที่คนไทยเชื้อสายจีนสามารถรักษาภาษาวัฒนธรรมและสานสัมพันธ์กับจีนไว้ได้อย่างแน่นแฟ้นควบคู่กับความเป็นคนเชื้อสายจีนได้อย่างเต็มภาคภูมิถือว่าเป็นจุดแข็งที่มีค่ายิ่งของประเทศไทยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงโอกาสยืนสาธารณรัฐประชาชนจีนและได้หารือร่วมกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงผู้นำระดับมณฑลภาคเอกชนโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงย้ำสายสัมพันธ์ไทยจีนครอบครัวเดียวกันและยกให้จีนเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจและพึ่งพาได้ของไทยและขอให้คิดว่าจีนคือเพื่อนสนิทที่ใกล้ชิดที่อาจจะมีความสัมพันธ์มากกว่าญาตินายกรัฐมนตรียังได้ฝากชมรม9สมาคมจีนช่วยสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างรุ่นและอยากให้มีมุมมองว่าจีนไม่ใช่แค่พื้นที่ของบรรพบุรุษแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการสร้างโอกาสของโลกไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนและการสร้างนวัตกรรมร่วมกันได้
1: วันนี้เศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วAI หุ่นยนต์ยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พลังงานสะอาดหรือเศรษฐกิจดิจิตอลประเทศจีนมีความก้าวหน้าเป็นอันมากในอุตสาหกรรมเหล่านี้ขณะที่ประเทศไทยเองก็กำลังปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจแห่งอนาคตและตรงนี้เองที่ผมคิดว่าชมรม9สมาคมของจีนรวมถึงเครือข่ายพี่น้องชาวไทยเสื้อฉายจีนทั่วประเทศสามารถมีบทบาทที่สำคัญมาก60ปีที่ผ่านมาพวกท่านเป็นสะพานเชื่อมผู้คนวัฒนธรรมและมิตรภาพระหว่าง2ประเทศใน60ปีข้างหน้าเราคงได้เห็นสะพานนี้เชื่อมไปถึงคนรุ่นใหม่ธุรกิจใหม่เทคโนโลยีใหม่และโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศไทยด้วย
2: นายกรัฐมนตรียังได้ชี้แจงการลงนามในประเทศชาวอิสราเอลว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนะคะหากพบต่างชาติทำตัวไม่เหมาะสมเป็นอันตรายต่อความมั่นคงและคนไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้เนรเทศนายยาคอบโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามระเบียบใหม่ของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569ว่าด้วยการกระทำใดๆที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะกระทำต่อคนไทยกระทำในประเทศทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงและพี่น้องประชาชนชาวไทยก็สามารถเนรเทศเขาออกจากประเทศได้โดยใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมย้ำประเทศไทยแม้ต้องการจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในไทยแต่การเข้ามาก็ต้องเคารพกฎหมายไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยด้วยฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
1: ก็เป็นการกระชับการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเด็ดขาดแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะหลังๆนี่ก็ถึงแม้ว่าประเทศเราก็อยากจะได้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแต่ว่าเข้ามาแล้วก็ต้องเคารพกฎหมายเคารพคนไทยนะครับแล้วก็เคารพขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ประเทศไทยมีอยู่ถ้าจะมาทำอะไรผิดแปลกแหวกแนวก็เราก็สงวนสิทธิ์ที่เราจะเชิญเขาให้ออกนอกประเทศของเราตามกฎหมาย
0: อาคาเอกอาคาราชทูตไทยในกรุงปารีสครับท่านยืนยันว่าไม่เคยแทรกแซงการประชุมกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อให้มีการถอนข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาตามที่กัมพูชากล่าวหาชี้แจงว่าเป็นการบิดเบือนข้อมูลครับนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับเนี่ยท่านโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ชี้แจงข้อเท็จจริงหลังสื่อกัมพูชาพนมเปญโพสต์ออกข่าวอ้างว่าไทยกดดันให้มีการถอนข้อพิพาทชายแดน2ชาติออกจากวาระการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศแห่งประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสหรือ OIF ครั้งที่20ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ดยระบุว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงทำให้เข้าใจว่าตนเองก็คือคุณนิกรเดชพยายามใช้อิทธิพลหรือว่าชักจูงเอกอัครราชทูตประเทศที่3เพื่อให้เอกอัครราชทูตผู้นั้นไปโน้มน้าวกัมพูชาไม่ให้นำประเด็นปัญหาชายแดน2ประเทศขึ้นหารือในเวทีการประชุมดังกล่าวซึ่งในข้อที่จริงไม่เคยกระทำเช่นนั้นข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลและไม่สมควรอย่างยิ่งพร้อมตั้งข้อสงสัยถึงเจตนาที่อยู่เบื้องหลังทั้งนี้ได้เน้นย้ำว่านักการทูตทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรการสูงสุดมาตรฐานสูงสุดของความเป็นมืออาชีพและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญและประเทศไทยยึดมั่นมาโดยตลอดว่าความร่วมมือในระบบพหุภาคีและหลักนิติธรรมต้องเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเป็นเพื่อนบ้านที่จริงใจต่อกันครับ
2: ส่วนความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วจากศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ย่านพระราม9เมื่อวานนี้ค่ะกรมควบคุมมลพิษได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนเพื่อสกัดไม่ให้ไหลลงคลองพระราม9โดยหลังทำความสะอาดแล้วก็จะเข้าตรวจซ้ำอีกครั้งเพื่อประเมินความปลอดภัยนายจตุรงค์อัศวโสวรรณนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการลงพื้นที่ติดตามการบำบัดน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางที่ศูนย์ข้อมูลดาแมกดิจิทัลไทยแลนด์หรือว่า BKK01 ย่านพระราม9ซอยทะเลบางกอกนะคะหลังจากที่ไปพบว่ามีคราบน้ำมันปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกซึ่งมีความเสี่ยงว่าจะไหลลงสู่คลองพระราม9เบื้องต้นทางศูนย์ข้อมูลได้แจ้งว่าบริษัทเจนโก้จำกัดเข้ามากำจัดของเสียทั้งหมดซึ่งการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนแล้วก็ฉีดสารกำจัดคราบน้ำมันจากนั้นก็จะดูดน้ำเสียขึ้นรถนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณภายนอกบริษัทใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพระราม9พร้อมทั้งเร่งฉีดน้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในท่อและดูดน้ำทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดโดยบริษัทยืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่สิ่งแวดล้อมแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะภายหลังจบกระบวนการทำความสะอาดแล้วกรมควบคุมมลพิษก็จะเข้าไปตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำอีกครั้งบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อยืนยันความปลอดภัยและเฝ้าระวังไม่ให้กระทบต่อประชาชนในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งค่ะ
3: ก็จากการร่วมตรวจสอบกับทางเขตสำนักงานเขตห้วยขวางนะครับเราก็เข้าไปตรวจสอบพบว่าบริษัทเนี่ยครับได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนก็คือเจนโก้มากำจัดบรรบัดของเสียทั้งน้ำปนเปื้อนน้ำมันและตะกอนปนเปื้อนน้ำมันบริเวณภายในและภายนอกโรงงานไปกำจัดบรรบัดแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ภายหลังจากบริษัทเจนโก้นะครับได้บรรบัดกำจัดน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดทั้งภายนอกทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัทเนี่ยไปกำจัดทั้งหมดเนี่ยทางกรมเนี่ยจะติดตามตรวจสอบในเรื่องของสายซีระเหยง่ายแล้วก็ปัญหากลิ่นเหม็นรวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับเพื่อเป็นการเฝ้าระวังว่าการบำบัดกำจัดของบริษัทเนี่ยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับ 100% นะครับ
0: ในเรื่องของการคุ้มครองประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับรัฐบาลยังคงเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ครับโดยสามารถระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดแล้วกว่า 1,400 รายการพร้อมกับเตรียมขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญากำลังเร่งทำงานกับเจ้าหน้าที่ของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมวาง4กลไกสำคัญตั้งแต่การปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดเชื่อมโยงกับข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถตรวจสอบข้อมูลประกอบการคัดกรองร้านค้าและสินค้าได้เร็วขึ้นการพัฒนาแนวทางรับรองโดยเตรียมจะทำเครื่องหมาย IP Verify สำหรับร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจไปจนถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อตัดวงจรการละเมิดได้ตั้งแต่ต้นทาง อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการใช้มาตรการ Notice and Take Down ในการรับแจ้ง

0: ตรวจสอบและระงับการรายการสินค้าที่เข้าข่ายการละเมิดออกจากระบบโดยสถิติตั้งแต่ต้นปี2569จนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางรวม 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า100ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการทั้งนี้ประชาชนควรตรวจสอบชื่อร้านค้ารายละเอียดและราคาสินค้ารีวิวเงื่อนไขการคืนสินค้าก่อนสั่งซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็เก็บหลักฐานการซื้อทุกครั้งครับ
1: เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยเยาวชนวัยรุ่นโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะว่าผู้ชายเนี่ยหรือว่าแม้แต่แฟนเราเองเนี่ยก็ไม่น่าไว้ใจได้ขนาดนั้นนะคะตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือว่าบก.ปคม.บุกจับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังล่อลวงเยาวชนหญิงมาถ่ายทำคลิปวิดีโอลามกอนาจารเพื่อจำหน่ายทาง OnlyFans ค่ะมีเงินหมุนเวียนแล้วก็รายได้กว่า3ล้านบาทแจ้งข้อหาหนักเลยนะคะฐานค้ามนุษย์และเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กค่ะตำรวจกองกำกับการ1บก.ปคม.ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักย่านถนนพระยาสุเรน26แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครพร้อมจับกุมนายยานนภัทรหรือว่าบูมอายุ32ปีเป็นอินฟลูเอนเซอร์บนแพลตฟอร์ม Xเจ้าของบัญชีที่มีผู้ติดตามกว่า 300,000 คนผู้ต้องหารายนี้มีพฤติกรรมตัดต่อคลิปสั้นลงโปรโมตบนสื่อสังคมออนไลน์ชักชวนให้จ่ายเงินค่าสมาชิกเข้าดูคลิปเต็มในกลุ่มลับของแพลตฟอร์ม OnlyFans นะคะมีการอัปโหลดคลิปอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ1ครั้งทำมากว่า3ปีแล้วด้วยและจากการสืบสวนเชิงลึกก็พบว่าช่วงกลางปี2568ผู้ต้องหาได้เผยแพร่คลิปวิดีโอขณะมีเพศสัมพันธ์กับเยาวชนหญิงอายุ17ปีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าจึงรวบรวมพยานหลักฐานเข้าจับกุมยึดของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ3เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร1เล่มซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีรายได้จากการจำหน่ายสื่อลามกอนาจารรวมกว่า3ล้านบาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาหนักเลยนะคะรวม7ข้อหาอาทิค้ามนุษย์ด้วยการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการผลิตหรือเผยแพร่สื่อลามกเด็กครอบครองส่งต่อและประกอบการค้าสื่อลามกอนาจารเด็กพรากผู้เยาว์อายุต่ำอายุกว่า15ปีแต่ว่ายังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารอีกหนึ่งข้อหาชักจูงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรตามพรบ.คุ้มครองเด็กและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันมีลักษณะลามกที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ก่อนที่จะคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามใน MBT News ข่าวเช้าครับ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:36 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับมาดูเรื่องราวดีๆของเด็กและเยาวชนที่แสดงความสามารถของตัวเองโดยสำนักงานพระคลังคลั่งที่ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ครับจัดการประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3รอบภูมิภาคภาคเหนือเพื่อค้นหา9ตัวแทนไปร่วมการแข่งขันระดับประเทศที่กรุงเทพมหานครครับนายรัฐพลณราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดการแข่งขันประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ปี2569โดยมีนายปัทมนิธิเสนานรงค์หัวหน้าสำนักงานบริหารนิทัศน์รัตนโกสินทร์เยาวชนผู้ประกวดและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าการประกวดร้องเพลงในครั้งนี้เพื่อช่วยส่งเสริมให้เยาวชนได้กล้าแสดงออกใช้เวลาว่างอย่างเหมาะสมและยังสร้างความกล้าการแสดงออกรวมถึงปลูกฝังวินัยในตนเองอันเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตทางด้านหัวหน้าสำนักงานบริหารนิทัศน์รัตนโกสินทร์กล่าวว่าการจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ปี2569จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานเพลงไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกทางประวัติศาสตร์และเป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านการร้องเพลงและการใช้ภาษาไทยโดยการประกวดรอบออดิชั่นที่ผ่านมามีเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 2,205 คนผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจนได้ผ่านเข้าสู่รอบ360คนและจะเป็นการประกวดเป็น4ภูมิภาคภูมิภาคละ90คนเพื่อประชันเสียงร้องผ่าน3ประเภทเพลงคือลูกกรุงลูกทุ่งและไทยร่วมสมัยประเภทละ30คนจากนั้นจะคัดเลือกเหลือเพียงภูมิภาคประเภทละ3คนรวม9คนเพื่อเข้าสู่การประกวดรอบรองชนะเลิศที่กรุงเทพมหานคร
1: โครงการนี้มันเป็นโครงการประกวดร้องเพลงแต่จริงๆแล้วหัวใจสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่กิจกรรมของเด็กๆเนาะคือในความเชื่อของทางพระคลังข้างที่เนี่ยก็คือว่าเด็กๆเนี่ยเรียนหนังสืออยู่แล้วเรื่องของวิชาการแต่ถ้าเรามีกิจกรรมเสริมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเลือกทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกีฬาไม่ว่าจะเป็นศิลปะหรือแม้กระทั่งการขับร้องเนี่ยเมื่อเด็กๆเลือกทำกิจกรรมพวกนี้จะทำให้เด็กๆพัฒนาทักษะชีวิตอนาคตโตไปเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่ที่ทั้งเก่งและเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ด้วยนะครับ
2: สำหรับผู้ชนะการแข่งขันการประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ประเภทเพลงลูกกรุงภูมิภาคภาคเหนืออันดับ1ได้แก่นางสาวขวัญฤทัยวัดสิงห์จากโรงเรียนศรีนครจังหวัดสุโขทัยเพลงที่ใช้ประกวดก็คือเพลงแค้นรอชำระอันดับ2นายประพันธ์พินโยจากโรงเรียนหล่มเกล่าพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์เพลงที่ใช้ประกวดก็คือเพลงเรือนแพอันดับ3นายยานนรินทร์เอื้อตระกูลชัยจากโรงเรียนช่องฟ้าสินเซิงวานิชบำรุงจากจังหวัดเชียงใหม่เพลงที่ใช้ประกวดก็คือเพลงเพ้อค่ะผู้ชนะการประกวดการประกวดร้องเพลงประเภทเพลงลูกทุ่งภูมิภาคภาคเหนืออันดับ1เด็กชายเปรมปรีสิทธิ์น้อยจากโรงเรียนอนุบาลบางมุนนาคราชอุทิศจังหวัดพิจิตรเพลงที่ใช้ประกวดกลับมาทำไมอันดับ2นายบทเพลงพินโยจากโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์เพลงที่ใช้ประกวดก็คือเพลงน้ำตาอีสานอันดับ3นายสุพนัทบุญธรรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากรกรุงเทพนะคะแต่ว่าภูมิลำเนาอยู่ที่เพชรบูรณ์เพลงที่ใช้ประกวดก็คือคนกล่อมโลกค่ะ
0: ส่วนผู้ชนะการแข่งขันการประกวดร้องเพลงประเภทเพลงไทยร่วมสมัยภูมิภาคภาคเหนืออันดับ1นางสาวพิงลานาธัญญะธนาโนนจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่เพลงที่ใช้ในการประกวดคือตะกายดาวอันดับ2คือนางสาวสุธาสินีสิริธรจากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมจังหวัดพิจิตรเพลงที่ใช้ประกวดอมพระมาพูดและอันดับ3นายเมธาสิทธิ์เพชรบังเกิดจากโรงเรียนคลองลานวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรเพลงที่ใช้ในการประกวดคือช่วยรับถี่ครับ
2: วัดแม่ฮ่องสอนจัดงานประเพณีเอโดปอมีรสชาติและกลิ่นอายแห่งป่าเขาแม่ฮ่องสอนหน้าฝนนะคะเป็นการส่งเสริมประเพณีค่ะนายวิปูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดงานประเพณีเอโดปอมีรสชาติและกลิ่นอายแห่งป่าเขาแม่ฮ่องสอนหน้าฝนหรือว่าเอโดปอมี Taste and Smells of the Forest แม่ฮ่องสอน In the Green Season ด้วยการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานวิถีแห่งการเกื้อกูลระหว่างคนกับป่าและเผยแพร่ประเพณีเอโดปอมีซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของชาวกะแยตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวชีวภาพวิถีวัฒนธรรมสุขภาพหรือว่า Biocultural Wellness Tourism ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วง Green Season โดยนำเสนอวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นรสชาติของอาหารชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนอาทิกาแฟโกโก้น้ำผึ้งป่าถั่วไรเสือและการอาบป่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ของประเทศไทยสำหรับประเพณีเอโดปอมีประเพณีบุญประจำปีสำคัญของชาวกะแยสืบทอดจากบรรพบุรุษมาหลายชั่วอายุคนแล้วนะคะคำว่าเอะหมายถึงการเรียกขวัญกะแยมีความเชื่อว่าคนและข้าวมีขวัญประจำตัวส่วนคำว่าโดหมายถึงการถือศีลและปอมีหมายถึงพิธีกรรมเคาะคบไฟเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นช่วงแห่งการทำบุญทำทานการแบ่งปันขอบคุณขอขมาแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและธรรมชาติผืนป่าผืนดินเจ้าป่าเจ้าเขาต้นน้ำลำห้วยท้องไร่ท้องนารวมไปถึงต้นข้าวซึ่งเป็นผู้หล่อเลี้ยงทุกชีวิตบนโลกใบนี้ให้มีชีวิตรอดและเจริญเติบโตประเพณีเอโดปอมีจึงเป็นเทศกาลเรียกขวัญคนและขวัญข้าวประจำปีรวมทั้งขอพรให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และปลอดภัยในการดำเนินชีวิตซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างมนุษย์ธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตคนอยู่กับป่าของชาวแม่ฮ่องสอนได้เป็นอย่างดีค่ะ
0: ไปที่สตูลนะครับเดือนหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมดีโฮปเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวจากภูมิปัญญาสู่การลงมือปฏิบัติจริงครับโดยนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลท่านเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติหรือดีโฮปที่บริเวณเขาบ่อคะบ้านทางงอหมู่ที่5ตำบลควนสตออำเภอควนโดนการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวที่นำทุนทางวัฒนธรรมธรรมชาติวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาถ่ายทอดเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงพร้อมทั้งยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเปิดพื้นที่ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของผู้ประกอบการของชุมชนภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสำหรับกิจกรรมภายในงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายเช่นกิจกรรมปีนเขาพิชิตเขาบ่อคะชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นได้แก่ลิเกฮูลูและชาชักลีลาพร้อมเรียนรู้และทดลองทำกิจกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นการสานโขระรวมถึงกิจกรรมประจนภัยและนันทนาการเช่นการปีนผาโรยตัวการขับรถ ATV และการพายเรือคายักณอ่าวณอ่างเก็บน้ำวังตะหงาตลอดจนร่วมชิมอาหารพื้นถิ่นและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลยังได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเยือนเขาบ่อคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสตูลสัมผัสจุดชมวิวควนโดนและทะเลหมอกอันงดงามท่ามกลางธรรมชาติและพันไม้หาชมได้ยากอาทิองุ่นป่าและกล้วยไม้รองเท้านารีพร้อมทำกิจกรรมผจญภัยหลากหลายและลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่ออาทิข้าวยำพื้นบ้านชาชักและชากูรำอีกด้วยครับ
2: พาไปเที่ยวโซนภาคเหนือมาแล้วภาคใต้ก็ไปมาแล้วพาไปโซนอีสานกันบ้างค่ะคุณผู้ชมกรมการท่องเที่ยวขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวไทยนะคะด้วยการจัดกิจกรรมพายเรือคายักสุดชิลพิชิตสกายวอล์กที่อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำจังหวัดขอนแก่นจะมีความสนุกสนานแล้วก็สวยงามขนาดไหนติดตามได้จากรายงานกันค่ะ
3: กิจกรรมพายเรือคายักบริเวณริมทะเลสาบเหนือเขื่อนบนรัฐในเขตอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูท่ามกลางบรรยากาศสายลมและอากาศบริสุทธิ์สะท้อนการเปิดฉากการเดินทางการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนานในลำน้ำลดระดับลงจนเผยให้เห็นโขดหินน้อยใหญ่และทัศนียภาพอันล่มรื่นเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง
4: ถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าน้ำเนี่ยน้ำจะขึ้นสูงจะดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพายเรือได้ช่วงนี้น้ำลดเห็นโขดหินแล้วก็ทิวทัศน์สวยงามนะครับก็เป็นกิจกรรมที่มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทำทั้งพายเรือคายักมีการเดินศึกษาทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ระยะทางประมาณกิโลนิดๆนะครับพอได้เหงื่อออกนะครับซึ่งก็ตามเส้นทางก็จะมีป้ายสื่อความหมายที่สื่อถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่อุทยานนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางกรมอุทยานก็เน้นย้ำในเรื่องของเส้นทางเดินป่านะครับซึ่งจัดตั้งโครงการคนเดินป่านะครับเพื่อให้ความรู้แล้วก็สร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาเที่ยวในพื้นที่อุทยานครับ
5: สนุกมากค่ะเป็นครั้งแรกเลยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกค่ะสนุกค่ะแต่เราต้องแบบมีทักษะนิดนึงแต่ว่าถ้าพายไปเรื่อยๆแล้วก็จะเก่งเองค่ะสนุกมากเลยค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่อุทยานภูเก้าภูพันคำจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
3: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดคือสกายวอล์กภูแอนอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูจุดชมวิวพื้นกระจกที่ตั้งอยู่บนพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดหนองบัวลำพูเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความตื่นเต้นและต้องการเก็บภาพความประทับใจของผืนน้ำและภูเขาในมุมมองแบบพาโนรามากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกรมการท่องเที่ยวที่ได้จัดกิจกรรมแฟมทริปภายใต้โครงการ10บวก10ไมล์แอดเวนเจอร์เวิร์คฮาร์ดเพลสมาร์ทเส้นทางขอนแก่นหนองบัวลำพูโดยนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวรวมทดสอบและประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยสำหรับกลุ่มไมล์ที่ผสานการทำงานการพักผ่อนและกิจกรรมซอฟต์แอดเวนเจอร์ไว้ในทริปเดียว
6: โดยเราจะเน้นให้เกิดความตื่นเต้นในเรื่องของกิจกรรมผจญภัยนะคะเป็นหลักค่ะซึ่งโครงการท่องเที่ยวก็จะพานะคะทางผู้เข้าร่วมค่ะไปร่วมกิจกรรมนะคะในสถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆนะคะที่นอกจากจะได้รับมาตรฐานกรมแล้วนะคะซึ่งจะเกิดความมั่นใจในเรื่องของความสะดวกสะอาดปลอดภัยเป็นธรรมและก็รักสิ่งแวดล้อมนักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมั่นและก็การันตีจากภาครัฐได้ค่ะแล้วก็ในส่วนที่สถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆนะคะที่ยังไม่ได้เข้าสู่มาตรฐานแต่ว่ามีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่นะคะกรมการท่องเที่ยวก็มาลองทดสอบดูนะคะแล้วเพื่อที่จะได้ผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานอีกครั้งนึงค่ะเพื่อให้เกิดนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพนะคะเกิดการสร้างงานสร้างรายได้นะคะแล้วก็เกิดความยั่งยืนค่ะกรมการท่องเที่ยวก้าวย่างอย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะ
3: เส้นทางการท่องเที่ยวไม่เพียงแต่สร้างความเพลิดเพลินและความตื่นเต้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการผลักดันและยกระดับสถานประกอบการชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวให้เข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวของภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักเดินทางพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT 11 TV สารรายงาน
0: ไปดูบรรยากาศการเลือกซื้อผลไม้จากเกษตรกรนครศรีธรรมราชในกิจกรรมรณรงค์บริโภคผลไม้ไทยฟรุตเฟสติวัล2026ณ นครศรีเป็นอย่างคึกคักนะครับพร้อมกับมีให้บริการด้วยก็คือกล่องส่งทางไปรษณีย์ฟรีครับเพื่อให้ญาติมิตรต่างจังหวัดได้ร่วมชิมผลไม้ของดีของนครศรีธรรมราชครับงานนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชก็มีกิจกรรมรณรงค์บริโภคผลไม้ไทยฟรุตเฟสติวัล2026ณ นครศรีตลอดทั้งวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อผลไม้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะมังคุดและทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้คุณภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งนำมาจำหน่ายในราคาพิเศษครับ ดยนางประภัยเพชรพงพันธ์พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลไม้คุณภาพจากเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับเชื่อมโยงผลผลิตจากสวนสู่ผู้บริโภคโดยตรงภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการขายและแจกคูปองเงินส่วนมูลค่า50บาทต่อใบวันละ 5,000 คนขออภัยครับเยอะไป 5,000 คนวันละ 5,000 บาทวันละ2รอบนี่รวมตลอดการจัดกิจกรรมกว่า 15,000 บาทครับเพื่อกระตุ้นการบริโภคและสร้างบรรยากาศการจับจ่ายภายในงานเพราะว่าเชื่อมั่นว่าทุกการอุดหนุนคือกำลังใจที่ส่งตรงจากผู้บริโภคถึงเกษตรกรครับนอกจากนี้ยังมีบริการกล่องผลไม้ DIT ด้วยจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับไปรษณีย์ไทยครับพร้อมบริการส่งผลไม้ฟรีทั่วประเทศเพื่อให้ลูกค้าได้ส่งผลไม้ไปยังญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดได้ฟรีผ่านทางบริษัทไปรษณีย์ไทยอีกด้วยครับ
2: ชุมชนตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานรักษาต่อยอดหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์มหรสพเก่าแก่ของไทยให้คงอยู่สืบไปนะคะติดตามได้จากรายงานกันค่ะ
7: คือมหรสพและศิลปะการแสดงโบราณของไทยที่เก่าแก่ซึ่งใช้แผ่นหนังวัวหรือหนังควายฉลุสลักเป็นรูปตัวละครในเรื่องพระรามแล้วนำมาเชิดให้ปรากฏเงาบนจอผ้าขาวโดยมีแสงไฟส่องสว่างจากด้านหลังปัจจุบันในประเทศไทยมีชุมชนและวัดที่ยังคงอนุรักษ์และจัดแสดงหนังใหญ่3แห่งหลักที่เป็นต้นแบบสำคัญคือวัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีวัดขนอนจังหวัดราชบุรีและวัดบ้านดอนจังหวัดระยองสำหรับพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีสร้างขึ้นประมาณปี2543เพื่อเก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่ทั้งใหม่และเก่าจำนวนกว่า300ตัวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านศิลปะวัฒนธรรมการแสดงหนังใหญ่และการตอกหนังใหญ่แกะหนังใหญ่ปัจจุบันมีคณะกรรมการร่วมอนุรักษ์สืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาให้คงอยู่ต่อไป
8: สมัยรัชกาลที่5ตอนช่วงนั้นณวัดเนี่ยหลวงปู่เรืองท่านก็ได้สร้างวัดขึ้นมานะครับแล้วก็หนังใหญ่เนี่ยก็มาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแล้วก็มาถึงวัดสว่างอารมณ์ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยคือโดยมีในหนังชื่อครูเปียนำมานะครับก็มามอบให้กับหลวงปู่เรืองที่วัดสว่างของเราซึ่งหลวงปู่ก็ได้ให้กำนันนวมสุพรรณนครรับผิดชอบดูแลขั้นตอนแล้วรักษาสืบสานถึงปัจจุบันองค์ความรู้เนี่ยก็คือการแกะหนังการลอกลายต่างๆนะครับศิลปะการฟอกหนังขัดหนังอะไรประมาณนั้นนะครับรวมถึงท่าทางการเชิดการแสดงการภาคประกอบพร้อมต้องมีดนตรีประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีท่านก็มาสอบถามข้อมูลว่าทางพิพิธภัณฑ์อยากจะพัฒนาเพิ่มเติมต่อยอดอย่างไรซึ่งในพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยมันจะค่อนข้างคับแคบนิดนึงเรายังไม่มีโรงละครที่จะใช้จัดแสดงหนังใหญ่อย่างเป็นรูปธรรมดังนั้นเราก็เลยขอความอนุเคราะห์ท่านท่านก็กำลังมาพิจารณาอยู่ว่าจะร่วมส่งเสริมสนับสนุนเราสร้างเป็นโรงละครเพื่อจัดการแสดงให้เป็นรูปธรรมแล้วก็ให้ดูสวยงาม
7: ลักษณะสำคัญของหนังใหญ่ตัวหนังทำจากหนังวัวหรือหนังควายขนาดใหญ่แกะสลักและฉลุลายเป็นรูปตัวละครเรื่องพระรามมีไม้ทาบประกบด้านข้างให้ตั้งตรงมีขันจับสำหรับถือเชิดการแสดงผู้เชิดต้องเต้นและย่างสามขุมตามจังหวะบทภาคบทเจรจาและเสียงดนตรีวงปี่พาทย์คล้ายการแสดงโขนผสมผสานศิลปะหลายแขนงทั้งจิตรกรรมการแกะสลักนาฏศิลป์ดนตรีและวรรณกรรม
8: หนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะการแสดงโดยใช้แสงและเงานะครับซึ่งผู้เชิดเนี่ยสามารถเชิดได้ทั้งด้านในและด้านนอกถ้าเชิดด้านในเนี่ยเขาเรียกว่าการเชิดในนะครับส่วนมาเชิดด้านนอกเนี่ยเขาเรียกว่าเชิดนอกซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นการแสดงท่าทางของผู้เชิดนะครับจะทำให้เห็นอากัปกิริยาของผู้เชิดว่าจะเหมาะสมและสวยงามเพียงใดนี่เป็นศิลปะการแสดงที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษการเชิดเนี่ยผู้เชิดกับตัวหนังที่ถือครับเราจะสังเกตว่าในตัวหนังเนี่ยจะมีตัวละครอยู่3ประเภทคือ1ยักษ์2มนุษย์คือ พระรามหรือพระลักษณ์สามคือลิงการใช้ไฟนะครับในสมัยโบราณนะครับใช้ไฟจากกะลามะพร้าวเราจะทำเป็นกองไฟสุมอยู่ด้านหลังจอนะครับซึ่งอาจจะเป็นกะลามะพร้าวขี้ใต้หรือกองฟืนก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดความสว่างและความสว่างนั้นเราก็จะได้แสงและเงาของตัวหนังมาปรากฏบนจอซึ่งจะเกิดภาพสีและความสวยงามของตัวหนังให้ได้รับชมกัน
7: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นหากต้องการชมการแสดงหนังใหญ่สามารถติดต่อกับคณะกรรมการหนังใหญ่ได้ล่วงหน้าซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันหนังใหญ่สู่การขึ้นทะเบียนยูเนสโกมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เพื่อสืบสานหนังใหญ่ให้คงอยู่สืบไปทีมข่าว MBT ภาคกลางรายงาน
0: ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings กรมประชาสัมพันธ์จึงอยากเชิญชวนคนไทยครับมาเป็นเจ้าภาพที่ดีบนเวทีโลกในงานนี้ทีนี้จะเป็นเจ้าภาพที่ดีได้อย่างไรต้องมีอะไรบ้างอย่างแรกการมีทัศนคติและจิตบริการที่เปี่ยมด้วยน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจ2. การมีสื่อสารที่ชัดเจนให้ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจ 3. เสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือเหมาะสมกับงานบริการ 4. การใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว 5. การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่มั่นใจได้เพื่อความอุ่นใจและความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว 6. พลังของ Local Heroที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจทั้งหมดนี้คือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยร่วมต้อนรับงานประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ในฐานะเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลกทั้งนี้ขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพและต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานคร
2: ก่อนออกจากบ้านเช้านี้ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะคะสัปดาห์นี้ต้องเตรียมรับมือฝนในพื้นที่ตอนบนค่ะวันนี้ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักพรุ่งนี้ฝนก็จะเพิ่มขึ้นอีกระลอกและช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้ต้องจับตาพายุนะคะติดตามรายละเอียดทั้งหมดกับสถานีอากาศ NBT กันค่ะ
9: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เช้าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยใหม่8ถึง13กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนหนักในหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนแล้วขยายไปยังพื้นที่อื่นช่วงวันที่8ถึง11กันยายนตัวร่องมรสุมจะพาดผ่านในภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนยังมีฝนหนักในหลายพื้นที่จากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกทำให้ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากอีกจุดที่ต้องระวังคือช่วงวันที่11ถึง13กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางสำหรับวันนี้ตอนบนยังมีฝนหนักบางพื้นที่ต้องระวังฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะวันนี้ภาคเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในโซนจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์
7: างมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในโซนจังหวัดนครนายกจันทบุรีและที่ตราด